0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: เป็นที่รู้กันว่า
2: เป็นหนึ่งในหลายประเทศที่อยู่ในรายชื่อประเทศต้องห้ามเข้าประเทศที่ประกาศโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะ
1: เอาตามกันดูต่อไปท่านผู้ชมอันนี้จะเริ่มแล้วนะเนี่ยเดลิซ่าก็จะเริ่มแล้วนะ
2: ค่ะใช
1: ่หมายถึงพิธีเปิดที่สหรัฐ
2: ค่ะ
1: นาทีสุดท้ายเอาตรงลงจะได้ดูหรือไม่ได้ดูลุ้นกันลุ้นกันแบบข่าวเหมือนจะแบ่งมาถ่ายทอดสดแบบฟรีทีวีสักครึ่งหนึ่งเท็จจริงประการใดตามกันดูจัตเวกาครับทุกผู้ชมปิดท้ายเอาไปดูเรื่องที่สุรินทร์น้องไบ
2: ค์
1: คู่รักทะเลาะกันในรถฝ่ายหญิงกระโดดหนีซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พลเมืองดีฝ่ายชายขับรถเก๋งตามแล้วพุ่งชนเป็นเหตุสลดใจ
2: ทำให้ทั้งฝ่ายหญิงและพลเมืองดีเสียชีวิตนะคะ
1: นี่เกิดขึ้นตอนตี 2:05 นาทีกู้ภัยสุรินทร
2: ์ได้รับแจ้งว่ารถเก๋งชนมอเตอร์ไซค์ค่ะบริเวณถนนทุ่งโพท่าสว่างอำเภอเมืองสุรินทร์เสียชีวิตไป2คนแล้วก็บาดเจ็บอีก1คนก็คือคนขับรถเก๋งที่เกิดเหตุเนี่ยรถเก๋งสภาพด้านหน้าพังยับเยินถุงลมนิรภัยแตกทั้ง2ข้างคนขับชื่อนายอานนท์อายุ32ค่ะแล้วห่างไปประมาณสัก10เมตรพบมอเตอร์ไซค์สภาพอ่ะค่ะจะพาไปกินข้าวแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนขับรถคันนี้นะคะตอนแรกระหว่างทางเนี่ยมีการจอดรถง้อกัน
1: แต่สุดท้ายไม่สำเร็จ
2: กลายเป็นทะเลาะ กันอย่างหนักถึงขั้นฝ่ายชายลงมือทำร้ายฝ่ายหญิง
1: และจังหวะที
2: ่นายอานนท์บังคับให้ฝ่ายหญิงเนี่ยขับรถไปปรากฏฝ่ายหญิงก็คือคุณธิดารัตน์ฉวยโอกาสเปิดประตูกระโดดลงจากรถแล้วก็วิ่งตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
3: เก่งไม่ขับไปอ่ะ
4: เก็บก่อน
3: ก็ขับไป
4: เอาเก็บก่อน
3: ก็ขับไปอยู่เฉย
4: ๆให้ขับก่อนแล้วขอโทษจังเลย
5: ขับไปกูบอกให้มึงขับไปไงมึงอยู่เฉยกูบอกให้มึงขับไปถอนคันเร่งมึงอยากอยู่กับลูกไหมเอาขาออกมึงต้องทำตามกูมึงต้องทำกู
3: ก็ต้องฟังมานั่งนี่
1: พอละก็ลักษณะ
2: เนี่ยค่ะก็คือบังคับให้ฝ่ายหญิงขับแต่ฝ่ายหญิงก็อยู่ในภาวะที่กลัวมากนะคะ
1: ที่ไม่ให้ดูต่อก็คือบังคับให้ฝ่ายหญิงขับรถไปตัวฝ่ายหญิงฉวยโอกาสเปิดประตูลงจากรถและวิ่งตะโกนขอความช่วยเหลือมันจะโหดหู่เกินไปช่วงนั้นพอดีกับพี่พลเมืองดีชื่อณัฐธนนท์เนี่ย
2: ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีอะค
1: ่
2: ะ
1: ก็ให้ฝ่ายหญิงซ้อนท้ายเอาไปส่งในเขตเทศบาลแล้วปรากฏว่า
2: วงจรปิดริมถนนใกล้จุดที่จอดรถทะเลาะกันนะคะจับภาพฝ่ายหญิงได้นะคะขณะเปิดประตูรถวิ่งหนีลงมาแล้วก็มาเจอมอเตอร์ไซค์ของพลเมืองดีเนี่ยๆค่ะวิ่งมาแล้วนะคะแล้วก็ขอซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของพลเมืองดีนี่ซ้อนไปแล้วค่ะ
1: จังหวะนั้นอานนท์ฝ่ายชายปิดประตูรถลงเปิดประตูลงจากที่นั่งข้างคนขับมานั่งขับรถแทนแล้ว
2: แล้วก็ขับรถพุ่งไปมุ่งหน้าทางที่ฝ่ายหญิงหนีไปกับพลเมืองดี
1: 140กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: จุดนั้นเป็นชุมชนนะคะเป็นเขตชุมชน
1: เมื่อตามมาถึงมอเตอร์ไซค์ของพลเมืองดีที่แฟนสาวซ้อนอยู่ก็พุ่งชนแบบจงใจ
2: จนกระทั่งพลเมืองดีคือคุณณัฐธนนท์แล้วก็แฟนสาวของเขาคือนางสาวธิดารัตน์เนี่ยเสียชีวิตค่ะค่ะพุ่งชนแบบนี้เลย
1: คือฝ่ายหญิงเป็นแคชเชียร์ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในสุรินทร์ไปตรวจสอบวงจรปิดแล้วก็สอบถามหัวหน้าแผนกของฝ่ายหญิงหมายถึงตำรวจก็พบจากกล้องวงจรปิดว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยตามหาแฟนสาวมาหา
2: แล้วก็เหมือนกับเดินไปคู่กันนะคะเพื่อจะให้แฟนสาวเอาเงินไปส่งที่ออฟฟิศตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะยืนรออยู่ข้างนอกเสร็จแล้วก็เดินออกไปพร้อมกันก็ขึ้นรถเก๋งของแฟนสาวไปด้วยกันแฟนสาวเป็นคนขับ
1: แล้วก็ไปเกิดจอดรถ
2: ทะเลาะกัน
1: ตอนแรกง้อก่อน
2: ค่ะ
1: พอไม่สำเร็จทะเลาะแล้วก็ส่งเสียงแล้วก็ลงไม้ลงมือ

0: กระทั่งฝ่ายหญิงจังหวะนั้นกระโดดเปิดประตูรถออกมาขอความช่วยเหลือขึ้นมอเตอร์ไซค์พลเมืองดีและกลายเป็นผู้คอร้ายที่สุดเลยรับฝ่ายหญิงขึ้นมอเตอร์ไซค์และถูกฝ่ายชายลงมาเป็นคนขับรถแล้วก็ขับรถมาชนจนเสียชีวิตทั้งคู่ทั้งพลเมืองดีกับฝ่ายหญิงประวัติผู้ก่อเหตุเคยถูกแจ้งข่าวว่าทำร้ายร่างกายแฟนสาวมาแล้ว1ครั้งเมื่อ24พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วแยกกันอยู
1: ่ตำรวจเชื่อว่ามูลเหตุเกิดจากความหึงหวงนะคะทีนี้อย่างที่บอกอะค่ะน่าสลดใจก็คือพลเมืองดีต้องมาจบชีวิตด้วย
0: ต่อมาณอานนท์ผู้ก่อเหตุชื่ออานนท
1: ์ควบคุมตัวได้ค่ะเขายอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาอ้างว่าวันเกิดเหตุเขามีปากเสียงกับแฟนสาวตอนที่อยู่ในรถก็จอดรถบริเวณก่อนจะถึงสะพานเพื่อที่จะคุยเพื่อที่จะปรับความเข้าใจกันระหว่างนั้นตัดสินใจเหยียบคันเร่งแล้วก็ขับรถออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อจะเลี้ยวไปอีกฝั่งนึงมันเลยทำให้แฟนสาวของเขาอันนี้เขาอ้างนะคะเกิดความตกใจแล้วเปิดประตูกระโดดลงจากรถ
0: แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านมาแฟนสาวใช้จังหวะซ้อนมอเตอร์ไซค์ออกไปตนก็เลยถอยรถกลับแล้วขับตามไปอ้างว่า
1: ไม่ได้มีเจตนาจะขับพุ่งชนค่ะแค่จะขับตามไปเท่านั้น
0: แต่ยอมรับว่าขณะนั้น
1: ขับด้วยความเร็วค่ะบอกตอนที่ชนอ่ะผมยังไม่รู้เลยว่าผมพุ่งชนอะไร
0: เจ้าตัวแสดงความเสียใจยอมรับว่าไม่กล้าเข้าไปขอขมาศพแฟนสาวเพราะรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ก็พร้อมรับผลการกระทำตามกระบวนการยุติธรรม
2: วันนั้นทะเลาะกันในรถจอดแล้วทีนี้พอรถจอดเสร็จปุ๊บมาน่าจะออกสะพานนั่นแหละพอผมเหยียบคันเร่งรถออกไปแล้วทีนี้น้องเขาตกใจคือผมเหยียบพุ่งออกไปแบบจะเลี้ยวไปอีกฝั่งเลยแล้วเขาก็โดดคือกระโดดลงจากรถแล้วจังหวะนั้นมีมอเตอร์ไซค์มาแล้วทีเนี้ยเขาก็ซ้อนท้ายไปกับมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นซึ่งรถไม่ได้อยู่ในท่าที่จะพุ่งไปทางนั้นรถมันอยู่ฝั่งนี้แล้วเขาก็ขี่ไปแล้วแล้วผมก็ถอยรถกลับมาปุ๊บก็ผมก็ได้เหยียบตามเขาไปจริงแต่ไม่ได้ที่จะตั้งใจไปชนเขาผมเหยียบไปด้วยความเร็วมากๆแล้วผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำไม่ทราบด้วยซ้ำว่าชนกับอะไรและชนรถของใครแต่ถ้าในมุมของคดีมันเป็นไปแล้วก็ต้องยอมรับ
3: อยากจะขอโทษไปแฟนเราไหมเนี่ยมันผ่านไปแล้วก็จริงอยาก
4: พูดอะไรไม่ได้แล้วพูดอะไรไม่ได้แล้วขอโทษครับ
5: บอกครอบครัวเขายังไง
4: ก็ไม่มีอะไรพูดเลย
3: ตอนนี้ศพแฟนตั้งอยู่ที่วัดอยากไปขอขมาศพ
4: ไม่กล้าไป
3: ไม่กล้าไป
0: ท่านผู้ชมฮะแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตทั้งสองท่านทั้งคุณณัฐธนพลเมืองดีและทราบว่าวันเกิดเหตุ
1: ค
0: นละเมืองดีชื่อณัฐธนนท์กำลังขี่รถไปบขสเพื่อไปรับแฟนสาวที่มาจากโคราช
1: เพื่อจะมาร่วมฉลองวันเกิดของตัวคุณณัฐธนนท์นะคะวันที่9มิถุนายนวันเกิดเหตุนั่นแหละค่ะ
0: คือขี่มอเตอร์ไซค์จะไปรับแฟนสาวที่มาจากโคราชมาสุรินทร์เพื่อจะมาฉลองวันเกิดของเจ้าตัวคือคุณณัฐธนนท์พลเมืองดีเมื่อวานนี้หลังสวดพระอภิธรรมเสร็จพ่อแม่แล้วแฟนสาวกับญาติพี่น้องก็นำเค้กวันเกิดมาจุดอวยพรวันเกิดให้กับคุณณัฐธนพลเมืองดีที่หน้าโรงศพ
1: ร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันทางน้ำตา

0: ควบคุมที่ดีนะลูก
1: พี่แฟนสาวเนี่ยท่านผู้ชมบอกว่าทั้งคู่วางแผนอนาคตซึ่งก็คือการแต่งงานมีการพูดคุยกันจริงจังไม่คาดคิดว่าความฝันทั้งหมดต้องมาจบลงกระทันหันมาจากโคราชมาฉลองวันเกิดแฟนหนุ่มแต่กลับมาเจอข่าวร้ายคือแฟนหนุ่มไม่มารับที่บขส.ที่สุรินทร์
2: คือเธอก็รออยู่ที่นั่นแล้วพยายามจะโทรศัพท์ติดต่อหลายครั้งแต่ติดต่อไม่ได้อะค่ะ
1: ผิดสังเกตก็เลยจ้างตุ๊กๆไปตามหาพอมาถึงจุดเกิดเหตุก็พบว่าแฟนหนุ่มเสียชีวิตแม้ใจจะพยายามปฏิเสธ
3: ใช่ค่ะก็เราทุกปีเราก็จะมางานเกิดกันอยู่แล้วใช่เหมือนมันเกิดหนูเขาก็จะไปหามันเกิดเขาหนูก็จะมาหาคือทุกความสัมพันธ์ทุกเรื่องราวการของกันก็คือเราจะนัดกันอยู่แล้วแต่ปีนี้ก็คือก็นัดก็ไม่ได้อะไรมากก็คืออยากกินข้าวด้วยกันกินอะไรด้วยกันเพราะว่าเราต้องเก็บเงินในเรื่องของการแต่งงานแล้วมันก็อาจจะกินข้าวอะไรด้วยกันสักมื้อแล้วก็เป่าเค้กแค่นั้นเลยค่ะไม่ได้มีแต่ก็ไม่คิดว่าเป่าเค้กครั้งนี้หนูต้องมานั่งเป่าหน้า
4: ตรง
3: สุขเขาแบบน
1: ี้คุณพ่อการที่นั่งอยู่ข้างคุณพ่อของคุณณัฐนนท์ลูกชายอายุแค่29นะครับไปฟังเสียงคุณพ่อปิดท้าย
5: แล้วการกระทำของผู้กระทำผิด นะครับรู้สึก
3: ไม่รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดข
5: ึ้
3: นเลย
5: ใช่รู้สึกเขาพูดจาแบบแข็งกระด้างก้าวร้าวคือจะไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองคุณงั้นเถอะเอางั้นเถอะถ้ายังไงผู้ผมทางพ่อจะสู้ให้ถึงที่สุดแหละครับก็อยากให้หน่วยงานภาครัฐอะไรที่ยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับถ้าผมไม่ได้ความเป็นธรรมนะครับจริงๆนะครับ
6: ผมมีความกลัวว่ายังทำใจกับเหตุการณ์
5: ใช่ผู้ผมยังทำใจไม่ได้ครับ
6: ทำใจไม่ได้
5: เพราะว่าต้องเป็นสาวหลักน้องกำลังพ่อน้องกำลัง
6: เป็นเติบโต
5: ก่อร่างสร้างตัวนะครับความคิดความอ่านก็จะอีกไปไกลนะครับจากอายุของน้องตอนนี้น้อง29เต็มนะครับฝากถึงคนกระทำได้ยังไงคุณก็น่าจะมีสามัญสำนึกในการที่คุณให้สัมภาษณ์นะคุณยอมว่าคุณไม่ได้เจตนาคุณไม่ได้ตั้งใจจะทำคุณพูดได้ยังไงคุณพูดได้สิ่งที่คุณกระทำเนี่ยนะครับพ่อแม่สูญเสียคนรักเขาก็สูญเสียไม่สามารถเอาคืนได้
6: ให้ดำเนินการถึงที่สุด
5: อยากให้ดำเนินการถึงที่สุดนะครับ
1: นี่ครับ
5: ขอฝาก
1: เลยนะครับเวลา11นาทีเรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมาครับ
7: สนับสนุนโดยใหม่วิตาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตยางดันหลบบูเลสปอนทีจีสุนทรียภาพแห่งการขับขี่เพื่อรถยนต์สันดาปและ EVดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกิน Perfecting the Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
8: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
9: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
10: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
11: คุณคือใคร
12: ผมชื่อสิริบัญชาไง
11: ไอ้นี่มันสิริบัญชาอะไร
12: คือแอลกอฮอล์ไง
13: แอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชา
14: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
15: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
16: มิถุนาชุ่มฉ่ำกับละครใหม่ที่ช่อง3วุ่นวายฉ่ำโกงฉ่ำฟินฉ่ำ ตีกันฉ่ำหลอนฉ่ำละครใหม
4: ่ได้แล้วเดี๋ยวนารีจะได้เห็น
17: เอาสิอยากเห็นใจจะขาดอ่ะ
16: แบบฉ่ำฉ่ำ
18: อย่าทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวเรานะ
16: ทุกวัน
19: รับรองว่าเฟิงจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะอ
20: ย่าพึ่งหมอ
16: ตลอดเดือนมิถุนายน
21: เห็นแล้วหึงเหิมเลยฮะ
22: Here we go
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: หิวเวอร์
24: ต้องเจอนี่
25: เจ้าสัวข้าวตันหน้าล้นโอเวอร์โหลดใหม่และหมูหยองล้นแล้วล้นอีกพร้อมเลย
26: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเช็คฟันปลอมให้พร้อมก่อน
27: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toll and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าก
28: ล้าเคี้ยวกล้ากิน
27: คู่แท้ฟันปลอมเลือก Polident

0: 15นาทีเรื่องเล่าเช้านี้วันนี้ฝนฉ่ำเลยนะครับทุกผู้ชม 60-70% ของประเทศยกเว้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% หนักสุดคือเหนือกับอีสาน
1: 70% ของพื้นที
0: ่ 70% ค่ะเนื่องจากนี่ฮะทุกผู้ชม
1: มรสุม
0: ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา
1: ตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของภาคอีสานค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะ
0: เตรียมล่มไปด้วยและเราก็ว่ากันต่อวันนี้แล้วสินะวันแรกที่ร้านค้าสามารถสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับ Grab Food ซึ่งเป็นแอปสั่งอาหารอันดับ1ได้แล้วนะครับGrab Food X ไทยช่วยไทยพลัส
1: วันนี้ค่ะ
0: ยังไง
1: วันนี้เป็นวันแรกอย่างที่บอกนะคะที่ร้านค้าสามารถสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับ Grab Food แอปสั่งอาหารอันดับ1ได้แล้วโดยร้านค้าที่สมัครไทยช่วยไทยพลัสกับ Grab วันนี้รับเลย GP พิเศษมากๆค่ะเพียง 9%
0: ซึ่งเป็นค่า GP ที่ Grab ยืนยันว่าต่ำที่สุดในตลาด
1: สำหรับทุกออเดอร์ไทยช่วยไทยพลัสค่ะคือถ้าอยากจะได้ GP นี้ต้องสมัครภายในวันนี้เท่านั้นนะคะ
0: นอกจากนี
1: ้ยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายค่ะเพื่อช่วยส่งเสริมยอดขายให้ร้านค้าแบบจัดเต็มนะคะอาทิฟรีแคมเปญดันยอดขายรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาทช่วยเพิ่มการมองเห็นให้ร้านถึง3เท่าแล้วก็โค้ดส่วนลดมากมายวงเงินกู้สูงสุด2ล้านบาทฟรีสื่อตกแต่งร้าน Grab Scale ให้ทุกร้านค่ะสิทธิประโยชน์จัดเต็มแถมยังได้ GP ต่ำที่สุดในตลาดรีบเข้าไปที่แอปถุงเงินนะคะแล้วก็กดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็เลือก Grab Food สมัครกันได้เลยค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมคุณผู้ชมเข้าไปสอบถามได้นะคะที่แอดไลน์มีแอดข้างหน้านะคะแอด Grab Merchant TH นี่คืออยู่ที่หน้าจอแล้วก็ให้พิมพ์คำว่าไทยช่วยไทยค่ะ
0: ย้ำว่าถ้าดักได้ GP 9% ซึ่ง Grab ยืนยันว่าต่ำที่สุดในตลาดสำหรับทุกออเดอร์
1: ค่ะ
0: ไทยช่วยไทยพลัสต้องสมัครภายในวันนี้เท่านั้นนะ
1: วันนี้เท่านั้นนะ
0: ย้ำเลยนะครับตัวชมอ้าวล้านเล็กและทั้งหลายรีบด่วนเลยและเราว่ากันต่อประเด็นที่จะร้อนต่อเนื่องตามมาท่านผู้ชมคือวันพรุ่งนี้กระทรวงดิจิทัลจัดฟอรัมเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport ต้องการที่มีการระดมความคิดความเห็นเกี่ยวกับโครงการมูลค่า 1,621 ล้านซึ่งจะมีการแจก AI แบบโปรหรือมืออาชีพหรือพรีเมียมให้กับประชาชนคนไทย5ล้านคนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีชัยชลชิดชอบสั่งการให้มีการเปิดวงนี้ขึ้นมาในวันพรุ่งนี้9โมงถึงเที่ยงที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อจะรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นเชิญภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้เชี่ยวชาญและผู้สนใจร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและทิศทางการพัฒนา
1: โครงการไทย AI Passport ค่ะ
0: ซึ่งก็ชัดเจนก่อนหน้าจากที่ท่านปลัดกระทรวงพัชระได้ยืนยันในคุยนอกจอว่าเพื่อจะระดมความเห็นตรงไหนที่ต้องการมีการแก้ไขเกิดประโยชน์สูงสุดหรือทบทวนจะได้ร่วมเอาไปเจรจากับบริษัทคู่สัญญาซึ่งเซ็นสัญญาไปแล้วตั้งแต่เมษาเพื่อจะปรับแก้สัญญาให้เป็นประโยชน์สูงสุดและต้องการให้โครงการเดินหน้าต่อประเด็นก็คือคุณลักษณ์ชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่เป็นประธานกรรมการติดตามงบนอกจากเธอจะประกาศว่ามีความพยายามจะฟอกขาวโครงการนี้ให้เป็นเรื่องความคุ้มค่าทั้งที่จริงกรรมธิการกำลังติดตามอยู่ว่าเป็นกรณีล็อกสเปคหรือไม่ประการใดตั้งประเด็นว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมีการจัดกิจกรรมจะเป็นกรณีที่ไปฟอกขาวและจะถูกจารึกตึงเอาไว้นะนั่นทำให้ดูเหมือนจะมีกระแสข่าวเกี่ยวกับบางรายประกาศยุติหรือกรณีบางเจ้าที่เป็นสื่อออนไลน์เนี่ยประกาศว่ามีการติดต่อเข้ามามีการติดต่อเข้ามาแต่ไม่รับทั้งหลายทั้งปวงนี้เมื่อวานนี้คุณลักษณ์ชนกโพสต์อีกระบุว่าขณะนี้ มีความพยายามจะใช้คนจากวงการไอทีอินฟูมีชื่อเสียงและก็รวมถึง
1: บริษัทยักษ์ใหญ่ค่ะมาสร้างความชอบธรรมฟอกขาวให้กับโครงการไทย AI Passport 1,600 ล้านอย่างเป็นระบบ
0: เธอตั้งการถามว่าตัวแทนบริษัทระดับโลกที่จะมาร่วมงานวันพรุ่งนี้ของกระทรวงดีเอจะเอาชื่อเสียงบริษัทมาเป็นตรายาง
1: มาฟอกขาวให้โครงการนี้ที่ส่อล็อกสเปคเสี่ยงผิดกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐ
0: หรือ FCPA
1: บอกบริษัทเหล่านี้รับความเสี่ยงไหวหรือ
0: ประเด็นที่หนึ่งเธอระบุว่ากลุ่มคนมีชื่อเสียงสุดท้ายจะถูกใช้เป็นเครื่องมือช่วยดีเฟนต์ปกป้องโครงการเธออ้างว่ามีแผนการฟอกขาวเพราะขณะนี้งบประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่งของวงเงิน 1,600 ล้านมันเบิกใช้ได้แล้วจากเดิม
1: ที่เป็นการโปรโมทให้คนลงทะเบียนผ่านจอทั่วประเทศตามที่ล็อกสเปคไว้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยโดยจะแบ่งเงินมาจัดงานอีเวนต์ที่เรียกให้ดูดีว่าเป็นงานรับเปิดรับฟังความคิดเห็น
0: เชิญคนทุกวงการมาพูดคุยทำทีรับฟังอินฟูที่ถูกเชิญทุกคนไปด้วยความตั้งใจดีแต่ผู้จัดงานเธอระบุว่า
1: ถูกเขาจ้างมาเท่าไหร่ให้ลองโทรถามดูค่ะ
0: ผู้ร่วมงานจะได้พื้นที่พูดคุยในพื้นถกเถียงได้พูดถึงข้อเสียของโครงการ
1: ได้ตำหนิติเตียนความไม่รอบคอบได้วิจารณ์รุนแรงอาจจะมีการพูดถึงความคุ้มค่าประโยชน์ของ AI แต่สุดท้ายทุกอย่างจะถูกเชฟไปในทิศทางปรับปรุงเพื่อเดินหน้าต่อ
0: และเมื่อปรับปรุงตามคำแนะนำต่อไปนี้ความชอบธรรมจะทำให้เดินหน้าโครงการต่อคนที่ไปร่วมงานจะกลับบ้านด้วยความรู้สึกฟิน
1: เนื่องจากว่าเป็นบุคคลสำคัญที่ได้ช่วยให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุงโครงการระดับพันล้านให้เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น
0: แล้วก็ระบุว่า
1: ความรู้ความสามารถที่เราสั่งสมมานี่มันมีประโยชน์จริง
0: ๆและ
1: คุณชัยชนกเขาก็นิสัยดีนี่นะพูดอะไรไปเขาก็รับฟังทุกอย่าง
0: และดีไม่ดีต่อจากนี้จะกลายเป็นคนที่ออกมาดีเฟนต์หรือปกป้องโครงการนี้แทนข้าราชการด้วยเหตุว่าโครงการนี้มันดีและเขาปรับแก้ตามที่แนะนำไปหมดแล้วเดินหน้าต่อคุณลักษณ์ระบุว่าเรื่องนี้ตั้งสติไม่ใช่เรื่องความคุ้มค่า
1: ไม่ใช่เรื่องอนาคตของ AI แต่ประเด็นคืองบประมาณ IT คือบ่อเงินบ่อทองใหม่ที่จะมาคู่กับงบประมาณทำถนนสร้างตึก
0: ตอนหนึ่งเธอระบุว่าประเด็นจึงไม่ใช่เรื่องความคุ้มค่าไม่ต้องพยายามปรับปรุงมันคือความพยายามในการล้วงเงินแผ่นดินจากทุกช่องงบถูกต้องตามกฎหมายทุกประการผู้มีต้นทุนสังคมทางสังคมมีพลังมีชื่อเสียงต้องช่วยกันรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศมากกว่าคอนเนคชั่นความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์อื่นๆได้รับต้องส่งเสียว่าโครงการนี้ต้องหยุดไว้แค่นี
1: ้แล้วก็เอาเงิน 1,600 ล้านไปทำอย่างอื่นค่ะ
0: ข้อต่อมาเธอระบุว่าบริษัทระดับโลกที่ตอบรับมาร่วมงาน
1: สุดท้ายทุกบริษัทจะถูกใช้แอบอ้างและกลายเป็นตรายางชั้นดีเพื่อการันตีให้เดินหน้าต่
0: อ
1: เธอบอกได้ทราบจากแหล่งข่าวว่าบริษัทใหญ่อย่าง Google Microsoft ตอบรับมาร่วมงานด้วยซึ่งในงานฟอรัมรับฟังความคิดเห็นที่ DE จะจัด11มิถุนายนเนี่ยจะมีการเชิญทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วก็ยักษ์เล็กเอาอย่างนี้นะคุณคาดหวังจะให้บริษัทอย่างเช่น Google Microsoft เนี่ยมาพูดเรื่องอะไรคาดหวังจะได้ยินอะไรจากตัวแทนบริษัทเพราะถึงอย่างไรตัวแทนบริษัทระดับโลกเหล่านี้ก็ไม่มีทางมาวิจารณ์ถึงโครงการภาครัฐในทางที่เสียหายอยู่แล้ว
0: สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ
1: บริษัทยักษ์ใหญ่จะมาพูดถึงโอกาสทางด้านเทคโนโลยีพูดถึงความสำคัญของ AI ชวนให้มองอนาคตพูดเรื่องทางบวกที่ไม่เกี่ยวอะไรกับความเสี่ยงคอร์รัปชันของโครงการนี้เลยส่วนบริษัทกลางและบริษัทเล็กแม้มาร่วมงานแต่ใครจะกล้าวิพากษ์วิจารณ์ตรงไปตรงมาทุกคนก็ยังต้องอาศัยโครงการภาครัฐเพื่อเติบโตทั้งนั้น
0: ก่อนจะระบุว่าขอส่งเสียงถึงตัวแทนบริษัทระดับโลกอย่าง Google Microsoft ที่จะมาร่วมงาน
1: ท่านกำลังจะเอาชื่อเสียงของแบรนด์ระดับโลกมาใช้เป็นตรายางประทับเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับโครงการที่ส่อล็อกสเปคเสี่ยงคอร์รัปชันแล้วก็อาจจะเข้าข่ายเสี่ยงต่อความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศ
0: เป็นกฎหมายของสหรัฐ
1: FCPA อะค่ะ
0: ซึ่งก่อนหน้านี้องค์ประกอบอาจจะยังไม่ครบถ้วน
1: แต่ถ้าบริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐตอบรับร่วมงานนี้เมื่อไหร่แล้วก็ความเข้มข้นของความเสี่ยงผิดยังมากขึ้น
0: แล้วก็ตั้งคำถามบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกตระหนักหรือไม่ว่ากำลังจะเป็นส่วนหนึ่งในการฟอกขาวท่านได้รับทราบถึงความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นที่ถูกนำเสนอ

0: ผ่านสื่อสาธารณะที่ผ่านมาหรือไม่และท่าน
1: จะใช้เครดิตของบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกมารับประกันโครงการเช่นนี้จริงๆหรือ
2: ดังนั้นสิ่งที่ทุกคนช่วยกันไม่ใช่มานั่งคิดหาวิธีปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้นแต่เราต้องช่วยกันส่งเสียงแล้วให้เขาหยุดทำโครงการนี้ข้อสุดท้ายคนในกระทรวงดีอีกระซิบบอกให้ฟังมาว่ารอบนี้เขาจะเชิญบริษัทยักษ์ใหญ่มาด้วย Google Microsoft Anthropic ซึ่งก็เป็นเจ้าของ OpenAI นั่นแหละคุณคิดว่าเขาจะเชิญมาทำอะไรไม่มีทางที่บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้จะมาพูดอะไรที่มันเป็นลบหรือในเชิงวิพากษ์วิจารณ์โครงการหรือรัฐบาลอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่เราจะได้คือโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีประโยชน์ของ AI แล้วก็ชวนมองภาพไปในอนาคตซึ่งดิฉันต้องตั้งคำถามกับตัวแทนของบริษัทระดับโลกเหล่านี้ที่จะมาร่วมงานว่าท่านยินดีใช่หรือไม่ที่จะเอาชื่อเสียงของแบรนด์ระดับโลกระดับนี้มาเป็นตรายางประทับให้กับโครงการที่มันส่อล็อกสเปคส่อทุจริตคอร์รัปชันและอาจจะเข้าข่ายเสี่ยงผิด FCPAซึ่งเป็นกฎหมายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะบริษัทระดับโลกเหล่านี้เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศอเมริกาไง Google Microsoft Anthropic หลังจากที่โครงการนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสื่อสาธารณะท่านยังยินดีจะมาร่วมกันสร้างความชอบธรรมให้โครงการเช่นนี้ใช่หรือไม่จะเอาเครดิตของบริษัทระดับโลก
0: เมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลคุณแดนบุญธิดาสมชัยซึ่งวันก่อนก็ตอบกระทู้ของสวนันทนานันทโอรพาสในที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้พูดถึงการจัดเวทีนี้โดยระบุนะครับว่าประเด็นคุณรักชนกศรีนอกออกมาระบุว่าเป็นเวทีฟอกขายโครงการรัฐมนตรีช่วยแนนบอกขออย่าชี้นำสังคมแบบนี้มีอะไรเนี่ยก็ขอให้ไปคุยกันด้วยเนื้องานในวงฟอรัมกรณีที่เกิดขึ้นเป็นความคิดเห็นที่จิตใจไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยเท่าไหร่นี่คือสวนคุณรักชนกเลยมาชี้นำแบบนี้เนี่ยจิตใจไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยเธอระบุว่าเวทีที่จะจัดขึ้นวันพรุ่งนี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครแต่เชิญให้ทุกคนที่สนใจมาร่วมแสดงความเห็นว่าถ้ามันมีข้อบกพร่องมันมีตรงไหนหรือควรเพิ่มอะไรเชิญทุกคนเมื่อถามถึงความคิดเห็นในเวทีนี้จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือไม่ถ้ามีไประดมความคิดความเห็น
1: ค่ะเพราะ
0: ตัวโครงการเนี่ยผู้รับงานได้ไปแล้วคือเซ็นสัญญาไปแล้วรัฐมนตรีช่วยแนนบอกว่า
1: ถ้าเป็นความคิดเห็นที่ดีแล้วทางคู่สัญญาหรือนักพัฒนาเห็นว่าสามารถทำได้ก็คงเป็นการเจรจาเบื้องต้นแบบนั้นไปก่อนแต่ขอให้รอข้อสรุปจากการรับฟังก่อนเพราะเวทีนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายใหม
0: ่ก็คือเปิดให้ทุกภาคส่วนแปลความง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยอย่าไปชี้นำมาร่วมระดมความคิดความเห็นมาฟังมาแสดงความเห็นก่อนขณะเดียวกันปลัดกระทรวงดิจิทัลเมื่อวานนี้ปลัดกระทรวงดิจิทัลคุณพัชรอันตันตศิลป์ตอบคำถามนักข่าวเวทีนี้นะครับว่าก็เป็นการเปิดเวทีความคิดเห็นตามนโยบายรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบซึ่งวันนั้นเนี่ยคุณชัยชนกจะมารับฟังความเห็นด้วยตัวเองด้วยนะ
1: แล้วก็จะเชิญเอกชนที่เป็นผู้รับจ้างเนี่ยมารับฟังด้วยค่ะ
0: ก็แปลว่าเอกชนคู่สัญญาเนี่ยมารับฟังด้วยปลัดกระทรวงดีอีระบุนะครับว่าตักข่าวถามว่าความเห็นในเวทีจะทำไงต่อเกิดเขามีความคิดความเห็น
1: คุณพัชระท่านปลัดก็บอกว่าเราคงไปเจรจากับผู้ว่าจ้างเนื่องจากว่าเป็นคู่สัญญากันว่ารับได้หรือไม่หรืออยู่ภายใต้กรอบ TOR หรือไม่และจะสามารถดำเนินการอย่างไรเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ
0: แต่แน่นอนเมื่อถามว่าจะสามารถไปเปลี่ยนแปลง TORได้หรือไม
1: ่ปลัดดีอีคุณพัชระบอกไม่สามารถทำได้ค่ะเนื่องจากมีการลงนามในสัญญาไปแล้ว
0: แต่จะไปเจรจาว่ารับได้ไหมถ้าเกิดมีการขอปรับแก้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้โครงการประสบความสำเร็จส่วนประเด็นที่คุณรักชนกศรีนอกออกมาระบุว่าเป็นเวทีฟอกขาวให้กับโครงการท่านปลัดบอกก็แล้วแต่คนจะมองแต่ตนเองมองว่านี่ทำเพื่อประโยชน์ทางราชการให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และเราต้องการทุกคนเข้ามาใช้งาน AI ให้มากที่สุดตัวโครงการก็ชัดอยู่แล้วต้นทุนเทียบกับที่มีอยู่แม้เอกชนที่มีการทำยังถูกกว่าเยอะเลย
3: อย่างที่เรียนครับเราเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับการอธิบายท่านนิติก็มาแสดงความคิดเห็นได้เลยในเรื่องของโครงการนะไม่ใช่เรื่องอื่นนะ
4: ค่ะก็คือวันนั้นเนี่ยคนที่มารับฟังความคิดเห็นเนี่ยคือจะเป็นรัฐมนตรีเองด้วยไหมคะหรือว่า
3: น่าจะเข้าด้วยครับ
4: อืม
3: เราจะเชิญผู้รับจ้าง มาด้วย
4: อ๋อมีก็คือมีเอกชนที่เป็นผู้รับจ้างแล้ววันนั้นเนี่ยพอรับฟังความคิดเห็นแล้วต่อจากนั้นนะคะความคิดเห็นเราจะไปทำยังไงต่อคะท่านปลัด
3: เราก็คงต้องไปเจรจาเพราะเป็นผู้สัญญากันว่าเขารับได้ไหมมันอยู่ภายใต้กรอบ PORไหมหรือว่ามันทำอะไรได้บ้างเพื่อให้โครงการมันประสบผลสำเร็จ
4: มันมีโอกาสแต่คือถ้าจะเปลี่ยน TOR มันไม่ได้แล้วใช่ไหมคะหรือว่าถ้า
3: เราไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสัญญากันอยู่แล้ว
4: อย่างเมื่อวานคุณไอรักชนกเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นเวทีที่ใช้ฟอกขาวโครงการมองยังไงบ้างคะท่านปลัด
3: ก็ผมว่าคืออันนั้นเป็นเรื่องก็มองได้แล้วแต่คนจะมองนะครับแต่เรื่องผมว่าเพื่อทำเพื่อประโยชน์มาเราต้องการให้คนใช้ที่สุดโดยตัวโครงการเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าต้นทุนมันก็เปรียบเทียบกับที่มีอยู่ในตลาดแม้ในกระทรวงที่เขาทำวันนี้มันก็ถูกกว่าเยอะ
4: ได้ค
0: ่
4: ะ
0: และตอนนี้นอกจากโครงการ AI 5ล้านบัญชีที่จะให้คนไปลงทะเบียนใช้ฟรีจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีการรับฟังความเห็นวันพรุ่งนี้เนี่ยเปิดแล้วนะเนี่ยให้ลงทะเบียนเดิมก่อนบอกได้วันที่5นะแต่ก็จะไล่ตรงนี้เสร็จสิ้นก่อนยังมีประเด็นสมทบซึ่งก็พุ่งเป้าไปที่ผมก็แจว่ารัฐมนตรีชัยชนกนี่แหละบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนภาวุฒิพงศ์วิทยาวงศ์วิทยาพานุโพสต์กระทรวงดีอี
1: ได้รับงบประมาณสูงถึงบวก 33.62% ค่ะ
0: สูงที่สุดในทุกกระทรวงหมายความว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วสูงที่สุดคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุระบุว่าการจัดงบประมาณรายจ่ายปี70ของไทยที่ออกมาโดยสำนักงบประมาณจะพบว่ากระทรวงดิจิทัลได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นสูงสุด
1: บวก 3.43 พันล้านบาท
0: ซึ่งถือว่า 33.62%
1: สูงที่สุดเมื่อเทียบกับทุกกระทรวง
0: และเมื่อดูรายละเอียดจะพบว่าสำนักงานกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือสดช.
1: ได้รับงบประมาณสูงที่สุดในหน่วยงานของกระทรวงดีค่ะโดยได้รับเพิ่มขึ้น 2,419 ล้านบาทหรือบวก 91% เมื่อเทียบกับปีก่อน
0: ก่อนจะตั้งข้อสังเกตว่าสดช.คือเจ้าของโครงการนี่แหละ
1: คือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการไทย AI Passport มูลค่า 1,600 ล้านที่กำลังเป็นที่พูดถึงในสังคมตอนนี
0: ้
1: จึงอาจจะเป็นไปได้ที่งบของโครงการนี้เฟส2จะถูกรวมเอาไว้อยู่ในตัวเลขนี้ตามที่ปลัดกระทรวงดีบอกเอาไว้ในสื่อ
0: ก่อนจะทิ้งท้ายว่า
1: ตอนนี้การโกงกินของนักการเมืองและกลุ่มทุนได้เปลี่ยนรูปแบบจากการกินอิฐหินปูนถนนตึกอาคารมาเป็นกินดิจิตอลแทนเพราะว่าโครงการดิจิตอลเป็นโครงการที่มีรายละเอียดและความรู้เฉพาะทางสูงทำให้สามารถเพิ่มราคาและหาเงินทอนจากโครงการเหล่านี้ได้ง่ายกว่ามาก
0: นี่เป็นข้อกล่าวหาขณะที่2,621 ล้าน 1,600 เหรอสดช.ใช่ผมก็ใจว่าจะรวมเอาปีงบประมาณ70อีก7เดือนด้วยที่ปลัดบอกวันก่อนน่ะ
1: ค่ะ
0: คือ 1,621 ล้านเนี่ยของปีนี
1: ้
0: อาจที่จะดำเนินการโดยใช้กองทุนถูกมั้ย
1: ค่ะ
0: วันก่อนก็บอกว่าเตรียมเอาไว้ในเฟสที่2แต่มันเหลือเวลาของปีงบประมาณอีก7เดือนก็คิดไปประมาณสัก900ล้านโดยรวมๆก็คงจะประมาณนี้กันมั้งเพราะจะมีโครงการนี้อีกในปี70
1: ค่ะ
0: ปีที่2 Thailand AI Passport 7:33 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
5: สนับสนุนโดยGSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA เลือก Metal Sheet Blue Scope แซ่บสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย30ปีลามีน่าอยู่คู่คนทุกเจนด้วยความจริง
6: Yaris A-Type และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
7: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
8: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
7: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
9: อยากผมยาวสวยทำไงดี ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอตินลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้น

0: ผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
1: พี่สาวคนสวยชอบนะคะ
2: เป็นแฟนกันนะ
1: เราทั้งสองคนตั้งใจจะแต่งงานกันค่ะ
3: ตื่นมาแล้วเจอหน้าน้องลินแบบนี้พี่มีความสุขที่สุดเลย
1: ไม่ลินลินเชื่อพี่มาเสมอนะแต่วันนี้พี่ทำให้ลินรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่ลินไม่รู้จักเลย
2: ฉันจะทำให้พี่รันเกลียดแก
4: ลินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิม
5: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 นเริ่ม19 มิถุนายน
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ความรักที่ผมมีให้เธอจนถึงวันนี้ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมครับ
1: เมย์รักคุณแค่คนเดียวค่ะ
7: แล้วเรื่องของเราที่เราตกลงกันไหม
8: ก็ถ้าหนูเมย์อยู่ในห้องก็ต่างกันแหละ
9: คุณสมุน
8: สมุนอ่ะเขาเป็นคนไข้ผมเข้ามาเอง
9: ไม
5: ่โทษฐานที่รักเธอคืนนี้20:30 น
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: จะอยากจะทอดต้องน้ำจิ้มไก่แม่

0: หิวเวอร์
1: ต้องเจอนี่
2: เจ้าสัวข้าวตังหน้าล้นโอเวอร์โหลดใหม่และหมูหยองล้นแล้วล้นอีกพร้อมเลย
3: เวลา 36 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ร่วมจัดรายการกับผมไม่ต้องไปเหมือนเช่นเคย
4: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
3: ให้ท่านผู้ชมวงเล็บว่าอะไรดีให้วงเล็บว่า AI Thailand AI Passport
4: ค
3: ่
4: ะ
3: Thailand AI Passport เป็นเงื่อนไขข้อความให้ดลใจเรื่องนี้ร้อนมันก็มีหลายแง่มุมนะบุพรุ่งนี้เขาจะมีการจัดวงรับฟังความคิดความเห็นวงเรียกว่าอะไรนะ
4: Thailand AI Passport ค่ะ
3: ลุ้นเสื้ออะไรนะ
4: เสื้อแจ็คเก็ตต้องเราชาวนี้รุ่นสีบันเย็นค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
3: สลับกลับมาเรื่องน้ำมันน้ำมันดิบโลกร่วง 3% แต่ราคาต่ำสุดในรอบ7สัปดาห์โดยเป็นการลดต่ำลงหลังอิหร่านและอิสราเอลยอมประกาศว่ายุติการโจมตีซึ่งกันและกันตามข้อเรียกร้องของโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรก็ตามทรัมป์ก็ยังพูดถึงการที่อิหร่านเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐตกในช่องแคบพอมุดแล้วก็ขู่ว่าวอชิงตันจะตอบโต้
4: ซึ่งก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดของวันค่ะ
3: นึกออกไหมผันผวนคือทรัมป์โทรศัพท์หาเนทันยาฮูบอกหยุดผมบอกให้หยุดและที่สุดทั้งสองฝ่ายก็หยุดน้ำมันลงฮวบเลยตอนท้ายๆเนื่องจากอิหร่านยิงฮอของสหรัฐตกในช่องแคบฮอร์มุสในพื้นที่อ่าวโอมานและทรัมป์ขู่จะตอบโต้ราคาน้ำมันก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงลอนดอน
4: เบรนท์ลอนดอนค่ะตลาดล่วงหน้านะคะลดลง 2.80 ดอลลาร์หรือว่าลงไป 3% ปิดที่ 91.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งถือว่าเป็นราคาปิดที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่17เมษายน
3: โอ้เวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียของนิวยอร์ก
4: ลง 3.10 ดอลลาร์ค่ะหรือว่าลง 3.4% ปิดที่ 88.20 ดอลลาร์นี่เป็นราคาที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่29พฤษภาคม
3: ขณะที่ราคาน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์ล่าสุดปรับลดลง 1.88 ดอลลาร์ลงมาอยู่ที่ 139.79 ลดลงเนี่ย 1.88 ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันและก็สถานการณ์คือมันมีความผันผวนทรัมป์เนี่ยบอกให้ทั้งคู่หยุดหมายถึงอิสราเอลกับอิหร่านหลังจากต่างฝ่ายต่างอ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งเริ่มอิสราเอลเนี่ยโจมตีเลบานอนในจุดที่เป็นฐานที่มาเทศบาลอิหร่านบอกนี่ละเมิดแล้ว

0: พื้นที่นี้ถือว่าเป็นพื้นที่ต้องหยุดยิงเช่นเดียวกันอิหร่านโจมตีอิสราเอลอิสราเอลโจมตีเตหะรานหรืออิหร่านกำลังชุลมุนเลยทรัมป์บอกหยุดผมบอกให้หยุดและจะได้มาคุยข้อตกลงกันซึ่งทรัมป์เพิ่งจะบอกว่าน่าจะมีข่าวดีหรือความคืบหน้าชัดเจนใน 2-3 วันปรากฏว่าอิหร่านไปยิงเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐ
1: ตกในช่องแคบฮอร์มูซค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมแล้วก็ทำให้สหรัฐตอบโต้อิหร่านทันทีมันก็เกิดความไม่แน่นอนอย่างที่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมฮะทั้งนี้ทั้งนั้นโดนัลด์ทรัมป์บอกเมื่อวานนี้ว่าอิหร่านได้ยิงเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐตกในช่องแคบฮอร์มูซ
1: แล้วก็ให้คำมั่นว่าจะตอบโต้ค่ะ
0: ทรัมป์ระบุว่านักบินสหรัฐ2คนได้รับบาดเจ็บแต่เพิ่งได้รับแจ้งจากกองทัพอันยิ่งใหญ่ของเราว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา
1: อิหร่านได้ยิงเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ที่ทันสมัยมากของเราตก1ลำขณะลาดตระเวนอยู่เหนือช่องแคบฮอร์มูซมีนักบิน2คนเกี่ยวข้องทั้ง2คนปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วทรัมป์ก็บอกว่าสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องตอบโต้การโจมตีครั้งนี้ค่ะ
0: นี่ฮะขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอับบาสอาราชีไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์นี้โดยตรงแต่ระบุว่าก
1: องกำลังต่างชาติในภูมิภาคมีความเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุหรือการยิงปะทะ
0: โดยเขาระบุว่ามันมีความเสี่ยงตลอดเวลาอยู่แล้วเนื่องจากความผิดคาดของมนุษย์อุบัติเหตุหรืออาจจะถูกยิงถูกปะทะเพื่อลดความเสี่ยงวิธีที่ดีสุดก็คือพวกเขาออกไปซะเราชอบใช้ภาษาทางการทูต
1: แต่เราก็พูดภาษาอื่นได้เช่นกัน
0: นี่คือความตึงเครียดที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกเนี่ยนะท่านผู้ชมขนาดที่เซนคอมกองบัญชาการกลางสหรัฐในตะวันออกกลางระบุว่าโดนผิวน้ำของกองทัพเรือสหรัฐได้ตรวจพบ
1: แล้วก็ช่วยเหลือลูกเรือทั้งสองคนนะคะหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ตกค่ะใกล้ๆชายฝั่งโอมานขณะลาดตระเวนเมื่อ3นาฬิกาของวันอังคาร
0: นี่เซนคอมไม่ได้ให้เหตุผลการตกของเครื่องบินหรือฮอ
1: แต่บอกว่าทหารได้รับการช่วยเหลือหลังจาก2ชั่วโมงที่เกิดเหตุค่ะอาการคงที
0: ่และล่าสุดเมื่อสักครู่สหรัฐเริ่มโจมตีอิหร่านอีกแล้วโดยเซนคอมแถลงเริ่มปฏิบัติการตอบโต้อิหร่านหลังเฮลิคอปเตอร์สหรัฐถูกยิงตกทั้งนี้หลังจากทำได้ประกาศว่าเตหะรานยิงเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐตกในช่องแคบฮอร์มูซเซนคอมเนี่ยแถลงว่าก
1: องบัญชาการกองกำลังสหรัฐได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีป้องกันตนเองต่ออิหร่านเมื่อ17นาฬิกาตามเวลาตะวันออกสหรัฐค่ะตามคำสั่งประธานาธิบดีเพื่อตอบโต้อิหร่านบอกภารกิจนี้เป็นการตอบโต้ที่เหมาะสมต่อการรุกรานที่ไม่เป็นธรรมของอิหร่าน
0: นี่ฮะท่านผู้ชมอย่างไรก็ตามต่อมาสื่อทางการอิหร่านอ้างแหล่งข่าวทางทหารว่าไม่ได้มีการโจมตีทางอากาศใดๆในช่องแคบฮอร์มุซในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา
1: แล้วแหล่งข่าวเดียวกันก็ยังบอกนะคะว่าจะมีการตอบโต้ที่เด็ดขาดถ้ามีการแสดงความเป็นปรปักษ์จากศัตรูขึ้นอีกครั้งเพื่อตอบโต้เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร
0: ์นั่นแปลว่าสถานการณ์กลับมาตึงเครียดอีกครั้งนึงขณะที่มีภาพที่อยากให้ดูกันกองกำลังสหรัฐได้ทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่บรรทุกไม่มีน้ำมัน
1: น่ะเป็นเรือบรรทุกน้ำมันเปล่าค่ะลำหนึ่งในอ่าวโอมาน
0: โดยข้อมบริบทเรือลำนี
1: ้พยายามจะแล่นไปยังท่าเรือของอิหร่าน
0: ซึ่งสหรัฐปิดล้อม
1: ค่ะ
0: ถือเป็นการละเมิดการปิดล้อมอิหร่านที่กำลังโดนอยู่ของสหรัฐ
1: ลูกเรือชาวอินเดีย24คนติดอยู่บนเรือนะคะก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือโอมาน
0: ภาพถูกเผยแพร่เมื่อวานนี้เห็นอะไรนั่นน่ะนี่ฮะควันพวยพุ่งออกจากเรือ MT Marivex หลังการโจมตีของสหรัฐ
1: ลูกเรือก็ยืนดูอยู่นะคะ
0: โดยศูนย์ประสานงานกู้ภัยทางทะเลของอินเดียในมุมไบ
1: ได้ประสานงานกับหน่วยงานของโอมานเพื่อช่วยเหลือลูกเรือค่ะ
0: ต่อมาก
1: องบัญชาการกองทัพสหรัฐหรือเซนคอมระบุว่า F-16 ของสหรัฐได้ยิงกระสุนความแม่นยำสูงเข้าไปในห้องเครื่องยนต์และห้องบังคับการของเรือค่ะหลังจากที่เรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจากกองกำลังสหรัฐนะคะ
0: ท่านผู้ชมครับใครถือทองเอาไว้ขายไหมราคาทองคำโลกร่วงลงกว่า 1% สู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า2เดือนเมื่อคืนนี
1: ้เป็นไปตามการเทขายโดยรวมของตลาดนะคะ
0: สาเหตุนอกจากสงครามแล้วเนี่ย
1: แรงกดดันจากความหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐในปีนี้ค่ะคือนักลงทุนหันไปให้ความสนใจ

0: กับข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่สำคัญที่เดี๋ยวจะประกาศปลายสัปดาห์นี้
1: โกสปอต
0: ลดลง 1.5% ค่ะสู่ระดับ 4,264.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์
1: Go Future
0: ปรับลดลง 1.8% ปิดที่ 4,286.4 ดอลลาร์ต่อออนซ์
1: ใครที่เคยซื้อทองไว้ราคาโลกจำได้ใช่ไหม 5,000 กว่าเท่าไหร่อะขณะนี้ 4,200 7 เวลา 45 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมา
2: สนุนโดย Experience the Force All New Mitsubishi X-Force HEV Dutchy Feel Original Grip เนื้อแน่นใหม่สูตรไม่เติมน้ำตาลยันฮีวิตามินวอเตอร์ถูกคิดค้นขึ้นโดยโรงพยาบาลยันฮียันฮีวิตามินวอเตอร์ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
3: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
4: จมกับหนี้นอกระบบ
5: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
6: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
7: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็เ
3: ธอให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
9: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
10: ได้สิ
11: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
12: Mega We Care แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
13: เอาจริงๆนะครับผมไม่ไว้ใจใครในครอบครัวนี้เลยครับดูก็รู้ว่าทุกคนหวังแต่สมบัติ
14: เกิดเรื่องกับคุณรจิต
15: ถ้าเกิดขึ้นจริงก็ดีสิ
16: คุณคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ต้องสงสัยมากที่สุด
17: รู้ใช่ไหมการทหารอเมริกาเข้ามาในบ้านมันเสี่ยงมากถ้าทหารญี่ปุ่นรู้เขาเราจะเดือดร้อนทางบ้าน
18: ชาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ทุกคนบนโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นนักต้มตุ๋นด้วยกันทั้งนั้นแหละทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่กับคำโกหกตลอดเวลาเพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน
5: ไอแอดมินนี้มันเพี้ยนใช้ได้เลยนะแต่งตัวปิดหน้าปิดตาอย่างกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นว่า
4: เอ็มพาวเวอร์กรุ๊ปที่ฉากหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือขบวนการแชร์ลูกโซ
2: ่เกียร์กล้วยโปรโมเตอร์รวยผู้กว้างขวาง
4: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
0: แกคิดจะหักหลังฉันคงต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้
16: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกหลอก
18: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: อยากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของการนิเย่กับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซีไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3สูตรแบบกระปุกและซองจากการนิเย่ใช้สูตรธรรมดาผ้าเหม็นอับซักซ้ำยิ่งเปลืองตัง
1: ดูนู่น
9: ไม่อยากซักซ้ำเต้าดาวนี่หอมนาน
20: ต้านกลิ่นอับสีเท่าดาวนี่หอมนานเกินคาด
1: เจ็ดเวลา48นาทีท่านผู้ชมครับติดตามข่าวกันต่อเดี๋ยวจะเครียดเอามาดูเรื่องนี้ช่วงนี้หนึ่งเครียดไหม
0: ค่ะ
1: เหตุเกิดที่เพชรบุรีเขาย้อยมีนักท่องเที่ยวเนี่ยคนไทยนะไปท่องเที่ยวที่เขาย้อยเพชรบุรีที่นั่นลิงเยอะอยู่

0: โมกูยังกลับ
1: นี่เห็นไหมดูภาพนี้เถอะมันแซลฟี่ตัวเองจริงไหมอาจจะดูไม่ทันนะเรียกว่ามืออาชีพนี
2: ่นี่ค่ะช็อตนี
1: ้พอช็อตเป็นนิ่งขึ้นมานี่แปลว่ามีภาพนี้เหตุการณ์ที่เกิดเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาเธอกับแฟนหนุ่มไปเที่ยวที่เขาย้อยเพชรบุรี
2: คือเธอเล่าว่าไม่ทันสังเกตเห็นลิงค่ะคือปกติลิงส่วนใหญ่มันจะอยู่บนเขาข้างล่างเนี่ยไม่ค่อยพบลิงก็เลยว่า

0: ทีนี้ถามว่าเธอได้โทรศัพท์คืนมายังไงเธอบอกเธอกับแฟนหนุ่มนะต้องค่อยๆเดินตามลิงไปแบบใจเย็นค่ะแล้วก็คุยกับลิงเพื่อขอโทรศัพท์คืนคือพูดกับมันนะคะแล้วก็พยายามจะเบี่ยงเบนความสนใจของมันจนกระทั่งมันยอมวางโทรศัพท์แล้วก็คืนให้ในที่สุดค่ะก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรแล้วลิงก็ไม่ได้มีพฤติกรรมจะทำร้ายหรือจะกัดแต่อย่างใดนะคะ
1: คำถามคือไปได้โทรศัพท์คืนมาได้ยังไงอ
0: ย่างที่บอกแล้วค่ะบอกมันคุยกับมันแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจมันก็เลยวางโทรศัพท์ไว้ค่ะ
1: ท่านผู้ชมสลับกับมาดูเรื่องนี้ท่านผู้ชมฮะเรื่องการเมืองที่เดี๋ยวขอดูหลักฐานหน่อยว่ามีขนาดไหนเมื่อวานนี้เนี่ยมีคุณอัครวัฒน์พงษ์ธนาชริตกุลเป็นสวที่ได้แค่สำรองการเลือกสวในช่วงที่ผ่านมาและพันเอกมนัสนครศรีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการตัวคุณอัครวัฒน์สวสำรองระบุมาร้องกับคุณพลิตวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านบอกว่ามีหลักฐานมาเพิ่มเติมกรณีทุจริตหัวสวนายอัครวัฒน์ระบุเป็นคลิปบันทึกภาพและมีพยานบุคคลก็คือพันเอกมนัสนครศรีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการที่มาด้วยเป็นพยานบุคคลโดยอ้างว่านายทิตินิตีจีเชนนุชนาธกรรมการการเลือกตั้งและนายแสวงบุญมีเลขากกต.ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงกล่าวหาว่ามีพฤติการสอบไปในทางขัดกันแห่งผลประโยชน์เข้าข่าย157มีผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ชี้ชัดว่ามีการหัวเลือกสวระดับประเทศตัวพยานก็คือพันเอกมนัสนครศรีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการบอกว่าในการเลือกสว.เมื่อ26มิถุนายนปี67
0: ช่วงก่อนเลือกเวลา 8:10 นาที
1: ตนเองได้พบกับผู้สมัครสว.หญิงในพื้นที่สมุทรปราการ
0: ขอให้ตนนำข้อมูลบอกกับกกต.ว่าผู้สมัครที่เข้ามานั้นมีการจัดทำโพยหัวค่ะ
1: วันที่เลือกใหญ่ใช่ไหม
0: ใช่พบหลักฐานเป็นแผ่นพับภายหลังในฐานะผู้ตรวจการเลือกตั้งก็เลยเอาข้อมูลมาแจ้งกับนายแสวง
1: ตัวพลตรีตรีมนัสอ้างว่าพอแจ้งกับท่านเลขาแสวงกกต.นายแสวงกลับบอกว่าปล่อยเขาไปเถอะ
0: เขาเตรียมวางแผนกันมาดีแล้ว
1: บอกอย่างนั้นเลยเหรอซึ่งในฐานะเลขากกต.ซึ่งเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งสว.ในครั้งนั้นนี่เท่ากับเปิดประตูให้มีการโกงเลือกสว.สำเร็จตามแผนที่ว่าหรือเปล่ากระทั่งเวลา9นาฬิกาการเลือกรอบแรกเสร็จสิ้นมีหลักฐานวงจรปิดที่เห็นนายติติเชษฐ์กกต.
0: เดินไล่เก็บหลักฐานแผ่นโพยจากผู้สมัครสว.ค่ะ
1: ซึ่ง
0: ก็คือหลักฐานที่ผมแจ้งกับนายแสวงตั้งแต่ช่วงเช้านั่นแหละเพื่อจะบอกกกต.
1: แต่เขาไม่ดำเนินการ
0: และนายแสวงไม่เคยโต้ตอบอะไร
1: โดยมีคลิปภาพ
0: เดินเก็บโพยเป็นหลักฐานประกอบคำให้การ
1: ฟังเสียงคุณมนัสนะ
2: มีหลักฐานในกล้องวงจรปิดที่ถ่ายมาจากในที่เกิดเหตุจะเห็นคุณกรรมการการเลือกตั้งนะครับไปเที่ยวเก็บโพยจากผู้สมัครเรามีคลิปด้วยนะครับที่จะยื่นให้กับวิปประธานวิปไปนั่นคือหลักฐานที่ผมแจ้งตั้งแต่เช้าให้คุณแสวงเอาไปบอกกับกกต.แต่ก็คุณแสวงไม่บอกปกปิดไว้เพื่อช่วยเหลือกันใช่หรือไม่รู้ๆเขาคำกันก็วางแผนกันมาปล่อยๆก็ไปเถอะอันนี้รู้อยู่แล้วใช่ไหมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับคุณแสวงไม่เคยโต้ตอบเลยต่อมาวันที่20พอผมออกข่าวไปว่าผมพบสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นวันที่20พฤษภาครับกกต.มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับวันที่20พฤษภาครับปี68บอกว่าสิ่งที่ผมบอกเขาไปเนี่ยมันไม่เป็นความจริงเหมือนกับไม่โกหกเขาอะผมพิสูจน์แล้วครับว่าสิ่งที่ผมนำมาเสนอในวันนี้จากภาพการเก็บโพยจากคลิปวิดีโอมันยืนยันแล้วครับว่าในวันนั้นน่ะมีพยานหลักฐานที่คณะกรรมการการเลือกตั้งที่คุณไปเก็บนั่นแหละคือหลักฐานแล้วผมถามวันนี้ว่ามันอยู่ไหนแล้วทำไมไม่เจอเลยคุณแสวงไม่เจอเลยแล้วมีคนมาบอกว่าผมโกหก

0: วันนี้ผมจะถลกหลังหัวกกต.ครับว่าใครโกหกกันแน่ทำไมกกต.ถึงไม่ดำเนินการตามมอตโต้ที่เขียนไว้ว่าการเลือกตั้งทุกครั้งต้องสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายผมขอฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ
1: เปิดเผยคลิปไหมดิทีมงานรีบไปหามาไอ้ที่บอกว่าไปรับโพยอ่ะกกต.
2: อ
1: ่ะมันต้องดูว่ามันเป็นหลักฐานชัดว่าเป็นโพยไปเก็บโพยอ่ะเอามันต้องดูให้ความเป็นธรรมกันในมุมนี้เพราะเป็นข้อกล่าวหาขณะที่คุณพนิษฐ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านระบุว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยวิปฝ่ายค้าน
2: จะเอาไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการทันทีค่ะ
1: ฝาก4ประเด็นที่เป็นข้อพิรุธให้กกต.ชี้แจงต่อสังคมคือ1
2: ถ้ากกต.เป่าคดีหัวสว.จริงมีประเด็นที่เป็นข้อเท็จจริงที่แตกต่างจากการตรวจสอบของอนุกรรมการชุดที่26หรือไม
1: ่
2: ข้อที่2ก็คือเหตุผลที่กกต.ตั้งอนุกรรมการชุดที่36เพื่อตรวจสอบการไต่สวนของคณะอนุชุดที่26เพื่อต้องการฟอกขาวบุคคลที่ถูกกล่าวหาทั้ง229คนในคดีหัวสว.หรือไม
1: ่คือชุดที่26เห็นว่าผิดแจ้งข้อหาแต่ชุดที่36บอกว่าไม่ผิดกำลังเข้ากกต.คนผลิตบอกว่าก็ต้องตอบว่าเหตุผลที่ตั้งอนุชุดที่36มาตรวจสอบชุดที่26เพื่อฟอกขาวหรือไม่ผู้ต้องหาหรือผู้ที่ถูกแจ้งข้อหา229คนในคดีนี้3
2: มีประเด็นเรื่องการเอื้อประโยชน์ต่างตอบแทนกันหรือไม
1: ่รวมถึง4
2: มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบกรณีหัวสว.หรือไม
1: ่อันนี้ก็เป็นประเด็นเพิ่มขึ้นมาอ้างว่าคุณแสวงพูดอย่างนั้นเหรออ้างว่า
2: บอกปล่อยเขาไปเถอะเขาเตรียมแผนกันมาอย่างดีแล้ว
1: ขนาดเดียวกันเมื่อวานนี้พอดีเลยครบรอบ28ปีการก่อตั้งสำนักงานกกต.
2: ค่ะ
1: ท่านประธานกกต.ปัจจุบันณรงค์กันวรินทร์พูดถึงประเด็นความคืบหน้าในคดีหัวสว.โดยยืนยันว่ากกต.ต้องดูอย่างละเอียดถ้าเสร็จเร็วเกินไปสังคมอาจจะมองว่าไม่อะไรนะไม่รอบคอบเมื่อถามว่ามองว่ากกต.จะเป่าคดีหัวสว.
2: ท่านประธานกกต.คุณณรงค์บอกเรารู้อยู่แล้วว่าสังคมคาดหวังหรือมองภาพกกต.อย่างไรก็ไม่อยากให้เกิดภาพนั้น
3: สว.เราได้เริ่มพิจารณานะครับเมื่อวานนะครับแล้วก็จะพิจารณาทุกวันจันทร์จนเสร็จสิ้นเหตุที่พิจารณาจันทร์เว้นจันทร์เนี่ยเพราะว่าเราจะให้มีเวลาให้ท่านกกต.ท่านดูเอกสารนะครับเพราะว่าเอกสารมันเยอะเราจะวางแผนในการประชุมนะฮะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดกกต.ดูละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถที่จะประชุมทุกวันได้ก็เราวางไว้12จันทร์
4: ท่านคะอย่างฝ่ายค้านเขากลัวว่ากกต.จะเป่าคดีหัวสว.อะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านมีข้อกังวลจากใคร
3: คือสังคมเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าเขาคาดหวังหรือว่าเขามองภาพกกต.ยังไงนะครับผมว่ากกต.ชุดนี้เป็นกกต.ที่มาทำหน้าที่ใหม่นะครับทุกคนคุยกันนะว่าเราต้องทำหน้าที่ในกรอบของกฎหมายจริงๆครับเรารู้ฮะว่าสังคมมองเราอย่างไรแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดภาพนั้นครับขอให้มั่นใจฮะมั่นใจว่าเราประชุมกันเนี่ยถ้าจะให้เราไปฟังได้เราจะรู้นะฮะแต่ทีนี้เขาห้ามคนนอกไปฟังนะครับ
4: จะเป็นการทยอยพิจารณาทีละคน
3: เป็นคำสั่งรวมเลยฮะเป็นคำสั่งรวมก็คือข้อเท็จจริงเนี่ยทุกคนเนี่ยก็รู้หมดทั้งข้อจริงข้อกฎหมายแล้วก็ไปลงมติครั้งเดียวกัน
1: นี่ฮะท่านผู้ชมกกต.เริ่มแล้วเป็นครั้งแรกประชุมและจะประชุมหัวข้อเรื่องคดีนี้เนี่ยจันเว้นจันผู้ถูกกล่าวหามี226คน229คนชุดไต่สวนชุดที่26บอกว่าผิดชุดไต่สวนชุด36บอกว่าไม่ให้ยกคำร้องรอกกต.อย่าตัดสินเมื่อวานนี้เนี่ยกกต.เขาเปิดมอตโต้ใหม่นะ
2: ค่ะสโตแกนใหม่ค่ะสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: อะไรนะ
2: สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ก่อนหน้านี้วิจารณ์ว่าเอาบางคำออกนี่ใส่มาให้เต็มแม็กเลย
2: ค่ะ
1: และที่สำคัญระหว่างการทำบุญเมื่อวานนี้ท่านประธานนำพระพุทธมนต์มาประพรมน้ำพระพุทธมนต์หรือน้ำมนต์มาประพรมผู้บริหารตั้งใจเดินเข้าไปหาคุณแสวงบุญมีเลขากกต.เลยแล้วบอกว่า
2: สำหรับเลขาต้องเอาไปอาบเลย
1: 8 นาฬิกาเดี๋ยวกลับมา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ระต่ายบินโชว์ทรอลมีตัวยาบิสมัทซับซาลิไซเลตบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกท้องเสียท้องอืดคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยและไม่สบายท้องใหม่กระต่ายบินโททรอลบรรเทา5อาการไม่สบายท้องอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ินแบบไหนดีนะ
2: กาแฟดำ
1: ลาเต
2: ้มอคค่ะ
1: มอคโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัว
2: หอมใช่
1: ชอบแบบไหนก็โดน
3: กรุงเทพในฝันมหานครแห่งความหวังพลิกโฉมเมืองหลวงสู่เมืองแห่งอนาคตเลือกให้ชัดเพื่อเมืองที่ใช่พบกันในศึกชิงผู้ว่าชี้ชะตามหานครทุกช่วงข่าวและเวทีดีเบตช่อง3
4: เคยคิดกันไหมวะเราเรียนไปเพื่ออะไรวะ
5: เราทำงานแต่งงานแค่นี้ก็จบแล
4: ้
5: ว
4: โอ้โห
6: ทำธุรกิจของตัวเองมันไม่ได้ยากเลยเว้ยโคตรง่ายบอกเลย
7: พวกแกจะรู้ว่าแกอยากทำอะไรแต่พวกแกได้คิดยังว่าจะทำยังไงต่ออ่ะ
8: จะทำแบรนด์เสื้อผ้ามีความรู้เรื่องการออกแบบไหมจะเปิดร้านขนมแล้วมีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ไหมถ้าไม่มีก็เตรียมเจ๊งส่วนคุณ no comment

0: เราจะรวยไปด้วยกัน
1: รวย
2: ความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.เริ่ม28 มิถุนายน
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ผู้สาวเพาซ่าขอล็อกนะคะซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบันรบเธอก็วันวันแรงแรงแสงเกิดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอกระบะแรงแรงแสงขาดไม่ต้องเช็คถูกสเปคแค่จังจังจอน้ำมันเครื่องเผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาวๆรอบแล้วบ่เคยเนาะแบบนี้ต้องล็อกล็อกล็อกล็อกล็อกล็อกตัวล็อกหัวใจ
5: ก้าวที่ครบธุรกิจไปได้ไกลกว่าด้วยโซลูชันการเงินเพื่อธุรกิจจากธนาคารกรุงไทยโอนเงินต่างประเทศเริ่มต้น99 บาทต่อรายการพิเศษดอกเบี้ยเงินฝากสมัครวันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีถึง31 ธันวาคมนี้60 ปีกรุงไทยทุกก้าวเพื่อล้านอนาคต
6: โดยแว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทยยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขาคุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากกล้วยอันโอสด
7: แปดนาฬิกาสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับทุกชมเอ้าเราว่ากันต่อไปจริงๆการเมืองยังมีหลายข้อเลยนะเนี่ยที่มีความเคลื่อนไหวสลับพักกันสักหน่อยมาดูเรื่องแปลก
8: ค่ะ
7: เหตุการณ์ที่อุดรธานีท่านผู้ชมฮะคือมีร้านก๋วยเตี๋ยวยายปันที่ชุมชนพรสวรรค์เทศบาลตำบลหนองบัวเมืองอุดรธานีเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่8 มิถุนายนเนี่ยเกิดเหตุการณ์คนที่มากินก็

0: เตี๋ยวซึ่งก็รวมถึงลูกสาวเจ้าของร้านด้วยมากินก๋วยเตี๋ยวกินแล้วเกิดอาการผิดปกติ
1: ปวดท้องท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนหนักหายใจลำบากบางคนชักเกร็งมือหงิกงอค่ะ
0: ถูกนำส่งโรงพยาบาลอุดรธานีถึง14รายและในจำนวนนี
1: ้อาการสาหัส4รายนะคะโดยเฉพาะลูกสาวเจ้าของร้านคือชักเกร็งแล้วก็มองไม่เห็นนะคะ
0: ตามองไม่เห็นเลยล่าสุดยังนอนอยู่โรงพยาบาล6รายด้วยกันสาธารณสุขอุดรธานีเข้ามาเก็บตัวอย่างอาหารวัตถุดิบเครื่องปรุงและผงสีขาวต้องสงสัยผงสีขาวส่งตรวจแลบ
1: เพื่อหาชนิดของสารและสาเหตุการป่วยตอนนี้รอผลตรวจอยู่นะคะ
0: ก็มีผู้ได้รับผลกระทบมากมายท่านผู้ชมอย่างนายชราบุตรอายุ35ปวดท้องรุนแรงหน้าซีดด้านหน้าอกหายใจติดขัดหลังกินก๋วยเตี๋ยวพ่อเป็นคนนำส่งโรงพยาบาลก่อนจะส่งต่อไปโรงพยาบาลอุดรเลยหลังจากส่งรอพอสอตอเพราะอาการทรุดและพ่อเข้าแจ้งความตำรวจเมืองอุดรให้ตรวจสอบก๋วยเตี๋ยวขณะที่นายสุริยาซึ่งเป็นพ่อเนี่ยบอกนะครับว่ามารับจ้างก่อสร้างในหมู่บ้านช่วงเที่ยงวันที่8ลูกชิ้นลูกชายไปก๋วยเตี๋ยวก่อนกลับมาที่สายงานแล้วจู่ๆ
1: นั่งพักอยู่คุยกับเพื่อนร่วมงานอยู่ก็เริ่มมีอาการผิดปกติค่ะ
0: บ่นว่าเหนื่อยอ่อนเพลียปวดท้องหายใจลำบากหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
1: พอพ่อเข้าไปจับตัวก็พบว่าร่างกายของลูกชายเย็นผิดปกติ
0: หน้าคล้ำ
1: มือก็สีดำคล้ำก็รีบเอาตัวไปโรงพยาบาล
0: ไปได้ครึ่งทาง
1: ลูกตาลอยมือหงิกพ่อบอกกลัวลูกจะเสียชีวิตก็เลยรีบแวะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขอนกว้างแล้วก็แจ้งกู้ชีพอะค่ะให้มารับตัวไป
0: ล่าสุดเป็นยังไง
1: ยังพูดไม่ได้นะคะคือรู้สึกตัวแล้วยังพูดไม่ได้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจรับรู้พยักหน้าได้หมอบอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ว่าต้องรอดูอาการ3วันแล้วก็ต้องพักในโรงพยาบาลอีก1อาทิตย
0: ์คือตอนนี้เนี่ยอยากจะรู้ว่าก๋วยเตี๋ยวที่ลูกกินเข้าไปมีอะไรและเจ้าของร้านออกมารับผิดชอบ1ในผู้ป่วยมีนางสุปราณีซึ่งเป็นลูกสาวของยายปันเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวสุปราณีอายุ52ปีรวมถึงนี่ฮะท่านผู้ชมญาติของนางปันก็มีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่านางปันเจ้าของร้านได้คนเป็นคนปรุงน้ำซุปบอกว่าทุกวันก็ปรุงน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวและน้ำซุปทานคู่กับอาหารตามสั่งสายวันที่8วันเกิดเหตุ
1: ก่อนจะเปิดร้านเนี่ยค่ะลูกชายชื่อว่านายสินชูเอาเกลือมาให้2ถุง
0: เพราะว่าเกลือในร้านหมดพอดี
1: ก็เลยเอาเกลือที่ลูกชายเอามาให้นั่นแหละค่ะเอามาปรุงน้ำซุป
0: สังเกตด้วยสายตา
1: คือเกลือมันดูเก่าสภาพเก่ามันออกสีเหลืองๆเล็กน้อย
0: แต่นางปันก็ลองเอานิ้วแตะชิมก็เค็ม
1: ก็คิดว่ามันเป็นเกลือไม่ได้เอะใจอะไรค่ะ
0: พอปรุงน้ำซุปเสร็จ
1: ตักมาชิม2ช้อน
0: ตัวเอง
1: รู้สึกชาที่ริมฝีปาก
0: และ
1: เวียนหัวค่ะก็เลยไปพักผ่อน
0: วิงเวียนศีรษะ
1: ค่ะ
0: ไปพักผ่อนระหว่างนั้นก็ถ่ายหรือถ่ายไป2ครั้ง ก็กินยาไปหาหมอ
1: แล้วก็กลับมาพักผ่อน
0: แต่ระหว่างนั้นเนี่ย
1: ให้ญาติก็คือนางบุญเลี้ยงอายุ55ปีเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้า
0: แล้วว่าตัวเองชิมแล้วก็มีอาการ
1: มีอาการค่ะ
0: นางปันบอกขายมา7ปีไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้เสียใจมาก
1: คือเข้าใจ
0: ถ้าสิ่งที่คิดว่าเป็นเกลือ
1: แล้วมันกลายเป็นสารพิษเนี่ยมันเท่ากับอาจจะเป็นการฆ่าล้างครัวเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ลูกค้าที่กินเข้าไปแต่ว่าครอบครัวของนางปันก็คือลูกสาวหลานสะใภ้แล้วก็ญาติกินเข้าไปด้วยเหมือนกันค่ะ
0: ญาติคนหนึ่งญาติชื่อนางบุญเลี้ยงอายุ55บอกวันเกิดเหตุลูกค้าประมาณสัก10คน
1: ส่วนใหญ่คือกินอาหารตามสั่งแต่ว่ากินคู่กับน้ำซุปค่ะ
0: คนซื้อก๋วยเตี๋ยว3ถุง
1: ก็ทำก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้า
0: ก่อนที่จะตอนนั้นก็ตักน้ำซุปมาชิม 2-3 ช้อน
1: แล้วก็ปรุงให้ลูกค้าตามปกติ
0: ผ่านไปตัวเองมีอาการเองเลย
1: เริ่มอาเจียนออกมาอย่างรุนแรงถ่ายเหลว2ครั้งก็ไปหายามากินก็ดีขึ้นคืออาการเนี่ยที่มันไม่รุนแรงน่าจะเพราะว่ากินไม่เยอะแล้วก็อาเจียนออกมาเยอะแล้ว
0: แต่ว่าลูกสาวเจ้าของร้านเนี่ย
1: ไม่ค่อยสบายอยู่แล้วค่ะปรากฏลูกเนี่ยตื่นมากินก๋วยเตี๋ยวสักพักก็มีอาการชักสายตาคือมองไม่เห็นแล้วก็บอกเหนื่อยจะนอนหลับก็เลยช่วยกันปลุกไม่ให้หลับแล้วก็รีบเรียกกู้ภัยส่งโรงพยาบาลตอนนี้คืออยู่ ICU
2: มาซื้อกินน้ำซุป
3: กินอะไรขายอะไร
2: ก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กินผัดกะเพราแล้วเราก็เอาน้ำซุปให้เขาอาการเขาช็อกช็อกไปแล้วเกียร์ก็บอกว่ามองใครไม่เห็นแล้ว
3: มืดตึ๊บเลย
2: จ้ามืดตึ๊บเลยไม่เห็นใครเลยเพิ่งหลับให้รอรถมารับก่อนเปิดตึ๊งมากินเสียงหมอมารับน่ะประมาณ 5-6 คน
3: รวมแล้ว
2: รวมกับน้องด้วย
3: รวมแล้วคนนอกคนจรด้วยเห็นว่า10กว่าคน
2: แต่อันนั้นกินพวกอาหารตามสั่งไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยว
3: เฉพาะก๋วยเตี๋ยว
2: จ้ะ
3: 10อาหารตามสั่งก็คือกินน้ำซุป
2: ใช่นี่ไม่รู้นะเพราะว่าน้องแชร์มันเอามา

0: มาได้หลายวันแล้วแต่พอดีเกลืออันเก่ามันหมด
1: คิดว่า
0: เกลือมันหมดยายว่าเกลือมันหมดแกก็เลยเอาไอ้นั่นมาที่น้องแซมมาให
1: ้ก็เลยคิดว่าเป็นเกลือ
0: ใช่จ้ะก็ขอโทษคนที่กินด้วยน้องสาวเราก็เป็นหนักเหมือนกันขอโทษทุกคนด้วยไม่ได้ตั้งใจก็ขอให้ทุกคนหายเร็วนะคะ
1: เพราะหนุ่ยก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นอะไร
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เราคิดว่ามันเป็น
0: เกลือ
2: ไล่กันต่อลูกชายที่ไปเอาผงสีขาวมาให้แม่และคิดว่าเป็นเกลือเนี่ยลูกชายชื่อสินชูอายุ46ปียอมรับเป็นคนเอาเกลือมาฝากแม่2ถุงเล็กๆโดยขอมาจากนายวิเชียนที่เป็นคนเก็บของเก่าที่ท้ายซอยเพราะคิดว่าเป็นเกลือแล้วก็พาเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านนายวิเชียนซึ่งหน้าบ้านเป็นพื้นที่สะสมของเก่าขณะที่ตัวลูกชายเนี่ยบอกว่ายังไงฟังดูก่อน
3: ผู้ใหญ่บอกว่าเป็นเกลือ
4: ผมเห็นผู้เสียนะ
3: อยู่ในที่ใส่
4: เขาไม่ได้ทำบ้านนั่นเขาไม่จัดการ
3: เจ้าได้ถามเขาไหมว่ามันคืออะไรแล้วเจ้าไปหยิบมายังไง
4: ผมทำเป็นเกลือมันก็เกลือ
3: เจ้าหยิบมาเลยได้ขอเขาไหมได้บอกเขาก่อนไหมว่าเจ้าหยิบม
4: าอยู่บ้าน
3: วางอยู่บ้านแล้วเจ้าหยิบมาเลย
4: โอ้โหนี่แหละไม่แน่ผม
5: ท้ายจะบอก
2: ไม่ได้บอกเขาเลยเหรอหรือยังไงหยิบเอามาเลย
6: ค่ะ
2: ตัวนายวิเชียนคนเก็บของเก่าบอกก็ขับรถตะเวนไปเก็บของเก่ามารวมไว้ที่บ้าน
6: แล้วสินชูก็มักจะมาหาบ่อยๆค่ะ
2: เวลามีเสื้อผ้ารองเท้าที่เก็บมายังใช้ได้ก็ให้ไปแต่ถุงเกลือที่เก็บมาเนี่ยผมไม่ได้ให
6: ้แล้วก็บอกไปแล้วว่าอย่าเอาไปนะเก็บมาจากขยะมันไม่สะอาดแต่เขาก็ยังแอบเอาไป2ถุง
7: ผมเก็บมามันก็คือกันกับเกลือได้อย่างนั้นผมก็เก็บของกล่องบ้าง
5: บ้างไม่ใส
7: ่โอเคเดี๋ยวนี่แหละครับขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยนึง
5: หน่อยขึ้นหลายกว่านี
7: ่มาสนิทเอา
5: ไปจังจังเดี๋ยว
7: ผมเดี๋ยวครับ
5: แม่ก็ว่าให้ของ
7: ถุงเดียวจังใดมึงหอบไปตั้ง2 3ถุงคร
5: ับแม่เดี๋ยว
2: ล่าสุดตำรวจตรวจค้นบ้านของชายเก็บของเก่านี่ฮะระหว่างตรวจค้นก็พบถุงพลาสติกบรรจุสารสีขาวลักษณะคล้ายเกลือแกง2ถุงอยู่แต่ตัวนายวิเชียนคนเก็บของเก่าระบุว่านี่ฮะไอถุงบรรจุสารสีขาวเนี่ยเก็บย่อยจากถังขยะหน้าค่ายแห่งหนึ่ง
6: เพราะว่าลักษณะมันเหมือนเกลือค่ะ
2: เก็บเอาไว้ในใต้โต๊ะในบ้านโดยยินยอมไม่ได้เก็บมาจากบ้านของคนอื่น
6: แล้วก็เก็บมาหลายเดือนแล้ว
2: ถุงสีขาวที่พบถุงสารสีขาวไม่ใช่ถุงเดียวกับที่ถูกเอาไปปรุงน้ำซุปแต่ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าลูกชายร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
6: เคยเข้ามาขอถุงสารสีขาวเนี้ยไปใช้ค่ะ
2: ก็ยังถามว่าเอาไปทำอะไร
6: ลูกชายร้านก๋วยเตี๋ยวตอบเพียงว่าก็มันเป็นของที่ได้มาฟรีน่ะแล้วก็เอาไป 2-3 ถุง
2: เจ้าของร้านยังเจ้าของไอ้ตรงจุดนี้ยังบอกว่าลูกชายมักจะมาหยิบของจากในร้านไปใช้เป็นประจำ
6: ค่ะลูกชายร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะมักจะมาหยิบไปจากร้านขายของเก่าตรงเนี้ยประจำไม่ได้บอกล่วงหน้า
2: แน่นอนตอนนี้รอคลี่คลายปริศนาไอ้สารสีขาวมาจากไหนรู้แล้วแต่ไปเก็บมาแล้วหลายเดือนจากหน้าค่ายแห่งหนึ่งไงหน้าค่ายแห่งหนึ่งสันนิษฐานว่ามันคงจะเป็นสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่มีลักษณะคล้ายเกลือ
6: เดี๋ยวต้องรอผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นั่นแหละค่ะ
2: โอ้คือเรื่องนี้ทำไมลูกชายไปคิดว่าเป็นเกลือแล้วไปหยิบเข้ามาจากร้านของเก่าเกลือมันก็ไม่ได้แพงแล้วทำไมไม่ไปซื้อแล้วแม่ที่ชิมเข้าไปแล้วมีอาการแล้วทำไมไม่หยุดตอนนี้เนี่ยสาหัสอยู่4ลูกสาวเจ้าของร้านเองตามองไม่เห็นอยู่เนี่ย8:14 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
8: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
9: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
8: ทำให้ดีที่สุด
9: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
8: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
10: แค่10บาท
8: โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
11: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อมแผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
8: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
11: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
8: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม
12: ความรักที่ผมมีให้เธอจนถึงวันนี้ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิม
13: เมย์รักคุณแค่คนเดียวค่ะ
12: แล้วเรื่องของเราที่เราตกลงกันไว
14: ้ก็ถ้าหนูเมย์อยู่ในห้องก็ตามนั้นแหละ
15: คุณสมุน
16: สมุนอ่ะเขาเป็นคนไข้ผมเข้ามาเอง
15: ไม
17: ่โทษฐานที่รักเธอคืนนี้20:30 น
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ใครห้ามอายุได้โดยเฉพาะอายุที่อยู่ในใจของคนที่มาความแค้น
10: ฉันจะฆ่าแก
9: ต่างคนต่างอยู่จะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
10: หลวงเป็นคนสายเพื่อนฆ่าฉันคนฆ่าใช่ไหมพ่อผม
9: ทุกอย่างของไก่ถึงเวลาของมันเต็มที
17: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาเริ่ม22 มิถุนายน
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
19: กรุงเทพประกันชีวิต
20: โดยใหม่พาซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรเพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่ถอดต่อแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
2: ไปด้วยกัน17 นาทีแล้วเราเช้านี้เลือกตั้งผู้ว่ากทมโค้งสำคัญอย่าลืมว่าจะมีการลงคะแนนกันเนี่ย28 มิถุนายนถึงวันนี้ก็อีก18 วันเท่านั้นเองเลือกผู้ว่าด้วยเลือกสกด้วยและประเด็นสำคัญที่พุ่งเป้าเข้าหาคุณชัชชาติสิทธิพันธ์แต่งหนึ่งที่มีคะแนนนำห่างมากจากโพลหลายสำนักประเด็นเกี่ยวกับกรณีการลงโทษทางวินัยผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าหน้าที่ราชการกทมเกี่ยวกับโครงการเครื่องออกกำลังและลู่วิ่งจำนวน7 โครงการซึ่งมีราคาแพง750,000คุณสุภนัทมีนชัยนันท์ สส.กทม.พรรคประชาชนเป็นคนเปิดประเด็นนี้ว่าบทสุดท้ายการดำเนินการคือสั่งลงโทษตัดเงินเดือน 2% เป็นเวลา1 เดือนซึ่งคิดเป็นเงินแล้วเนี่ย
6: 600 บาทค่ะ
2: 12 คน
6: 12 คน600 บาทคนละ600
2: ตัดเงินเดือนคนละ600 12คน1เดือน
6: ค่ะ
2: แล้วก็อ้างว่าผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติ
6: ทราบและเห็นชอบในรายงานผลการสอบสวน
2: ส่งเรื่อยสำนักงานข้าราชการกทมหรือกพกทมนั่นแหละ
6: กกค่ะนำเรียนข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกทมกกเพื่อพิจารณาต่อไป
2: คุณสุพนัทระบุว่ารอดแต่ทำไมลักษณะเป็นการฟอกขาวหรือไม่ประการใดในทำนองว่าเรื่องนี้ผู้ว่ากทมทราบในรายงานผลการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงเพิ่มเติมครั้งหนึ่งเนี่ยมีการสอบแล้วผู้ว่าให้กลับไปสอบใหม่ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมและคุณสุพนัทระบุว่าผู้ว่านี่ได้เห็นชอบให้สำนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้สำนักงานกกเพื่อพิจารณาต่อไปและที่สุดสั่งลงโทษตัดเงินเดือน
6: ใน
2: 2% ไปเวลา1 เดือน
6: ค่ะ1 เดือน
2: ที่สุดเมื่อวานนี้คุณชัชชาติก็ต้องเปิดแถลงเลยรอบก่อนหน้านี้เป็นแต่เพียงการตอบคำถามแต่เมื่อวานนี้เปิดแถลงข่าวท่านผู้ชมโดยระบุยืนยันนะครับว่าไม่ได้เห็นด้วยกับการปรับ600จริงๆไม่ใช่ปรับคือการลงโทษที่เป็นการตัดเงินเดือนและคิดเงินออกมาเป็นจำนวนเงิน600โดยคุณชัชชาติระบุว่ามันยังไม่ใช่บทสรุปการแจกแจงเนี่ยคุณชัชชาติแถลงนะครับว่าโครงการนี้เอาเป็นว่าไม่ได้โกรธคุณสุพนัทมีนชัยนันท์นะที่ออกมาบอกและดูเหมือนจะเขียนข้อความว่าขออภัยด้วยที่ตัวเองผ่านไม่ได้เรื่องนี้กรณีทุจริตในกทม.คุณชัชชาติบอกกรณีคุณสุพนัทออกมาพูดไม่ได้โกรธมองไปข้อดีการเลือกตั้งครั้งนี้เราพูดถึงทุจริตคอร์รัปชันเยอะและทำให้กทม.ออกมาแก้ไขแต่ประเด็นสำคัญที่ต้องการแถลงคือข้อนี้ประเด็นนี้มันยังไม่จบอย่างที่คุณสุพนัทบอก
6: ค่ะแล้วก็ย้ำเป็นข้อๆนะคะ
2: ว่ามันมีขบวนการที่กทม.ยังดำเนินการอยู่
6: อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกกและฝ่ายบริหารสั่งให้ทบทวนผลการลงโทษ
2: คือมันยังไม่จบ
6: ค่ะ
2: ข้อที่2
6: ส่วนที่ดำเนินการต่อตอนนี้

0: ก็ยังไม่ได้มีข้อยุติค่ะ
1: และที่ทำคู่ขนานกันไปด้วยก็คือส่งปปช.ซึ่งมีอำนาจกว้างขวางกว่าในการตรวจสอบเรื่องทุจริต
0: ปปช.ก็กำลังดำเนินการสอบเส้นทางการเงินอยู่
1: ซึ่งกรณีที่กทม.สอบเนี่ยเป็นแต่เพียงการสอบวินัยในกระบวนการทางกฎหมายซึ่งต้องยอมรับว่ามีข้อจำกัดเช่นเดียวกับหน่วยราชการต่างๆมันเป็นเรื่องวินัยแล้วก็ยังไม่สรุปกกตกำลังให้มีการพิจารณาใหม่แต่ทางปปช.เนี่ยจะมีผลที่ผ่านมาเป็นคนยื่นเรื่อง

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: ทำอะไร
3: โทรแจ้งตำรวจครับ
4: ไม่ต้อง
2: มีคนตายนะครับไอ้ยักษ
4: ์ครับ
2: มึงเอาไปจัดการดิ
4: ครับนาย
5: เจ้าตัวไปไหนแล้วครับ
6: ไม่ต้องรู
4: ้นี่ถ้าคิดจะทำงานด้วยกันหัดสงบปากสงบคำเอาไว้อย่าพูดมาก
5: ครับครับ
4: เอาสอนรักไปงานได้แล้วไหวไหมเนี่ย

0: เดี๋ยวแกช่วยจัดคนมาดูแลที่บริษัทเพิ่มให้ทีลำพังพวกรปภ.น่าจะเอาไม่อยู
1: ่ได้เดี๋ยวฉันจะบอกไอ้ชาติให้มันจัดลูกน้องมาช่วยดูแลให้
0: งั้นเดี๋ยวฉันจะเอางบโปรโมทของปูนามาแกเอาไปจัดการไอ้เสี่ยหนูให้ที
1: ได้เลยเพื่อนถ้ามีเงินเดี๋ยวฉันจะรีบจัดการไอ้เสี่ยหนูให้เอง

0: ็นไงไว้ขวด
1: ไม่สำเร็จครับเสียไอ้สิงหามันรอดไปได้ครับ
2: ไอ้โหดที่ให้ไปเก็บสอนลักมันโดนเป่าดับไปแล้วครับเสีย

0: ึงทำงานพลาดนะ
1: ขอโทษด้วยครับพี่เปลวอุ้ยอุ้ยอุ้ย

0: เดี๋ยววันนี้คุณสอนรักมีคิวสัมภาษณ์รายการ YouTube ผมให้คิวไว้3ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็จะมีรีวิวสินค้าร้านทองแม่ตุ๊กจนถึงเย็นครับ
1: ผมว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยต้องมีคนเฝ้ารถไว้นะครับคือมีใครมารอบทำร้ายอีกมันจะยุ่ง
2: ถ้างั้นเดี๋ยวแก2คนเฝ้ารถไว้เดี๋ยวฉันเข้าไปดูแลคุณสอนรักเองเชิญครับ
1: เฮ้ยเชื่อว่านายสอนรักเนี่ยคงไม่รู้เรื่องธุรกิจของพ่อเลยนะ
0: นายสิงหาคงปกปิดความชั่วสร้างแต่ภาพดีๆเอาไว้หลอกลูกตัวเอง

0: โทษนะครับเสี่ยที่ลูกน้องมันทำงานพลาด
1: คราวนี้ดวงมันยังไม่ถึงข้าคราวหน้าจัดการมันให้ได
0: ้ครับเสี่ย
1: และอย่าลืมส่งคนของเราไปที่ค่ายเพลงของมันด้วย
0: เสี่ยอยากจะให้ทำอะไรเหรอครับ
1: เผามันในวอดให้มันแหลกลานไปเลย
0: ได้ครับเสี่ย

0: นี่คือส่วนที่เหลือและทิปจากเจ้านายกู
1: โหนี่ขนาดไอ้สอนรักแค่ได้รับบาดเจ็บยังได้ทิปเยอะขนาดนี้วีรชัยชอบไอ้จันเอาไปนับ
0: ลูดซิปปากของพวกมึงให้ดีถ้าไม่จำเป็นจะโผล่หัวออกมา
1: ได้เลยพี่แจ๋วเลย
0: จำไว้ว่ากูพร้อมส่งพวกมึงทุกคนไปเมืองผี

0: คนนี้แหละน่าจะรู้คิว
1: โซฟี่จัดการให
2: ้อุ๊ยคุณน้องทำไมวันนี้อยู่หน้าใสจังเลยคะเนี่ยทำอะไรมาเนี่ย
3: จริงเหรอคะหน้าใสจริงๆหรอ
2: จริงๆค่ะหน้าดูผ่องแบบมีอีหล่าเลย
1: ออร่า
2: ออร่าเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่
3: ๆก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะมันใสของมันเองหรือเปล่า
2: เหรอน้องคะน้องพอจะทราบคิวของคุณสอนรักวันนี้ไหมคะว่าคุณสอนรักไปที่ไหนยังไง
3: เรื่องคิวเนี่ยไม่มีใครรู้เลยค่ะมีแต่เลขาคุณสอนรักที่รู้นั่นไงเดินมาแล้ว
2: นอกจากเลขาคนอื่นไม่รู้เลยคะ
3: ไม่มีใครรู้หรอกค่ะพี่ถ้ารู้นะแล้วรั่วไปถึงแฟนคลับอ่ะจะวุ่นวายเอา
4: สวัสดีค่ะ
3: ขอตัวนะคะน่าใส่จริงเหรอก็ไม่ได้ทำอะไร
2: คุณมันนะเป็นไรคะพอจะทราบคิวของคุณสอนรักวันนี้ไหมคะว่าไปที่ไหนยังไงเอ่ย
5: บอกคุณมาเลยตกลงกับข้อเสนอของผมก่อนสิครับแล้วเดี๋ยวผมไปจัดการให
2: ้เขาบอกว่าให้คุณมาเลยตกลงรับข้อเสนอเขาก่อนข้อเสนออะไรคุณมาเลยรู้ใช่ไหมคะ
5: อืม

0: ถ้ามึงเก็บไอ้คนที่ช่วยสอนรักได้จะกูให้เพิ่มอีก
1: ตัวทำเงินอยู่ข้างหน้าเราแล้วเว้ยเดี๋ยวพวกมึงออกไปจัดการ
2: ครับพี่เอามันให้ตายเลยไหมครับ
1: ตายได้ยิ่งดีเดี๋ยวกูเพิ่มเงินให้
3: เฮ้ยไปบอกหัวหน้าพวกแกด้วยให้ไปหากระโปรงมาใส่ซะ

0: น่าเสียดายที่ข่าวก่อนพุ่งกลับไม่ยอมให้ออกหมายคนที่นี่ไม่งั้นเราคงได้เบาะแสอะไรบ้าง
1: สักวันฟ้าดินต้องเห็นอดทนต่อไปนะจ๊ะเข้าไปดูข้างในดีกว่าเผื่อมันจะลงเหลือเบาะแสอะไรให้เราตามได้บ้างจ้ะ
0: ครับผู้กอง
1: 3 2 1

0: จะรีบหนีไปไหนวะ
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: เสียงคนสู้กันนี่ครับผู้กองไปดูเร็ววันนั้นใครสั่งแกไปทำร้ายคุณสอนรัก
2: เฮ้ย
1: ขาไม่ได้ยินไงวะบอกมา
3: เสียหนูสั่งมา
0: เสียหนูพวกเขามีเรื่องอะไรกันทำไมถึงต้องสั่งแกไปทำร้ายคุณสองรักด้วย
3: ข้าไม่รู้ข้าแค่รับจ้างเสียหนูพวกมันมีเรื่องอะไรกันข้าก็ไม่รู
4: ้เฮ้ยทำอะไรกันวะ
3: ช่วยด้วยช่วยผมด้วยผมโดนรังแก
4: หยุดยกมือขึ้น
0: เร็วลุกขึ้นด้วยเร็ว
4: ไปจ้า
0: คุกเข่าลง
4: คุกเข่าลง
0: คุกเข่าลงเดี๋ยวนี้จ้าจัดการ
2: อุ๊ยจ๋าอีจ๊ะจ๊ะจ๊ะเจ็บ
4: อย่าดื้อดิบอกว่าอย่าดื้
0: อไอ้นี
2: ่จ๋าเบาๆก็ได้มั้ง
0: โอ้โหจ๋าควบคุมตัวไปสอบสวน
2: ครับ

0: รูปนี้ทำไมมีอะไรเหรอครับ
1: แกสองคนเป็นอะไรกับสาระ
0: คราวที่แล้วคุณสอนรักโดนทำร้ายร่างกายพวกเราสองคนเข้าไปช่วยก็เลยตอนนี้ได้มาเป็นบริการคุณสอนรักก็แค่นี้ผู้กอง
2: ใช่แล้วเขาก็จ้างงานพวกเราให้ดูแลความปลอดภัยของเขา
3: อ๋อเข้าใจละเป็นพลเมืองดี
0: แล้วคนที่ทำร้ายคุณสอนรักก็คือไอ้นักเลงคนเมื่อกี้
2: ใช่พวกคุณต้องไปตามจับมันดิปล่อยพวกเราไปได้แล้ว
1: ผู้กองครับผมว่าน่าจะเป็นบริการแล้วพวกแกรู้อะไรที่พวกเขาทำดิ
4: เรื่องอะไรผมไม่รู
1: ้ฉันไม่เชื
0: ่อพวกเราสองคนไม่รู้จริงๆครับเพื่อดูจะตอบเรื่องอะไร
5: น้องชัยยาน้องมนัสผู้กองคะน้องเขาทำอะไรผิดคะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะ
1: เปล่า
5: เปล่าปากก็หลีกเลยคะเนี่ยโอ้โหถ้าน้องเขาไม่ได้ทำอะไรผิดก็ปล่อยไปสิคะมากักกูทำไมอ่ะฮะนี่คิดแต่เรื่องแก่ประชาชนเหรอคะ
1: ใจเย็นนะครับเจ๊
5: ไม่ใจยงใจเย็นแล้วค่ะเจ๊เป็นคนที่ทนเห็นคนถูกรังแกไม่ได้โดยเฉพาะหนุ่มหล่อสองคนนี้มีเจ็บตรงไหนใช่ไหมคะฮะโดนรังแกตรงไหนหรือเปล่านี่ถ้าโดนทำอะไรนะบอกเจ๊เลยนะเอาจริงนะเจ๊เนี่ยเป็นทรโขงอย่างดีเลยล่ะค่ะเจ๊รู้โลกรู้นี่เอาให้รู้ไปหมดเลยจะรอให้มันทุกโซเชียลเลยจะถ่ายคลิปนี่นี่ค่ะตำรวจคนนี้ค่ะรังแกประชาชนแต่ดำๆนะคะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดก็อยากจะสร้างผลงานทำไปเรื่อย
0: ใจเย็นครับเจ๊พวกเราสองคนไม่เป็นอะไรครับ
2: ขอบคุณเจ๊มากนะครับ
5: ชัวร์นะคะ
2: ครับ
5: ไม่ได้โดนข่มขู่นะ
2: ครับ
0: ไปจ้า
5: ขึ้นเสียงโอ้ไม่ตามเจ้านายไปล่ะฮะจะมายืนดูอะไรอีก
3: อยู่ดูคนสวย
5: จริงพูดความจริงตลอดฮะชมอีกแล้วเนี่ยน่าเบื่อมาก
3: ชมหน่อยก็ไม่ได
5: ้รีบไป
0: ขอบคุณเจ๊มากๆเลยนะครับถ้าไม่ได้เจ๊พวกเราสองคนแย่แน่
5: เปลี่ยนคำขอบคุณเป็นอย่างอื่นได้ไหม
2: เจ๊ใจดีมากเลยนะครับทำไมสาวๆเนี่ยคงสวยมากแน่แ
5: น่ไม่ได้เอาจริงนะตาถึงนะคะเนี่ยนี่ไม่ได้โม้เลยนะแต่สมัยสาวๆเนี่ยทั้งหมาทั้งแมวเนี่ยมองเจ๊เต็มไปหมดเลยจะเอาเจ๊ไปเข้าวงการไปเล่นละครเจ๊เองที่ปฏิเสธไม่เล่นจริง

0: รือจะเอาสักห้าคนเอาของกับชายหญิง
1: เจ
0: ๊ทำตัวเป็นอะไรรู้แล้วนะเอาสวมได้แล้วสวมได้แล้ว
1: เชือกรองเท้าผมหลุด
0: ฮะเก็บมือแทบไม่ทันหลุดได้จังหวะพอดีนะ
1: ไปดีกว่าพวกเราสองคนกลับก่อนนะครับขอบคุณเจ๊อีกครั้งนึงนะครับไปแล้วไป
0: คิดอะไรลงไปทำอะไรลงไปไม่เป็นไรโชคดีที่เราสวยเขาก็คงแบบเอ็นดูผู้หญิงโก๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยแหละผู้หญิงแบบนี้ที่ผู้ชายชอบโอ๊ยรอเจ๊ด้วยค่ะ
2: เมื่อกลางวันผู้กองต้อมแกอยากเข้าไปหาหลักฐานที่เหลือในโกดังผมก็เลยพาแกเข้าไปดู
1: แล้วเจออะไรเด็ดๆบ้างไหมลุงจ๋า
2: เจอเศษสารเคมีนิดหน่อย
3: ก็สารเคมีที่พวกมันเอาไปไว้ในบริษัทไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะเข้าไปสืบหาข้อมูลในบริษัทดู
2: ดีเลยช่วยผู้กองแกทำงานหน่อยนะลุงน่าสงสารแกโดนเจ้านายเล่นงานทุกวันเลย
3: ผมจะส่งเรื่องร้องเรียนพ่วงกับเสมอใจไปแล้วบอกผู้กองอดทนหน่อย
2: ขอบใจ

0: กาแฟอย่างเดียวไม่รับเพราะถือว่าไม่ตรงตามข้อตกลง
1: แล้วใครบอกว่าที่นี่ไม่มีข้าวล่ะโซฟี่โจอี
2: ้เอาละค่ะข้าวไก่กระเทียมค่ะกำลังร้อนเลย
0: ข้าวกล่อง
1: ใช่ที่นายบอกเองว่ากินข้าวกับนายมื้อเดียว
2: ของคุณมาเรียก็มีนะคะอีกหนึ่งกล่องค่ะ
3: กินให้อร่อยนะครับร้านนี้เขาทำอร่อย
2: จริง
1: ฉันกินแล้วจบนะ
0: แค่คำเดียวเนี่ยนะ
1: ข้านายไม่ได้บอกหนิว่าต้องหลายคำ
0: อะไรของคุณเนี่ยกินข้าวก็แค่คำเดียวแถมบรรยากาศยังไม่ได้อีก
1: นี่ตกลงนายจะกินข้าวหรือนายจะกินบรรยากาศฮะเอ้ากินสิเร็วมันก็ชืดหมดหรอก
4: ก้อย
1: ตารางงานคุณสอนรักไง
4: วันไหน
1: วันนี
4: ้วันนี้คุณสอนรักมีไลน์ที่บริษัท
1: แค่นี้
4: แค่นี้แหละช่วงนี้จัดคิวไม่ออกข้างนอกเพราะว่ากลัวโดนปองร้าย
1: แล้วพรุ่งนี้ล่ะ
4: หนึ่งมื้อหนึ่งวันคุณพูดเองนะว่าอยากรู้ว่าคุณสอนรักทำอะไรบ้างในแต่ละวันถ้าอยากรู้อีกก็มากินข้าวอีก
0: อร่อย
5: ยิ่งกินข้าวใกล้ๆคนสวยแล้วก็ยิ่งอร่อย
1: ฉันลืมเพราะฉันมีธุระโซฟี่โตอี้ไป
2: ไปก่อนนะบ๊ายบาย
3: แค่นู้น
2: แค่นี้

0: ชยาใกล้ได้เวลายังไง
1: อีกครึ่งชั่วโมงอ่ะเสร็จหมดยัง
0: เรียบร้อย
1: ก็ได้เวลาสำรวจบริษัทหาเบาะแสผู้กองต้อมแล้วเดี๋ยวฉันจะไปหยุดกล้องวงจรปิดก่อนแล้วค่อยแยกย้ายกันแกไปสำรวจห้องบัญชีส่วนฉันจะไปสำรวจห้องนายสิงหาถ้าเจออะไรที่น่าสนใจก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก่อนค่อยไปวิเคราะห์กันทีหลัง
0: โอเคตามนั้น
1: ไป

0: ักงานหายไปไหนกันหมดเนี่ย
1: พวกทีมไลฟ์สดคนรออยู่ข้างในแน่
0: มันก็เดินนำไปสิ
2: ไป
1: เออไปไปก่อนดิ
3: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
4: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพู

0: มุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ว่าไงเห็นไหมนัทมีคนมาแล้วสลายตัวก่อน

0: คะคุณสันรักมาหรือยังคะเนี่ย
1: ยังครับแต่ว่าใกล้ถึงแล้ว
0: เดี๋ยวค่ะ
2: คุณมาเรีย
0: งั้นเราไปที่ห้องแต่งตัวกันดีกว่าค่ะขอทางนะคะ
1: เฮ้ยเฮ้ยวันนี้ไม่มีคิวคุณมาเรียนี่หว่า
3: คิวแทรกเตรียมตัวไปเลยงานคู่แน่
1: แล้วเจอหลักฐานอะไรไหม
3: ไม่เจออะไรเลยแล้วแกล่ะ
1: ถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้ว
3: โอเคงั้นเดี๋ยวฉันมานะ
1: จะไปไหนอีกวะ
2: ไปดูอะไรแถวนี้นะฮะ
1: ฮะไวเชียเรื่องแบบนี้
3: นึกแล้วว่าคุณต้องมา
4: อย่าขอบใจนะที่บอก
3: พรุ่งนี้กินข้าวที่ไหนอีกที่เดิมไหมโอเคอยู่
4: ไม่อ่ะนายไม่ต้องมาแล้ว
3: แล้วคุณไม่อยากได้คิวแล้วหรอเอานะถ้าพรุ่งนี้คุณมาผมให้2วันเลย
4: จริงเหรอ
3: จริงสิแลกไลน์กันไหม
4: นี่นายจะมาหลอกขอไลน์ฉันงั้นเหรอ
3: ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้านัดแล้วคาดกันอันนี้ช่วยไม่ได้นะ
4: ก็ได้เอาโทรศัพท์มาสิ
3: นี่แบมือมาสิ

พ่อดังวัดสนั่นดงเธอกำลังจะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงก็ควรห้อยพระที่มีชื่อเป็นสิริมงคลเราอยากให้เธอดังขอให้เธอดังสมใจนะมาเรียดาราทอง

0: นักเลงที่ชื่อวีระชัยมันโดนบอดี้การ์ดของสอนรักจับได้ครับเสี่ย
1: แล้วมันพลาดพิงอะไรถึงอ้วนหรือเปล่า
0: ผมให้ไอ้ขวดไปจับตัวมันมาสอบถามมันบอกว่าไม่ได้พูดอะไรครับเสี่ย
1: หรือเชื่อมันเหรอ
2: เฮ้ย
3: เสี่ยอย่าทำผมเลยนะผมไม่ได้ทำอะไรเลย
1: หรือแน่ใจ
3: จริงๆนะครับเสี่ยผมไม่ได้พูดอะไรเลยผมสาบานได้พวกมันไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: เอาเถอะว่าเชื่อหรือเอาตัวไป
4: ครับ

0: เก็บมันซะ
1: ครับเสือ
2: เสี่ยเสี่ยเสี่ยอย่าฆ่าผมเลยนะครับผมขอร้องเสี่ยอย่าฆ่าผมเลยสงสารผมนะครับผมยอมทำทุกอย่างจริงๆนะครับเสี่ยผมยอมทำทุกอย่าง
0: ทำทุกอย่างเลยเหรอ
2: ทุกอย่างทุกอย่างจริงๆครับเสี่ย
0: ทุกอย่าง
2: ยอมทำทุกอย่างครับ
0: หนี

0: มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ
1: ทำเป็นเหรอ
0: ถ้าหมายถึงให้รีดเสื้อแล้วก็สบายมากเดี๋ยวผมช่วย

0: ก่งเหมือนกันนี่พี่เรียบเชียว
1: ก็บอกแล้วว่าเคยทำ
0: นี่ฉันถามนายจริงๆเถอะวันนั้นวันที่รับบริจาคของนายไปทำอะไรที่หน้าห้องน้ำ
1: เปล่านี่ไม่ได้ทำอะไร
0: แต่ฉันเห็นนายแอบดูคนเข้าห้องน้ำนี่นายเป็นโรคจิตใช่ไหมนู้นทรงนี้โรคจิตแง่แง่เฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่ไอ้กุ๊ด
2: บ้าเหรอโรคจิตอะไรโลกเป็นอะไรของคุณเนี่ย
0: นั่นก็บอกมาสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมนายถึงไปแอบดูคนเข้าห้องน้ำแบบนั้นน่ะ
1: ก็วันนั้นผมเห็นคนร้ายผมก็เลยตามพวกมันไปแล้วคุณก็ไม่เห็นผมตอนที่พวกมันปาระเบิดกันคุณจำได้ไหม
2: คุณจะทำอะไรเนี่ย
0: นายแหละไปแอบดูอะไรแกก็ไปแอบดูคนร้ายแต่ดูไปดูมานายนี่ก็เหมือนพวกตำรวจเหมือนกันนะ
1: หน้าตาแบบเนี้ยนะเป็นตำรวจถ้าผมเป็นตำรวจนะผมจับคุณคนแรก
0: ข้อหาอะไรจ๊ะ
1: ขโมยหัวใจตัวไหมว่าน่ารัก

0: เหม็นที่หน้า
1: ผมทาแป้งมาหอมจะตายดมสิ
0: อุ้ยอุ้ยออกไปเลยเหม็นแย
1: ่หอม
2: นายออกไปได้แล้วเดี๋ยวคุณสอนรักมาฉันมีอะไรต้องทำอีกเยอะแยะเลย
3: อูนาชุดของคุณสอนรักใกล้เสร็จหรือยังใกล้จะถึงเวลาไลฟ์สดแล้วนะ
4: เสร็จแล้วค่ะจะเปลี่ยนเลยไหมคะเดี๋ยวปูนาเอาไปไว้ในห้องเปลี่ยนเสื้อให้
5: ไม่ต้องไปไว้ในห้องหรอกเปลี่ยนตรงนี้แหละ

0: เฮ้ยเรื่องของเจ้านายอยู่เฉย
1: ๆอย่าทำอย่างนี้กับปูนาเลยเขายังเด็กอยู
2: ่เธอก็หอมจริงๆนะ
3: ขอโทษนะคะคุณสอนรักแต่ว่าปูนาไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยค่ะ
2: ไม่แค่แกล้งเล่นครับให้ถือสาผมเลยนะ
4: เดี๋ยวผมช่วยใส่ดีกว่านะครับคุณสอนรักครับได้เวลาแล้วนะครับ
2: แต่ฉันว่ามันดูโล่งๆไปนะมันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนึง
3: คือจริงๆชุดนี้ต้องติดเข็มกลัดด้วย
2: อ๋อเหรอครับ
4: อันนี้เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมติดให้ครับไปมันจะได้เร็วนะครับ
0: เฮ้ยมันหน้าที่ของน้องปูนา
1: เฮ้ย
0: ออกมานี
1: ่เอาแป๊บนึง
0: ส่งมานี
1: ่เดี๋ยวเดี๋ยว
5: เฮ้ย
6: ปูนาปูนาทำอะไรอ่ะทำไมไม่ระวังคุณสอนแล้วเขาเจ็บ
1: ปูนา
2: ใจเย็นมันไม่ใช่ปูนาชายาแล้วนะ
4: คุณสอนรักครับผมขอโทษนะครับ
2: ไม่เป็นไรอ่ะช่างมันเถอะนายมีอะไรไปทำก็ไปทำ

0: ถอดกางเกงเลยนะ
1: เสื้อไม่ใช่กางเกง
0: เอาไม่ต้องหร
2: อปูนาเรียกปองพยาบาลมาเร็วสิ
0: เร็วสินะปูนายืนเฉยแหละไปเร็วๆอุ้ยเป็นห่วงไปเป็นห่วง
2: เร็ว
0: ๆไปไปสิ
3: ปูนารอครูอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวครูจะไปเอากล่องพยาบาลเอง
4: ค่ะขอบใจนายมากนะที่เมื่อกี้นายช่วยฉัน
5: ผมก็แค่ไม่ชอบที่มันทำแบบนั้นกับคุณนะ
4: ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกัน
5: งั้นคราวหลังมีอะไรให้ผมช่วยเนี่ยก็บอกได้เลยนะเดี๋ยวผมจะหาทางช่วย
4: ขอบใจนะ
3: กล่องพยาบาลมาแล้ว
6: เฮ้ยกล่องพยาบาลได้หรือยัง
3: มาแล้วนี
6: ่ให้ปูนาเป็นคนถือเข้าไป
5: เดี๋ยวผมช่วย
6: ไม่ต้องตอนนี้นายเหม็นที่หน้าแกอยู่ไปห่างๆเลย

0: องพยาบาลมาแล้วครับ
1: มาแล้วก็ส่งกล่องพยาบาลมาสิคะ
2: เดี๋ยวปูนา
3: ค่ะ
2: ปูนามาถอดเสื้อให้ฉันหน่อย
4: เดี๋ยวมาเรียถอดให้เองค่ะ
2: ไม่เป็นไรครับนี่เป็นหน้าที่ของปูนาปูนาเขาต้องทำ
0: เร็วสิยายเจ้านายต้องรอ

0: ได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ระวังโดนแท
1: งขอโทษค่ะค่อยๆนะคะ

0: พลงนี้เพลงอะไร
1: ทำไมเหรอ
0: เนื้อเพลงโดนมากตอนผมร้องอ่ะผมอยากร้องเพลงนี้
1: จริงเหรอ
0: กูฟูดูมันทำหน้ามันใส
2: นี่ไป
3: เสร็จสักที
0: เอาเสื้อไปเก็บนั่งหยุดทำไม
3: แล้ว
4: คุณสอนรักคะ
5: ครับ
4: ถึงแผลจะเล็กอ่ะก็ต้องทำแผลนะคะมาเรียเคยเรียนเนตรนารีมาก่อนค่ะเป็นหัวหน้าหมู่พยาบาลด้วยนะคะ
3: ตายแล้วคุณมาเรียเก่งจังเลยอ่ะนี่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคุณมาเรียเคยได้รับรางวัลแชมป์ปฐมพยาบาลแห่งประเทศไทยด้วยนะคะนี่นะคะเนี่ยเก่ง
5: หรอคร
4: ับ ใช่ค่ะถึงแผลจะเล็กเนี่ยมันก็อาจจะลุกลามเป็นแผลใหญ่ได้นะคะ
3: เก่ง
5: ใจเสร็จแล้ว
4: เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ
3: อิดปลาสเตอร์เก่งเน
5: า
3: ะ
5: แล้วนี่คุณมาทำอะไรครับ
4: พอดีมาเรียจะมาขอใช้สตูไลฟ์สดเพื่อฝากผลงานเพลงค่ะแต่ไม่รู้มาก่อนเลยว่าวันนี้เป็นคิวของคุณสอนรักงั้นมาเรียขอฝากผลงานเพลงแล้วก็ไลฟ์สดในช่องคุณสอนรักด้วยเลยได้ไหมคะแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะ
5: ได้อยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยผมเต็มที่อยู่แล้วคุณนะคุณนะมาแต่งด้วยสิ
4: งั้นมาเรียไปแต่งตัวก่อนนะคะ
5: ได้
4: มันไส้จริงๆตัวอยู่กับเราแต่ตามองแต่นางปูนาเจ็บใจนักนางปูนามันมีอะไรดี
3: ไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้ปูนาคะแนนติดลบจมดินไปเลยดีไหมคะดูท่าวันนี้มันจะดวงตก
4: ยังไง
3: เราก็หาเรื่องมาขยี้มันสิคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นขอคิดแป๊บ
6: งั้นเอาอย่างนี้ไหม
4: คะ
6: ขนาดกับคุณมาเรียยี่ห้อขนาดกับกูคุณโซฟีกูเจ้าเจ้าจนอาทิตย์เลยสิบุชิชิบุโอ้คุณบุชิอักรานะพ่อเจ้าพันธ์ก็มายองยองจีนะขนาดมาสินนกก็จะมาจุกรูจุกรูนี่วะ
3: เอานกเข่าใช่ไหมจุกรูจุกรู
6: ได้แน่นอน
4: ขอบคุณค่ะ
5: ยังไงก็ฝากผลงานเพลงใหม่ของน้องมาเรียด้วยครับ
4: มาเรียกำลังจะมี MV ใหม่เร็วๆนี้ยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะ
5: ผมว่าตอนนี้แฟนๆคงอยากฟังมาเรียร้องเพลงสดแล้วครับ
4: ได้ค่ะ
5: เชิญครับ

ไฟไหม

0: าดับไฟก่อนช่วยกันสิแล้วดิ
1: ไฟไหม้ไฟไหม้ค่ะไฟไหม้
0: ถอย
2: ปูนาเป็นอะไรไหม
3: ไม่เป็น
2: ชายาไปหาน้ำมาดับไฟไป
4: ครับ
2: ไปช่วยดับไฟก่อน
5: ได้ได
1: ้โอ๊ย
6: ข้างในเป็นไงบ้างเนี่ย
7: โอ๊ยเร็ว
2: ๆผมเรียกรถดับเพลิงแล้วครับทุกคนกำลังช่วยดับไฟคนละไม้คนละมือครับ
6: เร็วๆช่วยกันช่วยกันทุกคนเลยทุกคนช่วยกันเร็วเร็ว
8: ทุกอย่างสำเร็จตามแผนครับ
9: อุ๊ยหน้าตาก็โง่กับฉลาดเหมือนกันนะแกมาจุ๊บให้ทีหนึ่ง
8: เห็นหน้าฉันแบบนี้ฉันเลือกนะเว้ย
1: ไปเร็วเรารีบไปจัดการกับปูนากัน
9: ดีค่ะ
8: ตามแผน
9: ไปเร็ว
10: เฮ้ยจันเสร็จงานแล้วเรารีบหนีกันดีกว่า
11: จะรีบหนีไปไหนล่ะครับพี
8: ่แล้วมึงเกี่ยวอะไรด้วยวะ

0: ครเป็นคนขโมย
1: ปูนาครับ
2: บริษัทของฉันไม่เลี้ยงขโมยไว้หรอกนะไปเก็บกระเป๋ากลับบ้านได้เลยฉันไล่เธอออก
3: ฉันจะไม่ยอมให้นางปูนาได้ดีกว่าฉันเด็ดขาด
4: แต่ก่อนแต่ไรหัวใจกล้าแกล้ง
3: ครูรู้จักเพลงนี้ด้วยเหรอคะใครร้องคะครู
1: มันจะรอจังหวะกดระเบิดฮะ
0: โอ้ยระวัง

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Ty Pennington and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนรายการโดย Cholesterol Control
1: ลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอล

0: อย่าเรียกผมแบบนั้นเลยครับ
1: พ่อแล้วพ่อขอโทษ

0: พ่อสำนึกแล้ว
1: ไม่เป็นไรครับคุณจรุดคุณไม่ต้องสำนึกอะไรทั้งนั้นที่ผ่านมาผมจะไม่โกรธผมจะไม่เกลียดคุณผมจะเคารพคุณเหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งจะไม่มีทางลืมสิ่งที่คุณเลือกทำร้ายผมมากแค่ไหนพ่อขอโทษพ่อเสียใจจริงๆลูกคุณรู้ไหมผมเพิ่งรู้ว่าตอนที่คุณทิ้งผมไปผมเป็นเด็กที่ยังพูดอะไรไม่ได้เลยอ่ะคุณทำอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะพ่อขอโทษพ่อเสียใจอีกให้ไปพ่อนะ
2: ผมว่าวันนี้คุณคงได้รับในสิ่งที่คุณควรจะรับแล้วล่ะ
0: ไปกูไปวันละลูกลูกได้ยินไหม

0: ก็ไม่เห็นอะไรแล้วค่ะ
1: หมายถึงไม่เห็นอะไร
0: กลัวไม่เห็นวิญญาณไม่เห็นรางไม่เห็นอะไรแล้วค่ะ
1: ไม่เห็นก็ดีแล้วนี่จะได้ไม่ต้องเจออะไรที่มันน่ากลัวเป็นไรอ่ะ
0: ก้อยคิดว่าก้อยจะได้มีโอกาสคุยกับแม่อีก
1: ไม่เป็นไรหรอกนะสิ่งที่เราไม่เห็นไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีนะผมเชื่อว่าเขาเฝ้าดูเราสองคนอยู่เรื่อยๆด้วยความรัก
0: หรือที่กล้วยมองเห็นรังจะเป็นเพราะว่าแม่ครับ
1: ผมเชื่อว่าคุณแม่ปกป้องเราเสมอและพยายามทำให้เรากลับมาเจอกัน

0: ขอบคุณนะคะที่อยู่ข้างกล้วยสมุนนี่ละ
1: มานี่ดีกว่า
0: ให้นั่งค่ะ
1: ตอนแรกผมคิดว่าจบเรื่องนี้ผมจะโอนหุ้นทั้งหมดของวานิชให้กับคุณ
0: โอ้ยไม่ต้องหรอกค่ะกล้วยเอาไปก็คงทำอะไรไม่เป็นอยู่ดี
1: แต่ว่าตัดสินใจแล้วไม่โอนดีกว่าใช้วิธีนี้แทนแต่งงานกับผมฮะ
0: แต่งค่ะ
1: ทำไมตอบเร็วจัง
0: ไม่ต้องคิดเลย
1: ไม่เล่นตัวบ้างเหรอ
0: ไม่เล่นแล้วจังหวะเนี้ย
1: โอเคดี

0: ทำไมสวยขนาดนี้เนี่ย
1: คงเป็นเพราะว่าพี่มีช่างส่วนตัวละมั้ง อันนี้คลานตามกันมาตั้งแต่เกิดเลยเนี่ย
0: โอ้โห เดี๋ยวพี่สาวเราก็ได้ไปอยู่บ้านวานิชได้เป็นทั้งหลานคุณวานีได้เป็นทั้งภรรยาคุณวรัตน์งี้ส้มกับแม่ก้อยก็จะอยู่กับใครเนี่ย
1: โอ้ทำไมพูดอย่างกับพี่จะไม่กลับไปที่บ้านแสงใช่ไหม
0: ก็คนมันเหงานี่เราไม่เคยอยู่ห่างกันเลยนะ
1: ปีนี้มาบ่นเหงาแล้วคุณอนุนีคุยเรื่องอย่างไ
0: รไลน์นั้นเขาก็มีพูดบ้างอะแต่ว่าคือพี่อนนท์เขาก็พูดแต่ว่าขอเก็บเงินก่อนส้มไม่เข้าใจเลยอ่ะส้มมาแต่งที่ไหนยังไงก็ได้ไม่ซีเรียสเลยส้มไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่กันแน
1: ่พูดเองนะว่าแต่งที่ไหนก็ได้อ่ะ
0: จริงตอนนี้ยังได
2: ้เนี่ยส้มออกนอกเลิกหน่อยย่ามีธุระอยากคุยด้วย

0: ี่อนนท์ทำไมพี่ใส่ชุดนี้คะนี่มันอะไรคะ
1: แต่งงานกับพี่นะ
0: แต่งงานที่ไหนคะ
1: ที่นี่แหละ
0: ไม่ได้ส้มยังไม่ได้บอกแม่ต้อยเลย
2: แม่รู้แล้วนะจ๊ะ
0: แม่คุณตาคุณวรัตพี่กล้วยนี่ทุกคนใครกิ๊กคะ
1: ก็คุณวรัตคุณกล้วยครับนี่คือสถานที่ที่จะจัดงานแต่งครับเรามองแล้วก็ทำแพลนไว้ที่ริมทะเล
3: ฟังก่อนคุณ
1: ครับอ่ะนี่คือสถานที่แต่งงานของเราครับไปดูมาแล
4: ้
1: ว
4: โ
5: ว้ครับสวยนี่นะคะกล้วยชอบคุณชอบปะ
4: มาก
5: โอ้โห
1: และนี่ครับก็คืออาหารเราจะมีหลายอย่างมากนะครับเขาใจดีมากเลยเขามีเมนูให้เลือกเยอะมากๆครับแล้วก็อันนี้

0: นะครับน่าจะเป็นมุมที่ใช้ถ่ายรูปตรงแบ็กดรอปนะครับน่าจะสวยดีและอีกอันนึงครับนี่ชุดเจ้าบ่าวครับนี่
1: ว้า
0: อันนี้ชุดเจ้าสาวครับ
1: นี่คุณอานนท์เป็นกูรูในการจัดงานแต่งแต่เมื่อไหร่เนี่ยดูเก่งจัง
0: อ๋อจริงๆแล้วผมเองก็แค่
2: แต่กล้วยว่านะคะชุดนี้เหมาะกับยายส้มนะถ้ายายส้มได้ใส่ชุดนี้เป็นเจ้าสาวก็คงจะสวยมากชุดนี้ไม่ได้เตรียมมาให้กล้วยหรอก
1: เขาเขินเขาเขิน
0: คือจริงๆแล้วผมว่าตั้งใจอยากจะแต่งงานกับคุณส้มที่ริมทะเลเหมือนกันนะครับแต่ติดปัญหาอยู่นิดเดียวคือเงินมันหมดนะครับ
3: อย่าบอกนะคะว่าคุณวรัตรู้พี่กล้วยรู้ทุกคนรู
0: ้แขกทุกคนก็รู
3: ้แต่มีส้มคนเดียวเนี่ยนะคะที่ไม่รู้ทำไมพี่อนนท์ไม่บอกส้ม
0: ก็เซอร์ไพรส์ยังไงล่ะคะ
3: มันใช่เรื่องไหม
0: แล้วทำไมส้มต้องโกรธพี่ขนาดนี้ด้วย
3: ก็พี่อานนท์ก็ทำไมพี่อานนท์ไม่บอกส้มก่อนล่ะคะส้มจะได้ลดน้ำหนักรอดูสิเนี่ยส้มใส่ชุดได้เปล่าก็ไม่รู
0: ้ส้มรู้ไหมไม่ว่าจะเป็นยังไงส้มสวยสำหรับพี่เสมอนะ
3: พี่อานนท์อ่ะ
4: ส้ม
2: ยิ่งสู้นะครับ
5: คุณวานีเลยต้องเป็นญาติผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเลยนะคะ
6: ค่ะยินดีอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ยังไงเสียต้องขอขอบคุณคุณต้อยนะคะที่เลี้ยงดูยายกล้วยมาเป็นอย่างดี
5: ต้องบอกว่าพี่กล้วยอ่ะเป็นเด็กน่ารักว่าง่ายตั้งแต่เด็กๆเลยล่ะค่ะไม่เคยคิดอยากจะได้อะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองเลยพี่กล้วยเป็นคนที่มีความอดทนขยันแล้วก็มีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมากเลยค่ะ
6: ดิฉันเองก็ไม่คิดนะคะว่าจะโชคดีได้เจอกับยายกล้วยอีกครั้งนึงเนี่ยแล้วรู้สึกว่าตัวเองโชคดีเป็นสองเท่าเลยเมื่อรู้จักคุณต้อยและตัวของดิฉันเองก็สัมผัสได้มาตลอดว่ายายกล้วยน่ะเป็นเด็กดีมีน้ำใจที่สำคัญใครๆก็รัก
5: คุณวานีคะ
6: คะ
5: ถึงดิฉันจะไม่ใช่แม่แท้ๆของพี่กล้วย
6: อุ๊ยพูดอะไรอย่างนั้นล่ะคะ
5: แต่ดิฉันก็รักพี่กล้วยเหมือนลูกแท้ๆนะคะ
6: ค่ะเอาเป็นว่าเราทั้งสองคนเนี่ยต่างก็รักแล้วก็เอ็นดูเด็กสองคนนี้เหมือนกับว่าเขาเป็นลูกแท้ๆของเราเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: คุณอัมพากับคุณวิชาญคงจะได้พักจริงๆสักทีนะคะ
6: ใช่ค่ะมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไปค่ะเชิญค่ะเชิญวันนี้มีความสุขจังเลย
7: สวยต้องพูดเลยนะ
2: คุณป้า
5: ด้วยมีเรื่องจะคุยกันจริง
2: คุณป้าคะคือหลังจากวันนั้นกล้วยก็ไม่เจอแม่อีกเลยอะค่ะ
8: แล้วกล้วยเห็น
2: กล้วยไม่เห็นแล้วนะคะตอนนี้กล้วยมองทุกอย่างเหมือนคนปกติทั่วไปแล้ว
8: น่าจะเป็นเพราะพลังของคุณแม่
2: พลังของแม่เหรอคะ
8: ใช่พลังความต้องการที่จะปกป้องกล้วยการที่ยังมีห่วงมันตัดจากโลกนี้ไปไม่ได้ทำให้คุณอัมพาพยายามหาวิธีทางที่จะสื่อสารกับกล้วยให้ได้จนทำให้กล้วยเห็นชีวิตหลังความตาย
2: ชีวิตหลังความตาย
8: ใช่แต่พอตอนนี้ทุกอย่างคลี่คลายแล้วกล้วยปลอดภัยแล้วคุณอัมพาก็ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้ว
2: พอแบบนี้กล้วยเลยไม่เห็นชีวิตหลังความตายแล้วหรอคะ
8: ใช่เพราะกล้วยรู้ทุกอย่างที่รู้หมดแล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควร

0: ธรรมชาติมันทำงานอย่างนั้นแหละ
1: แล้วแบบนี้กล้วยยังจะได้เจอแม่อีกไหมคะ
0: แม่อยู่กับกล้วยเสมออยู่ในตัวตนในลมหายใจในความคิดในทุกการกระทำ
1: กล้วยให้อยากขอบคุณแม่จากปากตัวเองนะ
0: การที่กล้วยไม่เจอแม่แล้วหมายความว่ายังไง
1: คะ
0: หมายความว่าแม่ไม่มีห่วงอะไรแล้วยังไงล่ะแต่กล้วยก็ยังสามารถขอบคุณแม่ได้นะจงมีความสุขและจงสร้างความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้างทุกๆคนคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีความจำเป็นอะไรมากไปกว่าที่เห็นลูกได้มีความสุขในทุกๆวัน
1: ขอบคุณนะคะคุณตา
0: คุณแม่ก็ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้ว
1: ขอบคุณนะคะแม่

0: โทษนะคะที่มาช้า
1: ทีแรกผมคิดว่าคุณจะมาก่อนผมซะอีก
0: พอดีมีธุระต้องจัดการนิดหน่อยนะคะ
1: ผมคิดถึงคุณนะคิดถึงมาตลอด
0: อัมพาก็คิดถึงคุณค่ะ
1: ไม่มีเรื่องอะไรต้องห่วงอีกแล้วนะจิบชาก่อนคุณมีเรื่องต้องเล่าให้ผมฟังอีกเยอะเลย

0: หล่อยังครับคุณวรัต
1: ยังหรอก
0: อ้าวทำไมคุณพูดแบบนี้แก้ใหม่ได้ไหมครับ
2: ถ้าจะให้หล่อกว่านี้ก็ไปศัลยกรรมค่ะมาแค่นี้ก็ไปแค่นี้ไปพบแพทย์ค่ะ
0: จำเดือนไม่มาแอมเจม
1: คุณลองส่องกระจกผมดิหล่อไหม
0: มันก็ต้องหล่อสิในกระจกมีผมคนเดียว
1: อ่ะถูกต้องนี่แหละคู่ชีวิต
0: บ้าคิดอะไรกับผมเปล่า
1: ไอ้บ้าผมหมายถึงว่าก็ในกระจกมันมีคุณคนเดียวมันก็ต้องหล่อสิมันก็เปรียบเหมือนคู่ชีวิตไง
3: ชีวิตคู่มันคือการเลือกแล้วแล้วมันไม่มีตัวอื่นให้เลือกเราต้องอยู่ด้วยกันเกิดมามันอาจจะแตกต่างกันหน่อยคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาตราบใดที่เราไม่มองตัวเลือกอื่นคนที่อยู่ข้างหน้าเราย่อมดีและสำคัญเสมอ
4: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตัน Cholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชัด

0: เช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: ออร่าเฮอร์เบลแชมพูและออร่าเฮอร์เบลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: สบู่ออร่าเฮอร์บอลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
3: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัยเน็ตช้อปปิ้งขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
4: นี่ตกลงคุณเป็นเจ้าบ่าวหรือเท่าแก่กันแน่เดี๋ยวบ่นจังเลยเนี่ยฮะ
5: ถ้าคุณพ่อผมยังมีชีวิตอยู่นะเขาต้องพูดเหมือนคุณแน่ๆเลย
4: แล้วทำไมคุณถึงคิดแบบนั้น
5: ก็เพราะว่ามันเป็นเหตุผลเดียวที่คุณพ่อผมรักเดียวใจเดียว
6: ด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งครับคุณวรัตน์ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วครับ
7: สวัสดีครับผมอานนท์ครับรับบทเป็นพิธีกรในงานแต่งที่นี่วันนี้ครับ
8: อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะแต่ว่าส้มเพิ่งจะทราบก็คือวันนี้ส้มรับบทเป็นพิธีกรแล้วก็ได้เป็นเจ้าสาวของงานนี้ด้วยค่ะ
7: แล้วก็ต่อจากนี้ไปครับขอเชิญทุกท่านพบกับเจ้าบ่าว

0: อยู่กับผมไปนานๆนะไม่ว่าจะเรื่องไหนอยากเย็นอย่างไรจะทำเพื่อเขาผมรักคุณนะ
1: ขอ
0: แค่เพียงพูดม
1: าฉันก็รักคุณนะคะ

0: ้มนะ
1: ส้มก็หลักที่ค่ะทางยากเย็นแค่ไหนที่ฉันต้องแชร์ขอแค่เพียงรอยยิ้มของเธอก็พร้อมจะทำเสมอเคยคิดว่าความรักเป็นเพียงเรื่องราว
2: จูบเลยครับ

0: แกไหว้ฉันทำไม
1: ผมมาขอขมาคุณพ่อครับ
0: ใครพ่อแกแกใส่หัวไปเลยนะออกไปมาทำเลอะเทอะงานมงคลของคนอื่นเขา
1: ผมขอโทษนะครับคุณพ่อที่ผมกับอมินาทำไปเพราะพวกเรามีความจำเป็นจริงๆนะครับ
0: จำเป็นเหรออะไรจำเป็นมีอะไรจำเป็นกับนางนั่นมากไปกว่าพ่อมันที่นั่งอยู่ตรงนี้บ้าง
1: ครอบครัวจะมีความหมายอะไรถ้าไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากความรัก
0: แกพูดเพ้อเจ้ออะไรของแกวะ
1: อามินาพูดคำนี้กับผมตอนที่ตั้งท้องลูกของเราครับ
0: ลูกของพวกแก
1: ใช่ครับหลานของคุณพ
0: ่อแล้วทำไมมันไม่มาด้วย
1: อามินาต้องอยู่ดูลูกครับพอลูกร่างกายไม่แข็งแรงหมอบอกว่าเป็นเพราะฮอร์โมนความเครียดจากแม่ครับถึงทำให้ลูกร่างกายเป็นแบบนั้น
0: นี่แล้วแกดูแลลูกฉันยังไง
1: ผมขอโทษครับคุณพ่อคือผมทำดีที่สุดแล้วครับแต่อามินาเขามีความเครียดหลายๆอย่างและเขาก็คิดมากตลอดเวลาครับถึงภายนอกเขาจะดูปกติก็ตาม
0: แกพาฉันไปหาอามินาหน่อย
1: ได้ครับพ
0: ่อส่วนเรื่องงานแต่งงานนะเวลาฉันหายดีแล้วเราค่อยมานั่งคุยกัน

0: ที่มาร่วมงานนะครับคุณสรุป
1: ยินดีด้วยนะครับ
0: ผมเสียใจด้วยนะครับเรื่องที่บ้านคุณ
1: ผมต้องการที่คุณจะขอโทษ
0: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณก็เป็นคนเสียหายเหมือนกัน
1: ถ้าผมไม่ใช่คนโลภแบบนี้คุณจะดี
0: แล้วคุณอานงนะครับเป็นไงบ้าง

0: นาคิดแล้วว่าสิงยังไม่ตายสิงแอบหนีไปใช่ไหมตอนนี
1: ้สิงสิงพานาหนีไปนะจะหนีไปด้วยกันแล้วเราก็จะไปฆ่าอิวรัตเราจะไปทวงทุกอย่างที่มันควรจะเป็นของเราคืนมานาสินนะนาสิน
2: อนง
0: สินทำไมเรียกนาแบบนั้นน่ะ
3: มันไม่มีอะไรที่เป็นของเราทั้งนั้นอนง

0: พบที่นาไปนะนะหนูทำทุกอย่างแล้วจริงๆหนูพยายามที่สุดแล้วพยายามที่สุดแล้วนะหนูคิดว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นทำที่รักคณะต่อหนูคิดว่าหนูจะหยุดแล้วแต่ว่ามันไม่หยุดมันไม่หยุดมันไม่หยุดมันมาบ้าแล้วกันเดาไปทำไมคนจนจะต้องเป็นคนที่ยอมต้องด้อยกว่าต้องเอาเวทนาทำไมคนรวยมันจะต้องได้ทุกอย่างไป
1: มันไม่เกี่ยวอะไรเลยนะจะจนหรือจะรวยเนี่ยอานงมันอยู่ที่จิตสำนึกผิดชอบชั่วดีความโลภและการกระทำอานงมันไม่มีอะไรเป็นของเราทั้งสิ้นอื่นมาเราไปแย่งชิงคนอื่นมาเราไปใช้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างจากโจรชั่ว
0: แกไอ้โจรไอ้สุนไอ้โจรชั่วไปไอ้โจร
2: ผมว่าเราอย่าคุยเรื่องอดีตกันดีกว่านะครับ
3: แล้วหนูกล้วยเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
2: กล้วยก็สบายดีครับเหมือนเดิมนี่แหละฮะคุณสรุตเดี๋ยวผมต้องไปแล้วนะฮะ
3: เดี๋ยวก่อนเขาเรื่องที่เราเป็นพ่อเป็นลูกกัน
2: ผมว่าเราอยากคุยเรื่องเก่าๆกันเลยดีกว่านะครับคุณสรุต
3: พ่ออยากจะแก้ไขอยากจะทำหน้าที่ดูแลบ้างเป็นพ่อที่ดีบ้างไม่ได้เลยเหรอให้โอกาสพ่อบ้างไม่ได้เลยเหรอ
2: คุณสรุตพ่อผมมีคนเดียวชื่อวิชาญครับ
3: แต่คุณจะไม่ให้โอกาสพ่อเลยนะให้โอกาสพ่อสักหน่อยได้ไหม
2: นะผมว่าคุณเคยได้รับโอกาสนั้นแล้วนะครับ

0: อนที่แม่ผมต้องการคุณพ่อผมคุณวิชาญเขาก็ออกหน้ารับแทนระยะเวลาที่ผ่านมาหลายๆปีวันที่ผมต้องการใครสักคนหนึ่งคุณไปอยู่ไหนคุณหายไปไหน
1: แต่พ่อทำทั้งหมดเพื่อแกพ่ออยากให้แกได้ดี
0: มันคือราคาที่คุณต้องจ่ายถ้าคุณอยากจะทำเพื่อผมจริงนับจากวันนี้เป็นต้นไปเราเป็นแค่คนรู้จักกันเถอะนะครับผมจะเคารพคุณเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเราไม่มีอะไรติดค้างกัน
1: ขอโทษพ่อขอโทษ
0: อย่าใช้คำว่าลูกเลยนะครับคุณสรุปคนที่ไม่เคยทำเพื่อลูกไม่เคยทำเพื่ออีกคนหนึ่งจะเรียกว่าคนอื่นเป็นลูกไม่ได้หรอกนะครับผมลานะครับโชคดีนะครับ
1: ลูก

0: ู่แถวนี้ไหมคะ
1: เขาก็คงเฝ้าดูแลเราอยู่แหละ
0: ตั้งแต่วันนั้นฉันก็ไม่ได้เจอแม่เลย
1: พ่อแม่ก็เป็นแบบนี้แหละ
0: ยังไงคะ
1: พอดูแลเราถึงจุดๆนึง
0: ก็ต้องปล่อยให้เขาเติบโตได้ตัวเองใช่ไหมคะขอบคุณนะคะแม่ที่ดูแลกล้วยมาตลอดเลยแม่ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะคะกล้วยสัญญาว่ากล้วยจะดูแลตัวเองอย่างดีวันนี้กล้วยมีคุณย่ามีคุณวรัตมีแม่ต้อยแล้วก็ยายส้มกล้วยมีครอบครัวที่ดีแล้วนะคะแม่ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วนะ
1: ขอบคุณนะครับคุณแม่ที่ดูแลผมตั้งแต่เด็กเหมือนลูกแท้ๆคนนึงสำหรับกล้วยคนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับแม่ผมสัญญาว่าผมจะดูแลเขาและรักเขาให้ดีที่สุดจะไม่ยอมให้เขาเสียใจเด็ดขาด
2: พักผ่อนอยู่บนนั้นให้สบายนะครับคุณแม่

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ NetTV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก NetTV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายด์เซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: ผมคุยกับท่านรองแล้วครับท่านบอกว่าเรื่องเริ่มเงียบท่านจะค่อยๆหยุดงานของทีมสืบส่วนเจ้าสัวเนี่ยไม่น่ารอดออกมาได้ครับ
3: ไอ้พี่ชัยล่ะ
2: มันสู้คดีครับนายแต่ไม่น่ารอดมันรับเงินจากเจ้าสัวไปไม่น้อย
4: นี่เป็นเงินค่าตอบแทน

0: ที่คุณช่วยงานผมกับมิสเตอร์หวังไงล่ะครับผมบอกแล้วว่างานง่ายๆไม่เกินความสามารถของคุณหรอกคุณพิชัยแล้วไม่ต้องห่วงนะครับส่วนที่เหลือผมจะโอนตามไปให้
1: ผมต้องขอบคุณเจ้าสัวมากเลยนะครับที่ไว้ใจผมให้ผมได้ช่วยงานสำคัญ
2: มึงเอาคลิปนี้ไปให้ท่านลองท่านจะได้ทำงานง่ายขึ้น
3: แล้วนายจะเอาไงต่อครับ
2: ใครที่มันทำกับกูมันต้องตายกูไม่ตายคนเดียวแน
4: ่มาแล้วครับนายน้องเม้นไม่ได้เจอกันตั้งนาน
2: สวยเหมือนเดิมไหมนะคะ
5: แกต้องการอะไรแกพูดมาเลยดีกว่าก
2: ูชอบมึงตรงนี้แหละฉลาดดี
6: กูต้องการตัวอีออมมึงรู้ไหมไอ้ถนนทำก็หมดทางหากินต้องหนีหัวซุกหัวซุนมันแล้วรถใช้กูจะทำให้มันรู้ว่าความเจ็บปวดมันเป็นยังไง
5: ตอนนี้ตำรวจกำลังตามล่าแกอยู่แกไม่รอดหรอก
2: ถ้ากูกลัวกูไม่กลับมาหรอก
6: ทำตามที่กูสั่งถ้ามึงอยากเก็บคลิปไว้ดูคนเดียวเข้าใจที่กูพูดใช่ไหมกูให้เวลามึง2 อาทิตย์มึงไปเอาตัวอีอ้อมมาไม่งั้นมึงเข้าใจใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น
5: จะหลบคิดนะแล้วไปจากชีวิตฉันใช่ไหม
2: เดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่าคิดตุกติกนะคะมึงรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามทุกคนไปและจับตาดูมันให้ดี
4: ครับนาย

0: งไม่กลับมาหรอก
1: ทำตามที่กูสั่งถ้ามึงอยากเก็บคลิปไว้ดูคนเดียว

0: อะไรนะคะพี่ขวัญมีไม่ได้ขึ้นเรือในงานหรอคะ
1: ไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นพวกทีมงานบอกอยู่ว่าอยู่ๆมินก็หายตัวไปตอนเนี้ยลูกค้าโกรธมากอ้อมลองดูสิว่าตอนนี้ชื่อมินขึ้นอันดับหนึ่งการค้นหาแล้ว
0: ค่ะพี่ขวัญงั้นแค่นี้ก่อนนะคะ

0: นี้มันเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรแกหรือว่าพวกมันฉันกลัวฉันกลัวแกฉันไม่กล้าขึ้นเวทีอีกแล้วอ่ะฉันกลัวว่าจะมีคนรู้เรื่องฉันกับเจ้าสัวฉันอายอ่ะแกฉันไม่กล้าเจอหน้าใครอีกแล้วมิ้นแกต้องใจเย็นๆนะตอนนี้พวกมันไม่กล้าทำอะไรแกแล้วฉันรู้สึกใจคอไม่ดีเลยค่ะมันเหมือนกับว่าดาวไม่ให้อภัยฉันฉันก็เลยต้องมาเจออะไรแบบนี้อ้อนฉันอยากเจอดาวอ่ะจริงเหรอแกอยากเจอดาวจริงๆเหรอได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันบอกคุณนนท์นะ
1: คือฉันอยากไปกับแกสองคนอ่ะคือฉันไม่กล้าเจอหน้าพี่ท็อปอ่ะเพราะว่าพี่ท็อปเขารู้เรื่องทุกอย่างฉันอายเขาอ่ะแกอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้กับพี่ท็อปนะได้ไหม
0: ได้ฉันเข้าใจแกนะแกไม่ต้องกลัวถ้าอย่างนั้นเราไปกันสองคนนะงั้นแกรอฉันตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันไปกระเป๋าก่อน

อ้อมแกได้ยินฉันไหมฉันขอโทษนะอ้อมฉันจำเป็นต้องทำแบบนี้จริงๆฉันไม่อยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นอีกแล้วแกต้องช่วยฉันนะอ้อม

0: เก่งจังเลยค่ะหลอกเพื่อนรักมาตายได้ถึงที่นี่เลย
1: ฉันพาอ้อมให้แกนะแกจะให้ฉันลบคลิปได้หรือยัง

0: กูสัญญาว่ากูจะให้มึงลบคลิปแต่กูไม่ได้บอกกูให้มึงไปฟรีๆนี
1: ่กินอะไรปล่อยนะ
2: มึงคิดเหรอว่ากูจะปล่อยมึงไปฟรี
0: พูดอะไรกับพ่อหน่อยสิคะ
1: แกจะให้ฉันพูดอะไร
0: พูดอะไรก็ได้
3: แค่ให้พ่อโอนเงินให้กู
2: 30 ล้าน

0: พื่อนสุดที่รักของมัน
1: นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับยายมิ้นเนี่ยคุณดูไปเทงานเขาคนด่าเต็มฟีดเลยแต้ว
2: คะ
1: แต้ว
2: คะ
1: คุณมิ้นลงมาหรือยัง
2: คุณมิ้นออกไปตั้งแต่ตอนเช้าแล้วล่ะค่ะ
1: อ
2: ้
1: าวแล้วเขาบอกไหมว่าเขาไปไหนวันนี้ไม่มีงานไม่ใช่หรอ
2: ไม่ได้บอกไว้ค่ะ
1: คุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยฮะอะไรของยายมิ้นเนี่ย
3: นั่นใคร
0: จำเสียงผมได้ไหมครับ
3: ไอ้เอกภพ

0: มึงทำอะไรลูกกูฮะ
1: ก็เรื่องเร็วๆเหมือนที่เคยทำแหละครับตอนนี้ลูกสาวคุณลุงอยู่กับผมแล้วถ้าคุณลุงอยากได้ตัวลูกสาวกลับไปเป็นๆเอาเงินมาให้ผม30ล้านเดี๋ยวผมส่งที่อยู่ไป
0: นี่มึงรู้ตัวหรือเปล่าว่าตำรวจหมายหัวมึงอยู่อ่ะฮะ
1: โถคุณลุงยังก็ไม่เคยทำอ่ะตำรวจที่ช่วยงานเราก็ไม่น้อยนะครับแล้วตำรวจพวกเนี้ยก็เป็นที่คุณลุงแนะนำให้ผมทั้งนั้นอ่ะผมให้เวลา3ชั่วโมงถ้าเงินไม่อยู่ในมือผมลูกสาวคุณลุงตายแน่อ๋อคุณป้าบอกให้ผัวคุณป้ามาคนเดียวนะครับไม่อย่างนั้นลูกสาวคุณป้าผมยิงไส้แตกแน
0: ่ไอ้เอกภพ
2: เอกภพคุณพิชัยคุณพิชัยเงินทำไมคุณพิชัยทำยังไง
0: ใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนขอผมคิดก่อนสิน
2: ี่มิ้นอยู่ที่ไหนคุณโทรหาผู้หลักผู้ใหญ่สิโทรเดี๋ยวฉันจะโทรหาใครเดี๋ย
3: วเกิดอะไรขึ้นครับแม
2: ่แม
3: ่ครับ
2: ไอ้เอกภพจับมิ้นไปเรียกข้าไทยคิดสิลูกทำยังไงอะลูก
0: เดี๋ยวแกจะไปไหน
3: ผมจะไปช่วยพี่มิ้นครับพ
0: ่
3: อ
0: ไม่ต้องฉันจะไปเองมันบอกให้ฉันไปคนเดียวเอาเงินไปให้มัน
3: แต่มันอันตรายนะครับพ
0: ่อแต่พ่อต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อชดเชยความผิดที่พ่อทำร้ายครอบครัวมาตลอด
2: คุณเราทำไม่เป็นอย่างที่เราคิดไอ้เอกภพมันเป็นคนเจ้าเล่ห์แล้วทำไมปลุกติดคุณล่ะ
0: ต่อให้ผมต้องตายผมก็จะช่วยลูกให้ได
4: ้ผมขอตัวก่อนนะครับ
5: ได้ค่ะเชิญค่ะ

0: ไหนขึ้นที่นี่ที่ไหนอะเราจะไปหาดาวกันไม่ใช่หรอแก
1: ฉันขอโทษฉันขอโทษฉันจำเป็นต้องทำแบบนี้อ้อฉันขอโทษ

0: ับสบายไหมคะคนสวยเพื่อนรักเอายานอนหลับให้กินไม่รู้ตัวเลยสิ
1: แกทำแบบนั้นจริงๆเหรอ
2: ผมไปเอง
3: คนอย่างเอกภพจะไม่ยอมจบแค่เงินนี้แน่นอนครับ
2: แล้วใช่เราทำยังไงผมก็ปล่อยให้ลูกผมตกอยู่ในอันตรายแบบนั้นไม่ได้หรอกนะ
4: นั่นสิครับพี่ออมก็น่าจะอยู่กับมันด้วย
3: เอาอย่างนี้ไหมครับคุณนะคุณนะขับไปเจอมันตามที่บอกส่วนผมจะขับตามไปอีกคันหนึ่งพร้อมตำรวจ
5: มีตำรวจไม่ได้นะตาท็อปถ้าเอกภพมันรู้ว่ามีตำรวจไม่ดีกับลูกมินแน่
3: ๆคุณนะครับคุณนะใจเย็นๆนะครับผมจะแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าห้ามปรากฏตัวขึ้นจนกว่าพวกเราจะช่วยมิ้นกับอ้อมออกมาอย่างปลอดภัยก่อนครับ
5: เออครับ
4: ใจเย็นหน่อยก่อนแม่ได้ก่อนนะครับ
6: พี่นนท์ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมไปกับพี่นนท์ด้วยนะครับเผื่อว่ามีอะไรจะได้ช่วยกันได้
5: ไม่ได้นะมาร์คแบบนี้ก็อันตรายเหมือนกันไปไม่ได้ลูก
6: ไม่เป็นไรครับแม่ผมอยากช่วยพี่มิ้นกับพี่อ้อมด้วย
2: ถ้าอย่างนั้นก็เอารถที่บ้านผมไปแล้วกันจะได้ไม่ผิดสังเกต
1: แกทำแบบนี้กับฉันทำไมอ่ะฉันยอมแกหมดแล้วทุกอย่างแกยังจะทำร้ายฉันในของมินแล้วแกจะให้ฉันทำยังไงแกคิดว่าฉันอยากให้ดาวตายอยากให้แกตายมากนะหมอฮะแต่ฉันไม่ทำคนที่ตายมันก็คือฉันถ้าจะต้องตายเราก็ตายด้วยกันไปเลยมิ้นฉันจะไม่ยอมเห็นแกตายไปต่อหน้าต่อตาเหมือนตอนที่เห็นดาวตายอีกแล้วฉันจะไม่มีวันทิ้งแกเรายังเป็นเพื่อนกันนะมิ้นแค่แกบอกฉันฉันจะช่วยแกทุกอย่าง
7: คนลุกว่ะ

0: กันจังเลย
1: แต่กูว่าไม่ทันแล้ววะ
0: เมื่อก่อนเคยอยากฆ่ากันตายไปฆ่าหนูไม่ใช่เหรอ
1: ฮะ
2: คนที่จะต้องตายคือแกมินแกบอกฉันมาว่ามันทำอะไรแกมันให้แกทำเรื่องสกปรกอะไรแกบอกฉันมา
1: บอกเพื่อนรักไปสิคะทำอะไรมาหรือว่าเรามาดูด้วยกันไหมมาดูด้วยกันไหมครับ
0: สนุกนะดูด้วยกันไหม
2: แกอย่านะอย่าทำอะไรแกทำมินมันขู่ฉันแล้วมันก็ถ่ายคลิปตอนที่ฉันเมาแล้วก็โดนในสันข่มขืนดูมันก็บังคับฉันเรื่องเจ้าสัวเทียนแล้วก็เรื่องหลับงาน
3: หมดแก้วเลยนะครับ

0: ไปแต่งตัว
1: มึงมีงานต้องทำอีกเยอะ
2: แกไม่บอกฉันทำไมอะมิน
3: บอกแล้วจะทำไมนำหน้าอย่างมึงอะจะไปช่วยใครได้ มึงเอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าไหม
2: คนเลวอย่างแกไม่มีวันตายดิไอ้ชั่ว
3: รู้ไหมกูจับมึงมาทำไมกูอยากให้ไอ้ถนนมันเจ็บอย่างกับที่มันทำกูเจ็บมันก็จะเจ็บเมื่อคนที่มันรักตาย
2: แกคิดได้ยังไงไอ้สัตว์ละแล้ว
3: ปากดีนะมึงอะกูว่ามึงโดนสักทีดิคุณ
4: นายครับไอพี่ชายโทรมาครับ
2: แค่แกพูดความจริงกับฉัน
5: ฉันมันสกปรกมากแกฉันเคยด่าพอลล่าว่าเป็นผู้หญิงชั้นต่ำแต่แกดูฉันตอนนี้สิฉันมันต่ำดีกว่าพอลล่าสักทีมิ้นแกอย่าโทษตัวเองแบบนั้นแกไม่ได้ผิดพวกมันบังคับแกจะไม่อยากให้ใครรู้ว่าเดือนนี้ฉันทำอะไรสกปรกกว่าฉันจะหนีออกจากพวกมันมาได้มันยากมากเลยนะ

0: mira.
1: ตอนนี้เราต้องหาทางออกจากที่นี่ก่อน

0: ไหนแล้วครับคุณลุง
1: แกแน่ใจนะว่าลูกสาวฉันปลอดภัย
0: แน่สิครับผมดูแลน้องมิ้นอย่างดีเลยแบบมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตก
1: แกคิดว่าแกจะหนีรอดจากเรื่องนี้ได้หรื
0: ออ่ะคุณลุงอย่าขู่ผมแบบนี้สิครับเกิดผมกลัวขึ้นมายิงลูกสาวสุดที่รักของคุณลุงจะทำยังไงคุณลุงถึงแล้วเดินเข้ามานะครับผมจะได้รู้ว่าคุณลุงมาคนเดียวและผมจะรอต้อนรับนะครับ
2: เอาอีก2ตัวนั้นขึ้นรถไปกูได้เงินแล้วเดี๋ยวกูตามไป
3: ครับ
4: ครับ

0: แกอยู่เฉยๆนะ
1: ไปไปเอาอะไรอ่ะนิดเยอะนะมึงรอให้นายกูไปขายฝั่งนู้นก่อนเถอะไป
0: เดี๋ยว

0: ลุงเอาเงินมา
1: ลูกกูอยู่ไหนถ้ากูไม่ได้เห็นหน้าลูกกูมึงอย่าหวังว่าจะได้เงินนี่ไง
0: มึงไม่มีสิทธิ์ต่อรองมึงเอาเงินมาให้กูแล้วมึงเอาตัวลูกมึงกลับไปว่าจะล้มเดียวแล้วก็เอาศพลูกสาวมึงกลับไปกูก็ไม่ว่านะ

0: ังพี่นะแชร์โลให้ตำรวจแล้วบอกเขารีบมาก่อนที่พวกมันจะหนีไปโอเคไหม
1: ได้ครับพี่ระวังตัวด้วยนะครับ

0: ฉันไปไหนไปไ
1: ปไปไ
0: ปไปไปไ
1: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
2: ปไปไป
3: กูทำอะไรลูกมึงเหรอกูเอาลูกสาวมึงไปขายส้มแล้วคิดดูสิอย่างน้องมินเนี่ยลูกค้าจองคิวเต็มแน่ๆ
1: ไอ
3: ้
1: แหวนเอ้ย
3: ที่กูไม่ฆ่ามึงเพราะกูอยากให้มึงทรมานนึกถึงหน้าลูกสาวมึง
1: ไอ้เอกภพ
4: เกิดอะไรขึ้นวะ
5: ไอ้ชะโนดครับไอ้ชะโนดมันตามมาครับ
4: รีบไป

0: มาร์ทรถพวกมันกำลังมุ่งไปทางท่าเรือนะมาร์ทจับสัญญาณโทรศัพท์พี่ไว้และแชร์ไปให้ตำรวจให้เขารีบตามมานะ
1: เราเร็วดิวะเดี๋ยวก็ตามทันมาหรอก
2: ไอ้เล่แกอย่าคิดว่าแกทำแบบนี้แล้วแกจะรอดไปได้นะ
1: มึงหุบปากกูมาไกลขนาดนี้แล้วกูไม่ปล่อยไอ้ทั้งนั้นอะมึงทั้งเพื่อนมึงยังทำตังค์ให้กูได้อีกเยอะงั้นเงียบไว้ถ้ามึงไม่อยากกินกระสุนเหมือนพ่อมึงอะ
2: แกทำอะไรพ่อฉัน

0: คิดดูก่อนนะกูทำอะไรพ่อมึงเหรอไม่ได้ทำอะไรมากหรอกกูแค่ยิงขาพ่อมึงเล่นๆน่ะถึงจะไม่ตายแต่กับพิการทั้งชีวิตอ่ะ
1: ไอ้แล้วไอ้เอ็ดไอ้แล้วไอ้ทำไมแกถึงทำแบบนี้ฮะ
0: เฮ้ยพวกมึงไม่ต้องหัวเราะขับไป

0: ไปไหนอะคะคู่นี้พวกมึงหนีกูไม่พ้นหรอก
1: แกเองก็หนีไม่พ้นเหมือนกันนั่นแหละแกมอบตัวเถอะ
0: กูไม่มีทางตายในคุกกูตายกับพวกมึงที่นี่แหละ

0: ันมากอ่ะมึงก็ตายด้วยกันไปเลย
1: ผมว่าพวกเราก็น่าจะต้องไปลองชุดเหมือนกันนะ
2: ชุดอะไรคะ
1: ชุดแต่งงานไง
3: ผมรักคุณนะ
2: ฉันก็รักคุณค่ะ
4: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
5: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
4: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping

0: จะไปไหนอะคะคู่เนี้ยพวกมึงหนีกูไม่พ้นหรอก
1: แกเองก็หนีไม่พ้นเหมือนกันนั่นแหละแกมอบตัวเถอะ
0: กูไม่มีทางตายในคุกกูตายกับพวกมึงที่นี่แหละ
1: แกถอยไปนะ
0: จับมือฉันมิ้นจับมือฉันรักกันมากอ่ะมึงก็ตายด้วยกันไปเลยคุณธนนท์กำลังคิดถึงอีกพอดีเลยดีมาแล้วก็ตายไปด้วยกันเลยดีกว่า
2: เอกภพใจเย็นๆนะเว้ยมึงคิดดีๆนะต่อให้มึงยิงกูตายเนี่ยมึงก็ไม่รอดอยู่ดีตำรวจกำลังจะมาแล้ว
0: ก็ดีกูจะได้ตายกับมึงเลยไง
2: เฮ้ยจับมือพี่จับมือพี่เลย
0: ถนน
2: ตายทุกคนเคลียร์พื้นที่

0: คุณพ่อไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
1: พ่อไม่เป็นไรลูกหมอบอกว่าพ่อรักษาตัวอีกสักระยะหลังจากนั้นก็ทำกายภาพบำบัดพ่อก็โอเคแล้วต่อไปนี้หนูไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะลูกจะไม่มีใครมาทำร้ายบินได้อีกแล้วรู้ไหมลูกพ่อจะรีบหายนะแล้วเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
2: ขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะที่มาช่วยมิ้น
1: ไม่เป็นไรลูกมาหาพ่อสิลูกขอโทษลูกเหมือนกันนะลูกกับเรื่องที่ผ่านมาพ่อผิดเองที่ทำร้ายครอบครัวเรามาตลอดไม่เคยทำให้ลูกภูมิใจเลยสักครั้งแต่ต่อไปนี้พ่อจะพยายามทำตัวให้เป็นพ่อที่ดีนะลูกพ่อสัญญา
3: ผมขอโทษเหมือนกันนะครับพ่อสำหรับเรื่องทุกอย่างที่ผ่านมา
4: ขอโทษนะคะท่านมีอะไรหรือเปล่า
5: คุณตำรวจมาขอพบค่ะเชิญค่ะ
6: ขออนุญาตครับท่าน
7: มีอะไรครับ
6: คือว่าผมจะมาขอเชิญตัวคุณชาลินีไปให้ปากคำที่โรงพักในข้อหาจ้างวานฆ่าครับ
4: เดี๋ยวฉันมาตามไปเอง

0: มันเกิดอะไรขึ้นนะครับแม่ทำไมพอลล่าเขาถึงเป็นแบบนี้ครับแม่แม่ครับ
1: ไอ้มัดพอลล่าพอลล่าอะไรไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับพอลล่าเลยแล้วต่อให้ใช่พอลล่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราตำรวจเขาไม่รู้เลยว่าเป็นใคร
0: แต่ว่าพอลล่าเขาแม่ครับ
1: โอ้ยมัดเชื่อแม่สิใจเย็นๆใจเย็นๆรู้ไหมใจเย็น
2: ๆคุณแม่ทำอย่างนั้นจริงๆเหรอครับ
1: แม่ทำออกไปเพราะแม่รักลูกล่ามันจะทำลายมินทำลายมาร์คแล้วจะทำลายคุณพ่อมันจะทำลายครอบครัวเราแม่ทำเพื่อปกป้องครอบครัวลูกอย่ากดแม่กันเลยนะเข้าใจแม่นะลูก
3: ขออนุญาตครับเชิญครับคุณชาลินี
4: ดีผมขอโทษนะครับคุณดีทั้งหมดเป็นความผิดผมเองผมเป็นคนเริ่มเรื่องนี้เองยกโทษให้ผมนะคุณดี
1: เดี๋ยวฉันเดินตามไปได้ไหมคะคุณ

0: พี่ชายฉันฝากคุณดูแลลูกๆให้ดีที่สุดเป็นนี่เป็นหน้าที่คุณแล้วนะคุณพี่ชายรับปากฉัน
1: รับปากมาขอโทษนะครับแม่เรื่องทั้งหมดมันเป็นเพราะมารเองอะถ้าไม่เป็นเพราะมารแม่คงไม่ต้องทำแบบนี้
2: ไว้ขอโทษผมนะ

0: หนื่อยไหมลูกแล้วนี่ทานอะไรมาแล้วหรือยัง
1: มิ้น
0: แม่ขอโทษนะลูกมิ้นตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ก็ได้แค่คิดว่าหนูต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดหนูต้องเป็นที่หนึ่งตัวแม่เองก็ลืมไปว่าแม่ไม่เคยให้ความอบอุ่นหนูเลยลูกไม่เคยเป่าเค้กวันเกิดพร้อมกัน

0: ไม่ต้องห่วงแม่นะแม่สบายดี
1: เดี๋ยว
0: แต่แม่ก็ได้ออกไปแล้วล่ะ
2: คุณแม่คะคุณแม่ไม่ได้เป็นแม่ที่แย่เลยค่ะคุณแม่รักมิ้นรักมาร์ทรักคุณพ่อคุณแม่ทำเพื่อปกป้องครอบครัวค่ะคุณแม่ทำดีที่สุดแล้วนะคะ
0: ขอบใจนะลูก

0: มิ้นจะมาทำงานที่พักแทนคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: จะไหวหรอประสบการณ์ก็ไม่มีเป็นแค่ดารานางแบบจะทำอะไรเป็น
0: มิ้นมาที่นี่วันนี้มิ้นไม่ได้มาเพื่อขอความคิดเห็นนะคะแต่ที่มิ้นมาเพื่อที่มิ้นจะบอกว่ามิ้นจะทำงานที่นี่ค่ะถ้าเกิดว่ามีใครไม่เห็นด้วยหรือไม่อยากไปต่อมิ้นไม่ว่านะคะมิ้นเข้าใจ
1: นี่จะไล่กันออกเหรอได้แล้วผมจะคอยดูคนที่ไม่เคยทำอะไรเป็นอย่างคุณเนี่ย
2: จะไปได้สักกี่น้ำ
1: ไปคุณอนนท์
0: คุณลุงก็จะไปด้วยเหรอคะ
2: จะไปได้ยังไงล่ะคุณตาหนูฝากพักไว้กับลุงตอนนี้คุณนีไม่อยู่ลุงก็ต้องคอยช่วยเหลือหนูมิ้นซิ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณลุงมิ้นจะรีแบรนด์พักของเราใหม่ค่ะคุณลุงตอนนี้เป็นเวลาของคนรุ่นใหม่ค่ะมิ้นจะทำให้พรรคของคุณตากลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณลุงช่วยมิ้นไปนะคะ
2: สมเป็นหลานของคุณตาจริงๆนะเนี่ยไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆได้สิเดี๋ยวลุงจะช่วยเองแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะ

0: จำพี่ได้ไหมครับพี่ภาคเอง
1: มิ้นจำพี่ภาคได้ไหมลูกชายลุงเองคงจะเคยเจอกันตอนก่อนที่พี่ภาคจะไปเมืองนอกแล้วนะ
2: จำได้แล้วค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: พอดีภาคเขาเรียนจบทางรัฐศาสตร์มาพอรู้ว่ามิ้นมาทำงานพรรคการเมืองแทนคุณแม่ก็เลยอาสาอยากจะมาช่วย
0: ถ้าพี่จะช่วยอะไรได้พี่ยินดีแต่ก็ดีใจนะที่ได้เจอมิ้นอีก
2: ขอบคุณค่ะ

0: ีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอให้กิจการรุ่งเรืองนะครับ
1: ขอบคุณนะคะนี่ไม่เห็นต้องลำบากซื้อมาเลยเนี่ยสวยแก้วมารับไปที
2: ค่ะ
1: วันนี้มีลูกค้ามารับชุดนะคะคุณดารู้แล้วยังไงฝากเช็คให้ทีนะ
2: ได้ค่ะ
3: คิดถึงจังเลย
4: เป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
1: เป็นไง
4: เพิ่งเปิดร้านลูกค้าเยอะเลยนะคะ
1: นิดหน่อย
4: เปิดมากเลย
5: สวัสดีครับแม่ดา
6: สวัสดีค่ะ
1: บาย
5: สวัสดีครับคุณนนท
1: ์ฮะ
7: สวัสดีครับ
4: พี่ใหม่คะพี่เทพเนี่ยไม่ยอมพาไปเที่ยวที่บ้านบ้างเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวไว้พี่ใหม่ไปเนี่ยอ้อมจะพาไปเที่ยวเองนะคะ
1: ได้สิเดี๋ยวพี่จะหาวันลาแล้วก็เดี๋ยวให้พี่เทพพาไปนะ
5: พี่ซื้อของกินมาให้เยอะมากเลยงั้นเดี๋ยวพี่ไปเตรียมให้ก่อนนะ
1: ไหน
5: เดี๋ยวผมเซอร์ไพรส์ไปที่รักไปเตรียมของกันคุยกันก่อนคุยกันก่อน
4: เดี๋ยวนี้มี
8: สวัสดีค่ะ
5: พี่ขวัญสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
8: พ
9: ี่
8: จ
9: ๋
8: า
4: สวยจังเลยคนนั้น
8: สวัสดีค่ะคุณนนท์
7: สวัสดี
4: ค่ะนี่ไปตากแดดที่ไหนมาหรือเปล่าแต่ว่าผิวน้ำผึ้งแบบนี้กำลังอินเทรนด์เลยนะพี่ต้องหางานให้เธอได้แน่ๆเลย
10: พี่ขวัญคะพอแล้วค่ะ
1: ล้อเล่นจ้ะคุณนนท์ก็คงจะไม่ปล่อยให้เธอไปเดินแบบกับพี่หรอก
8: ค
1: ิ
8: ดถ
1: ึ
8: ง
1: ไงดีๆพอได้แล้วพอเลยขวัญชุดที่สั่งตัดเนี่ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไปลองดีกว่า
4: โอเคโอเคเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวมานะคะคุณนนท
1: ์มาโอ้ยหลังฉันเหรอ
4: ไป
1: เล่น
0: นะเอ๊ะผมว่าพวกเราก็น่าจะต้องไปลองชุดเหมือนกันนะ
1: ชุดอะไรคะ
0: ชุดแต่งงานไง
8: จะให้ปรับเรื่องกราฟิกลดลงหน่อยนะคะแล้วก็เน้นที่ copy เนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ขยายตัวเลขผู้สมัครแล้วก็โลโก้ของพรรคเนี่ยเพิ่มขึ้นสักประมาณอีก 20% ค่ะอ๋อแล้วมิ้งก็อยากจะฝากเรื่อง PR ออนไลน์ด้วยนะคะว่าเรา PR ทางไหนบ้างตอนนี้เนี่ยมิ้งอยากจะเน้นเรื่อง PR ทางออนไลน์ให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะดีไหมคะพี่ภาค
11: เราสื่อสารให้ตรงประเด็นกับ new target ของพรรคพยายามสร้างแบรนด์ใหม่ให้เขาจดจำกับน่าจะเปิดช่องทางออนไลน์ของพรรคเอาไว้เพื่อสื่อสารกับคนทั่วๆไปและเพื่อรับฟังปัญหาด้วยก็ดีนะครับเป็นเพจ official ของพรรคเรา
8: ดีมากเลยค่ะ

0: คนมาขอพบค่ะ
1: งั้นทุกคนคะแค่นี้ก่อนนะคะเอาเป็นว่ายังไงมินก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะพี่ภาคคะ
2: คร
1: ับ มินอยากจะแนะนำเพื่อนของมินให้พี่ภาครู้จักค่ะพี่ภาคคะนี่อ้อมเพื่อนรักของมินค่ะส่วนนี้พี่ภาคพอดีว่าพี่เขาอาสามาช่วยงานที่พักหน่อย
3: สวัสดีค่ะพี่ภาค
1: แล้วอีกคนก็คุณธนนท์ค่ะ
4: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
5: ยินดีที่ได้รู้จักครับ
6: เอ๊ะวันนี้จะไปไหนกันนะครับวันนี้เป็นวันเกิดของน้องมิ้นใช่ไหมครับเห็นคุณพ่อบอกไว้แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวไปทำงานก่อนนะ

0: แกคงโกรธฉันมากเลยใช่ไหมที่ฉันใช้เวลานานมากกว่าฉันจะมาหาแกฉันหลงทางน่ะหลงอยู่นานมากแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่หลงทางแล้วนะฉันเลยอยากจะมาขอโทษแกขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างเลยทุกอย่างที่ผ่านมาความจริงแล้วเนี่ยฉันอิจฉาพวกแกสองคนมากเลยนะที่คอยรักกันคอยช่วยเหลือกันฉันก็แค่อยากจะเป็นคนสำคัญของพวกแกบ้าง
1: ฉันเองก็ขอโทษแกนะมิ้นสำหรับทุกอย่างที่ฉันทำกับแกฉันเอาความโกรธความเสียใจจากการตายของดาวไปลงที่แกแล้วฉันก็ไม่เคยถามแกเลยว่าแกเป็นยังไงบ้างฉันเป็นเพื่อนที่แย่มากๆแ
0: ต่เราสองคนก็ผ่านมาได้ในวันที่เราสองคนไม่เข้าใจกันต่างคนต่างก็ลืมเพื่อนถ้าเกิดว่าเราโกรธกันเองเนี่ยดาวมันคงจะเสียใจมากแกจำได้ไหมตอนสมัยเรียนน่ะดาวมันมักจะพูดเสมอว่าคนเป็นเพื่อนกันต้องไม่ทะเลาะกัน

0: กแกสองคนจะไม่ยอมคุยกันดีๆใช่ไหมได้ถ้างั้นก็เอาอย่างนี
1: ้เฮ้ยนี่เฮ้ยดาวเฮ้ยกี่ฉีกทำไมวะบัตรตั้งแพง
2: เออกว่าฉันจะให้พ่อเนี่ยไปขอคนที่รู้จักแล้วเอามาให้เนี่ยมันยากมากเลยนะ
1: เออ
0: ก็มันมีอยู่แค่2ใบแต่เรามีกัน3คน

0: ทิ้งคนนึงไว้แล้วไปกันแค่สองคนอ่ะฉันไม่เอาด้วยหรอกนะพวกแกเอาไงอ่ะแล้วอีกอย่างไอ้ตั๋วสองใบเนี่ยมันทำให้พวกแกสองคนทะเลาะกันฉันไม่อยากเห็นพวกแกสองคนทะเลาะกันเข้าใจไหม
1: เออคุยกันดีๆก็ได้ไม่ทะเลาะแล้ว
0: โอ้ยฉันโอบไปจับมือกับโอป้าเลย
1: เออ
0: จับมือฉันก็ได้ป่ะวะพี่มาไปไป
2: โอป้าไม่ต้องจับจับมือกับป้าแทนไหมจ๊ะ

าต่อไปเนี้ยฉันกับมิ้นจะไม่ทะเลาะกันอีกแล้วนะแล้ววันนี้เป็นวันเกิดมิ้นนะแกรู้ไหมเรามาเป่าเค้กกันด้วยกันนะดาว

0: อธิษฐานว่ายังไงหรอ
1: ฉันอธิษฐานว่าขอให้ดาวมีความสุขในที่ที่ดาวอยู่แต่ฉันก็ขอให้แกมีความสุขสมหวังกับพี่ท็อป
0: แกไม่ขอพรให้ตัวเองเหรอมิ้น
1: ฉันไม่อยากขอได้แล้วแหละเพราะว่าที่ฉันมีอยู่เนี่ยมันมีความสุขมากแล้วฉันได้เพื่อนได้ครอบครัวครอบครัวของฉันกลับคืนมาแค่นี้ฉันก็พอแล้ว

0: วยมาก
1: ฉันเห็นจนชินแล้ว
0: โอ้แตกตายเลย
2: แม่งตายเป็นทับเพื่อน
0: ไปอยู่กรุงเทพนานไปหน่อย
2: ช่วยมาช่วยมา
0: ฉันดีใจจังที่มีพวกแกอยู่กันเรามาสัญญากันไหมให้ทะเลกับท้องฟ้าเป็นพยานว่าเราสามคนจะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไป
2: ง่ายดิตะโกนบอกทะเลเลยเนาะ
0: มาพร้อมกันนะ
2: 1 2 3
3: เราจะเป็น

ชอบที่นี่มากที่สุดคือมีดาแล้วเราสับคนก็สัญญากันไว้ว่าเราสับคนจะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปฉันก็ให้สัญญาที่แกได้

0: คิดอะไรอยู
1: ่ฉันกำลังคิดว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่ไม่นอนเลยนะคะไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้มีอะไรเกิดขึ้นที่ผ่านมาฉันเสียเวลาไปกับชีวิตมากเลย
0: แต่ผมว่าไม่นะที่ผ่านมาคือบทเรียนคือประสบการณ์ทำให้เราได้เรียนรู้และรักตัวเองมากขึ้นและได้รู้ว่าใครเป็นคนที่สำคัญที่สุด
1: ขอบคุณนะคะที่ไม่เคยปล่อยมือไปจากฉันเลยตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันคุณก็อดทนกับฉันมาตลอด
0: ผมจะไม่ทิ้งคุณไปไหนจะอยู่กับคุณแบบนี้ตลอดไป
1: ฉันก็จะไม่หนีคุณไปไหนกันค่ะ

0: คุณแม่ผมต้องดีใจแน่ๆเลย
1: ค่ะ
0: เพราะท่านบอกว่ามาทะเลครั้งนี้กลับไปเขาอยากให้เราสองคนแต่งงานกันและเขายังบอกอีกนะว่าไม่ให้กลับมาสองคนคุณแม่ผมก็อยากมีหลานนะไม่งั้นเขาต้องดูผมแน่ๆเลยคุณว่าไง
1: ก็ได้ค่ะฉันรักคุณนะ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Ty Pennington and I'm back teaming up with Bujanga Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bujanga to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bujanga.com for more details.

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ก็เก็บรวบรวมส่งตรวจพิสูจน์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะเบื้องต้นทางนายแพทย์สาธารณสุขอุดรธานีมองว่าอาจเป็นปุ๋ยหรือว่าสารเคมีที่ใช้เพื่อการเกษตรค่ะคือดูจากลักษณะเป็นผงสีขาวมีกลิ่นฉุนแต่เพื่อความชัดเจนท่านบอกว่าเดี๋ยวต้องรอการตรวจพิสูจน์จากทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะทราบผลภายใน3วันค่ะ
2: ครับขอให้หายเร็วๆนะครับแล้วขอให้ตรวจเจอเร็วๆผมขออภัยคุณผู้ชมจริงนะผมขำกับพี่หมูนั่งอ่านคือเขาเขียนมาเนี่ยดรจุดนพจุดสมชายโชติแล้วก็นามสกุลก็ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: คือผมก็คิดว่าแกชื่อนบ
1: ค่ะ
2: ผมก็เลยอ่านด็อกเตอร์นบสมชายโชติคือนามสกุลสมชายโชติ
1: ค่ะ
2: ปรากฏไม่ใช่แกคือด็อกเตอร์นายแพทย์สมชายโชตินามสกุลปิยวัฒน์เวลา
1: ค่ะเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธาน
2: ีขอโทษคุณผู้ชมเลยนะผมขอโทษด็อกเตอร์ด้วยนะครับผมอันนี้ข่าวนี้ซีเรียสนะผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะผมขอโทษจริงๆพักเลยได้ไหมล่ะ
1: ได้ไหมคะ
2: พักก่อนพักก่อนเดี๋ยวกลับมาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาขอเวลาหน่อย
3: ยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงื่อกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
4: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่เทคโนโลยีลองไลฟ์ช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
5: ไม่มีถอนตอ
4: ลดพลังหนุนให้เครื่องยนต์คุณไปอีกนาน
6: ฮัชฮัชฮัชฮัชเมื่อมีอาการจามเนื่องจากโรคภูมิแพ้ใช้ลอรีโนสตัวยาลอราทาดีนใช้บรรเทาอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจลมพิษเรื้อรังและอาการแพ้ทางผิวหนังอย่างมีประสิทธิภาพลอรีโนสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลบาวซี่บีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนด็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนมีฟาร์มผมลองเลย
8: มิวสิกไม่ต้องอยู่ในบ็อกซ์ได้เลยนะ
9: S 26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสติงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S 26 Go 3ผสมอัลฟาสติงโกไมอีลิน
10: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
11: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
10: ปลาทูเดาะแล้วหอมเกลชอบ
11: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
12: พวกแกเคยคิดกันไหมวะเราเรียนไปเพื่ออะไรวะ
13: เราทำงานแต่งงานแค่นี้ก็จบแล
12: ้
13: ว
12: โห
14: ทำธุรกิจของตัวเองมันไม่ได้ยากเลยเว้ยโคตรง่ายบอกเลย
11: พวกแกจะรู้ว่าแกอยากทำอะไรแต่พวกแกได้คิดยังว่าจะทำยังไงต่ออ่ะ
15: จะทำแบรนด์เสื้อผ้ามีความรู้เรื่องการออกแบบไหมจะเปิดร้านขนมแล้วมีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ไหมถ้าไม่มีก็เตรียมเจ๊งส่วนคุณ no comment

0: เราจะรวยไปด้วยกัน
1: รวย
2: ความรักเสาร์อาทิตย์ 20:25 น.เริ่ม 28 มิถุนายน
3: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 plus
4: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
5: งานแฟร์เฟอร์นิเจอร์จัดใหญ่กลางปีหลากหลายเฟอร์นิเจอร์ครบของแต่งบ้านเพียบ Home Living Expoอย่าพลาด 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
6: พูดอะไรก็พูดอะไรล่ะ
7: อะไรครับ
8: เนี่ย Nescafe Coffee Robusta ใหม
9: ่โอ้โห
10: หอมคั่วเข้มครบสูตรอร่อย
11: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
12: ลองเลย
13: ซูมฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานทั้ง6แบบเมื่อซื้อชุด FIFA World Cup Meal ถึง19กรกฎาคมนี้ที่ McDonald's
14: รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จ
15: อร่อยง่ายถึงรสแกงเขียวหวาน

0: นับสนุนโดย
1: พัชชิวพัชชิวเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอริโนสตัวยาลอร่าทาดีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาลอริโนส
0: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยะแมลงขยะเมื่ออาร์ตขยับเตรียมเสียงของคุณให้พร้อมกับการกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมเลือกตั้ง69
2: กลับมานะครับสู่จริงวันนั้นเหตุการณ์คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้ที่เมื่อกี้ติดค้างไว้คุณผู้ชมครับเรื่องราวของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฮะที่มีเหตุนะครับขับรถแล้วก็ไปชนรถเก๋งอีกคันนี้ก็จอดอยู่หลังจากนั้นรถเก๋งคันนั้นเนี่ยนะฮะกระเด็นไปกระแทกพ่อแม่ลูกที่กำลังเดินไปขึ้นรถตัวเองอยู่นะครับแล้วทำให้เด็กอายุ2ขวบเท่านั้นเองเสียชีวิตนะคุณผู้ชมครับส่วนผู้เป็นแม่สาหัสตามภาพนี้นะฮะคุณผู้ชมครับลองดูครับ
3: โอ้ย
2: เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับคือถ้าเกิดปล่อยคลิปยาวๆนี้แบบมันเป็นเหตุสะเทือนใจมากคุณผู้ชมครับคือเด็กน้อยเนี่ยตับฉีกนะฮะตับฉีกเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้คุณผู้ชมครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้ครับชื่อว่านายเดชนะฮะไอเดชเนี่ยอายุ57ปีนะครับขับกระบะพุ่งชน3พ่อแม่ลูกที่เดินอยู่ริมถนนสายลำปางงาวขาขึ้นกิโลเมตรที่717นะฮะหน้าร้านขายยางรถยนต์อำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับแม่กับลูกนี่กระเด็นลอยไปอัดติดกับหน้ารถกระบะบรรทุกยางอีกคันนึงที่ก็จอดอยู่ส่วนพ่อนี่ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับรีบวิ่งไปดูลูกเมียหลังจากนั้นครับพบว่าเด็กชายเติมฝันครับเด็กชายวัย2ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสหัวใจหยุดเต้นกู้ภัยนะครับรวมไปถึงทีมแพทย์พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายน้องเติมฝันครับทนพิษบาดแผลไม่ไหวเพราะว่ามีอาการรุนแรงในช่องท้องคือตับฉีกนะครับคุณผู้ชมครับเสียชีวิตนะฮะเนี่ยสงสารจริงคุณผู้ชมสงสารมากๆส่วนแม่ของเด็กครับขาหักครับมีบาดแผลหลายแห่งขณะที่พ่อของเด็กได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจอย่างมากนะครับเพราะว่าพ่อกับแม่ของน้องเติมฝันเนี่ยบอกเลยว่ามีภาวะมีบุตรยากครับพยายามมาหลายปีมากเลยกว่าจะได้ลูกชายคนนี้มาพอได้ลูกชายคนนี้มาก็เลยตั้งชื่อว่าเติมฝันเพราะเหมือนกับน้องมาเติมฝันให้กับพ่อกับแม่ครับขณะที่ในเดชผู้ก่อเหตุครับตอนแรกเนี่ยให้การยอมรับกับตำรวจนะครับว่าตนเองนั้นดื่มสุรามาก่อนขับรถกำลังเดินทางกลับบ้านที่ดอนมูลที่ตำบลพิชัยอยู่ห่างจุดเกิดเหตุแค่ไม่กี่กิโลเลยตำรวจนำส่งโรงพยาบาลนะครับรักษาการบาดเจ็บหัวแตกฮะพร้อมกับทางแพทย์เองก็มีการเจาะเลือดนะครับเพื่อตรวจหาระดับแอลกอฮอล์นี่ตอนที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับในเดชดูดิฮะเอาลองฟังเสียงในเดชตอนอยู่ที่เกิดเหตุที
4: ่มาคนเดียวนะแอนพี่ขับรถปิกอัพมานะฮะขับไปไหนมาไหนพี
5: ่ผมลูกเลี้ยงมาครับ
4: จะไปไหนนะ
5: จะไปเข้าบ้าน
4: บ้านอยู่ไหนไ
5: อ้อยู่ลานมงคลนี
4: ่และไปจนรถเก๋งไอ้บ้านรถเก๋งเลยตอนแรกเลย
5: จอดอยู่ข้างนี่ครับใช่
4: อ๋อไอ้ครับพี่อัพมาเนาะมาคนเดียวนะไอ้เนาะ
5: คนเด
4: ีย
5: ว
4: แล้วไปจนอย่างไรนะไอ้บ้านล่ะ
5: จนท้ายเลย
4: ครับจนท้าย
6: เก่งขาวจอดตรงรถพี่แล้วบ้านนี้มา
7: ทาง
6: น
7: ี้ต้นตู
6: ดขาวแล้วก็แม่ลูกเดินอย
2: ู่นี่เนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือตอนแรกนะฮะไปพูดกับทางฝั่งของตัวนักข่าวเขาน
4: ะขับรถปิกอัพมานะ
2: บอกว่า
4: ขับไปไหนมาไหน
2: ดื่มเหล้ามาแล้วตำรวจก็อยู่ด้วยนะที่เขาพูดเนี่ยแต่เมื่อวานนี้ครับตำรวจสภ.เมืองลำปางครับเรียกตัวนายเดชเนี่ยไปสอบปากคำเพิ่มเติมปรากฏนายเดชให้สัมภาษณ์บอกว่าผมไม่ได้มีเจตนาให้เกิดอุบัติเหตุเลยทุกอย่างมันเป็นเหตุสุดวิสัยผมเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังมีการยืนยันนะว่าผมเองเนี่ยไม่ได้ดื่มอะไรมาเลยผมไม่ได้ดื่มนี่ผมมีโรคประจำตัวหลายโรคเบาหวานเอ่ยความดันโลหิตสูงเอ่ยโดยเชื่อว่าก่อนเกิดเหตุอาจจะวูบกระทันหันน่ะเพราะป่วยมากทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้เรื่องที่เกิดขึ้นก็พร้อมเยียวยานะแต่ยืนยันอีกครั้งนึงว่าเขามันเป็นเหตุสุดวิสัยเขาไม่ได้เมาเอ้าลองฟังเสียงที่เขาพูดตอนนี้ดู
8: เป็นไปได้ก็แต่ว่าวูบเรื่อง

0: เกี่ยวกับความดันเบาหวานมื้อนี้เป็นไม่ได้เนาะ
1: มีส่วนครับ
0: ถ้าลุงหายดีแล้วก็คิดว่าจะไปร่วมงานอยู่เนาะ
1: ไ
0: ปเจรจาก่อนคิดว่าจะได้คู่คนนี้ก่อน
1: ครับ
0: ยินยินดีรับผิดชอบนะลุงเนาะ
1: ครับก็ช่วยกันไป
0: ครับผมเป็นอุบัติเหตุเนาะไอ้เน
2: า
0: ะ
2: ครับแล้วเมื่อวานที่ไปอยู่ที่ไหนมา
1: ผมมาแวะรถบัสแล้วก็ผมว่ามันหมดเดิมมันของผมไม่ได้เดิม
3: เห็นไหมล่ะเนี่ยไม่ได้ดื่มผมไม่ได้ดื่มเนี่ยนะแต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับผลการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดของนายเดชออกมาเรียบร้อยนะครับโดยมีปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง104 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บส่วนในข้อหาอื่นๆครับรอผลตรวจร่างกายของผู้บาดเจ็บจากแพทย์เพิ่มเติมก่อนนะครับรวมถึงการตรวจวัตถุพยานรถยนต์นะฮะที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด3 คันเดี๋ยวจะเรียกในเดชเนี่ยมาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะครับแล้วจะมีการส่งฟ้องศาลต่อไปขณะที่ทางด้านของเฮียเอี่ยวนะครับเป็นเจ้าของร้านสถานบันเทิงที่พ่อของเด็ก2 ขวบคือพ่อของน้องเติมฝันทำงานเป็นนักดนตรีประจำร้านเป็นตัวแทนของครอบครัวน้องเติมฝันนะครับไปเจรจากับในเดชครับให้ในเดชนั้นแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเยียวยาครอบครัวของเด็กผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมในเดชเองรับปากนะครับว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบค่าเสียหายเองยืนยันนะว่าเดี๋ยวผมจะไปร่วมงานศพแล้วก็เคารพศพเด็กชายวัย2 ขวบเพื่อแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียด้วยลองฟังดูฮะ
1: ผมมาได้ว่ามารับผิดชอบ
4: ครับรับผิดชอบ
1: ผมมาเจอว่ามารับผิดชอบผมรับผิดชอบผมทำผิดผมก็รับผิดชอบ
5: ครับดีแล้วครับ
1: ชดใช่ครับชดใช่
5: ครับดีแล้วครับ
1: มาเจอนี้ผมก็ไปเจอเงินนักเงินน้อยปี
5: มันผมบอกว่าอู้เรื่องเงินเขาแต่เนี่ยก็ผมบอกได้อู้เรื่องเงินแต่คุณต้องเยียวยาเข
1: า
5: แต่ด้วยทางทรัพย์สินหรือจะทางจิตใจเขาหรือจะทางคำอู้ที่ปลอบโยนอย่างเขาคุณทำไม่ได้คุณทำอย่างไรคุณทำไปเลยเพราะเขาจะต้องจัดงานศพงานอย่าง
1: นั้นจะได้เหรอถ้าผมจะไป
5: เอาครับปีก็ไปก็ได้จะไปไหว้ศพรอนเนี่ยก็ได้เดิม
3: ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับคุณผู้ชมครับเมาแล้วขับฮะแล้วก็มีการไปโกหกว่าตัวเองไม่เมา
4: ไม่ได้ดื
3: ่
4: ม
3: ไม่ได้ดื่มเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบแหมจริงจะรับผิดชอบยังไงเด็กตายทั้งคนอายุ2 ขวบ
4: แล้วพ่อแม่มีลูกยาก
3: พ่อแม่มีลูกยากเนี่ยฮะคือเด็ก2 ขวบเอาจริงถ้าเขามีชีวิตต่อไปเนี่ยเขาอาจจะได้ทำงานที่ดีๆนะฮะมีเงินมีทองหลายล้านบาทไปช่วยเหลือพ่อแม่เขาถูกไหมครับเราก็ไม่สามารถไปคาดการณ์อนาคตได้เพราะฉะนั้นถามว่ารับผิดชอบยังไงเยียวยายังไงเนี่ยฮะคือพ่อแม่เขาบอกเลยคุณมีเงิน100 ล้านมันก็แลกกับชีวิตลูกเขาไม่ได
4: ้ค่ะ
3: เนี่ยครับงามไส้นะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วย
4: ค่ะ
3: เมาแล้วขับทางการเองก็รณรงค์กันนะ
4: เมาไม่ขับ
3: เมาไม่ขับสสเนี่ยซื้อเรากี่ครั้งกี่หนใช่ไหม
4: ค่ะ
3: ดื่มไม่ขับเนี่ย
4: เราเป็นข้าราชการเป็นผู้นำชุมชนด้วยค่ะล่าสุดเช้าวันนี้ที่ห้องเก็บศพของโรงพยาบาลลำปางค่ะญาติพี่น้องก็เดินทางไปรอรับศพของน้องเติมฝันอายุ2 ขวบจะเคลื่อนศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดศรีเกิดอำเภอเมืองจังหวัดลำปางบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเป็นอย่างมากญาติบอกว่าจะสวดศพคืนแรกก่อนแล้วก็จะเก็บศพไว้1 อาทิตย์เพื่อรอคุณแม่ของน้องเพราะว่าคุณแม่ของน้องก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวรอให้แม่อาการดีขึ้นให้แม่ได้ออกจากโรงพยาบาลตลอดเส้นทางการเคลื่อนศพค่ะญาติร้องไห้นะคะยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทางครอบครัวโดยเฉพาะการสูญเสียน้องเติมฝันก็ได้แต่หวังให้วิญญาณของน้องไปสู่สุคติให้กฎหมายได้ลงโทษคนทำผิดอย่างถึงที่สุดค่ะ
3: โอ้โหสงสารน้องมากเลยเดินเดินมาไม่รู้หน่อยเหน่เลยพ่อแม่กินข้าวเสร็จจะพากลับบ้านสงสารเนี่ยฮะแล้วในเดชบอกจะไป
4: งานศพของน้อง
3: นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเติมฝันด้วยนะ
4: ค่ะ
3: นะครับไปดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับ ป็นเรื่องที่สุรินทร์ใช่ไหมพี่หมวย
4: ค่ะ
3: สุรินทร์นะครับคือมีครูพละเนี่ยออกมาโต้ผู้ปกครองนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยตัวน้องผู้ชายคนนี้บอกว่าไปโดนคุณครูพละเนี่ยนะครับให้กระโดดตบพันครั้งปรากฏครูเขาบอกว่าเขาไม่ได้เจอเด็ก
4: ค่ะ
3: แล้วก็ไม่ได้ลงโทษเด็กด้วยเนี่ยฮะเขาบอกเอาไปเอาที่ไหนมาว่าเขาเป็นคนให้กระโดดตบเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้นะครับทางผู้ปกครองไปร้องเรียนนะครับไปถูกครูชายคนหนึ่งโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งครับที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์สั่งลงโทษนักเรียนชั้นป.4อายุ10ขวบนะครับด้วยการกระโดดตบพันครั้งจนสุดท้ายแม่บอกว่าตัวน้องได้รับบาดเจ็บปวดน่องต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลสุรินทร์หลายวันจนสุดท้ายเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงนะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายครับได้มีการเปิดใจถึงข้อเท็จจริงนะอีกฝ่ายนึงเนี่ยทีมข่าวไปสอบถามนะครับคุณครูที่ถูกพ่อแม่เด็กกล่าวหาคุณผู้ชมครับว่าไปสั่งให้เด็กเนี่ยกระโดดตบพันครั้งจริงหรือเปล่าเรื่องนี้ครับทางครูเป็ดครูเป็ดเนี่ยเป็นนามสมมุตินะอายุ58ปีชี้แจงถึงข้อเท็จจริงบอกว่าเมื่อวันที่29พฤษภาคมผมเนี่ยทราบข่าวจากพ่อแม่ของน้องชายเด็กชายคนนี้นะฮะไปโพสต์ Facebook บอกว่า28พฤษภาคมลูกชายเนี่ยได้ไปเก็บขยะบริเวณสนามฟุตบอลซึ่งคุณครูเข้าใจผิดว่าลูกชายเอาขยะไปทิ้งจึงได้สั่งให้ลูกชายกระโดดตบพันครั้งเพื่อทำโทษเรื่องราวทั้งหมดขอชี้แจงแบบนี้นะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเลยวันที่พ่อเด็กกล่าวอ้างเป็นวันที่28พฤษภาคมผมไม่ได้สั่งให้เด็กกระโดดตบอย่างที่เป็นข่าวอีกทั้งไม่ได้พบเจอกับเด็กชายคนนี้ด้วยแล้วก็ไม่ได้สอนเด็กชายคนนี้ด้วยเพราะวันนั้นผมเองเนี่ยนะมาโรงเรียนสายโอกาสจะเจอเด็กชายคนนี้มันแทบไม่มีเลยมันน้อยมากและพอมาถึงโรงเรียนก็ดูแลเด็กนักเรียนชั้นม .1 ทับ1และม .2 ทับ1คุยกันเพียงกับเด็กที่รับผิดชอบแล้วก็ขึ้นชั้นเรียนรวมถึงช่วงเที่ยงก็ไม่ได้พบเด็กอีกตามเคยเพราะตนเองเนี่ยมีนัดพบช่างซ่อมรถคูโบต้าจากนั้นก็มาพบช่างที่ซ่อมอุปกรณ์กีฬาแล้วก็ไปรับประทานอาหารซึ่งยังคงยืนยันคำเดิมนะว่าผมไม่ได้มีการสั่งลงโทษเด็กตามที่ถูกกล่าวอ้างเลยครูเป็ดยังบอกด้วยว่าวันนั้นเด็กเนี่ยมีกิจกรรมหลายอย่างทราบว่าตัวเด็กเองก็ยังไปฝึกว่ายน้ำด้วยและทำกิจกรรมได้ตามปกติไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรเลยส่วนสาเหตุที่ทำให้เด็กบาดเจ็บจนเข้าโรงพยาบาลตนเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรหรือกิจกรรมอะไรยืนยันว่าเรื่องนี้ผมเองก็จะสู้คดีถึงที่สุดและฝากขอความเป็นธรรมกับสื่อด้วยนะว่าผมเองไม่เคยสั่งเด็กแน่นอนลองฟังดูครับ
6: ผมไม่ได้ให้เด็กกระโดด 1,000 ครั้งเลยครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าผมไม่ได้สอนเด็กชั้นนี้ไม่เคยเจอหน้าเด็กเลยครับจากข้อกล่าวหาจากคำชี้แจงของผู้ปกครองนะครับผมก็ขอแย้งว่าผมไม่ได้เจอเด็กเลยเนื่องจากว่าผมมาโรงเรียนวันนั้นค่อนข้างสายโอกาสที่จะเจอเด็กนั้นน้อยมากผมมองว่าพ่อแม่เด็กยังไม่ทราบข้อเท็จจริงครับเพราะว่าในแต่ละวันนั้นเด็กเขามีกิจกรรมหลายอย่างก็ไม่ทราบว่าเด็กผ่านกิจกรรมอะไรมาบ้างแต่ที่แน่ๆตอนเย็นผมก็ทราบว่าเด็กนักเรียนไปว่ายน้ำได้ตามปกติส่วนกิจกรรมการเล่นประจำวันเขาก็อาจจะเล่นกับเพื่อนของเขาหรือมีกิจกรรมกับคุณครูท่านอื่นมีกิจกรรมใดบ้างผมก็ไม่ทราบครับผมก็สู้ถึงที่สุดครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำและผมไม่ได้ทำผิดไม่ได้กล่าวให้เด็กทำโทษอะไรทั้งสิ้นครับ
3: ครูเป็ดนะฮะ
4: ครู
3: เป็ดคงยืนยันบอกว่าผมยืนยันนะผมไม่เคยสั่งเด็กให้เด็กไปกระโดดตบอะไรเลยไม่มีแน่ผมไม่ได้สอนเด็กด้วยเนี่ยนะฮะปรากฏคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ทั้งทีมข่าวเองเนี่ยมีโอกาสไปคุยกับครูอีกคนนึงครับเป็นครูที่สอนว่ายน้ำครูสอนว่ายน้ำบอกอย่างนี้ฮะบอกว่าเด็กชายคนที่ถูกบอกว่าให้กระโดดตบเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะวันที่28พฤษภาเนี่ยเด็กคนเนี้ยมาว่ายน้ำกับผมเองนะฮะมาเรียนว่ายน้ำกับผมครับในวันที่28พฤษภาก็คือเป็นวันที่เกิดเรื่องแล้วที่สำคัญครูว่ายน้ำบอกต่อบอกว่าแล้ววันที่29พฤษภาตัวเด็กคนนี้ยังมาทำกิจกรรมตามปกติอย่างดีเลยอ่ะเขาบอกว่าเด็กก็ยังคงร่าเริงแจ่มใสตามปกติไม่มีทีท่าว่าตัวเด็กเองเนี่ยจะปวดน่องหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะส่วนไอ้อาการบาดเจ็บเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะหลังจากว่ายน้ำเสร็จไปแล้วเด็กเนี่ยก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตามข่าวลองฟังเสียงครูสอนว่ายน้ำดูครับ
7: เรียนว่ายน้ำ2วันนะครับในวันที่28ที่เขาบอกว่าเขาโดนน้ำโทษแล้วก็หลังจาก

0: งั้นวันที่9เขาก็ยังมาเรียนมานะปกติเด็กก็ปกติดีครับไม่ได้รู้สึกว่าเด็กไม่ร่าเริงอะไรเด็กก็ยังร่าเริงแจ่มใสปกติครับแต่ส่วนเรื่องเจ็บจากไหนเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้แต่อาจจะเป็นจากว่ายน้ําก็ได้อยากให้ความเป็นธรรมกับคุณครูด้วยครับเพราะว่าคุณครูเขาไม่ได้ทําแล้วก็ตอนนี้ทุกอย่างมันระดมไปที่คุณครูอย่างเดียวผมเองก็เป็นครูว่ายน้ําจริงๆถ้าจะบอกว่าเด็กมีอาการแบบเนี้ยในเรื่องของการเรียนว่ายน้ําเนี่ยก็ต้องถูกนับไปด้วยแต่กลายเป็นว่าสื่อไม่ได้โจมตีมาที่ผมเลยผมพร้อมอธิบายทุกอย่างครับ
1: เนี่ยครับคือนี่คือครูสอนว่ายน้ําครูก็ออกมาบอกยืนยันบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงก็ในวันที่28เด็กมันว่ายน้ําอยู่กับผม
2: ค่ะ
1: เด็ก10ขวบคนนี้ว่ายน้ําอยู่กับผมนะแล้วก็ไม่มีอาการอะไรนะพอเสร็จปุ๊บ29คืออีกวันนึงเนี่ยหลังจากเกิดเรื่องมัน28 29เด็กก็มาเรียนหนังสือก็มาปกติก็ทำกิจกรรมปกติเลยไม่มีอะไรเลย
2: ร่าเริงแจ่มใส
1: ร่าเริงแจ่มใสรู้สึกจะว่ายน้ำต่อด้วยมั้ง
2: ค่ะ
1: ใช่ไหมแล้วพอว่ายน้ำเสร็จแล้วถึงจะไปเข้าโรงพยาบาล
2: ค่ะ
1: อันนี้คือครูสอนว่ายน้ำบอกส่วนครูเป็ดที่ถูกกล่าวหาว่าให้เด็กกระโดดตบเนี่ยครูเป็ดก็ยืนยันว่าผมไม่ได้ไปบอกกระโดดตบเลยนะ
2: เราไม่เจอเด็ก
1: ผมสู้ถึงที่สุดอยู่แล้วอันเนี้ย
2: ค่ะโอกาสที่จะเจอเด็กน้อยมาก
1: บอกผมไม่ได้เป็นคนสอนเขาด้วยเมื่อกี้ที่เขาพูดนะ
2: ค่ะ
1: ทีมข่าวไปคุยกับทางฝั่งของแม่เด็กยังไงฮะ
2: ค่ะคุณแม่วัย40ปีค่ะแม่บอกนะคะบอกว่า29พฤษภาทราบจากปากลูกชายว่าไปถูกครูทำโทษมาเนื่องจากลูกไปเก็บขยะบริเวณสนามแล้วครูเข้าใจผิดว่าน้องเอาขยะไปทิ้งก็เลยสั่งทำโทษให้ลูกชายกระโดดตบ 1,000 ครั้งหลังจากทราบเรื่องแม่บอกว่าเขาอ่อนสงสารลูกชายแล้วแม่บอกว่าก็สังเกตเห็นอาการผิดปกติของลูกชายอะค่ะคือลูกชายปวดเมื่อยที่แขนที่ขาปวดเมื่อยมากผิดปกติแล้วลูกก็มีไข้ตอนกลางคืนก็มีอาการหวาดผวาก็พาลูกชายไปหาหมอที่โรงพยาบาลประจำอำเภอตอนเย็นของวันที่29จนถึงบ่ายของวันที่4พฤษภาคมแล้วก็ย้ายไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดช่วงเย็นวันที่4แล้วก็นอนโรงพยาบาลอยู่จนถึงวันที่8อ่ะค่ะแม่ยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้สภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจของลูกชายเนี่ยไม่ 100% เลยลูกมักจะมีอาการเหม่อลอยวิตกกังวลคือคุณแม่บอกว่าถ้าหากว่าครูได้กระทำการดังกล่าวจริงทางแม่ทางครอบครัวจะขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายดำเนินการกับครูคนที่ทำโทษน้องให้ถึงที่สุดค่ะ
3: การที่น้องเล่าให้คุณแม่ฟังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่28น้องบอกคุณแม่ว่าวันนี้น้องโดนคุณครูท่านหนึ่งค่ะให้กระโดดตบจำนวน 1,000 ครั้งค่ะ
4: แล้วจากนั้นคือเราก็ได้พาน้องไปที่โรงพยาบาลถูกไหม
3: น้องก็พักนอนอยู่ที่บ้านปกติเช้าวันศุกร์ก็ยังคงไปเรียนปกติได้ค่ะคุณแม่ก็ถามอาการขั้นต้นว่าน้องไปเรียนไหวไหมน้องก็บอกว่าน้องไปเรียนไหวคุณแม่ก็เลยได้ส่งน้องไปเรียนค่ะจนกระทั่งเย็นวันศุกร์ค่ะหลังจากทำกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมต่างๆน้องมีอาการซึมอะค่ะแล้วก็บอกว่าปวดน่องปวดข้อเท้าแล้วก็ฝ่าเท้ามากคุณแม่ปรึกษาพี่สาวที่เป็นพยาบาลท่านก็เลยว่าให้แนะนำให้ไปหาหมอค่ะ
4: คุณครูเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำนะครับ
3: คุณครูท่านมาพูดกับแม่แล้วก็ครอบครัวค่ะพูดถึงไทม์ไลน์ของท่านในแต่ละวันของวันนั้นแล้วค่ะว่าท่านไม่ได้ทำแต่ด้วยความจิตวิญญาณของแม่ค่ะก็เลยเลือกที่จะเชื่อเสียงของลูกชายเพราะว่าการเลี้ยงดูของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่และญาติๆทุกท่านนะคะไม่เคยสอนให้น้องโกหกค่ะ
1: แม่บอกแม่เลือกที่จะเชื่อลูกนะครับไม่ได้เชื่อครูเพราะว่าด้วยจิตวิญญาณของความเป็นแม่แล้วคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายครอบครัวเราก็สอนลูกไม่ให้โกหกอยู่แล้ว
2: ค่ะ
1: แต่ครูก็ยืนยันว่าผมไม่ได้เป็นคนให้น้องมันโดด
2: ค่ะ
1: แล้วก็สอนว่ายน้ำก็ไปบอกอีกบอกว่าก็เด็กไม่ได้มาว่ายน้ำอยู่กับผมอ
2: ีกวันหนึ่งก็ยังมาโรงเรียนไม่ได้ปวดน่อง
1: อะไรนั่นงงไปหมดแล้วเนี่ย
2: ค่ะแต่ว่าทางโรงเรียนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะผลสอบเบื้องต้นสรุปออกมาแล้วด้วยค่ะส่งต่อให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3และล่าสุดทางสำนักงานเขตเองก็ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวรอผลจะทราบผลภายใน15วันค่ะ
1: ยังไงพี่หมวยสับสนไปหมดเลยแล้วก็ไม่รู้ยังไงเนอะ
2: ค่ะ
1: เพราะเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วเนี่ยครูก็หนักแน่นเหลือเกิน
2: ครูก็ยืนยัน
1: ครูก็หนักแน่นครูนี่หนักแน่นมากครูบอกผมสู้จนถึงที่สุดแน่ๆผมไม่ได้ให้เด็กไป

กระโดดทำอะไรแบบนั้นเลยผมสู้จนสุดตัวครูว่างั้นครูเป็ดนะส่วนครูว่ายน้ำก็ยืนยันเขาได้จริงในมุมของเขาบอกว่ามันจะ

0: นี่จอดเลยสนิทเลย
1: อืม
0: ไม่กล้าขับต่อเลย
1: อืมค่ะ
0: มีอะไรต่อพี่หมวย
1: มีเหตุการณ์ที่สุรินทร์เหตุการณ์นี้สะเทือนใจมากนะคะคือทางแฟนหนุ่มอะค่ะไปรับแฟนสาวขึ้นมาหลังจากนั้นก็ทะเลาะกันบนรถแล้วเป็นจังหวะที่แฟนสาวได้ลงจากรถหนีได้พอหนีได้ค่ะมีมอเตอร์ไซค์ของพลเมืองดีขับมาก็เลยขอขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ของพลเมืองดีไปปรากฏว่าถูกแฟนหนุ่มขับรถตามมาอีกความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะสุดท้ายชนท้ายมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตทั้งแฟนสาวของตัวเองและพลเมืองดี
0: เนี่ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูภาพจากกล้องหน้ารถนะฮะคือจริงๆเนี่ยมันต้องไล่เรียงมาจากการที่ตัวฝ่ายชายเองเนี่ยนะครับคือเขาเหมือนกับไปหาแฟนสาวนี่แหละนะเรามีภาพนั้นก่อนไหมเออเราไล่เลยไล่เรียงเลยเออเราไล่เรียงเลยนะฮะเออนี่นะฮะอันนี้ทางผู้ตายเองเนี่ยอยู่ที่ทำงาน
1: ค่ะ
0: นะฮะอยู่ที่ทำงานแล้วก็ออกมาคุณผู้ชมครับเนี่ยครับเปิดประตูออกมาเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมครับก็หลังจากนั้นนะฮะก็ไปเจอตัวแฟนหนุ่ม
1: แฟนหนุ่ม
0: ผู้หญิงคนนี้คือคุณธิดานะครับคุณธิดารัตน์อายุ32ปีคุณผู้ชมครับ
1: นี่ค่ะ
0: นี่ฮะอันนี้ผู้ก่อเหตุนะครับเป็นแฟนหนุ่มครับชื่อว่าอานนท์อานนท์เนี่ยอายุ32ปีนะคุณผู้ชมครับพอเสร็จแล้วเนี่ยลักษณะเหมือนมีการพูดคุยอะไรกันบางอย่างตรงจุดนี้นะฮะเนี่ยครับแล้วก็ลักษณะว่าเดี๋ยวจะมีการไปยืนแล้วก็เหมือนกับว่าพูดจาเหมือนตกลงเจรจาอะไรบางอย่างสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับภาพเนี้ยมันก็จะถูกตัดไปหลังจากนั้นภาพเนี่ยตัดไปที่ในรถ
1: ค่ะ
0: ในรถเนี่ยจะได้ยินเสียงอานนท์นะฮะพูดกับทางฝั่งของผู้ตายก็คือธิดารัตน์นี่นะฮะรถผู้ก่อเหตุนะครับอ่ะลองฟังดูนะครับ
2: เองไม่ขับไปอ่ะ
3: เองจะเอาเรียนมาทำไม
2: เองไม่ขับไปอ่ะ
3: เก็บก่อน
2: ก็ขับไป
3: เอาเก็บก่อน
2: ก็ขับไปอยู่เฉย
4: ขับไปกูบอกให้มึงขับไปไงมึงอยู่เฉยกูบอกให้มึงขับไปถอนคันเร่งมึงอยากอยู่กับลูกไหมเอาขาออกมึงต้องทำตามกูมึงต้องฟังกู
2: ก็ต้องฟังมานั่งนี่เดี๋ยวเขาขับเอง
3: เองเก็บมีดก่อนสิ
2: ไม่
3: เขากลัวมีดนี่แหละ
2: มานั่งนี
4: ่กูบอกให้มานั่งนี่ไง
2: มึงจะรู้จักนรกที่แท้จริงมึงมานั่งนี่กูขอร้องมึงมานั่งนี
3: ่มาแล้วมา
2: แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วพอภาพรถวิ่งออกไปปรากฏว่ารถเนี่ยไปจอดนะฮะอ่ะเนี่ยฮะรถวิ่งออกไปนะฮะแล้วปรากฏหลังจากนั้นมีพลเมืองดีครับขี่รถสวนมาเป็นรถมอเตอร์ไซค์ปรากฏฝ่ายหญิงเองเนี่ยน่าจะอยู่ฝั่งคนขับ
1: ค่ะ
0: เขาลงจากรถนะฮะเนี่ยฮะอันนี้ตอนที่เมื่อกี้ภาพเมื่อกี้ต่ำพันภาพนี้นะฮะเนี่ยครับแล้วก็มาจอดเนี่ยฮะแล้วทางฝ่ายหญิงวิ่งลงไปเพื่อวิ่งไปขอความช่วยเหลือกับพลเมืองนี่นะฮะนี่คือธิดารัตน์นะฮะวิ่งไปแล้วนี่ฮะเรียกทางฝั่งของตัวน้องผู้ชายอีกคนนึง
1: ชื่อว่านัทนนท์ค่ะ
0: นัทนนท์อายุ28ปีนะครับคุณผู้ชมครับพลเมืองดีครับแล้วก็นั้นทางฝั่งของตัวนัทนนท์เองเนี่ยก็เลยพาทางฝั่งธิดารัตน์เนี่ยหนีโดยที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะฮะ
1: ค่ะ
0: พอหนีไปเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมดูนะฮะรถผู้ก่อเหตุเนี่ยขับตามเลยเดี๋ยวลองดูภาพไปครบนะฮะอันนี้คือภาพเดิมนะอ่านี่วิ่งนะเมื่อกี้เล่าไปหมดแล้วตรงเนี้ยไปตรงรถวิ่งเลยฮะรถไอ้ผู้ก่อเหตุไปเลยอ่ะนี่ฮะนี่ฮะตามไปแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นครับดูนะตอนที่มันตะบึงรถไปนะครับตอนนั้นเนี่ยยังจะไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์อยู่ไกลๆลิบๆนั่นนะฮะคุณผู้ชมนี่คือขับตามนะอานนท์ขับตามนะฮะแล้วพุ่งชนเลยครับคุณผู้ชมครับ

0: แล้วคุณผู้ชมลงไปดูสภาพรถที่เสียหายยับเยินนะฮะเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ทางฝั่งของตัวพลเมืองดีนะครับคือณัฐนนท์รวมไปถึงน้องผู้หญิงคนนั้นนะครับก็คือทางฝั่งของธิดารัตน์เสียชีวิตทั้งคู่นะครับคุณผู้ชมครับ
1: จุดนี้เป็นย่านชุมชนด้วยค่ะถนนทุ่งโพท่าสว่างอำเภอเมืองสุรินทร์
0: เนี่ยฮะตำรวจเองเนี่ยจับตัวได้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตอนแรกพอจับตัวได้เนี่ยทางฝั่งอานนท์บอกเลยว่าเป็นอุบัติเหตุตำรวจไม่ปากใจเชื่อครับแต่ตำรวจเนี่ยไปเปิดกล้องจากหน้ารถที่มีการบันทึกเสียงเมื่อสักครู่ที่เราได้ฟังกันนั่นแหละฮะตำรวจบอกเลยบอกว่านี่มันฆาตกรรม
1: ค่ะ
0: เนี่ยฆ่าโดยเจตนา
1: ความเร็วที่ขับมาก็คือ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับตำรวจเองก็คุมตัวอานนท์นะครับออกจากโรงพยาบาลไปสอบสวนนะครับที่สภ.เมืองสุรินทร์นะครับอานนท์อ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยขับตามไปไม่ได้ตั้งใจชนเลยรู้แค่ว่าเหยียบตามไปเฉยๆด้วยความเร็วตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชนอะไรหรือรถของใครแต่ถ้ามีหลักฐานชัดเจนผมก็ต้องยอมรับผู้สื่อข่าวยังถามว่าอยากจะขอโทษแฟนหรือว่าอะไรยังไงไหมอานนท์บอกมันสายเกินไปแล้วมันพูดอะไรไม่ได้แล้วขอโทษนะครับไม่มีอะไรจะพูดกับทางครอบครัวไม่กล้าไปขอขมางานศพด้วยลองฟังดูฮะ
2: วันนั้นทะเลาะกันในรถจริงๆเนี่ยรถจอดเสร็จแล้วทีนี้พอรถจอดเสร็จปุ๊บมาถ้าจะออกสะพานนั้นพอผมเหยียบคันเร่งรถออกไปแล้วทีนี้น้องเขาตกใจคือผมเหยียบพุ่งออกไปอยากจะเลี้ยวไปอีกฝั่งนึงครับแล้วเขาก็เปิดคือกระโดดกระโดดแล้วจะปาดแล้วทีมอเตอร์ไซค์แล้วทีนี้เขาก็ซ้อนท้ายไปกับมอเตอร์ไซค์นั้นซึ่งรถไม่ได้อยู่ในท่าที่จะพุ่งไปทางรถมันหมุนฝั่งนี้แล้วเขาก็ขี่ไปแล้วแล้วผมก็ถอยรถกลับมาส่วนทุกก็ผมก็ได้เหยียบตามเขาไปจริงแต่ไม่ได้ที่จะตั้งใจไปชนเขาผมเหยียบไปด้วยความเร็วมากๆแล้วผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำไม่ทราบด้วยซ้ำว่าชนกับอะไรและชนรถของใครแต่ถ้าในมุมของคดีมันเป็นไปแล้วก็ต้องยอมรับอ
3: ยากจะขอโทษ
2: ไป
3: แฟน
2: เรา
3: ไหมเนี่ยมันผ่านไปแล้วก็จริงอยาก
4: พูดอะไรไม่ได้แล้วพูดอะไรไม่ได้แล้วขอโทษครับ
5: บอกครอบครัวเขายังไง
4: ก็ไม่มีอะไรพูดเลย
3: ตอนนี้ศพแฟนตั้งอยู่ที่วัดอยากไปเพื่อขอขมาศพ
4: ไม่กล้าไป
3: ไม่กล้าไป
0: นี่ครับผู้ชมครับแต่ที่น่าสงสารไปว่ากันนั้นครับก็คือทางฝั่งของตัวพลเมืองดีครับก็คือทางฝั่งของน้องณัฐนนท์หรือว่ากาฟิลนะครับคือกาฟิลนี่น่าสงสารผู้ชมครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยกำลังจะวิวากับแฟนสาว
1: มีแผนจะแต่งงานค่ะ
0: แล้วที่สำคัญกว่านั้นครับก็คือกำลังจะถึงวันเกิดเขา
1: ค่ะเขาเกิดวันที่9แล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดตี2ของวันที่8นะคะ
0: คือข้ามไปอีกวันก็จะเป็นวันเกิดเขาแล้ว
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวไปที่งานศพของทางฝั่งน้องกาฟิลพลเมืองดีนะครับที่อยู่วัดหนองบัวที่สุรินทร์คือน้องกาฟิลเองเนี่ยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุรินทร์นะครับบรรยากาศในงานโอ้โหแย่มากๆเลยคุณผู้ชมครับคือพ่อแม่เนี่ยเดินทางมาจากที่โพนทรายครับที่ร้อยเอ็ดนะแฟนสาวซึ่งกำลังจะแต่งงานกันในต้นปีหน้าก็มาอยู่ในงานทุกคนทำใจไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับหลังพิธีสวดอภิธรรมเสร็จนะครับพ่อแม่และแฟนสาวพร้อมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงครับนำเอาเค้กวันเกิดเนี่ยไปจุดอวยพรฉลองวันเกิดให้กับทางกาฟิลที่หน้าโรงพร้อมกับร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทั้งน้ำตา

0: บคุณที่ดีนะลูก
1: พี่เนี่ยครับผู้ชมครับแฟนของน้องกาฟิลครับตัดเอาเค้กแล้วนำไปไว้ที่ข้างๆโรงนะครับเพราะเรียกให้กาฟิลเนี่ยได้รับรู้นะครับว่าวันนี้มาฉลองวันเกิดให้แล้วนะขอให้กาฟิลไปสู่ภพภูมิที่ดีชาติหน้ามีจริงขอให้ได้มาเป็นคนที่รักกันอีกได้อยู่คู่กันไปขอให้คนที่กระทำได้รับผลกรรมที่ก่อขึ้นอย่างสาสมตามกฎหมายและกฎแห่ง

0: รรมชาติหน้าเราคงได้ครองคู่กันแล้วแต่งงานกันเนี่ยครับ
1: น้องแป๊บแป๊บหนึ่งครับวางลูกวางหนึ่งวาง
0: หนึ่งแน่นอนนะครับว่าแฟนสาวของกาฟิลครับชื่อว่าคุณณัฐวดีครับอายุ32ปีเปิดเผยแบบนี้บอกว่าตนเองเนี่ยนั่งรถทัวร์นะครับจากโคราชคุณผู้ชมครับมาร่วมฉลองวันเกิดให้กับทางกาฟิลครับรอที่บขส.นานจนผิดสังเกตว่ากาฟิลจะมารับพยายามโทรศัพท์ติดต่อหลายครั้งไม่สามารถติดต่อได้เริ่มรู้สึกผิดสังเกตก็เลยว่าจ้างรถตุ๊กๆนะครับจะไปตามหาปรากฏพอไปถึงจุดเกิดเหตุเห็นมีเหตุรถชนกันก็มองไปเห็นมอเตอร์ไซค์ของทางกาฟิลซึ่งเป็นแฟนตัวเองครับตัวน้องพยายามปฏิเสธความจริงเลยครับว่าไม่ใช่กาฟิลแน่ๆยังไงก็ไม่ใช่สุดท้ายมันไม่เป็นดังคิดครับเพราะญาติเนี่ยยืนยันมานะครับว่าเป็นแฟนจริงๆเป็นกาฟิลจริงๆครับเธอเองเนี่ยถึงกับช็อกนะครับเพราะวางแผนแต่งงานกันแล้วทั้งหมดมันจบลงไปในเพียงพริบตาครับลองฟังดูครับ
2: ใช่ครับก็เราทุกปีเราก็จะมางานเกิดกันอยู่แล้วใช่เหมือนมันเกิดหนูเขาก็จะไปหามันเกิดเขาหนูก็จะมาหาคือทุกความสัมพันธ์ทุกเรื่องเทศกาลของกันก็คือเราจะนัดกันอยู่แล้วแต่ปีนี้ก็คือก็นัดก็ไม่ได้อะไรมากก็คืออยากกินข้าวด้วยกันกินอะไรด้วยกันเพราะว่าเราต้องเก็บเงินในเรื่องของการแต่งงานแล้วมันก็อาจจะกินข้าวอะไรด้วยกันสักมื้อแล้วก็เป่าเค้กแค่นั้นเลยค่ะไม่ได้มีแต่ก็ไม่คิดว่าเป่าเค้กครั้งนี้หนูต้องมานั่งเป่าหน้า
3: ตรง
2: ตรงสุขเขาแบบน
0: ี้ท่านผู้ชมครับด้านของคุณพ่อของกาฟิลครับชื่อว่าพ่อการเนี่ยเปิดใจทั้งน้ำตาเหมือนกันนะครับบอกว่าครอบครัวเองเนี่ยยังไม่สามารถทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เลยโดยเฉพาะแม่ครับร้องไห้ตลอดเวลาเพราะผู้เสียชีวิตถือเป็นเสาหลักสำคัญของครอบครัวนะครับกำลังสร้างอนาคตมีเส้นทางชีวิตที่สดใสรออยู่ข้างหน้ายิ่งมาเห็นท่าทีและคำให้สัมภาษณ์ของทางผู้ก่อเหตุพูดจาแข็งกร้าวไม่สำนึกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองพ่อบอกว่าพ่อรับไม่ได้จริงๆพ่อยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้พ่อจะต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกชายจนถึงที่สุดอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือพ่อหน่อยและให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวพ่อด้วยฟังเสียงพ่อครับ
4: การกระทำของผู้กระทำผิดนะครับเขาพูดจาแบบแข็งกระด้างก้าวร้าวคือจะไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองครับพูดงั้นเถอะเอางั้นเถอะถ้าจะไงผู้ผมทางพ่อจะสู้ให้ถึงที่สุดแล้วครับก็อยากให้หน่วยงานภาครัฐอะไรที่ยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับถ้าผมไม่ได้ความเป็นธรรมนะครับจริงๆนะครับ
5: ผมมีความกลัวก็ยังทำใจกับเหตุการณ์
4: ใช่พวกผมต้องยังทำใจไม่ได้ครับ
5: ทำใจไม่ได้
4: เพราะว่าเป็นสาวหลักน้องกำลังพ่อน้องกำลังก่อร่างสร้างตัวนะครับความคิดความอ่านก็จะอีกไปไกลนะครับจากอายุของน้องตอนนี้น้อง29เต็มนะครับฝากถึงคนกระทำได้ยังไงคุณก็น่าจะมีสามัญสำนึกในการที่คุณให้สัมภาษณ์นะคุณยอมว่าคุณไม่ได้เจตนาคุณไม่ได้ตั้งใจจะทำคุณพูดได้ยังไงคุณพูดได้สิ่งที่คุณกระทำเนี่ยนะครับพ่อแม่สูญเสียคนรักเขาก็สูญเสียไม่สามารถเอาคืนได้
5: ให้ดำเนินการถึงที่สุด
4: อยากให้ดำเนินการถึงที่สุดนะครับนะครับขอฝากเลยนะครับ
6: ขณะที่เพจ Facebook โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้โพสต์อาลัยให้กับกาฟิลค่ะขอแสดงความอาลัยยิ่งและเชิดชูเกียรติฮีโร่พลเมืองดีของพวกเราโรงเรียนขอแสดงความชื่นชมและยกย่องในหัวใจที่กล้าหาญของนายณัฐนนท์พนักงานช่างฮอตไลน์ระดับ4กฟ.จ.สุรินทร์เป็นความภาคภูมิใจของเราในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนช่างกฟผ.รุ่นที่51คณะผู้บริหารครูอาจารย์และครอบครัวโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปก่อนวัยอันควรขอส่งข้อความแห่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังครอบครัวจิตหารทุกท่านหลับให้สบายนะฮีโร่ของพวกเรา
0: เป็นพลเมืองดีนะครับคุณผู้ชมครับ
6: ค่ะ
0: คือผ่านไปประสบเหตุหญิงสาวถูกแฟนเนี่ยรังควานทำร้ายร่างกายเขาเลยช่วยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งเขาขี่กำลังจะไปรับแฟนของ

0: เขาปรากฏหลังจากนั้นแล้วครับก็เลยโดนแฟนของผู้หญิงคนนี้ขับรถไล่ตามไปแล้วไล่บทขยี้นะฮะแต่ไอ้คนชนกลับบอกว่าผมไม่รู้ชนอะไรผมไม่เห็น
1: ค่ะ
0: มันเป็นไปได้ยังไงพี่หมวยคนขับรถไปอย่างข้างหน้าเป็นมอเตอร์ไซค์อยู
1: ่
0: คุณจะไปอ้างยังไงว่าคุณไม่เห็นม
1: ัน
0: บอกไม่เห็นแล้วไม่รู้ว่าชนอะไรด้วยคนเราขับรถนะคุณผู้ชมข้างหน้ามันเห็นอย่างนี้อยู่แล้วอะแล้วดูภาพจากในรถตอนที่ตะบึงไปเนี่ย
1: ขับเร็วมาก
0: เร็วมากนะ
1: แล้วจุดนี้คือเป็นย่านชุมชน
0: เนี่ย
1: แต่ขับด้วยความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: แล้วถ้าเกิดมีดงเด็กอะไรข้ามมาหรือใครข้ามมานี
1: ่
0: ยังไงเนี่ยฮะมันบอกไม่เห็นเขาเบรกไฟแดงนั่นอยู่นะเห็นไหม
1: ค่ะ
0: นี่ฮะคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้ครับผู้สื่อข่าวไปที่วัดป่าอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับซึ่งเป็นสถานที่ชาปนกิจทางฝั่งฝ่ายหญิงนะครับก็คือนางสาวธิดารัตน์ครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจครับโดยเฉพาะพ่อของธิดารัตน์ทำใจไม่ได้นะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพ่อก็ร้องไห้ตลอดเวลาครับญาติต้องคอยปลอบใจธิดารัตน์เองเนี่ยคุณผู้ชมครับคือมีลูก2คนนะฮะคนโตเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับอายุ9ขวบนะครับเป็นลูกติดสามีเก่านะครับ
1: คนที่สองเป็นผู้หญิงอายุ5ขวบค่ะเป็นลูกที่เกิดกับนายอานนท์ขณะที่น้าสาวของผู้เสียชีวิตน้าพรทิพย์อายุ52ปีเล่าบอกว่าผู้ตายกับอานนท์แต่งงานอยู่ด้วยกันมีลูกสาว1คนที่ผ่านมาอานนท์มักจะทำร้ายผู้เสียชีวิตอยู่บ่อยๆบางครั้งถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลจนผู้ตายเองทนไม่ไหวขอเลิกก็ต้องหลายครั้งแต่ว่าอานนท์ก็ไม่ยอมอย่าใช้กฎหมายลงโทษอานนท์ให้หนักให้ตายตกไปตามกัน
0: ฟังเสียงน้าดูนะครับ
2: น้อง
3: เหตุการณ์มันเป็นแบบว่าโหดเกิน
2: ครับอยากพูดอะไรถึงคนที่ก่อเหตุนะฮะ
3: ใจก็อยากจะให้มันตายใจกำลังสาวของมึงก็เป็นเจ้าหลักเขาครอบครัว
2: เป็นแฟนกับแม่คนคู่ก่อเหตุเนี่ยโอ้โห
3: ลูกสาว
2: อ๋อมีลูกด้วยกันด้วยมีลูกด้วยกันกี่คนฮะ
3: ก็เดียวค่ะคนนี้ค่ะ
2: เขาเลิกกันนานยังฮะ
3: ก็มีเรื่องราวเหตุกันมาก็นานอยู่ก็ปีก็เคยทำร้ายหลายครั้งนะครับขอยึดทางอย่างเงี้ยคือสภา
2: เพิ่งเลิกกัน
3: ใช่ก็แล้วก็ตามมาทำร้ายหลายครั้งอยู่อันสุดท้ายเขาก็ขี่รถเบียดมาจนยางรถของน้องแป้งระเบิดตอนวันเสาร
2: ์ของเสาร์ที่ผ่านมา
3: ใช่แล้วก็วันอาทิตย์ไปทำงานโดนทำร้ายเลย
0: คือเรื่องนี้นะครับแม่ของผู้ตายครับชื่อว่านางสำราญอายุ64ปีนะครับแม่บอกว่าไอ้อานนท์เนี่ยมันทำร้ายลูกสาวแม่มาตลอดถึงขั้นลูกสาวแม่เข้าโรงพยาบาลไม่คิดเลยว่าอานนท์มันจะนิสัยโหดร้ายขนาดนี้ปกติเนี่ยตอนหน้ามันพูดจาดีนะอยากรู้ว่าทำไมมันต้องทำขนาดนี้ลูกสาวของแม่ทำผิดอะไรทำไมมันต้องลงมือขนาดนี้ไม่อยากให้เขามาขอขมาศพเลยแม่ไม่อยากเห็นหน้ามันอยากให้มันถูกฉีดยาให้มันตายไปซะลองฟังดูครับ
4: คิดไม่ถึงเลยคนหน้าตาดีมันเหมือนไงมันเหมือนกับคนรับกับนิสัยที่ก็ตามมาบุคลิกเก่าเหมือนหน้ามือเป็นหลักมืออยากให้กับอยากรู้คำตอบลูกแม่ผิดถึงขนาดต้องใช้ชีวิตแรกด้วยอย่างนี้หรอ
2: แสดงว่าเขาคือทำร้ายร่างกายมาตลอด
4: มาตั้ง 4-5 ครั้งแล้วแต่ลูกก็ทนเพราะเห็นแก่ลูกของเขา
2: อยากจะพูดอะไรถึงเขา
4: ไม่อยากมองอยากได้ยินอยากให้ฉีดยาแบบไปแบบสงบแต่ลูกเราไปแบบเจ็บ
2: ทางตำรวจทางอะไรเขาได้มาบอกว่าเรื่องคดีเรื่องคดี
4: ก็มาแต่คุณแม่แบบสติมันจะหลุดนะก็ให้หลานๆฟังและรับผิดชอบจำอะไรไม่ถูกอ่ะ
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับน่าสงสารมากฮะ
1: ค่ะ
0: นี่คือญาติของธิดารัตน์นะครับนั่นน่าจะเป็นลูกสาว
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่คนที่นั่งอยู่ตรงนู้นนะ
1: ลูกสาวกับนายอานนท์ด้วย
0: เนี่ยคนนี้ฮะน่าจะเป็นลูก

0: สาวกับอานนท์เด็กก็ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะ
1: ค่ะต้องกำพร้าแม่สองคน
0: โอเคขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็โอ้โหเหตุการณ์นี้มันบาดลึกไปถึงเรื่องราวของพลเมืองดีเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับโอเคเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับกับครอบครัวทั้งสองครอบครัวที่สูญเสียด้วยนะครับพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับคุณผู้ชมครับผู้การสุโขทัยสั่งอายัดหวยแล้วนะครับของทางฝั่งของพี่ขยันนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม่
3: อู้หูหอมคั่วเค็มครบสูตรอร่อย
2: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
3: ลองเลย
4: สุ่มฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานทั้ง6แบบเพื่อซื้อชุด FIFA World Cup Meal ถึง19กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด
5: ์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
6: เดี๋ยวม
7: ัน
6: ก
7: ็
6: ด
7: ี
6: เด
7: ี๋
6: ยวมันก็ดีแน่
7: เด
6: ี๋
7: ยวม
6: ัน
7: ก็ด
6: ี
7: เด
6: ี๋
7: ยวม
6: ัน
7: ก็ด
6: ี
7: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
8: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
9: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
10: แค่10 บาท
11: ดีนะ
12: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
13: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
14: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์
15: พี่สาวคนสวยชอบนะคะเป็นแฟนกันนะ
16: เราทั้งสองคนตั้งใจจะแต่งงานกันค่ะ
17: ตื่นมาแล้วเจอหน้าน้องลินแบบนี้พี่มีความสุขที่สุดเลย
16: ไม่ลินเชื่อพี่มาเสมอนะแต่วันนี้พี่ทำให้ลินรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่ลินไม่รู้จักเลย
18: ฉันจะทำให้พี่ลันเกลียดแก
19: ลินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิม
0: ฝันวันวิวาศุกร์ 20:30 น.เริ่ม19 มิถุนายน
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ไม่มีใครห้ามอายุได้โดยเฉพาะอายุที่อยู่ในใจของคนที่มากความแค้น
2: ฉันจะฆ่าแก
1: คนต่างอยู่อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
4: หลวงพ่อเป็นคนสั่งให้พวกมันฆ่าฉันคนฆ่าใช่ไหมครับผม
1: ทุกอย่างของใกล้ถึงเวลาของมันเต็มที
0: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาเริ่ม22 มิถุนายน
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
5: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
17: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
12: อร่อยไปอีก
11: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
14: เพิ่มกาแฟเติมนม
17: เนสกาแฟริชอโรมา
12: สูตรใหม
7: ่เก๋าเหรอ
3: ไม่เก๋าซาดินครับ
7: เปิดซะดีมั้ย
3: มาดิ
16: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมชไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48 ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026

0: นับสนุนโดยตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระจากสสส.สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
1: ค่ะไปดูเรื่องหวยกันต่อคุณผู้ชมครับก็เป็นหวยโอละเวงอีกนะฮะคือเรื่องราวเนี่ยก็คือหวยเนี่ยประหยันไปซื้อมาแล้วปรากฏว่าไปให้แหววเนี่ยดูปรากฏว่าตอนแรกบอกถูกวันรุ่งขึ้นไปหาใหม่บอกจะเอาเงินไปขึ้นกันแล้วหวยเนี่ยฝากไว้ที่แหววปรากฏแหววบอกเลยบอกว่าไม่ถูกแล้วเพราะตอนนั้นแหววอยู่กับเดชซึ่งเป็นผัวแหววแล้วก็อ้างว่ามีการตรวจซ้ำแล้วแล้วก็ไม่ถูกมีการขยำแล้วก็โยนทิ้งหลังจากนั้นก็นำมาที่มาที่เรื่องราวที่มันโอละเวงเนี่ยแหละครับว่าตกลงแล้วหวยตัวนี้ไปอยู่ที่ไหนถามว่าหวยตัวนี้มีอยู่จริงไหมยืนยันว่าจริง
2: ค่ะ
1: ยืนยันว่าจริงเพราะอะไรครับเพราะแผงของยายแห้งนะฮะเขาถ่ายเอาไว้เนี่ยว่ามีเลขนี้อยู่เนี่ยนะฮะ173770เป็นรางวัลที่16ล้านบาทนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกเป็นสลาก
2: การก
1: ุศลนะครับคือยายแห้งยืนยันว่าผัวเขาเองมีการเอาเนี้ยขายให้กับทางฝั่งของตัวพ
2: ี
1: ่ขยันไปเพราะพี่ขยันก็โทรไปซื้อไว้แล้วก็ไปเอาวันที่1ตอนเช้าแม็กไป3ใบรวมกันแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันหายไปวันนี้ถ้าเกิดว่ายายขยันไม่ได้ไปซื้อใช่ไหมเอางี้คุณผู้ชมคิดดีๆยายขยันไม่ได้ไปซื้อแสดงว่าไอ้หวยอันเนี้ย173770เนี่ยคนอื่นต้องถูกแล้วต้องเอาไปขึ้นแล้ว
2: ค่ะ
1: แล้วที่สำคัญคนถูกต้องเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ด้วย
2: ค่ะ
1: ถูกไหม
2: ถูก
1: หวยอยู่ที่แผงยายแห้งยายแห้งอยู่ที่หมู่บ้านนี้ที่สุโขทัยแล้วหวยเนี่ยถูกขายออกไปเพราะฉะนั้นคนที่จะซื้อก็ต้องอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละ
2: ค่ะ
1: แต่มันไม่มีคนในหมู่บ้านเนี่ยเอาหวยไปขึ้นเพราะยายแห้งเขาบอกเขาขายหวยอันนี้ในยายแหววบอกไม่
2: ม
1: ีเอาขึ้นไปแล้ว
2: ค่ะ
1: เนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยล่าสุดเป็นยังไงพี่หมวย
2: เมื่อวานนี้ผู้การสุโขทัยสั่งอายัดหวยใบนี้แล้วค่ะเนื่องจากมีหลักฐานชัดว่าป้าขยันเป็นคนถือกรรมสิทธิ์หวยใบนี้ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรสุโขทัยพลตำรวจตรีสถาพรศรีพิรมก็บอกว่าประสานไปที่สำนักงานสลากอายัดสลากใบนี้แล้วและจากพยานบุคคลพยานเอกสารรวมทั้งพยานไอทีก็คือผู้ขายมีการถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานซ
1: ึ่
2: งเป็นวิธีการขายผู้การสุโข
1: อ๋อนี่
2: ผู้การค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็มีเลข70คือถ้าดูแผงเมื่อกี้ค่ะแผงใหญ่ก็จะเห็น70 2ใบเป็น970ใบหนึ่งแล้วก็เป็น770ใบหนึ่งแล้วผู้การยังบอกด้วยนะคะว่าป้าแห้งยายแห้งเจ้าของแผงก็ขายให้3ใบ1570แล้วก็73แล้วก็ใส่รวมในซองพลาสติกเขียนชื่อป้าขยันกำกับเอาไว้ด้วยค่ะแล้วก็มีหลักฐานกล้องจรปิดก็เป็นเช้าวันที่1มิถุนาที่ป้าขยันไปที่แผงของยายแห้งไปเอาสลากจริงมีการส่งมอบสลากจากพยานหลักฐานเชื่อว่าป้าขยันถือกรรมสิทธิ์สลากที่ถูกรางวัลที่1จริงจากการอายัดก็จะทำให้สลากใบนี้ไม่สามารถจะขึ้นเงินได้ส่วนตอนนี้หวยใบนี้หายไปไหนผู้การบอกว่าก็ยังให้การที่ขัดแย้งกันนะคะแต่ว่าจากการตรวจทางโทรศัพท์ก็จะสามารถสืบวันเวลากลับไปได้เดี๋ยวจะค่อยๆ คลี่คลายค่ะหลายประเด็นตอนนี้ยังรอความชัดเจนผู้การบอกว่าก็เก็บข้อมูลจากโทรศัพท์ทั้งมือถือของเดชของแววแล้วก็เพื่อนบ้านอีก3คนก็จะย้อนกลับไปดูแล้วก็หาความจริงว่าสรุปแล้วสลากตอนนี้อยู่ที่ไหนยังไงขอเวลา 2-3 วันค่ะ
3: คนขายก็จัดเรียงให้เลยเพราะมันมีอยู่แล้ว70ก็มีอยู่ใบเดียวก็มารวมเป็นชุดพอเป็นชุดก็แม็กให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนชื่อไว้ป้าขยันแล้วมีการส่งมอบวันที่31มีการชำระเงินเป็นไปอย่างที่ว่าเนี่ยก็คือยืนยันได้ว่าป้าเนี่ยเขาถือกรรมสิทธิ์ในสลากที่ถูกรางวัลที่1จริงส่วนประเด็นต่อมาก็คือแล้วมันไปไหนใบนี้อันนั้นอีกเรื่องนึงแต่เบื้องต้นตอนเนี้ยยืนยันได้ว่าน่าเชื่อว่าป้าเป็นผู้มีเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสลากนั้นเป็นเหตุให้เราสามารถที่จะยื่น

0: เรื่องไปที่กองสลากเพื่อขออายัดหากใครมาขึ้นอะไรเงี้ยให้แจ้งก่อนอายัดไปแล้วนะครับส่วนเรื่องประเด็นต่อมาว่าตอนนี้สลากอยู่ที่ใครอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวรอความชัดเจน
1: ขณะที่ภูมิกับของสภ.สวรรคโลกค่ะพันตำรวจเอกนิคมตรงพิรามบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ย้อนกลับไปดูที่ลอตเตอรี่ที่แผงของเจ๊แห้งซึ่งมีเลข70เจ๊แห้งก็บอกชัดเจนว่ามี2ใบมี970กับ770นะคะทีนี้ผู้กำกับบอกว่าบางคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือว่าป้าขยันจะซื้อ970ไปแล้วจำผิดทางภูมิกับบอกว่าตอนนี้ไปเจอตัวคนที่ซื้อ970แล้วนะคะตอนนี้เจอตัวแล้วมาซื้อก่อนหน้าป้าขยันมาซื้อตั้งแต่20พฤษภาคมเพราะฉะนั้นมันยิ่งชัดเจนว่า173770เนี่ยเป็นของป้าขยัน
2: 100%
1: ค่ะตำรวจเชิญตัวทางเจ๊แห้งไปสอบเพิ่มเติมส่วนคนที่ซื้อ970ไปตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการประสานมาให้ปากคำนะคะนอกจากนี้ก็จะเรียกสอบพยานแวดล้อมเพิ่มเติมก็คือจะเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านจะอยู่ตรงข้ามของบ้านยายแหววกับลุงเดชฟังเสียงผู้กำกับค่ะ
3: นี่ก็มีคนนำฉลากฉบับนี้มอบให้กับพนักงานสอบสวนแล้วแล้วก็ได้ดำเนินการทางการสอบปากคำไว้แล้วในสำนวนแล้วนะครับมันก็ทำให้ชัดขึ้นว่าใบที่ถูกเนี่ย770เนี่ยซึ่งมันอยู่คู่กันตามแผงที่แผงนะว่าไอ้770เนี่ยก็เจ้าของแผงนำมาให้นางสาวสายันมันก็เป็นการยืนยันว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของนางสาวสายันได้ชัดขึ้น
4: แล้วตัวของคนที่ซื้อ970เนี่ยเป็นใครที่ไหนอยู่ไกลก
3: ัน
4: อ๋อ
3: ก็เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านติดกันนะครับคนละหมู่บ้านนะครับรับไปประมาณวันที่20กว่าเนี่ย26หรือมาเนี่ยนะครับจากผลพวงตรงเนี้ยเขาเอามามอบมาให้เนี่ยก็ดูรายการอันนี้แหละครับรายการโหนกระแสเนี่ยแหละครับเขาก็เลยเอามาเพื่อยืนยันให้กับเหมือนคนบ้านเดียวกันนะอยากจะให้คนที่เขาถูกจริงอ่ะได้รางวัลได้อะไรตามที่เขาถูกครับครับ
2: ดีใจนะครับที่โหนกระแสได้เป็นส่วนร่วมในการที่ไปช่วยกันคลี่คลายคดีนี
1: ้ะ
2: นะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยที่ผมพูดในรายการไปผมก็ประกาศออกไปเลยว่าไอ้เลขที่ลงท้ายด้วย970เนี่ยมันโดนคนอื่นซื้อไปแล้วเพราะบนแผงของยายแห้งเนี่ยมันมีคำว่า70ลงท้ายเนี่ย2ใบใบหนึ่ง970อีกใบหนึ่งก็คือ770
1: ค่ะ
2: นะฮะ970เนี่ยขายไปแล้วก่อนหน้านั้นเลย770เนี่ยเขาเก็บไว้ให้ทางฝั่งของตัวยายขยันเพราะฉะนั้นเนี่ยหวยมันถูกส่งต่อให้ยายขยันไปแล้ว
1: ค่ะ
2: เพราะทางฝั่งของคนขายเขาจำได้แต่คุณผู้ชมลองดูแล้วกันอันนี้เดชกับทางแหววก็ต้องตอบให้ได้ยายมียายเล็กยายมนระวังให้ดีอันนี้ไม่ได้ขู่นะฮะระวังนะไปให้การเท็จไปเป็นพยานเท็จเนี่ยระวังจะติดคุกเพราะอะไรวันนั้นนะคือวันที่1ช่วงเย็นๆ6โมงถึงทุ่มนึงเนี่ยหลังจากหวยออกเนี่ยนะฮะทางฝั่งของป้าขยันเนี่ยเขาได้มีการนำเอาลอตเตอรี่เนี่ยไปให้ทางฝั่งยายแหววนี่ตรวจให้แล้วเขายืนยันเลยว่า3ป้าเนี่ยนั่งอยู่ด้วยนั่งเลี้ยงกันอยู่เลยดูอยู่ด้วยกันแล้วตอนถูกทุกคนก็รู้ด้วยว่าถูกหวย
1: ค่ะ
2: เพราะทางฝั่งของตัวแหววเนี่ยเขาบอกถูกหวยแล้วก็มากอดไปกอดยายขยันแต่วันรุ่งขึ้นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าตอนแรกในแหววบอกว่าหวยอันนี้ขอเก็บไว้ก่อนนะถ้าเดี๋ยวพี่ขยันเอาไปเนี่ยเดี๋ยวหายเดี๋ยวคนขโมยทางฝั่งพี่ขยันว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ขยันเดี๋ยวมาเอาแล้วกันตอนเช้ากลับมาเสร็จปุ๊บก็ไปเจอในเดชแล้วก็ไปเจอทางฝั่งของตัวยายแหววนั่งอยู่แล้วก็บอกไม่ถูกแล้วแต่พอไปถามพยานบอกว่าฉันไม่รู้เรื่อง
1: วันนั้นเข้ามาทุ่มหนึ่งฉันก็เดินเข้าบ้านนอน
2: ก็เห็นเขามายืนอยู่ถือลอตเตอรี่ฉันก็ไม่รู้อะไร
1: ไม่รู้ว่ามีการตรวจหวยหรือเปล่าน
2: ายเดชก็ยังมายืนยันอีกบอกว่าโอ้ผมคืนไปแล้วครับไม่รู้เขาไปทิ้งที่ไหนหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันตอนที่ตำรวจไปตอนที่ทางฝั่งของตัวพี่ขยันตัวพี่แห้งไปเนี่ยบอกว่าหวยอยู่ไหนนายเดชกับยายแหววบอกอ๋ออยู่ในถังขย
1: ะ
2: เอาไปทิ้งที่ถังขยะแล้วแต่สุดท้ายมากลับคำใหม่มาพูดกับผมบอกว่าอ๋อคือจริงๆแล้วคืนยาย
1: คืนให้ยายขยันไปแล้ว
2: คือเรื่องนี้ถ้าเกิดตำรวจต้องการให้ผมไปเป็นพยานให้ผมยินดีนะ
1: ค่ะ
2: ผมเป็นพยานให้ได้นะเพราะผมเป็นคนสัมภาษณ์เองผมเป็นคนสัมภาษณ์เองเลยว่าตกลงหวยอยู่ที่ไหนทางฝั่งในเดชบอกเลยบอกว่าอ๋อคืนไปแล้วครับผมคืนไปแล้วบอกเอ้าไม่ได้ไปทิ้งในถังขยะเหรอก็ถังขยะบ้านคุณนะถังขยะไม่ใช่บ้านผมครับเป็นถังขยะสาธารณะใคร

0: ทิ้งได
1: ้ค่ะ
0: แต่มันอยู่บ้านคุณไงในขณะเดียวกันผมถามว่าอ้าวเลขหวยอันเนี้ยวางไว้ตรงไหนคืนเข้าไปตอนไหนก็ดูเสร็จก็คืนเลยครับเอาคืนแล้วทำไมคุณพาไปดูในถังขยะได้อะถูกไหมก็เนี่ยผมยินดีเป็นพยานนะอันนี้ถ้าตำรวจอยากจะเรียกมาเดี๋ยวผมบินไปเลย
1: ค่ะ
0: สุโขทัยผมไปได้เลยผมอยากไปอยากไปเที่ยวอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: จริงจะได้ไปไหว้พระหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปให้ปากคำด้วยถ้าเกิดตำรวจต้องการผมนะ
1: ค่ะ
0: ยินดี
1: สภ.สวรรคโลกค่ะพี่หนุ่ม
0: เนี่ยฮะเอ้าล่าสุดทีมข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับเดินทางไปที่บ้านของนายเดชแล้วก็ยายแหววทั้งคู่ก็พาทีมข่าวไปชี้จุดนะฮะที่มีการนั่งตุลอตเตอรี่ที่บ้านของป้าขยันคือบริเวณหน้าบ้านครับทั้งคู่ยืนยันตามที่เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะครับว่าป้าขยันเนี่ยเอาลอตเตอรี่3ใบมาให้ตรวจวันตอนเช้าวันที่2ไม่ใช่วันที่1นายเดชเป็นคนตรวจก็พอว่าทราบว่าทั้ง3ใบไม่ถูกรางวัลก็คืนให้กับป้าขยันตามนั้นเลยเนี่ยครับส่วนเหตุการณ์วันที่1มิถุนายนช่วงเย็นทั้งคู่ยืนยันว่าไม่มีการตรวจสลากมีแต่นั่งคุยกันตามปกติแล้วก็ยายขยันเองเนี่ยไม่ได้หยิบลอตเตอรี่หรือพูดถึงลอตเตอรี่ที่ซื้อด้วยและไม่มีการขอแสดงความดีใจอะไรเลยทั้งคู่ยังงงอยู่ว่าทำไมยายขยันเนี่ยถึงไม่ให้ข่าวแบบนั้นแต่อย่าลืมนะคุณบอกว่าไม่ได้มีการหยิบลอตเตอรี่ไม่ได้หยิบลอตเตอรี่ออกมานะฟังดีๆนะเดชบอกว่ามีเพียงนั่งคุยตามปกติแล้วยายขยันไม่ได้หยิบลอตเตอรี่หรือพูดถึงลอตเตอรี่ที่ซื้อเลยเดชกลับไปฟังวันนั้นอีกทีนะเพราะทางฝั่งของตัวยายสามป้านั่นน่
1: ะ
0: ก็บอกเห็นยายหยันมายืนถือลอตเตอรี่อยู่หน้าบ้านนะ
1: ค่ะ
0: เดชนะจำได้ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: ยายป้าสามคนน่ะบอกว่าอ๋อฉันก็เดินไปเดินมาแต่เห็นยายหยันมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็ถือลอตเตอรี่อยู่แต่ในเดชบอกว่าไม่เห็นลอตเตอรี่ไม่ได้ออกมา
1: ไม่มีการพูดถึงลอตเตอรี่
0: เดชอะไรเนี่ยงงนะเดชก็ต้องพูดให้ชัดนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้กล่าวหานะแต่เพียงแต่ว่าตั้งข้อสงสัยว่าพูดไม่เหมือนกันน่ะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เออยังไงนี่ยังไงนะ
1: ค่ะโดยทั้งเดชและแหววก็ยอมรับค่ะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมามันเครียดมากกินไม่ได้คือบางครั้งก็พยายามกินเข้าไปกินได้บ้างไม่ได้บ้างคือตอนนี้คนในหมู่บ้านแล้วก็สังคมส่วนใหญ่สงสัยแล้วก็เพ่งเล็งมาที่ตัวผมร้อยวันพันปีป้าขยันไม่เคยเอาลอตเตอรี่มาให้ตรวจเลยมีมางวดเนี้ยที่เอามาพอเอามาให้ตรวจก็เกิดเรื่องขึ้นส่วนเรื่องการสาบานเดชบอกว่าผมเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วถ้าจะให้ผมไปสาบานก็สามารถไปได้ผมไปที่วัดมาแล้ว2ครั้งไปขอให้เรื่องนี้มันจบโดยเร็วถ้าผมพ้นมนทินไม่ได้ผิดตามที่ถูกสังคมสงสัยเดี๋ยวผมจะบวชแก้บน
2: ก็วันที่หนึ่งตอนทุ่มหนึ่งตัวพี่แหววเนี่ยได้เจอกับพวกยายหยันอะไรพวกนี้ไหม
3: ก็นั่งเล่นกันนั่งลมนั่งเล่นก็คือแป๊บเดียว
2: แล้วมีการหยิบลอตเตอรี่ขึ้นมา
3: ไม่มีเลยเขาคุยมาปกติทุกวัน
4: เขาคุยเล่นปกติทุกวัน
2: วันที่หนึ่งเนี่ยยังไม่พูดเลย
3: ย่า
2: แล้วแกได้ถามไหมเอ้ยหวยออกอะไรวะพวกเอง
3: ไม่มีเลย
2: ที่หนึ่งคือว่าเฮดีใจกอดกันเนี่ย
3: มาจากไหน
2: มันมาจากแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างพี่เครียดเลย
4: ธรรมดาพี่
3: เจอเรื่องอย่างนี้เนาะไม่นานไปตรวจให้เขาเลย
2: หรือว่าเราก็ยินดีว่าเราก็พูดทุกอย่างตามข้อเท็จจริงเนี่ย
4: ผมเป็นคนตรวจก็เขาก็เล็งมาหาผม
2: แต่สี่คนเนี่ยเล่าไปก็ไปในทิศทางทำนองเดียวกันคือไม่มีเหตุการณ์วันที่หนึ่ง
4: ก็พูดไปตามที่เราให้เขาตรวจแล้วก็ให้เขาคืนไปก็พูดแบบนี้มันจะให้พูดเกินเหนือจากนั้นไม่ได้ก็ผมทำแค่นี้แล้วผมก็หันหลังกลับผมก็ไม่รู้เขาเอาไปทางไหนหรือจะไปไงผมไม่รู้เลยที่ออกสัมพงสัมภาษณ์ที่เขามีลุงลูกผมไม่อยู่ในเหตุการณ์อะไรเลยถ้าสาบานก็สาบานได้ครับผมก็ไปโบสถ์มาครับไปหาหลวงพ่อมาก็ขอพรขอให้มันจบเรื่องนี้แล้วก็บนให้เราเป็นชนะอะไรอย่างเงี้ยให้เรื่องมันขี้คายมันไปประมาณนั้น
2: บนแล้วจะทำอะไรจะบวชหรือว่า
4: ครับ
0: เนี่ยคุณผู้ชมครับนี่กำลังคุยกับพี่หมูอยู่ว่าอยากความโหนกระแสที่สุโขทัยเนี่ย
1: ค่ะไปจัดรายการที่นี่เลยจุดที่ตรวจหวยได้ค่ะไปค่ะพี่หนุ่ม
0: เอออยากไปเนี่ยเดี๋ยวคนก็จะถามว่าทำไมเรื่องนี้ต้องไปหนีป่ะ
1: เราจะได้ไปตามหาความจริงด้วยไงคะ
0: อยากไปนะ
1: อยากไปค
0: ่ะเดี๋ยวลองดูนะวันนี้วันอะไร
1: วันนี้วันที่9วันที่10แล้วค่ะพี่หนุ่ม
0: วันตรงกับวันเนี่ยวันนี
1: ้วันนี้วันพุธค่ะ
0: เออผมอยากไปผมอยากไปนะ
1: เราไปวันหวยออกดีไหมคะเผื่อว่าแผงของเจ๊แห้งจะมีคนถูกรางวัลที่1
0: ออกวันที่16นะพี่หมวย
1: ค่ะ
0: อีกหลายวัน
1: วันอังคารหน้าม
0: ันต้องไปวัน2วันนี้แล้วเพราะผมพี่เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ต้องกระจ่างแล้ว
1: งั้นไปพรุ่งนี
0: ้ฮะ
1: ไปพรุ่งนี้ค่ะไปเลยค่ะพี่หนุ่ม
0: นะเอาอ่านต่อกันพี่หมวยอ่านต่อ
1: ค่ะก็มีป้าขยันก็ย้ายไปอยู่กับลูกชายแล้วค่ะคือลูก

0: ชายบอกว่าบ้านเดิมก็อยู่ใกล้กับบ้านของแหววกับเดชเนี่ยแหละค่ะก็กลัวว่าทางแม่จะไม่ปลอดภัยคือแม่ก็กลัวด้วยก็เลยตอนนี้ย้ายไปอยู่กับลูกชายทางอามก็คุยกับป้าขยันเพิ่มเติมนะคะคือป้าก็เล่าเหมือนเดิมที่เล่าให้พี่หนุ่มฟังว่าวันที่1ไปเอาหวยตอนเช้าพอตอนเย็นถูกก็คือไปให้แหววตรวจแล้วก็ทุกคนโผล่เข้ามากอดดีใจวันที่2ไปอีกทีก็คือบอกว่าไม่ถูกแล้วทางป้าก็บอกก็งงเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
1: ลองฟังดูนะไม่ฟังหน่อยแล้วฟังแกพูดหน่อยฟังแกพูดหน่อย
2: แหววตรวจแหววบอกพี่หยันถูกรางวัลที่หนึ่งขอแล้วขอมากอดมากอดแล้วก็บอกเดี๋ยวจะพาไปขึ้นเงินไปแจ้งความจะไปหวยยังไม่คืนนะเขาบอกว่าไม่กลัวขโมยลากไอ้ฝากหนูไว้ก่อนยืนยันว่าตรวจตรงมาตรวจกันอีกก็แหววก็ผัวสั่นสามคนมาดูกันอีกรอบนึงว่าไม่ถูกยังสามใบครบขึ้นมานั่งเขาว่าพี่ไปตรวจนึงแล้วก็ยังขยำไปเหวี่ยงตรงบ้านแล้วก็ปันหนึ่งก็ยังจับให้อีกแหววเขาก็ยำ
3: ขยำแล้วทิ้งตรงไหน
2: ตรงใกล้บ้านอยู่บ้านใกล้บ้านเขาข้างบ้านเขา
3: ก็คือโยนลงพื้นไป
2: บอกว่าไม่ถูกเลยงวดหน้าซื้อไหมแล้วป้าเขาทำท่าเก็บปันหนึ่งเขาทำท่ายิบใบหวยนั่น
3: จะได้หยิบไ
2: ปไม่ได้ยิบไปเขาว่าไม่ถูกแล้วก็กลับบ้านแล้วใบหวยไม่ได้ไป
3: แล้ว
1: นี่ครับชม
0: ทีแม่ขยัน
1: ไม่ทิ้งแน่นอนไม่ถูกก็ไม่ทิ้งเออ
0: เ
1: ออ
0: ะเออค่ะ
1: เนี่ยสงสารไง
0: มากๆเลยค่ะ
1: คนเอาไปเนี่ยไปคุยกันหลังบ้านก็ได้นะอย่างที่ผมบอกไปนะเอาแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมคือเมื่อวานเนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะว่ามันมีเขาเรียกอะไรนะฮะ
0: ฎีกาน
1: ะครับมีฎีกาที่2578ทับ2530มีฎีกาที่3607ทับ2529มีฎีกาที่3409ทับ2529มีฎีกาที่464ทับ2515นะครับคือต่อให้มีสลากนะครับแต่ถ้ามีหลักฐานว่าสลากเป็นของคุณจริงๆคุณมีสิทธิ์ขึ้นเงินได้เหมือนกันนะครับคือเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้อ่านฎีกาไปให้ฟังแล้วนะครับก็คือจะมีคำพิพากษาออกมาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองฟังดูนะผมอ่านให้ฟังใหม่นะครับคำพิพากษาฎีกาที่2578ทับ2530มีคดีบรรทัดฐานสำหรับเกี่ยวกับการกรรมสิทธิ์ในสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อความที่ระบุว่าจะจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้ถือสลากที่นำมาขอรับเป็นเพียงเงื่อนไขเพื่อป้องกันการทุจริตและเพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินเท่านั้นไม่ใช่ข้อกำหนดการตัดสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายเงินรางวัลให้แก่เจ้าของสลากที่แท้จริงในกรณีที่ทำสลากสูญหายหากผู้เสียหายสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สลากที่ถูกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ยังมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินรางวัลให้กับบุคคลนั้นหลักกฎหมายและแนวทางจากคำพิพากษาเงื่อนไขด้านหลังสลากไม่ใช่ข้ออ้างในการปฏิเสธการจ่ายเงินหากผู้เรียกร้องมีพยานหลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของที่ชัดเจนสิทธิ์การรับรางวัลแม้สลากจะสูญหายไฟไหม้หรือถูกขโมยแต่หากพิสูจน์ได้ว่าโจทย์เป็นผู้ซื้อและเป็นเจ้าของสลากตัวจริงโจทย์ย่อมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลนั้นนี่นะครับก็ยังมีการหมายเหตุนะครับว่าการอ้างอิงฎีกาดังกล่าวนะครับศาลจะพิจารณาพิพากษาตามข้อเท็จจริงเป็นรายคดีไปเช่นเดียวกับแนวทางในคดีลักษณะเดียวกันอาทิฎีกาที่464ทับ2515และ3409ทับ2529เพราะฉะนั้นฎีกาเนี่ยมีหลายฎีกานะครับไม่ได้มีแค่1ฉบับนะมีหลากหลายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ชัดเจนว่าเป็นของยายขยันไหมถ้าเป็นของยายขยันเอาตรงมันก็เหมือนกับมีแสงสว่างที่ปลายอุโมง
0: ค่ะแม้ว่าจะไม่ได้มีตัวสลากแต่ว่าถ้าสามารถพิสูจน์ได้มีหลักฐานได
1: ้ก็สามารถถ้าเกิดมี
0: ได้เงินรางวัล
1: อย่างเงี้ยเราก็จะมีทางฝั่งของตัว
0: แผง
1: ใช่แห้งมีภาพถ่ายยายแห้ง
0: ค่ะ
1: ของรูปยายแห้งมียายแห้งเป็นพยาน
0: มีตอนวิดีโอตอนที่ไปรับ
1: ค่ะแล้วก็ตำรวจเองก็มีการตรวจสอบตำรวจล่าสุดตำรวจบอกว่า
0: 970ก็มีคนซื้อไป
1: ไม่ฮะตำรวจบอกว่า970มีคนซื้อไปตำรวจบอกว่าทั้ง3ใบเนี่ยเชื่อได้ว่าเป็นของกรรมสิทธิ์ของทางฝั่งของตัวยายขยันจริง
0: ค่ะเพราะว่ามีการใส่ซองพลาสติกแล้วก็เขียนชื่อป้าขยันกำกับเอาไว
1: ้
0: ที่1570แล้วก็73อ่ะค่ะ
1: เนี่ยครับเนี่ยครับในนี้ก็บอกว่าผู้ขายคือนางแห้งนะไปขันมีการวิบส่วนจากใครไปอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ย

0: ค่ะ
1: คือมันก็มีความเป็นไปได้อยู
0: ่
1: ที่เงินจะได้กลับไปที่ทางฝั่งของตัวพี่ขยัน
0: ค่ะสงสัยนิดนึงพี่หนุ่มที่พอไปตรวจโทรศัพท์อะค่ะถ้าไปตรวจว่ามีการโคดมีการไปเช็คเบอร์มันตรวจได้ลึกถึงขนาดว่าเขามีการพิมพ์173770ไหมคะ
1: อันนี้ไม่รู้เหมือนกันอะแต่พี่ว่าถ้าเหมือนเขาตำรวจเขาบอกเขาเช็คได้ก็น่าจะเช็คได้เช็คได้ไหมพี่ตุ๋ย
2: ผมว่าอาจจะได้ผมว่าข้อมูลเขาจะมีเก็บไว้ว่าไม่มีการคีย์เข้าไปผมเชื่อว่าน่าจะมีครับ
1: น่าจะสามารถที่จะตรวจสอบได้ใช่ไหม
2: ว่ามีการตรวจสอบเบอร์นี้ไหม
1: อัน
2: นี้ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มนั้นๆว่าเป็นของหน่วยงานไหน
1: คือถ้าไปเช็ควันที่หนึ่งเนี่ยตอนเย็นเนี่ย
0: ว่ามีการพิมพ
1: ์โทรศัพท์เครื่องนี้มีการพิมพ์มีการเช็คเลขนี้ไหมจบข่าวเลยนะ
2: ในแพลตฟอร์มนั้นตอนที่เขาคีย์ลงไปฮะแพลตฟอร์มนั้นอาจจะตรวจสอบได
1: ้แล้วผมถามนิดนึงในฐานะที่เป็นทนายพยาน3คนมนมี
0: แล้วก็เล็ก
1: แล้วก็เล็กเนี่ยถ้าไปให้การเท็จว่าตัวเองไม่รู้ไม่เห็นแล้วบอกว่าขยันไม่ได้เอาหวยไม่ให้ตรวจฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่ได้นั่งอยู่ด้วยแต่จริงเขานั่งอยู่มีความผิดไหมฮะ
2: ต้องดูว่าเท็จนั้นเป็นสาระสำคัญคือเท็จให้บิดไปเลยอย่างเงี้ยมีความผิด
1: อ
2: ย่างเงี้ยมีความผิดครับถ้าเขาเท็จแบบว่าบอกอย่างนั้นนะครับคือบิดเบือนจากความจริงไปเลยอย่างเงี้ยผิดครับ
1: ครับโอเคนะก็น่าจะตรวจได้แหละ
0: ดีเลยค่ะ
1: เดี๋ยวลองดูครับคุณผู้ชมครับก็เพื่อความเป็นธรรมก็ยิ่งไปโจมตีทางเดชทางอะไรเขานะเออแต่ว่าก็แค่ตั้งข้อสงสัยได้เพราะว่ามันก็เรื่องมันก็แปลกๆอ่ะหวยมันหายไปไหนอ่ะถ้ามันมีคนถูกยังไงคนต้องเอาไปขึ้นแล้วนี่มัน10วันแล้วน
0: ะ
1: จากวันที่1นี่10นะถ้าถูกต้องขึ้นแล้วทำไมถึงต้องขึ้นต้องบอกเลยบอกว่าหวยเนี่ยมันอยู่ในหมู่บ้านเพราะเจ๊แห้งเขาขายคนในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ซื้อเลขนี้ไปรางวัลที่1มันต้องอยู่ในหมู่บ้านแต่คนทั้งหมู่บ้านบอกกูไม่ถูกทั้งหมู่บ้านนี่มีใครถูกเลยแต่ขายไปแล้วแต่ทั้งหมู่บ้านนี่มีใครถูกหวยเลยมันจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะ
0: ค่ะ
1: ถูกไหมฮะถามว่าแล้วเลขเนี่ยมันอยู่กับยายแห้งจริงไหมก่อนขายก็จริงไงเพราะเขาถ่ายรูปเอาไว
0: ้เราก็แม็กใช่
1: เอ้าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: ใหม่วิตอเดย์แอสตาเซนติน6มิลลิกรัม
1: นั่นนะวิตอเดย
2: ์นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
3: ทุกคนบนโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นนักต้มตุ๋นด้วยกันในนั้นแหละทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่กับคำโกหกตลอดเวลาเพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน
4: ไอแอดมินนี้มันเพี้ยนใช้ได้เลยนะแต่งตัวปิดหน้าปิดตาอย่างกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นว่าละ
5: Empower Group ที่ฉางหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือขบวนการแชร์ลูกโซ่
3: เกียร์กล้วยโปรโมเตอร์หวยผู้กว้างขวาง
5: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
6: แกคิดจะหักหลังฉันคงต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้
7: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกหลอก
8: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ความรักที่ผมมีให้เธอจนถึงวันนี้ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมครับ
11: เมย์รักคุณแค่คนเดียวค่ะ
10: แล้วเรื่องของเราที่เราตกลงกันไหม
12: ก็ถ้าหนูเมย์อยู่ในห้องก็ตามนั้นแหละ
13: คุณสมุน
12: สมุนอ่ะเขาเป็นคนไข้ผมเข้ามาเอง
13: ไม
8: ่โทษฐานที่รักเธอคืนนี้20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: เชียร์บอลฟรีเวอร์แค่ส่งภาพใบเสร็จผ่านไลน์ฉลองชัยเชียร์บอลลุ้นโชคฟรีเวอร์กับชมพูผู้สื่อมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทรีบลุ้นโชคฟรีเวอร์หมดเขต20กรกฎาคมนี
15: ้ Nescafe Blend & Blue สูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนมอร่อยไปอีก
16: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
15: เพิ่มกาแฟเติมนม Nescafe Rich Aroma สูตรใหม
17: ่สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: จากวัตถุดิบธรรมชาติชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับก็วันนี้โหนกระแสนะครับเราจะไปทำเรื่องราวของพ่อนะของอินฟลูเอนเซอร์ดังคนหนึ่งเอาพูดกันเลยแล้วกันมันเป็นข่าวไปแล้วพ่อของฟอร์ด
2: ค่ะ
1: ฟอร์ดคนสนิทของทางแพรรี่นะฮะคือพ่อของเขาเองเนี่ยโดนกล่าวหานะครับว่าไปหลอกเงินคนอื่นเนี่ยหลากหลายบาทเลยบางคนโดนเป็น10ล้านนะฮะวันนี้ผู้เสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่ามาสัก10กว่าคนเนี่ยที่มาอยู่ที่หนกระแสนะครับแล้วปรากฏว่าเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับแพรรี่เขาด้วยนะเพราะแพรรี่เขาไม่ได้เกี่ยวนะต้องบอกงี้ก่อนเพราะแพรรี่เองเนี่ยเขาก็เป็นแฟนใช่ไหม
2: คนสนิท
1: เขาเป็นคนสนิทแต่พอแพรรี่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่พ่อของแฟนเนี่ยจะไปทำอะไรก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ตัวฟอร์ดเองเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกับติดร่างแหถามว่าประเด็นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการนำเอาบัญชีของฟอร์ดเนี่ยไปรับเงินด้วยเรื่องเนี่ยจากพ่อเลยมาโดนลูกด้วยข้อเท็จจริงเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ไปฟังทางผู้เสียหายนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับทางฟอร์ดด้วยฟอร์ดเขาจะเอายังไงต่อไปนะครับเราไปดูเรื่องของการตลาดกันหน่อย
2: มิสทีนค่ะผนึกกำลังกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์กันแดดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อปะการังร่วมฟื้นฟูแนวปะการังและระบบนิเวศทางทะเลทั้งใหญ่ผ่านโครงการรักทะเลวิทมีค่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วค่ะที่ชายหาดพัทยาฝั่ง Walking Street พัทยามีคุณอุกฤษสัตตภูมินรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยคุณวิรพัฒน์กุฎแถลงรองปลัดเมืองพัทยาและคุณปราการสถานโยธินกรรมการผู้จัดการเครื่องสำอางมิสทีนโดยมิสทีนได้สนับสนุนอุปกรณ์เก็บขยะอุปกรณ์ปลูกปะการังและครีมกันแดดมิสทีนอะควาวีที่เป็นมิตรต่อปะการังให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครนักดำน้ำโดยกันแดดของมิสทีนทุกรุ่นออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบต่อทะเลและเป็นแบรนด์กันแดดที่ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตอกย้ำแนวความคิดความงามควบคู่สิ่งแวดล้อมหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือภารกิจดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลและดำน้ำปลูกปะการังที่บริเวณหาดเกเรเกาะร้านบนโครงสร้างรูปโลโก้มิสทีนค่ะพร้อมกับทุ่นลอยน้ำเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือเพื่อคืนชีวิตให้กับท้องทะเลไทยโดยมีอาสาสมัครนักดำน้ำนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมลงพื้นที่อย่างคับคั่งด้วยค่ะโครงการรักทะเลวิทย์มีสะท้อนความมุ่งมั่นของมิสทีนที่ทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมสร้างความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่ออนุรักษ์ปะการังและทรัพยากรทางทะเลไทยให้สวยงามยั่งยืนต่อไป
1: ครับนะอ้าวโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ไปดูโหนกระแสนะครับวันนี้ผู้เสียหายเยอะมากมายเลยนะครับแล้วไปเกี่ยวข้องกับทางฝั่งของตัวฟอร์ดซึ่งก็ถือว่าเป็นอินฟูคนดังเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: นะฮะเพราะว่ามันมีการเอาบัญชีของฟอร์ดมาใช้ด้วยเผลอๆฟอร์ดอาจจะติดร่างแหไปด้วยซ้ำแล้วเดี๋ยววันนี้เขาจะไปร้องที่กองปราบกันด้วยใช่ไหมฮะวันนี้ไปร้องกองปราบใช่ไหมเดี๋ยวจะมีใครไปบ้างครับมีทางฝั่งของตัวอ้อนะ
3: ใช่ครับ
1: อ้อเป็นคนพาไปแล้วมีทนายอันใช่ไหม
3: ทนายอันแล้วก็ผู้เสียหายคร
1: ับ โอเคโอเคนะครับเดี๋ยวไปคุยที่ผลกระแสนะครับ
2: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลวิกซอลอัลตร้าพลัสรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: วัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของอินฟูดังอีกแล้วแต่ว่าถามว่าจะเป็นอินฟูโดยตรงหรือเปล่าเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องไปฟังพร้อมๆกับผมนะครับเพราะผมเองก็ยังจับต้นชนปลายยังไม่ค่อยถูกนะฮะเพราะว่าเพิ่งจะทราบมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองคือมันเป็นเรื่องราวของผู้เสียหายกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งนะฮะมูลค่าความเสียหายเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหประมาณสัก70ล้านได้มั้งประมาณนั้นนะฮะ40-70ล้านประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับแล้วเรื่องเนี่ยไปเกิดขึ้นกับชาวบ้านชาวช่องเขาโดยการที่มีชายคนหนึ่งครับเป็นพ่อของอินฟลูเอนเซอร์ดังคืออินฟลูเอนเซอร์ดังผมต้องบอกแบบนี้เลยว่าก็คือทางคุณฟอร์ดหลายคนถามเอ๊ะฟอร์ดไหนหลายคนคงจะเคยได้ยินนะว่าฟอร์ดคนนี้ก็คือเป็นแฟนกับแพรรี่เป็นคนสนิทของแพรรี่แล้วกันนะครับมันก็เลยยิ่งเป็นประเด็นเกิดขึ้นในสังคมเยอะแยะมากมายนะครับมีคนนำเรื่องนี้นี่ไปลงเป็นข่าวเยอะมากบางแจ็คก็เอาไปลงนะฮะมีการนำเสนอเรื่องนี้เหมือนกันในเพจอื่นก็มีการนำเสนอเรื่องนี้เหมือนกันนะครับวันนี้ครับจะพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้นะครับผ่านทางฝั่งของตัวผู้เสียหายนะครับวันนี้คุณสมบัตินะฮะเป็นผู้ใหญ่หมู่14ตำบลหลักเขตนะครับที่บุรีรัมย์นะครับเสียหายไป 240,000 บาทนะสวัสดีครับข้างๆครับโก้นะฮะโก้นี่ก็เสียหายไป10ล้านบาทนะฮะโก้10ล้านเลยลูก
1: ใช่ครับ
0: 10ล้านนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีทางคุณอ้อไพรัตน์นะฮะเป็นคนช่วยเหลือนะสุนิอ้อครับทั้งฝั่งนี้นะครับมีคุณสนวนสนวนใช่ไหมพี่สนวนนะฮะที่สนวนนี่เป็นเหมือนแบบโดนเสียหายไปเท่าไหร่หลอกอะไรเขาหลอกอะไรนะ
2: 900,000-10,000เขาหลอกให้ลูกชายออกรถให้ค่ะดีค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อหลอกให้ลูกชายเราออกรถให้แล้วก็ไม่จ่ายตังค์เอารถไปเลย
2: จ
0: ้
2: า
0: เฮ้ยจริงเหรอ
2: ไปเลยจ้าทั้งรถยนต์ทั้งรถมอเตอร์ไซค
0: ์โอ้นะฮะมีคุณพรสุดานะครับเสียโฉนดที่ดินกับรถกระบะไปให้เขาเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: ทั้งฝั่งนู้นก็มีนะฮะสวัสดีครับอันนี้มีใครบ้างนะนี่โดนอะไรกันบ้างเนี่ย
4: ข้าวครับ
0: ขายข้าวนะ
5: ขายข้าวครับ
0: พี่เดอะนะพี่เดอะพี่เฉลียวพี่อุไรพี่สมบานนายสมบานพี่สมบานมีสาวภาอภิญญาอันนั้นโดนเป็นคนเป็นแสนแล้วก็มีหลักหมื่นนะบางคนก็300,000-50,000กว่ามีโดนหมดนะแถวนู้นนะ
4: มีร้าน6ด้วยนะครับแต่ยังไม่เห็นเข้ามาเลย
0: อ๋อร้าน6ยังมีนะเดี๋ยวเข้ามานะไม่เป็นไรเอางี้ก่อนแล้วก็มีวันนี้มีพี่ตุ๋ยนะพี่ตุ๋ยวันนี้มานะพี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: เรื่องราวเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่าสิเอาคุณเล่าก่อนเลย
6: ครับก็เกี่ยวกับเคสของผมเนาะเก
0: ี่
6: ยวกับขายข้าวคือคนที่รับซื้อนี่ก็ให้
0: เขาชื่ออะไรคนรับซื้อชื่ออะไร
6: ชื่อเล่นเนาะครับ
0: ชื่อเล่นชื่ออะไร
6: อีทครับ
0: อีทนะ
6: ครับ
0: อีทอีทนะ
6: ครับผม
0: อีทอีทที่เป็นพ่อของอินฟูป่ะใช่ไหม
6: ครับ
0: ใช่นะ
6: ครับ
0: อีทไปรู้จักอีทได้ไงฮะ
6: ครับก็ผมประกอบการเกี่ยวกับรถเกี่ยว6ล
0: ้
6: อที่คนข้าวไปขายให้กับโรงสีเนาะรู้จักท่านเลยก็ให้ราคาดีกว่าท้องตลาดเนี่ยครับผมเลยเอาไปขายให้กับโรงสีนะครับ
0: ครับ
6: ครับไอ้ปีแรกนะก็ได้เงินตามที่บินไปขายนะครับ
0: เออ
6: ครับพอเข้าปีที่2นะครับก็ให้ราคาสูงกว่าท้องตลาด
0: หมายถึงอีทให้สูงกว่าท้องตลาดเขาให้ยังไงฮะ
6: ครับก็โรงสีทั่วไป13บาท
0: 13บาทต่อ
6: กิโลครับ
0: ต่อโลนะ
6: ครับ
0: โล13บาทนะ
6: ครับผม
0: โอเคครับ
6: ครับแต่ขายให้อีทนี่ก็16บาทครับ
0: ได้มากกว่าดิ
6: ครับ16บาท
0: ต่อโลนะ
6: ครับผม
0: เอาดิ
6: ครับนั่นแหละ
0: ก็ต้องเอาดิ
6: ชาวนาเนาะ
0: ชาวนาใช่ไหม
6: ครับทำนา
0: เ
6: ออกว่าจะได้ข้าวไปขายก็ลำบาก
0: ครับ
6: ครับก็เลยสนใจเอาข้าวไปขายกับอีทนี่แหละครับ
0: ครับ
6: ครับ
0: แล้วอีทเขาอยู่ในหมู่บ้านเหรอ
6: ครับอยู่ใน
0: สนิทกับผู้ใหญ่เหรอ
6: ครับก็รู้จักกันที่ประโคนชัยนะครับ
0: โอเค
6: ครับพอดีเกย้ายถิ่นฐานจากประโคนชัยแล้วไปเปิดร้านรับซื้อข้าวที่เมืองที่ละเขตครับผม
0: ครับจากนั้นยังไงต่อ
6: ครับแล้วผมก
0: ็ได้โล16บาท
6: ครับผม
0: โอ้อีทให้ดีเลยราคาดีก็เอาสิเอากี่โลล่ะ
6: ก็ผมไป
0: ผู้ใหญ่ไม่ต้องหมุนมากนั่งตรงๆ
6: ครับก็ไปขายประมาณที่แรกก็2ตันกว่าครับ
0: 2ตันกว่า
6: ก็ได้ประมาณ 34,000 กว่าบาทครับก็
0: 34,000กว่าบาทนะ
6: ผมเลยไปรอบสองอีกครับ

0: ผมเป็น
1: ผู้ใหญ่
0: เออแล้วก็ไม่ต้องไปวัด
1: เสียเหลี่ยมนะเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเสียเหลี่ยมนะ
0: รู้
1: เหล
0: ี่ยมแต่มันเน
1: า
0: ะ
1: เสียเหลี่ยมนะเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
0: ครับครับรู้แต่ทำไรเนาะชาวนาเนาะก็ทำนากว่าจะได้ข้าว
1: ก็นั่นไงแต่มันก็16บาทมันก็หอมหวานใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ไม่ได้เฉลียวใจเลยใช่ไหม
0: ครับก็ปีแรกก็ได้เงินตามที่ไปขายครับเงินสดครับ
1: แต่ตอนนั้นที่ได้มันแค่13บาท
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับตอนนั้นยังไม่แพงครับมาปี2
1: แต่ไอ้16บาทนี่ถ้าไปขายนี่ไม่ได้ตังค์เลย
0: คร
1: ับ แล้วมันยังไงต่อครับ
0: พี่ใหญ่ก็ออกนโยบายว่าเออไปเข้าไอ้โครงการรัฐ
1: เออ
0: โครงการรัฐจะมีไอ้ค่าเฉลี่ยอย่างเงี้ยเขาจะให้ประมาณอาทิตย์ละบาทอย่างเงี้ยผมก็เลยสนใจอย่างเงี้ยสมมติว่าวันขายออกบินกัน16บาทแล้วอาทิตย์นี้ก็ให้17เงี้ยเป็นนโยบายอุบายของเขาเนี่ย
2: เหมือนดอกผุด
0: ครับ
1: นโยบาย
0: ครับ
1: จาก16บาทให้อีกอาทิตย์นึง
0: อาทิตย์นึงก็เป็น17
1: ไอ้ที่ค้างเงินอยู่เนี่ยนะ
0: ครับครับ
1: เข้าใจละคืออย่างนี้คุณผู้ชมธรรมดาข้าวเนี่ยเขาไปขายเนี่ยเขาขายโรง13บาทแล้วราขายจริงเนี่ย11บาท10บาทชาวนาก็รู้สึกว่าโอ้โหมันแบบมันก็น้อยอะนะวันดีคืนดีตาอีทเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมาขายกูนี่ครั้งที่แล้ว13บาทกูจ่ายไปแล้วปีที่แล้วราคาไม่ค่อยดีปีนี้มันราคามันดี16บาทกูจ่ายเลยโล16บาทมาขายลิงนี่ไปเลย2ตัน
0: ครับ
1: 2ตันได้เงิน 34,000 34,000 นี่ยังไม่ได้เงินนะ
0: ได้แต่บ
1: ินตาอีทเนี่ยวางบินไปก่อนเดี๋ยวด้วยเขาไม่เอาเงินแต่มีข้อแม้อย่างนึง16บาทเนี่ยวันนี้เดี๋ยวอาทิตย์นี้จ่ายแต่ถ้าเกิดว่า16บาทอาทิตย์นี้ยังไม่จ่ายไปจ่ายอาทิตย์หน้ามึงได้เป็น17ถูกไหม
0: ครับ
1: ดอกขึ้นมาเลย
0: ครับ
1: เอาดิ
0: ครับเอา
1: เอานี่ผู้ใหญ่นะเราเนี่ย
0: ครับ
1: ยังไงต่อ
0: ครับก็ผมก็เห็นเพลงเนาะได้ราคาดีผมก็ชักชวนญาติก็ประมาณ2ท่านเนี่ยครับไปขายครับ
1: ก็
0: มีคุณเฉลียวนะครับเฉลียวนะก็ตกไปประมาณ
1: เฉลียว
0: ครับ
1: แต่เขาไม่เฉลียวอะไรเลย
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับอันนี้เป็นญาติพี่น้องกันครับ
1: ครับไปอีกแสนหนึ่ง
0: ครับก็ประมาณเกือบแสนแล้วครับผมส่วนนายคนหนึ่งอุไรครับก็ประมาณ75,000ครับครับเทศของผมครับ3ท่านที่ว่า
2: 3คนนี้คือผู้ใหญ่เป็นคนชวนหรือว่าคุณอีทเป็นคนชวน
0: ผมครับ
2: ผู้ใหญ่เป็นคนชวนเขาบอกไหมให้ไปบอกใครก็ได้ให้
0: เขาก็บอกว่าผู้ใหญ่ข้าวปีนี้ราคาดีนะมีพี่น้องญาติพี่น้องที่มีข้าวอยู่ในยุคในสต็อกไหมเอามาให้ผมเลยผมจะให้ราคาสูงเ
1: น
0: ี้ย
1: อันนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ย
0: อยู
1: ่บุรีรัมย
0: ์ครับบุรีรัมย์
1: บุรีรัมย
2: ์ข้อที่จริงเนี่ยครับพี่หนุ่มมันเกี่ยวเรื่องข้อกฎหมายด้วย
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ยังไงฮะ
2: ถ้าเกิดว่าเขาเอ่ยปากบอกให้ไปชวนใครมาเข้าขายช่อโกงประชาชน
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ครับ
1: โอ้
0: ครับผมเลยเห็นราคาดีสูงเนาะเลยผมก็ไปชวน
1: ก็อยากให้พี่น้องเราได้แหละเอาจริงเราก็ลำบากอ่ะ
0: ครับนั่นแหละ
1: ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ตกลงเราโดนไปเท่าไหร
0: ่ของผมก
1: ็ของผู้ใหญ่สองแสนสี
0: ่ครับเพชรผมสามท่านก็สองแสนสี่ครับ
1: สามท่านนะ
0: ครับ
1: อันนี้รวมเฉลียวด้วยใช่ไหม
0: ครับเฉลียวอุไรครับ
1: เฉลียวแสนหนึ่งอุไร75อยู่นู้นป่ะ
0: ครับครับนั่งอยู
1: ่นั่นใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้เรื่องเดียวกันนะเฉลียวอุไรนะอันนี้มาเดียวกันนะ
0: ครับเคสเดียวกันครับ
1: เฉลียวอุไรเฉลียวโดนไปแสนหนึ่งอุไรโดน75
3: ครับ
1: แล้วตัวผู้ใหญ่โดนเท่าไหร่
0: 69ครับผม
1: ก็รวมเป็น240,000กว่าบาท
0: ครับผม
1: นี่คือเรื่องของผู้ใหญ
0: ่ครับผม
1: โอ้โหแล้วติดตามทวงตะอิดไหม
0: ครับก
1: ็ไปตะอิดมาตะอิดไหม
0: ครับก็ติดตามจนที่วันที่ไปรับเงินนะครับเนี่ยเขียนอยู่ครับรับเงินวันที่27เดือน766เนี่ยว่าผมไปรับที่โรงสีเนาะ
1: ครับ
0: แกก็ปิดประตูเงียบเลยครับแต่ตอนนั้นเบอร์โทรก็ติดต่อได้อยู่ครับจนว่าแกว่ากำลังทำเรื่องกู้แบงค์อยู่เนาะ
1: แล้วเขาเอาข้าวไปไหน
0: ข้าวนี่ก็ผมก็ไม่ทราบครับเขาน่าจะไป
1: ข้าวต้องเป็นตันๆนะ
4: ข้าวหายไปแล้ว
0: ครับ
1: เออแล้วอ้อไปสืบมาไหมว่าข้าวหายไปไหน
4: ก็คงขายนะครับขายตามราคาตามท้องตลาด
0: ท้องตลาดคร
4: ับ คร
1: ับ ไปขายตามท้องตลาดใช่ไหม
4: ก็คือราคาเดียวกันกับท้องตลาดแล้วครับเขาขายได้มากกว่านั้นไม่ได้หรอกครับเขาก็คงขายได้12 13บาท
1: เขาไปขาย12 13บาทแต่มาหลอกชาวนาว่าขาย16
4: 67
0: ประมาณนั้น
4: ใช่
1: เขาก็คือจับเสือมือเปล่า
4: ใช่เขาจับเสือมือเปล่าแล้วก็
1: จับเสือมือเปล่า
4: หน้ามึนเลย
1: อ่าโอเคอ่ะอันนี้เรามีหลักฐานไหมในการที่ไปขายข้าวเขาเรามีไหม
0: ครับมีครับ
1: เป็นอะไรขอดูหน่อย
0: บินครับ
1: เป็นบินนะอันนี้เขาวางมีลายเซ็นเขาไหม
0: ครับ ันนี้เป็นบินที่ออก

0: ยอกจากเขาเหรอ
1: ครับผม
0: แล้วไหนลายเซ็นเขาอ่ะมีไหม
1: ไม่มีครับไม่ได้เซ็นคร
0: ับ
1: อ้
0: าว
1: อันนี้
0: ไม่ใช่
1: อ
0: ัน
1: เขาเขียน
0: อันนี้เขาเขียน
1: เป็นบิน
0: แต่ลายเซ็นของเขาอ่ะเวลาเขามีเซ็นบินไหม
1: ไม่มีครับไม่มี
0: บินไม่มีเซ็นด้วยพี่ตุ๋ย
2: ครับรู้สึกไม่มีไอ้ใบกำกับภาษีอะไรด้วยนะ
0: เดี๋ยวนะอันนี
1: ้เป็นบินที่ออกจากโรงสี
0: อันนี้อีกตัวนี้ 30,000 กว่าบาท
3: ก็คือกรณีที่ไม่มีลายเซ็นไม่เป็นไรครับเพราะว่าหัวเอกสารอะไรเป็นชื่อโรงสี
1: ครับเป็นชื่อ
0: โรงสีอันนี้โรงสีเขาถูกไหม
1: ครับครับ
0: เขาออกอันนี้เป็นเราตรงโรงสีเขานะ
1: ครับผม
0: คือทางฝั่งของตัวนายอีทเนี่ยมีโรงสีข้าว
1: ครับ
0: นี่นะอ่ะพี่ตุ๋ย
3: ครับ
0: แล้วก็นี่นะครับอันนี้อีก 38,000 อ่ะโอเคนี่ลายเซ็นใครอันนี
1: ้อันนี้จะ
0: ผู้ช่างน้ำหนัก
1: ครับที่
0: อยู่ที่โรงเขาที่โรงเขานะ
1: ครับผม
0: อ่ะโอเคพี่ตุ๋ยนี่ครับ
3: ครับ
0: นานแค่ไหนแล้วเหตุการณ์นี
1: ้ก็ตั้งแต่ปี66ครับผม
0: ปี66
1: ครับผม
0: 6 7 6 8 9 3ปีแล้ว
1: ครับ3
0: ทวงมาตลอด
1: ครับก็ปี66ปี6768ติดต่อไม่ได้เลยครับเขาจะหนีแล้วเขาจะเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนอะไรติดต่อไม่ได้เลยครับผม
0: หนีแล้ว
1: ครับผม
0: แล้วไปหาเขาที่บ้านไหมที่โรงสีไปไหม
1: ไปครับ
0: เจอไหม
1: ไม่เจอครับ
0: เขาไม่อยู่เหรอ
1: ครับจนผมก็เอกใจว่าไงก็โดนหลอกแล้วเลยผมไปแจ้งความครับเนี่ยไปแจ้งความครับ
0: ไปแจ้งความเรียบร้อยนะแล้วตำรวจทำยังไงบ้างอันนี้ไป
1: แจ้งความที่สภ.เมืองบุรีรัมย์นายอิทก็ไปนะครับก็ไปครับ
0: ไปด้วยเหรอ
1: ไปครับ
0: ทำไมถึงไปอ่ะ
1: ก็เขาว่าถ้าไม่เชื่อใจผมว่าไม่จ่ายผมไปด้วยก็ได้ครับครับไปคุยกันต่อหน้าร้อยเวรเลยครับผมแต่เขาก็พูดใบเบี้ยงว่าผู้ใหญ่ผมกำลังกู้แบงค์นะยังไม่ได้ถ้าได้ผมจะจ่ายให้หมดเลยผมไม่หนีครับ
0: บอกผู้ใหญ่มาอย่างนี
1: ้ครับบอกต่อหน้าร้อยเวรเลยครับผม
0: โอ้
1: ครับ
2: เขามีลูกเล่าลูกชน
1: ครับ
0: ลูกเล่าลูกชนเยอะ
2: ใช่
1: แกก็บอกว่าผู้ใหญ่ผมกำลังกู้แบงค์อยู่นะถ้าเรื่องได้ตังค์ผมไม่หนีนะครับผมจะจ่ายทุกบาททุกสตางค์เนี่ยคุยหน้าตาเฉยก็ผมก็ไม่ใจเนาะว่าเหตุการณ์มันจะ
3: วันที่ไปแจ้งความฉบับนี้เข้าไปด้วย
1: ครับผมไปด้วยครับ
3: แต่ไม่มีลายเซ็นเขานะ
1: ครับ
3: ครับแต่เขาไปด้วยนั่งต่อหน้าพนักงานสอบสวน
0: ก็ไปนั่งแล้วก็บอกตำรวจว่าเดี๋ยวผมจ่ายอยู่แล้ว
1: กำลังทำเรื่องกู้แบงค์อยู่ครับผมเนี่ย
3: ครับ
0: โอเคนี่เรื่องพี่นะ
1: ครับผม
0: ของคุณโดนเท่าไหร่นะ
4: ของผม
2: 10ล้าน
4: ครับ
0: 10ล้าน10ล้านบาทคุณโดนอะไรเนี่ย
4: เป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวครับ
2: แล้วพ่อเขาตอมใจเสียชีวิตด้วยนะ
0: เฮ้ย
4: เรื่องเกิดตั้งแต่แรกแล้วนะครับเนี่ยผมมีที่ของครอบครัวไปกู้เงินเจ๊กเขาหลอกให้ไปกู้เงินเจ๊กมา
0: ใครหลอก
4: นายอีทนี่แหละครับ
0: นายอีทหลอกให้เราไปกู้เงินเจ๊ก
4: ใช่ครับมาว่ามาซื้อที่6ไร่นะพี่
0: เจ๊กคือใครอ่ะเจ๊กเป็น
2: ก็คือเป็นคนจีน
0: เป็นคนจีนคนจีนนะ
2: จีนฮะไม่ใช่คนจีน
0: ชื่อเจ๊ก
2: แถวบ้านเขาจะเรียกเจ๊ก
4: ครับ
2: ที่ไปฝากเจ๊กเอาไปจำนำให้เจ๊กอะไรประมาณเนี้ย
0: ครับอ๋อแถวบ้านจะเรียกแบบนั้น
2: เชื้อจีนเชื้อจีน
0: เป็นเชื้อจีนอ่ะโอเคไม่เป็นไรเอาแต่คุณชาวบ้านเรียกแบบนั้น
2: ใช่ๆ
0: โอเคก็คือเอาให้เอาที่ดินเนี่ยไปจำนองเจ๊กไว้
4: ใช่ครับ
0: แล้วเอาเงินไปทำอะไร
4: เอาเงินมาซื้อที่6ไร่ครับที่แปลงนี้ครับ
0: ที่แปลงนี้เป็นของใครของเขา
4: เป็นของผมครับซื้อมาซื้อเป็นชื่อของผมแล้วก็ใส่ชื่อของเขาด้วยเพื่อที่เขาจะกู้ให้
2: คือเขาเอาที่33ไร่นะครับของพี่สาวเขาไปจำนำไว้กับเจ๊กใช่ไหมฮะเขาก็ให้เงินมา1ล้าน30,000เท่าไหร่1ล้าน350,000นะครับแล้วเขาก็บอกให้คนเนี้ยไปซื้อที่อีก6ไร่ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: 6ไร่ในราคาเท่าไหร่
4: 750,000
2: ในราคา750,000แล้วเขาก็บอกว่าจะเอาที่ไอ้ตรงนี้ที่มีโฉนดเนี่ยไปเข้ากับธนาคารธ.ก.ส.ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: แล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาจะเอาเข้า10ล้านเขาจะเอาเข้า10ล้านแล้วมาแบ่งกันคนละ5ล้านแล้วร่วมรับผิดชอบหนี้ด้วยกันคนนี้ก็จะเอาเงินไปบริหารธุรกิจตัวเองคือแมคโครแล้วคนนั้นก็จะไปบริหารไอ้ธุรกิจตัวเองคือข้าว
0: คืออีทจะไป
2: ใช่ข้าวทางนี้ก็เลยเซ็นมอบอำนาจให้เขา
4: ใช่ครับ
2: พอเซ็นมอบอำนาจให้เสร็จปุ๊บเขาก็ค่อยๆหายไปแล้วทางนี้ก็ไม่ได้รับรู้ด้วยว่าม
0: อบอำนาจคือมอบอำนาจเรื่องของการจัดการบริหารที่เนี่ยใช่ไหม
2: ใช่ครับว่าไปกู
0: ้ในการไปกู้ถูกไหมในการที่เราไปกู้ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: แล้วที่เนี่ยเป็นชื่อพี่สาวเรา
2: ไอ้ที่ซื้อใหม่เนี่ยคือเอาที่33ไร่เนี่ยไปจำนำไว้กับเจ๊กใช่ไหมฮะแล้วเอาเงินนั้นมาซื้อที่ใหม
0: ่เข้าใจละ
3: ที่แปลงแรก
0: ที่แปลงแรกของพี่

0: สาว
1: ครับผม
0: ชื่อพี่สาวที่แปลงแรกที่ชื่อพี่สาวเอาไปวางไว้กับเจ๊ก
1: ใช่
0: พอได้เงินมาปุ๊บเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อที่แปลงใหม่
1: ใช่ครับใน
0: โดยการใส่ชื่อคุณ
1: ชื่อเขา
0: แต่ไม่ได้ชื่อคุณคนเดียวแต่มีชื่อเขาเนี่ยร่วมด้วยในโฉนด
1: ไม่ได้ร่วมใช่ไหม
2: ไม่ร่วม
0: เนี่ยมีเนี่ย
1: ร่วมเหรอ
2: ถ้าไม่ร่วมเขากู้ไม่ได้
0: ร่วมด้วย
1: อ๋อร่วมด้วยเหรอ
0: ใช่ดิ
3: สิทธิ์ร่วม
1: ถือกรรมสิทธิ์ร่วม
0: เขาไปถือกรรมสิทธิ์ร่วมเพราะว่าทางฝั่งอีทเอาชื่อตัวเองเนี่ยมาใส่ไว้ในที่คุณด้วยซึ่งเงินก็เป็นเงินคุณ
1: ใช่
0: เพราะคุณน่ะไปเอาที่เนี่ยไปวางแล้วก็เอาเงินออกมาไปซื้อที่อีกแปลงนึง
1: ใช่
0: แต่ที่แปลงไม่ได้เป็นชื่อคุณคนเดียวมีกรรมสิทธิ์ร่วมเป็นตัวเขาหลังจากนั้นเขาหลอกคุณเนี่ยเซ็นเรื่องของมอบอำนาจในการที่เขาจะไปทำอะไรก็ได้หลังจากนั้นเอาที่แปลงนี้เอาไปทำอะไร
2: ไปกู้เงิน
0: จำลองไปกู้เงินไปกู้เงิน
1: ทกส
0: ทกสแล้วเอาเงินออกมาเท่าไหร
1: ่ในนี้มันเขียนทั้งหมด10ล้านทั้งหมด
0: 10ล้านแล้วคุณได้เงิน10ล้านนั้นไหม
2: ไม่เห็น
0: ไม่ได้แต่คุณต้องมานั่งจ่ายหนี
2: ้ไอ้แปลงแรกกับ
0: แปลงแรกกับแปลงนี้ที่เอาไปวางเพราะเป็นชื่อคุณแต่เขาไม่รับผิดชอบเลย
1: ไม่รับผิดชอบแล้วหนี้แปลงแรกเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยนะว่าอยู่ตรงไหนเขาไปตามหาเอาเองด้วย
2: ครับ
1: ไปตามหาโฉนดเอง33ไร
0: ่ที่ว่าทางฝั่งของอีทเอาไปวางอะนะ
1: ใช่
0: สุดจริงๆ อ้าวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับคุณผู้ชมครับสนับสนุนโดยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame เครื่องดื่มเกลือแร่ New Towerเม็ดอมผสมสมุนไพรไอเฮิร์บสูตรปราศจากน้ำตาลอาหารแมวมองชูน้ำปลาแม่บุญล้ำผลิตภัณฑ์สตาร์เวล
4: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
5: อร่อยไปอีก
6: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
7: เพิ่มกาแฟเติมนม
4: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม
8: ่ตาซี
9: ชิมบาโลนาออร
10: ์สุ่มฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานเมื่อซื้อชุดฟีฟ่าเวิลด์คัพมิลถึง19กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด
11: ์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
12: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
13: Rotokis เราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K-Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวย glow แบบสาวเกาหลี
14: Rotokis เรื่องส้นตะขาเซล
13: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณ
15: Rotokis
16: มามิมี่อร่อยถูกต้อง
17: เร็วเร็วเร็ว
16: มามิมี่เก๊กหวยและลำไยมามิมี่รสชาติที่ถูกต้อง
18: กรุงเทพในฝันมหานครแห่งความหวังพลิกโฉมเมืองหลวงสู่เมืองแห่งอนาคตเลือกให้ชัดเพื่อเมืองที่ใช่พบกันในศึกชิงผู้ว่าชี้ชะตามหานครทุกช่วงข่าวและเวทีดีเบตช่อง3
19: คนต่างอยู่อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
20: หลวงเป็นคนสั่งให้พวกมันฆ่าฉันคุณพระใช่ไหมครับผม
19: ทุกอย่างของไก่ถึงเวลาของมันเต็มที
21: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกาเริ่ม22มิถุนายน
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: มูอยากทราบว่าเด็กผู้ชายที่อยู่ในรูปนี้เขาชื่ออะไรเหรอคะ
3: แล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะ
9: เธอทำให้ทีเปลี่ยนไปมากเลยนะไม่รู้เลย
3: แต่เรื่องของฉันกับคุณทีมันจบไปแล้วนี่คะ
9: มันจะจบได้ยังไงในเมื่อทีไม่ยอมแต่งงาน
15: ผมพร้อมที่จะกลับไปอยู่ในที่ของผมแล้วครับ
3: รับมาเลี้ยงจากที่ไหนคะ
15: บ้านเปลี่ยนสุขครับ
21: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 น.
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: มิวสิกไม่ต้องอยู่ในบ็อกซ์ได้ไหมนะ
23: S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลิน
24: 7คุณสมบัติจากกาวิสคอนรักษาหลากหลายอาการจากกรดไหลย้อนทั้งลดกรดและสร้างแผลเจลกาวิสคอนดูอัลแอคชั่นชนิดน้ำ
25: ผู้สาวพาวซ่าขอล็อกนะคะ
26: น้ำมันเครื่องพาวซ่าเทคโนโลยีลองไลฟ์เทคด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณ

0: สนับสนุนโดยไฟไลน์คูลิ่งเฟรชสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มผสมวิตามิน B3 วิตามิน B6 กรดโฟลิกวิตามิน B12
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับยังพูดคุยกับทางฝั่งของตัวผู้เสียหายเป็นชาวบ้านคุณผู้ชมครับไปโดนพ่อของทางฟอร์ดนะฮะคือเป็นฟอร์ดที่เป็นอินฟูดังนะครับแล้วก็เป็นคนสนิทของทางแพรี่แต่ต้องบอกก่อนนะครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแพรี่เขาเลยคนละส่วนกันนะต้องบอกอย่างนี้คนละส่วนกันเลยนะฟอร์ดมีพ่อคืออีทฟอร์ดมีเพื่อนสนิทคือแพรี่มันห่างกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตอนนี้มันมีข่าวพูดออกไปเนี่ยก็จะไปบอกว่าเรื่องแพรี่นี่อะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นธรรมกับเขาในมุมหนึ่งซึ่งเขาไม่เกี่ยวแต่ฟอร์ดเองเนี่ยถ้าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยว่าต้องไปดูเรื่องความเชื่อมโยงอันนี้ฟอร์ดจะต้องชี้แจง
2: ครับ
1: เพราะได้ยินมาว่าเขามีการโอนเงินเข้าบัญชีของตัวลูกชาย
3: แต่ไม่รู้ว่าลูกชายคนไหนครับ
1: ไม่รู้ลูกชายคนไหน
3: ใช
2: ่
3: คร
2: ับเห็นเองลูกชายเห็นเองไหมไม่ได้เห็นเอง
3: ไม่ได้เห็นเอง
2: เขาแค่พูดใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: ทีนี้อ่ะโอเคเมื่อกี้นี้ทางฝั่งของตัวโก้เนี่ยเขาโดน10 ล้านเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเงินสดๆไปคุณผู้ชมครับสาเหตุเกิดจากการที่โก้เนี่ยเขามีพี่สาวก็มีที่ดินอยู่แปลงหนึ่ง30 กว่าไร่ทีเนี้ยในอีทเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นคนที่ชาวบ้านเนี่ยก็น้ำหน้าถือตาแหละเพราะว่าก็มีโรงสีข้าวแล้วก็ไว้ใจกันก็มาบอกทางนี้บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีที่แปลงนึงเนี่ยมันควรจะซื้อไว้แล้วเดี๋ยวเอาไปเข้าธกส.จะได้เงินออกมาทางนี้ทางนี้บอกไม่มีเงินหรอกไม่มีเงินไม่เป็นไรมึงเอาที่ดินของพี่มึงเนี่ยไปวางไว้ก่อนทางนี้ก็เชื่อเอาที่ดินของพี่สาวไปวางไว้เสร็จปุ๊บได้เงินออกมาเท่าไหร่นะ
3: ล้าน35,000
1: ล้าน30,000กว่าบาท
4: 300,000
1: ล้าน300,000กว่าบาทเอาออกมากำเงินล้าน300,000เนี่ยเสร็จแล้วก็ไปซื้อที่อีกแปลงนึงซื้อที่อีกแปลงนึงนี่นะอีกแปลงนึงนี้อ่ะในราคา
3: 750,000
1: ครับ750,000เงินส่วนต่างอยู่ไหน
3: อยู่กับผมครับ
1: อยู่กับคุณนะแต่ 750,000 คืออันนี้คือที่ดินแปลงนี้ 750,000 อันเนี้ยทางอีทบอกว่าสามารถที่เอาที่ดินแปลงเนี้ยไปวางกับธกส.ได้ในราคา10 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาแบ่งกันถามว่าแบ่งเนื่องจากอะไรเพราะอีทจะเป็นคนดำเนินการให้เพราะฉะนั้นอีทจะเอาเงิน5 ล้านนะฮะ10 ล้านครึ่งนึง5 ล้านอีทเนี่ยจะเอาไปทำข้าวส่วนอีก5 ล้านคุณจะไปทำอะไรก็เรื่องของคุณถูกไหม
3: ครับ
1: อ่ะตกลงกันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการใส่ชื่ออ่ะขอดูหน่อย
3: นี่ครับ
1: นี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปสลักหลังเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยมีการใส่ชื่อเนี่ยของคุณ
3: ใช่ครับ
1: คุณชื่อว่าน
3: ิธิโรจน์ครับ
1: นิธิโรจน์นะ
3: ครับ
1: แล้วของเขาเนี่ยก็คือทองสุกถูกไหมฮะก็คือทองสุกเพราะฉะนั้นในเนี้ยชื่อเจ้าของเนี่ยจะมี2 คน
2: ใช่กรรมสิทธิ์ร่วม
1: เป็นกรรมสิทธิ์ร่วม2 คนซึ่งอีทไม่ได้จ่ายเงินเลย
3: ถูกต้องครับ
1: นำซ้ำอีทบอกว่าไอ้ที่ดินแปลงเนี้ยไอ้แปลงที่2ที่เอามาใหม่เนี่ยไอ้700,000 กว่าบาทเนี่ยเดี๋ยวไปเอาวางธกส.ได้มา10 ล้านเนี่ยคุณไม่ทำไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมทำให้ทำหนังสือมอบอำนาจมาเดี๋ยวจัดการให้เองคุณก็เซ็นมอบอำนาจให้เขาอีก
3: ครับ
1: หลังจากนั้นในอีทเอาที่ดินแปลงนี้ไปเข้าธกส.จริง
3: ครับ
1: ตามหลักฐานไปเข้าอยู่เท่าไหร่
3: ข้างหลังครับ
2: ข้างหลังครับ
1: ตามหลักฐานเนี่ยไปเข้าอยู่ทั้งหมดเนี่ยรวมดอกนะธนาคารจึงเรียนให้10 ล้านแต่เงินที่ออกไปจริงเนี่ยเงินต้นมัน7.6 ล้าน
3: ใช่ครับ
1: เงินต้น7.6 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ดินแปลงที่2เนี่ยที่ทางนี้เขาไปใส่ชื่อของนายอีทร่วมด้วยแล้วก็มอบอำนาจไปให้เนี่ยนายอีทเอาที่ดินแปลงนี้ไปวางกับธกส.ได้เงินออกมา7.6 ล้านรวมดอกเบี้ยด้วยคือ10 ล้านนะฮะ259,160 บาทกับ 13 สตางค์
3: ครับ
1: พอในอีทได้เงินมา7 ล้านกว่าเสร็จปุ๊บนี่ทิ้งเลย
3: ถูกต้องครับ
1: คุณต้องเป็นคนจ่ายที่ดินทั้ง2 แปลง
3: ครับ
1: ทั้งของพี่สาวที่คุณไปวางและอีกอันหนึ่งที่อีทเอาหนังสือมอบอำนาจคุณเนี่ยไปเอาเงินออกมาโดยการเอาหนังสือวางธกส.คุณโดน2 เด้ง
3: ครับ
1: ทุกวันนี้ยังจ่ายเงินอยู
3: ่ปล่อยหลุดแล้วครับไอ้แปลงแรกก็ปล่อยหลุดครับสู้ดอกไม่ไหว
1: แปลงนี้ปล่อยหลุดแล้ว33 ไร่เนี่ยนะ
3: ครับ
4: ดอกมันผุดมา700,000นะ
1: ผมน้องไม่ได้บอกพี่อ่ะน้องเลยจะบอกพี่ก่อน
2: พี่จะซื้อครับ
1: ใครกู้ก่อนก็ได
2: ้
1: 33ไร่นะ 700,000 นะเอ้ยล้าน3นะ
3: 300,000
2: ล้าน
1: 7 33ไร่ล้าน3เองนะ
3: ส่งดอกไปอีก 700,000
2: เป็น2ล้าน
1: ปล่อยหลุดไปแล้วเหรอ
3: หลุดแล้วครับไม่ไหวครับ
1: ที่นานยังเนี่ย
3: นานแล้วครับ
1: เอาคืนไม่ได้เหรอพี่ตุ๋ย
2: ถ้าเขายึดทรัพย์บังคับคดีเราไปดูตอนบังคับคดีว่าเขาประกาศขายหรือเปล่าไปดูตอนชั้นบังคับคดีได
3: ้
2: ไปประมูล
3: ไอ้33ไร่เนี่ยเจ๊กเขาก็ว่าถ้ามีเงินก็มาซื้อเอาเพราะว่าเก๋ก็ไม่ขายใครหรอก
2: อ๋อหมายความว่าอาจจะทำขายฝากใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: อ๋อทำขายฝากก็ต้องไปซื้อต่อ
1: แต่เอาจริงๆนะไอ้สิ่งที่ผมงงอันนึงคืออะไรป่ะไอ้ที่ดินแปลงที่2ที่ไปเอาเงินกู้จากไอ้แปลง33ไร่มาแล้วไปซื้อเนี่ยไปซื้อมา 700,000 กว่าบาทแต่เวลาเอาไปวางธกส.ได้7ล้านกว่า
2: ทำไมถึงได้สูง
1: ทำไมถึงได้สูง
4: เนี่ยผมงงตัวนี้เหมือนกัน
1: เนี่ยคุณผู้ชมคือในเนี้ยผมขออนุญาตนะเนี่ยในเนี้ยเขียนชัดเจนเลยฉะนั้นธนาคารนะเรียกคืนเงินกู้ทั้งหมดและให้ท่านนำเงินต้นรวมดอกเบี้ยเนี่ย 10,259,160 บาทกับ13สตางค์นะครับพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12.625 ต่อปีจากเงินต้นนะฮะจากเงินต้น 7,674,211 บาท21สตางค์นับตั้งแต่วันที่ลงหนังสือแบบนี้จนกว่าจะชำระเสร็จไปชำระให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาประโคนชัยภายในกำหนด60วันนับจากที่ท่านได้รับหนังสือใบนี้หากพ้นกำหนดนี้แล้วท่านยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จธนาคารจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเอาที่ดิน 700,000 ไปวางได้ 7 ล้าน
2: เท่าที่ดูในหนังสือเนี่ยเขาอาจจะมีหลายสัญญาครับพี่เนี่ย
1: งงเลยอ่ะ
2: มีมูลหนี้หลายสัญญาอาจจะเอาที่ดินนี้ไปส่วนหนึ่งไปเป็นค้ำประกันหรือจำนองเงินกู้เพราะว่าดูจากในนี้มีสัญญาเงินกู้8ฉบับครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ที่ดินแปลงนี้แปลงเดียว
2: ใช่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้น
1: รวมไป
2: ครับแล้วก็เอาอันนี้ไปจำนอง
1: อ่ะโอเคคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมีหนังสือเงินกู้เงินทุนหมุนเวียนมีหนังสือเงินกู้เงินทุนหมุนเวียนเลขที่บัญชีนี้นะฮะจำนวนกู้เท่านี้8ทั้งหมด8บัญชี8เรื่องถูกไหมพี่ตุ๋ย
2: ใช่ครับ8สัญญาครับ
1: 8สัญญาของคุณเนี่ยน่าจะอยู่ในนี้1สัญญา
2: ใช่ครับน่าจะเอาเป็นจำนองในนี้1สัญญา
1: เพราะฉะนั้นน่ะถ้าจะอนุมานแบบเร็วๆก็คือเขาเอาที่คุณมาเป็น1ใน8อาจจะเอาของคุณนู้นคุณนี้มารวมด้วยรวมเป็น8สัญญาแล้วยื่นทีเดียวแล้วเขาได้เงินมา7ล้านกว่าเวลาธนาคารเขาตาม8สัญญาเลย
2: ครับเพราะผิดสัญญาทั้งหมด
1: แต่ผมไม่รู้ว่าที่ของคุณมันเท่าไหร่คุณจ่ายเท่าไหร่ตอนเนี้ย
3: ผมไม่มีเงินจ่ายครับ
1: โหไม่มีเงินจ่าย
3: ไม่มีครับ
1: แล้วเขาเรียกคุณเท่าไหร่แต่ทำไมเขาถึงเรียกคนนี้มา
2: อันนี้เท่าที่ดูเหมือนหนังสือเขามีแค่ถึงคุณ
3: คุณ
2: ด้วยใช่ไหม
3: คร
2: ับ ก็คือเป็นเขาเรียกว่ากู้ร่วมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมแล้วก็เขามอบอำนาจไปในฉะนั้นในสัญญาเงินกู้อาจจะมีชื่อคนนี้เป็นผู้กู้ด้วย
1: เป็นหนึ่งในแปด
2: ใช่ครับอาจจะมีชื
1: ่
2: อ
1: แสดงคุณต้องมีอีกเจ็ดคนที่โดนด้วยเหมือนกันแต่7คนอาจจะยังไม่ได้ปรากฏตัว
2: หรืออาจจะเป็นชื่อเจ้าตัวเขาคนเดียว
1: หรือจะเป็นชื่อของเขาก็ได
2: ้อัน
1: นี้ตอบไม่ได้แต่มีชื่อคุณด้วย
3: ครับ
1: เพราะไอ้นั้นไอ้โฉนดมันเป็นชื่อคุณ
2: ชื่อเขาถือกรรมสิทธิ์ร่วมแล้วก็มอบอำนาจไปน่าจะมอบอำนาจไปกู้ด้วย
3: ครับ
2: ครับธกส.ถึงมีหนังสือมาทวงหนี
3: ้ครับ
2: แปลว่าเขาผิดนัด
1: อ้าวโอเคนี่คุณเรื่องนึงนะยังมีเรื่องข้าวอีกใช่มั้ย
3: ของผมไม่มีข้าวครับ
1: ไม่มีข้าวนะและเองเวลาเงินที่เขาโอนทำไมคุณถึงว่าเห็นว่าเขาไปโอนเข้าบัญชีลูกชายเขา
3: ช่วงปี66ผมได้รู้จักกับผู้ใหญ่เขาชักชวนเอ้ยเดี๋ยวนะ

0: ให้เงินไอ้เรื่องนี้แหละครับเดี๋ยวน้าจะให้นะครับมาลงทุนให้หน่อยผมก็เลยเอาเงินมีอยู่หกหมื่นสุดท้าย
1: น้าไหน
0: ผมเรียกเขาว่านะ
1: อีทเนี่ยเหรอ
0: ใช่ใช่ครับ
1: อีทเนี่ยนะเขาบอกเดี๋ยวเอาเงินมาลงทุนเดี๋ยวหาเงินให้
0: ใช่ครับ
1: เอาเงินมาลงทุนเลย
0: ครับถ้าน้ามีเงินจ่ายเดี๋ยวนะให้ร้านข้าวเลยเขาว่าไงครับผมก็เลยอ่ะแฟนมาด้วยครับแฟนเขาก็เป็นคนทำบัญชี
1: เขาเปิดร้านข้าวด้วยเหรอ
0: ร้านรับซื้อข้าว
1: อ๋อร้านรับซื้อข้าว
2: ร้านเดิม
1: ไอ้โรงสีนั่นนะ
0: ใช่ใ
1: ช่
0: ผมก็ไปได้รู้จักกับผู้ใหญ่เนี่ยแหละเพราะเรื่องนี้นะครับ
1: โอ้โหไม่ธรรมดา
3: ไม่ธรรมดา
1: ไม่ธรรมดา
4: ร้านเนี้ยไม่ใช่เงินเขาลงทุนด้วยนะมีนายทุนอีกแล้วนายทุนก็โดนไป30ล้านอีกร้านเนี้ยร้านที่พูดถึงเนี้ย
3: ร้านข้าวเนี่ย
4: แหละใช่ฮะมีนายทุนแล้วนายทุนก็โดนไปอีก30ล้านเนี่ยเขาขอโทษนายทุนนะฮะเนี่ยพี่หนุ่มดูด้วยเนี่ยอันนี้คือข้อความเขาส่งมาขอโทษนายทุนนายทุนแคปมาให้โดนไป30ล้านคนนี้
1: เจ๊ไก่ครับผมกลับขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าผมไม่ทำแบบนี้เจ๊ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยผมจะต้องรับกรรมและชดใช้กรรมที่ทำมาผมขอสีกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเจ๊ยกโทษให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่มีกรรมกันในชาติหน้านี่คือใครอีทเหรออ
4: ีท
1: อีทส่งไปหาเจ๊ไก่แบบนี้เหรอ
4: เจ๊ไก่คนที่โดน30ล้านนะ
1: เจ๊ไก่ส่งมาหาคุณเหร
4: อมีคนนั้นนะพี่คนใส่หมวกนะครับ
1: เจ๊ไก่ก็ส่งไปหาทางฝั่งของพยานคนนึงแล้วกัน
4: ใช่ครับ
1: นะฮะเอ๊ะอีทพูดแปลกๆนะในนี้นานยังเนี่ย
4: นานยังอ๋อใช่ไหม
1: นานประมาณกี่ปีแล้ว
4: ข้อความนี้นานยัง
1: ข้อความที่ส่งมานี่นานยังฮะประมาณ
4: ช่วง
1: ประมาณเดือนหรือ2เดือนหรือกี่อาทิตย์นะหรือ
5: เริ่มแดงขึ้นนะครับ
1: ผมเข้าใจ
4: ช่วงเรื่องเริ่มแดงก็ประมาณ2-3 เดือนเนี่ย
1: 2-3 เดือนนะเพราะอันนี้เหมือนกับเขาตัดพ้อล่ะแล้วก็เหมือนกับลักษณะเหมือนแบบอยากจะทำร้ายตัวเองผมก็เลยอยากจะรู้ว่าณวันนี้เขายังอยู่หรือเปล่าก็ยังอยู่ถูกไหม
5: อยู่ครับตอนนี้เขาเอารถ
1: ยังอยู่ใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: พูดดังๆเลยด
1: ีไม่เป็นไรครับเขาคงจะเขินๆพักสักครู่ผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับยูนีฟน้ำผักผลไม้ผสมผักใบเขียวรวม 100% ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์วิดาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอริโนตัวยาลอราทาดีลอริโนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น

0: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
1: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
2: ่ Palace โฉมใหม่แค่เติมก็อร่อยจะมือเบาๆหรือเมนูสุดแซ่บก็เติมความอร่อยได้ทุกเมนูเติมความอร่อยเติมPalace Palace เคียงข้างเพื่อวันของทุกคน
3: พี่ได้ใส่ป่ะชุดนี้เนี่ยนะโตแน
4: ่หยุดแพนิคนี่ Sleep to Sleep กระเป๋าเสื้อสองข้างหนาพิเศษโนบราได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโป๊ชุดนอนโนบราจาก Sleep to Sleep
5: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
1: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องสูตรเสริมแคลเซียมอร่อยคุ้มค่าแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
6: อุ่นอยู่กับลูกได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
7: ได้แน่นะคะ
8: ทำไมหน้าเลอะอย่างเงี้ยลูกวันนี้เล่นอะไรกันนะครับไออุ่น
6: อุ่นว่าบางอย่างมันหนักเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้นะคะ
9: เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้แล้วก็ตรงนี
6: ้ว่าปวดหัวใช่ไหม
10: ปวดเป็นแม่ที่ไม่ดีเลยใช่ไหมอุ่น
11: Fulfill รัก

0: ็มศุกร์20:30 น.ตอนจบ
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ไม่ต้องติดต่อผมอีกเลยนะเดี๋ยวผมจะโดนล่างแหไปด้วย
3: มึงกล้าต่อยกู
4: นอกจากจะต่อยมึงแล้วเนี่ยกูยังจะแฉมึงด้วย
5: ผมมีเรื่องสำคัญต้องไปจัดการผมก็อยากจะมาบอกลาคุณ
6: คุณจะไปโดยที่ยังไม่ได้บอกฉันเลยเอาจริงๆนะคุณคือพี่ปีระกา
0: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: งานแฟร์เฟอร์นิเจอร์จัดใหญ่กลางปีหลากหลายเฟอร์นิเจอร์ครบของแต่งบ้านเพียบ Home Living Expo อย่าพลาด 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
8: ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนติน6มิลลิกรัม
9: นั่นนะวิตาเดย์
10: 7คุณสมบัติจากกาวิสคอนรักษาหลากหลายอาการจากกรดไหลย้อนทั้งลดกรดและสร้างแผลเจลกาวิสคอนดูอัลแอคชั่นชนิดน้ำ
11: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
12: ใหม่โฟร์โมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกลวันพลัสมี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
11: ภูเขาไฟลาวา
12: โฟร์โมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกล
13: KAUV Airy Moist Serum SPF 50+ PA+ ไก่ทอด KFC เคจิดอลอะควาซันบอดี้ซันเซรั่ม SPF 50+ PA+++++
14: กลับมาสู่รายการผลกระแสนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้เวลาในรายการเนี่ยหมดละแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะถามได้อีกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าในช่องทางโซเชียลอ่ะผมจะต่อสายหาทางฟอร์ดด้วยว่าฟอร์ดจะเอายังไงนะครับเพราะเรื่องนี้พอมันมีการนำเสนอกันออกไปตามสื่อต่างๆเนี่ยมันไปพาดพิงถึงแพรรี่เขานะซึ่งแพรรี่เขาก็บอกว่าเขาขอความเป็นธรรมในมุมเขาด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาเองไม่ได้รู้เรื่องนี้นะฮะแต่ด้วยความที่เขาเองอาจจะสนิทกับทางฟอร์ดหรือว่าหลายคนอาจจะบอกเขาคบหากันมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเชื่อมโยงไปถึงแพรรี่นะแต่จริงแพรรี่ไม่เกี่ยวนะเรื่องมันเกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคคลแต่อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าพอทางนี้ก็พูดว่ามันมีบัญชีของฟอร์ดไปเกี่ยวข้องด้วยมันก็เลยน่าคิดว่าเอ๊ะฟอร์ดรู้ตัวไหมว่าพ่อเนี่ยเอาบัญชีของฟอร์ดเนี่ยไปรับเงินชาวบ้านไม่งั้นเท่ากับฟอร์ดเองก็เป็นมา
15: แต่เรื่องนี้เนี่ยของโจ้เนี่ยตั้งแต่ปี61นะครับพี่ถ้าย้อนไปเนี่ยผมว่าชัดเจนว่าคุณแพรรี่ไม่รู้เรื่อง
14: แพรรี่ไม่รู้เรื่องอยู่แล้ว
15: ตั้งแต่61ชัดเจนเลย
14: ตั้งแต่61ใช่ไหม
16: ครับผม66อันนี้66
15: ใช่ของคุณ61อันนี้66
14: นี่61 66
16: ครับ
15: ก็นานแล้ว
14: แล้วตามเขาเจอไหม
16: เจอก็ตาม
14: เขาชื่ออีทหรืออีท
16: อีทครับ
14: อีทนะโอเคยังไงอีกนะ
16: ก็ตามมาตลอดครับ
14: แล้วเขาว่ายังไง
16: เดี๋ยวให้ครับเดี๋ยวให้
14: เดี๋ยวให้
16: ใช่ครับ
14: เขาจะให้ยังไง
16: ก็อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าเดี๋ยวให้ผมก็เชื่อใจเพราะว่าผมรู้จักกับพี่ผู้ใหญ่ที่บ้าน
14: ไม่แต่ว่าทางฝั่งของตัวโก้เองโก้ไม่มีตังค์ที่จะไปจ่ายค่าหนี้สินใช่ไหม
16: ใช่ครับไม่มีเลย
14: ไอ้เรื่องที่ดินเนี่ย
16: ไม่มีคร
14: ับ แปลงแรก33ไร่ถูกยึดไปเรียบร้อยเหลืออีกแปลงนึงเนี่ยไอ้ที่ว่า700,000กว่าบาทเนี่ยซึ่งในนี้ไม่รู้เขาเอาไปวางไว้เท่าไหร่นะพี่ตุ๋ย
15: ไม่รู้ต้องไป
14: แต่เขาไปวางทีเนี้ยถ้าเขาไปวางมันจะเป็นสัญญารวมหรือเปล่า
15: คือเหมือนกับว่าเขากู้ทีละสัญญาแต่ละสัญญาเขาอาจจะมีเงื่อนไขกับธกส.ว่าสัญญาเงินกู้นี้มีใครค้ำประกันเอาหลักทรัพย์อะไรมาจำนองฉะนั้น1ใน8สัญญานี้น่าจะเป็นของโจ้1สัญญาเข้าใจอย่างนั้นครับ
14: มันจะมีหนังสือเงินกู้เนี่ยนะฮะมันจะมีไล่เรียงมาตั้งแต่โอ้โหปี55ก็มีป่ะเดี๋ยวนะปี55ก็มีนะพี่ตุ๋ยของคุณปีไหนนะ
15: 61ของโจ้61
14: 61ใช่มั้ยในนี้มันมี19กุมภาพันธ์63 9มีนา59 24ธันวาคม61 23กรกฎาคม55ไม่ใช่ละ18เมษายน62 28กุมภาพันธ์62 27ธันวาคม60แล้วก็23มกราคม62ของคุณอยู่ในช่วงประมาณปี61ใช่ไหมที่ให้เขาไปในปีไหน
16: ปี61ครับ
14: แล้วไปจำนองประมาณปีไหน
16: จำนองประมาณปี61 62 63เนี่ยประมาณนี้ครับ
14: คือในนี้ถ้าเกิดวันที่23มกราคม62เนี่ยยอดเงินกู้มันคือ5ล้านกว่าบาท
16: ครับ
14: นะฮะแล้วก็

0: ปีเอาเป็น62นะ62 28กุมภา62นะฮะอยู่ที่49,000เงินต้น49,000
1: คือผมเชื่อว่าธกส.อาจจะมีเหมือนสัญญาเป็นเงินกู้แล้วคุยกับลูกหนี้ครับว่ามีหลายสัญญาเงินกู้นะหาหลักทรัพย์มาเพิ่มอย่างนี้ก็เป็นไปได้ครับพี่ส่วนเอาจะไปเพิ่มสัญญากู้ไหนจำนองสัญญาไหนน่าจะเป็นเรื่องที่กสเขาบริหารจัดการอีกทีนึง
0: อ่าฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีตัวเงินที่มันเยอะๆอีกตัวนึงไม่มีอ่ะมีปี61ก็จะมี 15,000 เป็นไปไม่ได้ที่เอาที่แปลงนี้ไปเข้าแค่ 15,000 ผมว่าอ่ะพี่ตุ๋ยลองดูสิ
1: มันหลังโฉนดคุณมีบอกวันที่จำนองไหม
2: นี่ครับนั่นแปลงนั้น
0: นี่นะโฉนดนี่นะจำนองวันที่21มีนาคม61
1: มีนา61
0: ครับใช่ไหม
1: แต่อันนี้มีสัญญากู้แสนห้า24ธันวา61
0: อันนี้พี่ตุ๋ยลองดูสิผมไม่รู้ใช่ไหมหรือว่าที
1: ่ใช่ครับอันนี้คือวันจดทะเบียนจำนอง
0: ใช่ไหม
1: ใช่ก็น่าจะเป็นปกติเวลาจำนองอย่างที่ผมบอกครับพี่ว่าสัญญาเงินกู้เขามีหลายฉบับขึ้นอยู่ว่าธนาคารบริหารอาจจะเป็นสัญญาใดสัญญาหนึ่งแล้วเอาเข้าไปเหมือนถ้ากู้เพิ่มแล้วเนี่ยเอานี้เข้าไป
0: เอาไปสอด
1: จำนองใช่เพื่อให้มันมีหลักทรัพย์ดูน่าเชื่อ
0: มันมีทำลายที่ตรงกันไหมฮะ
1: ไม่มีตรงกันเลยครับมีแต่แค่ปีเดียวกันก็คือ24ธันวาคม61แต่อันนี้จำนองมีนา61ครับปี61มีแค่สัญญาเดียวปี62มี3สัญญาครับ
0: แต่ว่าพอมันเป็นปี61ที่มันสลักหลังเอาไว้ในโฉนดนะฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งไทม์ไลน์ไม่ตรงกันมัน
1: ไม่ตรงกันเหมือนกับว่ามีสัญญากู้แล้วเหมือนว่าผมเชื่อว่าได้พี่เพราะว่าสัญญากู้บางทีธกส.เนี่ยเขาจะช่วยเหลือเกษตรกรเขาอาจจะไม่ได้ผิดนัดเขาแค่บอกว่าไปหาหลักทรัพย์มาเพิ่
0: ม
1: อย่างเงี้ยครับ
0: จะทำยังไงต่อไปตอนนี
2: ้แก
0: ตอนนี้ธงอยากได้อะไร
2: ผมอยากได้ที่ผมคืน
0: อยากได้ที่คืน
2: ใช่ครับอย่างน้อยๆก็ได้แค่7ไร่เอ้ย6ไร่ไอ้ 750,000 มาคืนก็ยังดีครับ
0: ก็ยังดี
2: ใช่ครับ
0: เอาไว้ทำมาหากิน
2: ใช่ครับ
0: ของพี่คืออยากได้เงินคืน
3: เงินคืน
0: ก็คือ200,000กว่าบาท200,000กว่าบาทเนาะ
3: คร
0: ับ โอเคคืนไร้สารีก่อนผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทางนี้ก็หนักไม่แพ้กันมีลูกชายทำงานอยู่กับเขาวันดีคืนดีเอาชื่อลูกชายคุณไปเปิดบัญชี
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็เอาเงินเข้าบัญชีลูกชายคุณ
4: ครับ
0: ถูกไหมไม่พอไปซื้อรถ
4: จ
0: ้ะใช้ชื่อลูกชายคุณ
4: จ้ะ
0: ใช่ไหม
4: จ้ะ
0: แล้วเอารถไปเลย
4: จ้ะเอารถไปเลย
0: แล้วตอนนี้ผ่อนใครเป็นคนผ่อน
4: ไม่มีใครผ่อนจ้ะไม่มีเงินจะไปจ่าย
0: เพราะลูกชายต้องเป็นคนจ่าย
4: จ้ะ
0: เพราะชื่อเป็นชื่อลูกชาย
4: จ้ะ
0: อยากจะให้กลับมาจัดการเรื่องนี้ด้วย
4: จ้ะ
0: ถูกไหม
1: โดนฟ้องมาแล้วครับพี
0: ่โดนฟ้องแล้วนะ
4: จ้ะ
0: นี่นะ
4: จ้ะ
0: อ่ะโอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าในช่องทางโซเชียลนะครับแล้วเดี๋ยวต่อสายหาฟอร์ดหรือว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวกลับมาในช่องทางโซเชียลครับสักครู่เดี๋ยวครับตอนนี้พบกับคุณปอภาคภูมินะครับกับสินค้าโปรโรงงานครับเดี๋ยวกลับมาครับ
5: วันนี้คุณปอนำโปรโรงงานมาเองมานำเสนอเป็นดังนกแท้ลดราคาพิเศษค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีแฟนรายการช่อง3และแฟนรายการโขนกระแสทั่วประเทศด้วยนะครับและสวัสดีพี่หนุ่มที่อยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับทุกท่านเหมือนพี่เหมยบอกครับวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานเอารังนกมาลดราคาส่วนตัวผมและส่วนตัวท่านผู้ชมผมคิดว่าหลายคนมักจะซื้อรังนกกันช่วงเทศกาลสำคัญแบบนี้โรงงานมาขายของเองผมจะขออนุญาตเอารังนกมาลดราคาขออนุญาตกล้องจับไปที่รังนกแท้หน่อยนี่คือรังนกแท้ครับไซส์ของเราคือไซส์45 มิลถามพี่เหมยวันนี้ส่วนตัวพี่เหมยคิดว่าราคาต่อขวดนะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
5: ก็ต้องเป็นร้อยนะคะ
6: หลักร้อยเนา
5: ะ
6: แต่วันนี้โรงงานมาขายของเองไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางจะขายขวดละ100ก็กระไรขออนุญาตกล้องจับมาที่รังนกหน่อยวันนี้ผมทำเป็นแพ็คครับ12ขวด1โหลถ้าพี่หมายว่าขวดนี้ประมาณ100บาท12ขวดที่อยู่บนหน้าจออย่างต่ำต้องมี 1,200 บาทแต่วันนี้ใครโทรก่อนบ่ายโมงกับอีก45ทีจาก 1,200 บาทผมปรับราคาพี่หมวยเหลือแค่900บาทย้ำว่าเหลือแค่900บาทและในงบ900บาทถ้าผมบอกพี่หมวยว่าผมมีของมาให้อีกพี่หมวยเชื่อไ
5: ห
6: ม
5: หรอคะ
6: มีเบิกรังนกเข้ามารายการอันนี้คือรังนกอันนี้เราพิเศษเพิ่มให้นะครับอันนี้เราพิเศษเพิ่มให้อันนี้ในงบ900บาทยังไม่หมดครับเราพิเศษเพิ่มให้รวมทั้งหมดเป็น6ขวดครับ12ขวด18ขวด24ขวดและ30ขวดถ้าพี่หมวยว่าพี่หมวยซื้อขวดละ100บาทอย่างต่ำเส้นนี้ต้องมี
5: 3,000
6: แต่วันนี้ผมยืนยันว่าผมให้จ่ายหมดหน้าจอแค่900บาทเอา900บาทตั้งเอา30ขวดหารจะตกขวดนึงแค่30บาทและไซส์ของเราคือไซส์45 มิลและทุกออเดอร์ผมบริการส่งฟรีวันนี้โอเคไหมครับพี่หมวย
5: โอเคค่ะ
6: แล้วถ้าผมบอกว่าผมมีของแถมอีกพี่หมวยเชื่อไหม
5: จริงเหรอคะ
6: นี่ขอวิดีโอกาต้มน้ำขึ้นไปหน่อยครับผมจะให้กาต้มน้ำฟรี1ใบตัวนี้จุได้2ลิตร

0: ันนี้ให้ฟรีไม่คิดมูลค่าขอเบิกกาต้มน้ำเขาหน่อยและวันนี้ใครดูโหนกระแสอยู่ผมจะขออนุญาตนะครับให้กาแฟที่วางจำหน่ายตามบูธวสันต์ CJ บิซิโลตัสชื่อกาแฟลิปเน็ตครับ1กล่องแบบนี้เราบรรจุ12ย่อยผมให้ไป2กล่องบรรจุรวมทั้งหมดคือ22ย่อยหมดหน้าจอคุณจ่ายเพียงแค่900บาทและทุกออเดอร์วันนี้ผมบริการส่งฟรีแบบนี้โอเคไหมพี่หมวย
1: โอเคมากๆเลย
0: โอเคมากๆเนาะให้โทรก่อนบ่ายโมงกับอีก45นาทีเนาะใครสนใจตอนนี้เบอร์อยู่ล่างจอครับ02-065-888อ่ะไปดูโปรรอบที่1พร้อมกันเลยครับปกติดอกนกขวดนึงเป็น100พี่หมวยวันนี้ผมปรับราคาต่อขวดเหลือแค่30บาท30ขวดเหลือแค่900บาทและใน900บาทผมให้กาแฟทั้งหมด2กล่องนะครับและผมให้กาต้มน้ำฟรีอีก1ใบนะหมดหน้าจอจ่ายจบที่900บาทใครสนใจโทรครับ02-065-888พี่หมวยบางคนอาจจะลังเลบางคนอาจจะตัดสินใจอยู่ฝากพี่หมวยเชิญชวนแฟนรายการช่อง3หน่อยว่าโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนคร
1: ับ ไม่เคยเห็นดังนกเยอะแบบนี้มาก่อน
0: และนี่คือครั้งแรกในรายการโหนกระแสหมดหน้าจอจ่ายแค่900บาทครับ02-065-888ครับให้ดูวิดีโอกาต้นน้ำไปหนึ่งรอบพี่หมวยตอนนี้บรรจุได้2ลิตรอันนี้เราให้ฟรีและที่สำคัญครับเราให้กาแฟลิปเน็ตที่วางจำหน่ายตามบูธวสันต์ CJ บิ๊กซีลูตัสตามที่บนหน้าจอเนาะ1กล่องเราบรรจุ10ซองเราให้ทั้งหมด2กล่องคือบรรจุทั้งหมด20ซองหมดหน้าจอคุณจ่ายเฉพาะราคารองนกอ่ะไปดูโปรรอบที่2พร้อมกันเลยครับปกติขวดนึงเป็น100วันนี้ผมคิดขวดนึงแค่30บาท30ขวดคือ900บาทถูกมากเนาะและขวามือผมให้กาแฟทั้งหมด20ซองและให้กาต้มน้ำฟรีอีก1ใบนะหมดหน้าจอคุณจ่ายเพียงแค่900บาท902-065-888ครับวันนี้เรามาจากโรงงานระดับมหาชนครับในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำและขีดเส้นใต้คำว่ามหาชนนิดนึงคือเราจดทะเบียนตักทรัพย์ทุกขวดของรังนกท่านผู้ชมดูนะครับเราพิถีพิถันทุกขวดเราใส่ใจให้ดูส่วนประกอบของรังนกนิดนึงครับรังนกของเราเป็นนกแท้นานะและคอลลาเจนไดเปปไทด์ดังนั้นใครไม่เคยเปิดใจกินอยากให้ลองเปิดใจและวันนี้เรามีสิทธิ์ได้ซื้อตรงจากโรงงานให้ด้วยไปดูโปรรอบที่3พร้อมกันเลยครับทุกชมย้ำนะครับวันนี้ผมคิดเฉพาะราคารังนกครับขวดนึงเหลือแค่30บาท30ขวดคือ900บาทและผมแถมกาแฟทั้งหมด2กล่องใหญ่และผมให้กาต้มน้ำฟรีอีก1ใบหมดหน้าจอจ่ายแค่900บาทครับใครสนใจโทรกับ02-065-888ใครเบิ้ล2ชุดเรามีของแถม1ชุด900บาทเบิ้ล2ชุดมีของแถมโทรก่อนบ่ายโมงกับอีก45นาทีย้ำเบอร์ครั้งท้าย02-065-888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: 02-065-888ค่ะขอบคุณคุณปอค่ะ
0: ขอบคุณพี่หมวยเช่นเดียวกันครับ
1: หมดเวลาของโหนกระแสแล้วค่ะเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ระซิบ
1: สวัสดีครับโมทาราครับ
2: มาวินค่ะ
1: และรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบฮะวันนี้ฮาเราจะมาสัมภาษณ์ฮะทั้งหนุ่มหล่อฮะนักแสดงเจ้าบทบาทแล้วก็เป็นนักธุรกิจด้วยคนนี้แหละคุณบอยปกรณ์มาอัปเดตกันหน่อยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันก่อนไหม
4: เดี๋ยวดีกว่า
5: เป็นนักแสดงก็ตีบทแตกแต่เป็นพ่อค้าแล้วก็ค้าขายรุ่งเรืองโอ้ยทั้งหล่อทั้งขยันคือเลิศเลยแหละเลิศเลยแหละ
1: สวัสดีครับ
6: สว
1: ั
6: สดีครับผม
1: นอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วทางด้านธุรกิจ
6: ทุ
1: ก
6: อย่าง
1: ก็
6: หนัก
2: ตอนนี้อัปเดตนิดนึงว่ามีธุรกิจอะไรบ้างครับคุณบอย
6: ทำร้านอาหารอยู่ตอนนี้ทั้งหมด4ร้านด้วยกันมีซูชิชินมีโกเบเซ็กเฮาส์คอหมูย่างเจ๊แดงแล้วก็ล่าสุดเปิดร้านอาหารไทยครับชื่อไทยคูน
1: เป็นยังไงบ้างบทบาทระหว่างเราเป็นนักแสดงแล้วก็ทีนี้เป็นธุรกิจเต็มตัวเลย
6: คำจริงแล้วคือผมก็ทำร้านอาหารมานานแล้วประมาณ10กว่าปีแล้วเราก็เป็นคนที่มันก็คงน่าจะได้จากพ่อจากแม่มาเป็นคนที่แบบมีสายเลือดของนักค้าขายอยู่ในตัวอยู่แล้วว่าชอบบริการชอบค้าขายอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นทางเราเหมือนกันเป็นคนชอบกินเหมือนกันเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอันไหนคือสิ่งที่อร่อยแล้วคนที่ได้มากินแล้วเราเขาก็อร่อยเหมือนกัน
2: แต่อันนี้คือเราต้องควบคุมอ่ะแบบคุณมีสายดุไหมหรือว่าแบบไม่หยวนหยวนชิวๆ
6: ผมก็ไม่ดูผมก็เป็นสายแบบว่าเน้นความเป็นครอบครัวคืออยากให้พนักงานที่ทำงานอยู่เราไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้านายกับลูกน้องอยากให้ความรู้สึกความเป็นพี่น้องมากกว่า
1: สมมติคุณพนักงานแล้วแบบทำเงินหาย200,000มั้ย
6: คืออันนั้นผมไม่ดูนะจริงๆผมไม่ดูแต่มึงออกจากบริษัทไปหมายถึงว่าแน่นอนทำการทำงานเนี่ยมันต้องมีการพูดคุยกันบ้างถามว่ามีดุกันบ้างไหมมีบ้างแต่เราก็ใช้เหตุผลเราไม่ใช้อารมณ์ใช้คำว่าตักเตือนแนะนำกันดีกว่า
2: เดี๋ยวพักสักครู่ดีกว่าในเบรกหน้าเขาไปทริปที่ไหนมา
1: อยากจะคุยกันอยากจะคุยกัน
6: จบแล้วเหรอจบแล้วเหรอ
2: ยัง
0: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQ UST รวม5สารอาหารและผสม GOS LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQ UST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQ S Cool
7: ว่าจะติดไปไหนนี่วันอังคาร
8: ฮะ
7: วันอังคาร
9: อังคารใหม่คุ้มมากมายไก่กองลดเยอะกว่าที่เคยมีหมดนี่แค่199บาทจาก380

0: 22บาทถึง26สิงหาคมนี
1: ้คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
2: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
3: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
4: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
5: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
6: นอนมากไปก็ไม่ดี
7: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
8: ยืนเสียไปทางแรง

0: ซีฟ
1: นอกจากทำธุรกิจเก่งแล้วก็ยังเที่ยวเก่งอีกด้วยอุ้ยไปกันทั้งครอบครัวทุกเวลาน่ารักที่สุด
2: ล่าสุดฮะเห็นไปพักผ่อนกันกับครอบครัวลงลูกก็รู้
3: สายด่วนมาก
2: บางปูใช่ไหมฮะ
4: แข่งหายแข่งหาย
5: จริงก็เป็นคลิปพักผ่อนประจำปีแล้ววันใหม่หยุดเราก็จะแบบพาไปเที่ยวกันไปเชียงไฮ้มาก็ดีครับก็ไปทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็
2: สนุก
5: อากาศดี
2: ๆกันเนี่ย
6: อีกเทปเนี่ย
2: สองเทปไงอีกสองนาที
6: สนุกไหมคือแบบไปครอบครัวคือแบบโอ้โหแน่นแฟนมาเพราะคุณแฟนก็ไป
5: ก็สนุกดีครับก็ไปทำกิจกรรมอะไรร่วมกันไปมีไปเที่ยวดิสนีย์แลนด
2: ์
5: ไป
2: หาอะไรก็ใช่แล้ววันใหม่นี้ก็ถือว่าโตแล้วเนาะตอนนี้เขาจะมีการอ้อนเราเหมือนตอนเด็กๆไหม
5: ก็มีแหละพอโตขึ้นเนาะเขาก็เริ่มเรียนรู้ก็เหมือนเริ่มมีความแบบสนใจเรื่องเสื้อผ้าแล้วเสื้อผ้าหน้าผมแฟชั่นเครื่องแต่งแต่งหน้าอะไรเงี้ยอย่างไปเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาก็มีเสื้อผ้าผู้หญิงที่แบบราคาย่อมเยาเด็กๆซื้อได้เขาปล่อยเขาเดินช้อปปิ้งไปแล้วเราก็เดินดูตามเขาอะไรอย่างเง
2: ี้
5: ย
2: สุดท้ายตอนนี้เขาเริ่มแบบว่าอยากกลับมาออกกำลังกายแล้วนะ
6: ใช่เห็นลูกเหมือนแบบปักเป็นหุ่นไม้อีกนิดนึง
2: จะกลับมาจริงจังแล้วนะมันยังไงพี่บอย
5: คือผมอะออกกำลังกายปกติออกกำลังกายเมนเทนตัวเองอยู่แล้วแต่บางช่วงสตริกบางช่วงไม่สตริกนะครับเพราะว่าแล้วแต่ว่าบางช่วงต้องเอาร่างกายไปทำโปรเจกต์หมายถึงว่าต้องเอาไปแสดงหนังรุ่นนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยช่วงนี้รู้สึกว่าเป็นช่วงที่เว้นวักความสตริกมาสักพักนึงแล้วก็อยากจะกลับมาเพิ่มโฟกัสการออกกำลังกายมากขึ้น
6: ถ้าเกิดนะท้องไปร้อนเมื่อไหร่ขอเลี้ยงไม่ใช่ขอจับขอสัมผัสหน่อยละ
2: กลัวมาก
6: จริงสุดท้าย
2: ไม่ฮะให้ฝากอะไรถึงแฟน
5: ก็ขอบคุณมากที่ติดตามผลงานช่วงนี้เดี๋ยวก็จะมีผลงานของผมออกมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับ
1: เรียกว่าเก่งครบทั้งงานแสดงทั้งการทำธุรกิจละแต่ถ้าใครคิดถึงละครต่างๆของเดิมบอยแล้วก็ไปตามดูได้ที่แอป3พลัสนะมีหลายเรื่องหลายรสชาติใครความคิดถึงกันได้แน่นอน

0: ครัวคุณปอย
1: กินแบบไหนดีนะ
2: กาแฟดำ
1: ลาเต้
2: ม็อกค่ะ
1: ม็อกโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัว
2: หอมใช
1: ่ชอบแบบไหนก็โดน
3: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
4: บุกเช่นท่านหาดใหญ
5: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
4: 18ถึง28มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
6: คำแนะนำจากกรมอนามัย
7: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
8: เด็กบีบนิดเดียวได
9: ้ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
10: เพื่อฟูออไรที่เพียงพอ
11: และแปรงวันละ2ครั้ง
12: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
13: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
4: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลหาดใหญ
5: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
4: 18ถึง28มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
14: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
4: ฮ่าจ้ะครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลหาดใหญ
5: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
4: 18ถึง28มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
15: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
16: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
17: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
18: ทิพรส
19: ใช้สูตรธรรมดาผ้าเหม็นอับซักซ้ำยิ่งเปลืองตัง
20: ดูนั่น
21: ไม่อยากซักซ้ำเต้าดาวนี่หอมนาน
22: ต้านกลิ่นอับสีเท่าดาวนี่หอมนานเกินค่า

0: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แก๊ส
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
3: ครัวคุณไป
1: รายการของเรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารการกินแน่นอนอยู่แล้วนะเวลาพูดถึงอาหารการกินมาเดี๋ยวนี้ท่านได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันบ้างหรือเปล่าลองนึกดูนะครับหลายๆท่านก็บอกเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปหรอกเศรษฐกิจมันแย่ขึ้นมันอะไรอย่างนี้เข้าใจเลยนะฮะเข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสแล้วเราทำตัวได้ว่างบ้างเพิ่งไปไม่ไกลมากนะก็น่าจะไหวใช่ไหม
4: ไหวอยู่ครับถ้าไม่ไกล
1: ถ้าไม่ไกลนะก็น่าจะไหวจากกรุงเทพนะแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้ถ้าพูดถึงอยากจะพูดถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา
4: โอ้ยนี่ไปได้
1: นี่นี่ทางเขาเลยครับทางฉะเชิงเทรานี
5: ่พาของไปกินบ่อยพาแบบว่าพ่อพาแม่อะไรเงี้ยพ่อหนูไม่อยู่แล้วพ่อหนูตายแล้ว
4: อ้าวเหรอฮะ
1: ครับโดนไฟช็อตตายนะครับไฟช็อตปลาไหลแล้วก็ช็อตผิดปลาไหลไม่ตายตัวเองตาย
5: พ่อเมื่อก่อนหนูไปช็อตปลาไหลไง
4: เ
5: วลาขุดบ่ออะไรเงี้ยตายริมๆแล้วก็จิ้มไปทีนี้เห็นทุกนิดทุกนิดคิดว่าปลาไหลก็จิ้มไปหุ่นโป้งตัวเอง
1: ตายคาเลยครับตายคานั้นเลยตายคาน่าสงสารมากนะครับ
5: เอาไปว่าไปฉะเชิงเทราดีกว่าครับ
1: ไม่เกี่ยวกับเรื่องพ่อคนนะครับฉะเชิงเทราถ้าเกิดท่านไปมันมีเรื่องราวมากมายหลายหลากนะฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับและอาหารการกินก็ดีด้วยไปไหว้พระก็ได้ด้วย
4: ไปไหว้หลวงพ่อโสธร
1: เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ที่แน่ๆนะครับอยากจะบอกว่าถ้าเกิดไปฉะเชิงเทราแล้วไม่ไปร้านนี
3: ้ถือว่าผิด
2: ร้านครัวบ้านตะเกียงจังหวัดฉะเชิงเทราครับร้านอยู่ในซอยสนามกีฬาสุบินพิมพยจันทร์นะครับเข้าซอยไปนิดเดียวครับร้านนี้อยู่ซ้ายมือเลยปักหมุดตามมาฟินกันได้เลยนะครับอันนี้คือร้านลับเลยนะครับที่มีของอร่อยอร่อยหลายเมนูเลยพี่อะนะครับคุณอรุณวันเนี่ยเป็นเจ้าของร้านนะครับแล้วก็เป็นเชฟเป็นแม่ครัวเป็นทุกอย่างเลยเขาเริ่มจากความชอบในการสรรหาของกินก่อนครับแล้วก็เป็นคนชอบทำจนในที่สุดครับก็ตัดสินใจครับเปิดร้านเล็กๆที่บ้านครับจากนั้นก็เริ่มเป็นลูกค้าและลูกค้าเนี่ยแหละครับก็บอกกันปากต่อปากจนเป็นร้านประจำของคนแถวนั้นเลยเมนูก็มีให้เลือกเยอะนะครับทั้งไก่ทอดตะไคร้นะครับกุ้งมังกุดลาบปลาตะเพียนกุ้งตะเข็บจอมพลปอและต้มยำไก่บ้านใบกระเพราครับแต่ถ้าคุณมาร้านนี้นะไม่กินหมูฮ้องเนี่ยถือว่าผิดครับเคล็ดลับเขาได้อยู่ที่เขาใช้สูตรดั้งเดิมของคุณแม่เลยนะฮะที่เป็นคนอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมาต่อยอดเป็นเมนูเด็ดครับให้คน8ริ้วเนี่ยเขาได้อร่อยกันเขาใช้หมู3ชั้นแบบติดมันเลยนะฮะมันจะนุ่มนวลและยังมีเนื้อให้เราได้เคี้ยวอีกนิดๆนำมาทอดให้หอมและขึ้นสีเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเขานำไปผัดกับเครื่องเทศสูตรบ้านเกิดเขาเลยใช้น้ำตาลมะพร้าวนะครับมาเคี่ยวให้มันงวดแทนซีอิ๊วดำเพื่อให้มันสีสวยและมีกลิ่นหอมครับจากนั้นเนี่ยเอาไปตุ๋นด้วยหม้อแรงดันอีก2ชั่วโมงครับแล้วก็ช้อนเอามันช้อนเอาฟองออกก่อนเสิร์ฟเขาจะเคี่ยวอีกนิดนึงให้น้ำเนี่ยมันงวดเข้าเนื้อเลยวางผักดองที่ทำเองด้วยนะครับเคียงไว้ข้างจานพร้อมกับพริกน้ำส้มกินคู่กับมันโถทอดร้อนๆหอมๆฟินครับเมนูนี้ร้านครัวบ้านตะเกียงจังหวัดฉะเชิงเทราซอยสนามกีฬาสุบินทีมพยาจันทร์นะครับเปิดเที่ยงถึง4ทุ่มวันนี้อยู่ในรายการเลยครับ
5: เมื่อกี้หนูจกกินไปหลายเมนู
1: เลยจริงป่ะครับ
5: อร่อยครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมาท
1: ำ
5: ให้กดให้หน้าสตูและนั่งอยู่ในสตูนะครับ
1: นี่เลยครับท่านเจ้าของหน้า
2: ที่
1: เลย
2: ครับพี่อะคุณอรุณวันนะครับสุภาพสตรีเสื้อสีบันเย็น
1: ครับตอนแรกก็เริ่มทำอย่างที่คุณอรุณเนี่ยทำก็ดีมากกว่า
2: ครับ
1: เพราะว่าจริงๆมันไม่เสี่ยงไล่ไปเรื่อยๆคนก็ชอบ
2: ค่อยๆเพิ่ม
1: พอคนนั้นคนนี้ชอบก็เลยเริ่มเป็นร้านก็ตั้งร้านตั้งหลักตั้งแหล่งได้แต่ที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะเวลาที่คุณอ้อพูดถึงหมูฮ้องใช่ไหม
2: หมูฮ้องครับ
1: โอ้โหเวลาฟังคุณอ้ออธิบายแล้วมันน่ากินจริงๆท่านผู้ชมก็เลยมาลองดูอยากให้เห็นนะว่าของเขาเป็นอย่างที่คุณอ้อพูดจริงดูเดี๋ยวฮะ
2: เป็นหมู
1: ดูเนี่ยฮะดูแล้วดูความนุ่มเนี่ยฮะดูความนุ่มเนี่ยนี่ฮะและการที่เคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะฮะ
2: น้ำตาลมะพร้าวอีก
1: จนเป็นอย่างนี้อ่ะนี่ฮะนี่
2: แล้วก็ใช้หม้อแรงดันช่วยให้มันนุ่มอีก
1: แล้วกินกับ
2: มันโถข้าวซาลาเปาเขาเรียกซาลาเปาทอดอะครับ
1: แล้วก็ตามด้วย
2: พริกดองผักกาดดองของเขาครับที่เขาทำเองด้วยคุณผู้ชมคืออันนี้ผมถามพี่ว่าพี่มันเป็นอย่างนี้ได้ไงพี่คัดหมูด้วยอ๋อคือเวลาจะใช้หมูครับเขาจะคัดหมูเลือกหมูที่จะเหมาะกับเมนูต่างๆผมบอกว่าอันนี้เป็นร้านลับจริงๆโหขอบคุณมากพี่รุ่นวันอร่อยจริงโหแล้วทีมเทอมนั่งอยู่นี่เต็มไปหมดลูกสาวก็นั่งอยู่ด้วยขอบคุณมากครับอร่อยมากมันโททอดก็อร่อยนี่คือครัวบ้านตะเกียงจังหวัดฉะเชิงเทรานะคุณผู้ชมครับอยู่ซอยสนามกีฬาสุบินพิมพยาจันทร์เปิดเที่ยงปิด4ทุ่มครับ
4: ป็นยังไงบ้างครับอาหาร
6: เอาจริงเลยนะผมไม่กินปกติผมไม่กินผมไม่ชอบ
4: ปกติอาจะไม่กินอันเนี้ย
6: ผมต้องเมนูนี้ตรงๆอย่ากลัวกันนะครับปกติแล้วผมจะไม่กินแล้วไม่ชอบอันนี้แต่วันนี้พอกินอันนี้ของเขาแล้วผมบอกท่านผู้ชมคำกันแล้วกันไม่ได้เรื่องโกหกอะไรทั้งสิ้นนะฮะมันอร่อยที่สุดตั้งแต่ผมเคยกินเลย
4: ขอบคุณ
6: มันอร่อยจริงๆนะครับมันอร่อยมากแล้ววิธีที่คุณอธิบายที่คุณทำอ่ะมันน่ากินจริงแล้วคุณลองไปกินนะผมทำให้ดูอีกทีก็ได้ฮะดูนี่ท่านผู้ชมดูเลยดูมันนุ่มเนี่ย
2: คือเขาไม่ใช้ซีอิ๊วดำแล้วเขาใช้น้ำตาลแล้วใช้เวลาเคี่ยวแล้วใช้หม้อแรงดัน
6: เขาเลือกหมูอ่ะ
2: หมูเลือกดีอีก
5: ดีมาก
6: หมูนี่หมูต้องสอบได้ที่หนึ่งนะครับถ้าสอบไม่ได้ที่หนึ่งเขาไม่เอาไม่ใช่เหรอ
2: คัดเฉย
6: ๆนอกคัดเฉยๆนะอยากพลาดนะครับ
5: อยากให้ลองอันนี
4: ้นี่อันนี้อีกอันนี้ผมถามทำไมบ้านผมทำแล้วไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยเขาบอกว่าอันนี้ก็ต้องเลือกหมูอีกแล้วก็ให้หมูเนี่ยคัตติ้งทำแบบบุชเชอร์มา
6: อันนี้สอบได้ที่หนึ่งไอหมูนี่สอบได้ที่สองเอาหมูที่หนึ่งสองเอาหมดเลยท่านอย่าพลาดพูดอีกครั้งนะชื่อครัวบ้านตะเกียงจังหวัดฉะเชิงเทราผมบอกตรงๆถ้าท่านชอบหมูแบบนี้หมูฮ้องท่านไปไม่มีคำว่าผิดหวังไม่ทราบดีลิเวอรี่เปล่าครับสมมติที่ต่างว่าผมอยู่กรุงเทพนี่ผมอยากกินแล้วผมตัวไปส่งไหวไหม
4: มันไหวไหม
6: ไม่ได้ส่งใช่ไหมเอาความจริงก่อนนี่ไม่ได้ส่งใช่ไหมไม่ส่งครับยิง
2: ไม่ใช่ครับมันกลายเป็นฉะเชิงเทรา
6: อ๋อเหรอครับมันกลายไปนะฮะต้องไปนะฮะพักตรงนี้สักครู่หนึ่ง
4: อร่อย
6: แต่อร่อยจริงๆท่านผู้ชมพบกับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับแม็กซ์กันดีวันนี้ชีสคลิปครับ
4: มันมีความเข้มข้นของชีสที่เกาะอยู่ที่แมคคาเดเมีย
6: อันนี้มันคือของใหม่สูตรใหม่และวิธีการทำแบบใหม
5: ่คนชอบกินชีสนะ
6: ไปเลย
5: เต็มตื้น
4: อันนี้โดนมากมาก
5: เอาลูกแมคคาเดเมียยิงนกไปหนักกับติ๊ก
4: โอ้โหรวยจริงรวยจัดเลย
7: ครัวคุณต๋อย
8: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดีๆให้กันเลือกสกอต
9: อะไรครับพี่ละลายล่ะ
4: อะไรครับเนี่ย
10: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม่
11: อู้หูหอมคั่วเข้มครบสูตรอร่อย
10: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
11: ลองเลย
12: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
10: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
12: อร่อย
10: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
13: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลหาดใหญ
14: ่เชิญสายกินมาอินกับความอร่อย
13: 18ถึง28มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทั

0: นี่คือคอสตูมใหม่ของฆาตกรวันนี้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะสวมชุดไหนก็ร้ายจัดไม่ตายหรอกวันนี้แต่ปอดอักเสบเฉียบพลันเลยนะ
1: จะเอาปะ

0: เราเป็นแบบ number 1มากข้าวทีนี้ทุเรียนเนี่ยเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่เนาะเรามีความรู้สึกว่าเราภาคภูมิใจใน
1: เรา
0: ในทุเรียนของเรา
2: ดินเราดีค่ะอันนี
0: ้ดินเมืองไทย
2: มั่นใจเลยว่าดินเราดีจริงๆแล้วมันทำให้ลูกหวาน
1: ปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก
0: ็ใช่แล้วโดยต่างประเทศที่กำลังพยายามพัฒนาสิ่งนี้มาแข่งกับเราเนี่ยยังไม่ได้เท่าเราเพราะว่าตลาดใหญ่ต่างประเทศก็จะบอกว่ายังไงคือเขาจะไปอยู่คนละ
2: เทีย
0: ร์คนละเทีย
2: ร์เพราะว่าทุเรียนไทยก็
1: ยังเป็นคิงออฟทุเรียนจริ งๆ
0: ของเราจะความภาคภูมิใจเนาะของคนเป็นเกษตรกรอันนี้วันนี้ได้พลูยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร
2: ่
0: บางวันใหญ่กว่าหน้าพี
1: ่มาคุมา
3: ค่ะแบบเทคนิคอะไรที่แบบอุ้ยเราคัดให้มันเป็นเกรดเอง
0: ก็ต้องบอกว่าการดูแลของเกษตรกรที
2: ่มันมาตั้งแต่การแต่งลูกตอนลูกกำลังออกดอกเลยค่ะใช่ถ้าแต่งมาสวยลูกก็จะสวยค
0: ่
2: ะ
3: ต้องแบบที่แบบว่า
2: เรื่องปุ๋ยเรื่องอากาศอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็จะเกี่ยวกันค่ะ
3: ใช่ค่ะ
1: ละเอียดมากเหมือนเลี้ยงลูกจริงๆได้เกษตรกรดี
3: เกษตรกรไทยก็เก่ง
0: ใช่แต่พี่จะบอกว่าพี่จะพูดแทนคนจันทบุรีว่าจริงๆอ่ะทุเรียนจันทบุรี
1: อ
0: ่ะอร่อยทุกส่วน
1: เห็นไหมอ
0: ร่อยทุกส่วน
1: ดินเขาดี
0: ดินเขาดี
1: แบบว่าอากาศเอื้อหมดเอื้อหมดทุกอย่าง
0: หรือจะเป็นทุเรียนที่ตะอะไรจังหวัดต่างๆนะคะเขาก็จะมีคาแรคเตอร์อร่อยแบบคนละแบบกันเนาะทุเรียนเมืองไทยอร่อยทุกชนิดต้องบอกคำนี้เราแบบรู้สึกภูมิใจต่อให้เป็นทางใต้ต่อให้เป็นภูเขาไฟหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามีคาแรคเตอร์ของเขานะลูกเนาะคือปีนี้เราชิมทุเรียนกันจนจะตัดขา
3: เลยนะอยากขายเหรอ
0: เดี๋ยวที่ออฟฟิศจะตัดขาแล้วค่ะ
3: พี่ต้องบอกอะไรรู้ไหมอยากจะเอามาเยอะกว่านี้แต่ลูกค้าสั่ง
1: เหมา
3: ไปแล้วลูกค้าเหลือแค่นี
0: ้ลูกค้าแบบว่าสั่งแล้วสั่งซ้ำสั่งแล้วซ้ำก็แบบเก่งคือรู้สึกขอบคุณ
2: มาก
0: ขอบคุณนะคะที่แบบว่าอุดหนุนทุเรียนบ้านๆที่ปีนี้เราเป็นเด็กรุ่นใหม
2: ่
0: เจนนี้แล้วเขาบอกว่าเขาอยากมาทำการเกษตรเพราะต่อไปเนี่ยเมืองไทยเนี่ยถ้าเน้นเกษตรเน้นอาหารเน้นอะไรเนี่ยอีกหน่อยอะโลกอะมันจะเกิดภาวะการขาดแคลนอาหาร
1: ใช่
0: เราก็แบบพยายามที่จะมาสู้กับสิ่งนี้แล้วก็จะพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อย
1: ๆอืออุ๊ยดีจังเลย
0: แม่ค้าก็ใส่ใจทุกอย่าง
1: แม่ค้าเจนใหม่ด้วยนะ
3: โอ้ใช่
1: ขายแบบทุกช่องทาง
3: แ
1: น่อยู่เมืองไทยไม่อดตายแน่นอนอ่ะ
3: แน่นอนแม่โลกมันจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่อดตาย
1: รอดค่ะเรามีอาหารแน่นแล้วตอนนี้ที่สวนนี่ปลูกกี่สายพันธุ์แล้วคะพี่นก
0: จริงๆเราเม้นหมอนทองใช่ไหมคะน้องแต่ว่าก็เราก็มีพัง
2: ชนีเป็นแบบพวกมันนีพวกนี้ใช่ค่ะแต่ว่าไม่เยอะพอที่จะเอามาขายแล้วก็เลยจะขายหมอนทองเป็นหลัก
3: ค่ะใช่ให้ฝากช่องทางหน่อยนี่มีแอดไลน
2: ์
3: ด
2: ้
3: วย
2: ฝากนี้นะคะสามารถแอดไลน์ได้ใน QR code นี้นะคะแล้วก็สามารถติดตามได้ใน IG นะคะชื่อเดียวกันเป็น Johnny's Durian ค่ะ
0: ค่ะ
3: ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณ
0: ขอบคุณทางรายการแล้วน้องๆ2คนค่ะ
1: เตรียมอุดหนุนเลย
3: ช่วย
1: ต้องแอบ
3: ดูลูก
1: นะคะเพราะคิวเขายาวมาก
0: ดูคลิปที่เขาทานทุเรียนเขาทานทุเรียน
1: ค่ะมันดมด้วยความหอมหวานชอบเหลือเกิน
3: นะ
1: จัดไปคุณลูก
3: เดี๋ยวจะต้องพักสักครู่ให้พี่แหวนไปชิมทุเรียนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาพบกับคุณซีชัดปวีค่ะ

0: ส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
1: เจ๊มันไม่มีที่นั่ง
2: เจ๊มันเลยจะขยาย
0: ตอนทุนไม่หนาก็หลักชนฝา
3: ต้องสินเชื่อทะเบียนรถที่สมหวังเงินสั่งได้สมัครง่ายไม่โอนเล็บได้เงินไวใน1วันทำการ
4: มีเงินขยายร้านแล้ว Yes
5: สมหวังเงินสั่งได้
6: โปรใหญ่กลางปีกับมหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดัง Power by Electronic Fair เทียบรุ่นต่อรุ่นชิ้นต่อชิ้นถูกแน่นอน 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
7: แฮลเฟรนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลินแคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก

0: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @deha
1: Health and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
2: ลดปริมาณ
3: เฮ้ย
2: หรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
4: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
2: สสว.ปลดล็อก SME
5: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่า

0: ดาวนีลักส
1: ์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เด
1: ี
2: ๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน
2: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน
1: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
4: แค่10 บาท

0: สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ก๊าซหุงต้ม PT อลูแม็กซ์
2: สวัสดีค่ะทุกคนถึง Apple Park เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายคนพร้อมอัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS 27กันแล้วใช่ไหมคะแต่งานนี้ไม่ได้มีแค่นั้นแน่นอนเพราะเป็นการปูทางไปสู่การขึ้นเวทีของ CEO คนใหม่ล่าสุดที่เขาได้นำมาพบกับสื่อในรอบสื่อเมื่อวานนี้นะคะการเปิดตัวในวันนี้ไม่ว่าจะเป็น iOS 27 iPad OS 27 TV OS 27 Watch OS และอื่นอีกมากมายรอรับชมได้เลยสิเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่ๆโดยเฉพาะ Siri ที่มีความสามารถทางด้าน AI แบบเต็มเหนี่ยวเต็มสตรีม
3: งานนี้ Apple ส่งสัญญาณชัดเลยค่ะว่ายุคต่อไปพวกเขาไม่ใช่แค่เน้นเรื่องของการแข่งสเปคฮาร์ดแวร์อีกต่อไปแล้วนะแต่มันคือสงครามของประสบการณ์ใช้งานขับเคลื่อนด้วย AI แบบไร้รอยต่อที่สรุป3บิ๊กเซอร์ไพรส์ของงานนี้เรื่องแรกคือการยกเครื่องยนต์เบื้องหลังหรือตัว OS ให้เร็วขึ้นติดสปีดรอบนี้ Apple ปรับดีไซน์ Liquid Glass คนใช้สามารถเลือกความโปร่งใสสีสันตามใจชอบแถมยังปรับไอคอนให้ดูมีมิติเลเยอร์ที่ลึกขึ้นที่ว้าวสุดๆคือการปรับจูน OS เบื้องหลังให้ทำงานเร็วขึ้นสำหรับ iOS 27คุณจะเปิดแอปได้ไวขึ้น 30% แถม AirDrop โยนภาพโอนไฟล์ได้เร็วขึ้น5เท่าที่น่าปรบมือคือ iPhone รุ่นเก่าอย่าง iPhone 11ได้ไปต่อค่ะเรื่องที่2ที่เน้นคือ Trust and Safety คือความปลอดภัยในครัวเรือน Apple เพิ่มระบบ Child Account สำหรับดูแลเด็กเล็กในบ้านเวอร์ชันใหม่ให้ผู้ปกครองคุมหน้าจอแยกตามประเภทกิจกรรมในละเอียดยิ่งขึ้นมีระบบตรวจจับและกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเบลอภาพเสียงอัตโนมัติและยังเปิด API ตัวนี้ให้นักพัฒนาภายนอกเอาไปแต่งแอปตัวเองสร้างกรอบป้องกันให้เด็กๆในโลกดิจิทัลไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยก็คือการยกเครื่อง Apple Intelligence และ Siri ครั้งใหญ่ที่สุดด้วยการประกาศจับมือกับ Google นำ Gemini มาเสริมทับร่วมโมเดล AI ของ Google เองซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่ยอมรับว่าโลกยุคนี้ไม่มี AI ตัวไหนเก่งสุดตัวเดียวส่วน Siri ของเรานั้นรอบนี้ถูกรื้อระบบสร้างขึ้นใหม่เกือบหมดไม่ได้ฉลาดแค่คำสั่งเสียงเท่านั้นนะแต่ยังเข้าใจสิ่งที่อยู่บนหน้าจอและเข้าใจบริบทโลกแห่งความเป็นจริงไปพร้อมเราได้ด้วยสมมติเดินไปเจออาหารยก iPhone มาส่องข้อมูลโภชนาการเกิดขึ้นทันทีสั่ง Siri ข้ามแอปค้นหารูปแต่งรูปส่งให้เพื่อนได้โดยไม่ต้องกดเปิดแอปโฟโต้ก็แชร์ได้เลยค่ะเครื่องมือแต่งภาพขั้นเทพอย่าง Special Reframing กดแชะแล้วเอาภาพเก่าๆที่เราเคยถ่ายมาที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่ขยับมุมกล้องใหม่เหมือนกับไปถ่ายใหม่ด้วยคอมโพสใหม่เลยล่ะค่ะซีมองว่า WWDC ปีนี้ Apple กำลังพิสูจน์ให้เราเห็นว่า AI ที่ดีก็คือ AI ที่กลมกลืนเข้าใจมนุษย์ช่วยให้ชีวิตประจำวันเราง่ายยิ่งขึ้นปลดล็อกศักยภาพให้ทำอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
2: แต่ยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวซีกำลังจะเดินทางไปที่เดโม่รูมเดี๋ยวจะทำคลิปวิดีโอมาให้ทุกคนได้ดูกับการเปิดตัวอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงทุกบรีฟฟิ้งที่ซีได้ใน Apple Park ลงรายละเอียดแน่นอนอย่าลืมกดติดตามช่องซีเมียเกนจะได้ซีอยู่ again อีกครั้งนึงนะคะบ๊ายบายค่ะ
0: ขอบคุณคุณสีมากๆนะคะ
4: แล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะต้องขอขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิสซีแอดวานซ์พรีเซรั่มรวมทั้งชุดพิธีกรนะคะจาก BT Studio ด้วยค่ะวันนี้เรา2คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: เยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้ลากอารมณ์
6: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาเรื่องที่ดินเขากระโดงยังคงเป็นประเด็นร้อนนะคะฝ่ายที่ต้องการให้ตรวจสอบขยายผลต่อวันนี้มีคุณเสรีพิสุทธิ์มีคปท.มายื่นหนังสือถึงนายกที่หน้าทำเนียบอีกด้านนึงนักข่าวไปถามคุณชัยชนกรัฐมนตรีดีอีนะคะเพราะว่ามีชื่อเป็นผู้ครอบครองที่ดินเขากระโดงด้วยวันนี้คุณชัยชนกตอบคำถามนักข่าวบอกว่าทุกอย่างก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายขอยืนยันเหมือนเดิมในเรื่องของสิทธิและความถูกต้องมั่นใจว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นจุดอ่อนของรัฐบาลค่ะ
7: จริงๆอันนี้อยากให้ปล่อยไปเป็นตามกระบวนการทางกฎหมายที่มันอยู่แล้วแล้วก็ยืนยันเหมือนเดิมอย่างที่ยืนยันมาตลอดในเรื่องของสิทธิ์นะครับและความถูกต้อง
8: จะมีพื้นที่ไหนที่ว่าทางการรถไฟเนี่ยค่ะได้มีการฟ้องร้องแล้วยัง
7: อันนี้เดี๋ยวทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายหมดแล้วนะครับผมว่าขอให้เป็นในเรื่องของทีมกฎหมายมาตอบชี้แจงดีกว่าครับผม
9: ประเด็นนี้จะไม่เป็นจุดอ่อนของรัฐบาลใช่ไหมครับ
7: ผมคิดว่าไม่ครับผมคิดว่าไม่
6: ย้อนไปเมื่อช่วงเช้าค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสมายื่นหนังสือ5หน้าถึงนายกอนุทินขอให้สั่งการให้อธิบดีกรมที่ดินดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์บุกรุกที่ดินการรถไฟและเขากระโดงและตั้งกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอธิบดีกรมที่ดินเรียกร้องให้ผบ.ตร.เร่งดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยรวมถึงคุณเนวินชิดชอบและผู้ที่บุกรุกที่ดินการรถไฟทั้งหมดค่ะ
10: มีเอกสารสรุปสั้นๆ5หน้าเพื่อให้คุณอนุทินเขาเข้าใจเดี๋ยวจะติดคุกคุณอนุทินเนี่ยนอกจากจะไม่ยอมเพิกถอนโฉนดที่ดินแล้วเนี่ยเพราะที่ดินเป็นของลูกพี่ตัวเองคุณนิวินแล้วก็ตัวเองยังมีชื่อ นะอยู่ในทะเบียนบ้านนะตัวเองก็ไม่เข้าใจว่านั่นบุกรุกแล้วส่วนชัยชนกนี่ติดร่างแหไปด้วยพอดีมาเป็นรัฐมนตรีพอดีเป็นนักการเมืองก็เลยโดนรวบไปด้วยรวบไปด้วยเพราะอะไรเพราะคุณมีที่ดินนะอยู่ตรงนั้นเป็นเจ้าของอยู่หลายแปลงเดี๋ยวผมจะต้องคุยกับผู้จัดการตำรวจแห่งชาติอีกคดีนี้มันง่ายการจะดำเนินคดีกับคุณนิวินกรุณาชัยชนกหรือใครๆต่างๆมันง่ายเพียงแต่คนมันใหญ่เท่านั้นเอง
6: นอกจากคุณเสรียังมีกลุ่มคปท.ด้วยที่ไปยื่นหนังสือถึงนายกในวันนี้นะคะเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้ต่อค่ะอีกโครงการหนึ่งที่ยังร้อนก็คือไทย AI Passport พรุ่งนี้แล้วที่กระทรวงดีอีจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายนะคะปรากฏว่าวันนี้คุณภาวุฒิส.ส.พรรคประชาชนยังออกมาฉะเดือดอยู่บอกว่าเวทีในวันพรุ่งนี้ก็เหมือนเป็นการฟอกขาวแล้วก็ใช้คำว่าโครงการนี้เป็นกลโกงรูปแบบใหม่โมเดลใหม่ที่ไปเชื่อมโยงกับระบอบสีน้ำเงินด้วยคุณภาวุฒิบอกว่าจะไปรับฟังทำไมการรับฟังครั้งนี้เป็นการดึงเฉพาะคนในวงการเข้าไปเพื่อฟอกขาวสร้างความชอบธรรมแล้วก็บอกว่าจะนำความเห็นมาปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ปรับปรุงไม่ได้พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าใน TOR ใครที่จะเข้ามาร่วมประมูลโครงการนี้ต้องเป็นบริษัทที่เคยรับงานมีมูลค่ากว่า400ล้านบาทในช่วง8ปีที่ผ่านมาดูข้อมูลนะคะตอนนี้ไม่มีเลยที่บริษัทไหนที่จะเกิน15บริษัทแล้วก็สอยเห็นถึงการหัวค่ะ
11: หากไปดูใน TOR จริงเนี่ยนะครับใครที่จะมาร่วมประมูลโครงการนี้คุณจะต้องเป็นบริษัทที่เคยรับงานมีมูลค่า400ล้านมาก่อนในช่วงประมาณสัก8ปีที่ผ่านมาซึ่งดูแล้วเนี่ยมีมาประมาณไม่เกิน15บริษัทในประเทศไทยเท่านั้นแล้ว15บริษัทในประเทศไทยเหล่านี้ก็รู้จักกันดีครับเท่าที่ผมคาดการณ์นะครับคนที่เป็นคนได้โครงการนี้อาจจะเป็นคนที่เขียน TOR นี้เองด้วยซ้ำไปฉะนั้นโครงการนี้มันก็ยิ่งตอกย้ำให้ชัดครับว่ามันเป็นการหัวนะครับเป็นการทำโครงการขึ้นมาเพื่อต้องการดึงเงินออกจากระบบและเมื่อได้รับกำไรจากโครงการนี้จำนวนมากสิ่งที่มันจะไปต่อก็คือการส่งมอบเงินเหล่านี้ให้กับเครือข่ายพรรคการเมืองนะครับซึ่งเราเรียกว่ากลุ่มทุนสีน้ำเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบอบสีน้ำเงิน
6: คือเวทีรับฟังความเห็นในวันพรุ่งนี้นะคะคุณชัยชนกรัฐมนตรีดีอีจะไปร่วมรับฟังความเห็นด้วยแน่นอนวันนี้นักข่าวก็ต้องไปถามคุณชัยชนกนะคะคาดหวังยังไงกับเวทีรับฟังความเห็นในวันพรุ่งนี้คุณชัยชนกบอกว่าอยากรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายที่สนใจเพื่อใช้งบประมาณให้คุ้มค่าพอถามต่อว่าถ้ารับฟังความเห็นแล้วจะสามารถนำไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการถึงขั้นไหนได้บ้างไปถึงขั้นยกเลิกเลยได้ไหมคุณชัยชนกบอกว่าสิ่งที่ทำได้ก็ต้องอยู่ในกรอบของ TOR เดิมแต่สามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อไปเจรจากับคู่สัญญาได้ค่ะ
7: ในเชิงของสิ่งที่ทำได้เนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบ TOR เดิมแต่เราสามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อไปเจรจากับทางคู่สัญญาได้นะครับก็คิดว่าน่าจะทำได้เยอะพอสมควรอยู่จริงๆเนี่ยคู่สัญญาต้องสามารถที่จะตอบได้ทุกอย่างแล้วถ้าเกิดตอบได้ทุกอย่างแล้วรู้สึกว่ายังไงก็จะนำไปซึ่งการทำกระบวนการที่เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์คุ้มภาษีพี่น้องประชาชนเป็นธรรมผมคิดว่าสมควรที่จะเดินต่อเพราะว่าพอตรวจสอบในเชิงของกระบวนการจริงๆเนี่ยมันก็ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นแบบนั้นครับผมก็พร้อมทุกทางครับไม่ได้ยึดติดครับ
12: คุณไม่กังวลว่าจะถูกความนิยมรัฐบาลในการเสนอการ
7: ไม่ครับ
6: พร้อมรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายนะคะเดี๋ยวติดตามรอดูในวันรุ่งนี้ส่วนชายแดนไทยกัมพูชาค่ะก็ร้อนฉาขึ้นมาอีกเพราะว่าพี่เล็กวาสนานานุ่มไปโพสต์ภาพเป็นภาพของรถถังรุ่น T59D ที่จีนเขาส่งมอบให้กัมพูชาในโครงการความร่วมมือทางการทหารคนก็ไปตีความกันว่าทำไมจีนช่วยเหลือกัมพูชาล่ะอย่างนี้จะมีการสู้รบกันรอบใหม่หรือเปล่าปรากฏว่าวันนี้นะคะมีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้ออกมาค่ะนักข่าวก็ไปถามนายกอนุทินนายกก็ตอบสั้นๆว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยเลยไม่ได้น่ากังวลด้วยย้ำว่ากองทัพไทยมีความพร้อมอยู่แล้วขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าทราบข้อมูลมาว่าเป็นดีลเดิมที่ใช้ในการซ้อมรบร่วมกันระหว่างจีนกับกัมพูชาตั้งแต่ปี2559แล้วยืนยันในทางการข่าวยังไม่พบว่ามีการเคลื่อนย้ายมาที่ชายแดนแต่ก็ไม่มีการประมาทนะคะขอให้เชื่อมั่นว่าเรามีความพร้อมหากมีผลคุกคามต่อประเทศไทยค่ะพักกันครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
13: กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
14: เฮ้ยปุ่มลับ
15: ส่วนใหญ่ผู้ก่อการเสียกรรมในบ้านเราจะเกี่ยวข้องกับผู้ชายสามเสีย
16: อาชญากรขนคลั่งเรื่องจริงผ่านจอเรื่องซีรีส์
17: ิวทิชชู
18: ่ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวฉันแล้วก็กล้าเอาอนาคตมาทิ้งไว้ที่ฉัน
19: พี่เป็นทนายที่เก่งที่สุดเท่าที่ประเทศนี้จะมีแล้ว
18: ฉันไม่มีอะไรจะต้องกลัวคนแบบเขาอีกแล้ว
20: มันต้องอย่างนี้ดิผมรักคนไม่ผิดจริงๆ
21: ให้รักพิพากษาจันทร์ถึงศุกร์ 15:10 น.
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
6: คุณซายสกอตวันนี้เดินทางไปที่ศาลแพ่งพระโขนงนะคะไปเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยคดีที่ถูกคุณแม่ฟ้องร้องก็ที่เรียกกันว่าคดีลูกเนรคุณนี่แหละค่ะวันนี้บรรยากาศก็จะมีบรรดาแฟนคลับของคุณซายสกอตนะคะมาให้กำลังใจกันเพียบเลยเอาลองดูบรรยากาศที่ศาลกันหน่อยคุณซายขอบคุณแฟนคลับด้วยนะคะหลายๆคนที่เดินทางมาให้กำลังใจค่ะนี่บางคนก็เข้ามาสวมกอดมาให้ดอกไม้นักข่าวก็ถามว่ากังวลไหมแล้วก็ที่คุณทรายเคยเปิดประเด็นก่อนหน้านี้บอกว่ามีทรัพย์สินสูญหายไปจากตู้เซฟเจ้าตัวก็บอกแค่ว่าเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนแล้วก็จะลงมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งนึงส่วนกรณีที่ฝ่ายโจทก็คือคุณแม่อาจจะไม่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยในวันนี้คุณปานเทพเป็นทนายความของคุณทรายนะคะบอกว่าทีมงานวางแผนรองรับเอาไว้ทุกกรณีการที่คู่กรณีไม่เข้าร่วมการเจรจาอาจตีความได้หลายแนวทางอย่างเช่นประสงค์จะดำเนินคดีต่อหรือมอบหมายให้ทนายความดำเนินการแทนซึ่งจะทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดเมื่อเข้าสู่กระบวนการห้องไกล่เกลี่ยค่ะส่วนเรื่องของผงสีขาวที่ไปอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วก็ต้องถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลกันเป็นยกใหญ่เลยยังเป็นปริศนาอยู่เลยว่าผงสีขาวที่ว่านี้คืออะไรวันนี้คุณหมอสมชายสสจ.อุดรธานีนะคะบอกว่าผงสีขาวที่ใช้ปรุงลงไปในน้ำซุปเก็บรวบรวมส่งตรวจพิสูจน์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยแล้วค่ะเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มสารเคมีเพื่อการเกษตรเพราะว่าเป็นผงสีขาวมีกลิ่นฉุนส่วนคนที่กินก๋วยเตี๋ยวเข้าไปนะคะ12คนถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วมี2รายที่กลับบ้านได้แล้วก็ยังตำหนิถึงเจ้าของร้านด้วยว่าทำไมประมาทแบบนี้เตรียมแจ้งความเอาผิดให้ถึงที่สุดส่วนบรรยากาศที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงไปดูปรากฏว่าร้านปิดเงียบเลยไม่มีคนอยู่บ้านน่าจะหนีสื่อค่ะคนเก็บของเก่าลูกชายเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไปเก็บผงปริศนามาตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็บอกว่ายังไม่เจอตัวเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวคงต้องมีการสอบถามเพิ่มเติมกันต่อไปหมดเวลาแล้วกับช่อง3ตามติดข่าวเดี๋ยวตามต่อในคุยข่าว3ทางออนไลน์สวัสดีค่ะ
24: ดัชชี่ฟิวออริจินอลกรีกเนื้อแน่นพร้อมกาโนล่าขูดกรอบดัชชี่ออริจินอลกรีกสไตล์โยเกิร์ต

0: นับสนุนโดยผ้าอ้อมเด็กโมฟิกเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียคอปเปอร์ไอออน
1: ดาราบอกว่าบอสเบนเรียกพบทิชาเหรอคะ
2: ใช่ครับคดีโรงงานเฟอร์นิเจอร์เป็นนานแล้ว
1: ส่งฟ้องแล้วค่ะทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะ
2: ดีครับ
1: เรียกทิชามาถามแค่นี้ใช่ไหมคะ
2: เดี๋ยวมีอีกเรื่อง
1: หนังสือพินัยกรรมของมิสเตอร์แดเนียลหวัง
2: คุณหวังนี่เป็นลูกค้า VVIP ของเราที่นิวยอร์กนะพอดีเขาบินมารักษาอาการป่วยที่กระบี่มิสเตอร์รอสเนี่ยอยากให้เราเข้าไปดูการทำพินัยกรรมของเขาเป็นพิเศษ
1: ที่กระบี่ต้องเป็นทิชาด้วยเหรอคะ
2: มันเป็นโอกาสนะที่คุณจะพิสูจน์ตัวเองว่าคุณเหมาะสมที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทหรือเปล่าผมว่าคุณควรรับคดีนี้แล้วคุณก็เป็นคนที่ผมไว้ใจ
1: ก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นทิชาขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมคะ
2: ครับ
1: ทิชาจะทำคดีช่วยคิวค่ะไม่ต้องห่วงนะคะทิชาจะไม่ให้กระทบเลยค่ะกับงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วก็จะไม่รบกวนเวลางานด้วยค่ะตามกฎของบริษัทนะคะเข้างาน 8:30 นเลิกงาน 5:30 นทิชาแถมให้เลยค่ะครึ่งชั่วโมงจะออกจากออฟฟิศ 6:00 นแต่หลังจากนั้นนะคะจะเป็นเวลาส่วนตัวที่ทิชาจะเอาไปทำอะไรก็ได้เพราะว่าเลิกงานแล้วตามกฎของบริษัทค่ะและเพื่อเป็นการรักษากฎนะคะช่วงเวลาพักเที่ยงและหลัง 6:00 นทิชาขออนุญาตไม่ประชุมไม่รับสายและไม่ทำงานใดๆทั้งสิ้นให้กับบริษัทอ๋อวันเสาร์อาทิตย์ด้วยค่ะตกลงตามนี้นะคะดาราพี่เลิกงานแล้วนะ
3: ค่ะ
1: ฮะโอ๊ยเดี๋ยวค่ะพี่ทิชาคือดารามีคำฟ้องจะให้พี่ตรวจค่ะ
4: คุณทิชาคะเดี๋ยวลูกความของคุณจะให้แม่เซ็นเตอร์ส่งเอกสารมาให้นะคะ
1: เดี๋ยวเอาไปวางไว้บนโต๊ะได้เลยค่ะ
4: จ้า
1: ไว้พรุ่งนี้นะจ๊ะ
3: ค่ะ
5: คุณทิชาคะบอสเบนอยากทราบความคืบหน้าคดีค่ะนี่เป็นสำเนายื่นฟ้องที่คุณทิชาต้องเซ็นนะคะ
1: เอ๋นี่เป็นเวลาเลิกงานแล้วนะ
5: งั้นเอ๋ไปวางไว้ที่โต๊ะนะคะ
1: จ้ะกฎของบริษัทเนี่ยตั้งเวลาทำงานไว้เริ่มงาน 8:30 นเลิกงาน 5:30 นแต่นี่มันเลยเวลางานแล้วหัดเคารพกฎบริษัทกันบ้างสิ
6: เจ๊ก้อยสรุปเราควรเลิกงานได้แล้วใช่ไหม
4: โอ้ยจะไปรู้หรอไง
6: ไม่เสร็จเลย

0: ได้ข่าวว่าคิวถูกไล่ออกเหรอ
1: ข่าวช้ามากนะ
0: การซักประเด็นข้อเท็จจริงกรณียาเสพติดอ่านทำไมอ่ะจะทำคดีช่วยคิวเหรอ
1: มีธุระอะไรไหมคะคุณคามิเลีย
0: ฉันก็แค่ผ่านมาเลยมาถามเพราะสงสารเด็กแต่ก็นั่นแหละด้วยหัวหน้าทีมผิดเอง
1: หรอฉันนึกว่าเธอรู้ข่าวที่มิสเตอร์รอสมอบหมายงานสำคัญให้ฉันซะอีกแย่จังเลยเนาะเพราะว่าฉันเนี่ยได้ทำแต่เคส VVVIP ทั้งนั้นเลย
0: หัวหน้าทีมที่เด็กในทีมถูกจับข้อหาจำหน่ายยาเสพติด

0: ถ้าคิดว่ามิสเตอร์รอสจะเลือกเป็นพาร์ทเนอร์เหรอโถขี่ยูนิคอร์นข้ามสายรุ้งเหนือทุ่งลาเวนเดอร
1: ์ทำไมฉันจะเป็นพาร์ทเนอร์ไม่ได้คิวไม่ได้ทำความผิดอะไร
0: แต่ถูกจับถูกส่งขึ้นศาล
1: ถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่ผิดก็คือไม่ผิด
0: ใช่ถ้าพิสูจน์ได้แต่คดียาเสพติดเป็นคดีพิเศษถ้าทนายที่ทำคดีไม่มีประสบการณ์คนเป็นสุดก็ติดคุกได้นะเชื่อฉันเถอะฉันเห็นมาเยอะแล้วแล้วคิดไว้ใครเป็นทนายเธอเหรอเธอเคยมีประสบการณ์ด้านการทำคดียาเสพติดเหรอฮะอ้าวเหรอฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่ยังไงฉันก็จะช่วยนะฉันจะรอดูรอดูวันที่เธอทำชีวิตคนคนหนึ่งพังเหมือนที่เธอเคยทำมาแล้วในอดีตเธอเคยว่าความแพ้จนทำให้แม่ลูกต้องพัดพากจากกันไม่ใช่เหรอหวังว่าคิวจะโชคดีกว่าเด็กคนนั้นนะ

0: พี่วันนี้ผมไปขอสำเนาบันทึกการจับกลุ่มมาพี่แต่เนี้ยผมว่ามันแปลกตำรวจพบยาที่บังโคลนรถใครจะเอายาไปเก็บไว้ตรงนั้นไม่กลัวยาเสียหายเหรอทำไมไม่เก็บไว้กับตัวเพราะเวลาเจอด่านจะได้โยนทิ้งได้สะดวกแล้วตอนที่ตำรวจเดินเข้าไปค้นไม่มีลังเลเลยนะพี่เหมือนเขารู้อยู่แล้วว่ายาอยู่ตรงนั้นพี
1: ่คิวฉันมีเรื่องต้องถามเธอก่อน
0: เรื่องอะไรครับ
1: เธอแน่ใจเหรอว่าจะให้ฉันเป็นทนายให้
0: ทำไมพี่ถามแบบนั้น
1: คือฉันมาคิดดูแล้วอ่ะถ้าเธอได้ทนายที่เคยทำคดียาเสพติดมาก่อนมันน่าจะดีกว่านี
0: ้พี่ธิชาผมเชื่อว่าพี่ทำได
1: ้แต่ฉันไม่อยากทำลายอนาคตเธอนะ
0: พี่จำวันแรกที่เราเจอกันได้ไหมพี่คิดไหมว่าเด็กคนนั้นที่มีเรื่องชกต่อยแล้วขึ้นโรงพักประจำอ่ะจะมาฝึกตัวทนายที่ลอสันฮาวีได้แล้วตั้งแต่ผมเจอพี่ชีวิตผมก็เปลี่ยนมาได้มากขนาดนี้อย่างที่พี่เห็นนะแบบนี้พี่เรียกว่าทำลายเหรอ
1: แต
0: ่พี่ธิชา
1: ฉันเคยว่าความแพ้คนที่ชนะคดีกลับต้องแพ้เพราะความอวดดีของฉันที่ฉันคิดว่าคดีมันไม่ยากแล้วฉันจัดการได้มันก็เหมือนกับตอนที่ฉันบอกว่าจะช่วยเธอนั่นแหละแล้วแบบนี้เธอยังจะกล้าไว้ใจให้ฉันว่าความให้อีกเหรอ
0: เรานับตั้งแต่นั้นพี่เคยประมาทอีกไหมพี่เอาการแพ้ครั้งนั้นมาเตือนสติตัวเองพี่ทำคดีรอบคอบขึ้นพี่ทุ่มเททั้งเวลาทั้งแรงเพื่อทำคดีให้กับลูกความแล้วพี่ก็ทำได้ดีมาตลอดนะพี่ช่วยคนที่เขาเดือดร้อนเพราะกฎหมายได้ตั้งเยอะผมก็ไม่เคยเห็นว่าการที่พี่แพ้ครั้งนั้นจะเสียเปล่าเลยพี่ธิชาใครๆบนโลกนี้ก็เคยแพ้ทั้งนั้นแหละพี่แต่พี่จะเอาตัวเองในอดีตมันตัดสินปัจจุบันกับอนาคตของตัวพี่เองแบบนั้นไม่ได้อย่าให้ใครที่ไหนก็ไม่รู้มาตัดสินตัวพี่คนที่จะบอกได้ว่าตัวพี่เป็นยังไงคือตัวพี่เองคนเดียว
1: ขอบใจนะ
0: ผมเชื่อมั่นในตัวพี่มาตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยเพราะผมรู้ว่าพี่ธิชาทำได้

0: เมื่อกี้เธอพูดเองไม่ใช่หรอว่าอย่าให้ใครก็ไม่รู้มาตัดสินเราย
1: กเว้นผมผมเป็นคนเดียวที่ตัดสินพี่ได้โอเคไหม

0: ำแนะนำจากกรมอนามัย
1: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
2: เด็กบีบนิดเดียวได้
3: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
4: เพื่อฟูออไรที่เพียงพอ
5: และแปรงวันละ2ครั้ง
6: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
7: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
8: มาสิ
9: คิงบาโรนาออร
10: ์สุ่มฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานเมื่อซื้อชุดฟีฟ่าเวิลด์คัพมิลถึง19กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด
11: ์นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
12: ซีรีส์หนังตั้งรวบตึงทุกฟิลฉันเป็นคนไทยฉันมาจากดินแดนอันไกลโพ้น
13: ส่วนเจ้าก็เป็นได้แค่บ่าวใต้เท้าค่ะ
14: นี่สมองคุณมีปัญหาหรือเปล่า
15: ฉันให้คุณ5ล้านข้าชื่อเจ้าเจี้ยนวันนี้ขอตีกลองร้องทุก
16: ดูรวดเดียวจบครบทุกตอนรวมซีรีส์แนวตั้งภาคไทยคัดพิเศษที่3 Plus Choice
17: มิถุนาชุ่มฉ่ำกับละครใหม่ที่ช่อง3วุ่นวายฉ่ำโกงฉ่ำฟินฉ่ำตีกันฉ่ำหลอนฉ่ำละครใหม
18: ่ได้แล้วเดี๋ยวนารีจะได้เห็น
19: เอาสิอยากเห็นใจจะขาดอ่ะ
17: แบบฉ่ำฉ่ำ
20: อย่าทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวเรานะ
17: ทุกวัน
21: รับรองว่าเฟิงจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะอ
22: ย่าพึ่งหมอ
17: ตลอดเดือนมิถุนายน
23: เห็นแล้วหึ่งเหิมเลยฮะ
24: Here we go
25: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3

0: นี่คือคอสตูมใหม่ของฆาตกรวันนี้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะสวมชุดไหนก็ร้ายจัดไม่ตายหรอกวันนี้แต่ปอดอักเสบเฉียบพลันเลยนะ
1: จะเอาปะ
2: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
3: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอเคเฮอร์เบอร
7: ์คิวดีดีใจมันคิดถึงเธอไม่ได้ท้าทำไมมันเริ่มไหวมัน
8: สนับสนุนโดยรสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จไฮคิวเอสคูล
9: คนแรกคือนายแจ็ค
10: แล้วอีกคนใคร
9: อัยการนาราแฟนเก่าพี่อะ
10: โอเคงั้นเราจะพุ่งประเด็นไปที่นายแจ็คแต่ว่าเราก็จะไม่ตัดความเป็นไปได้อื่นๆออกแต่งานนี้ฉันคิดว่าเราต้องหาคนช่วย
9: พ่อขอช่วยเป็นกองหนุนแล้วกัน
10: ขอบคุณค่ะ
11: ครับพ่อช่วยเป็นกองหนุนก็พอแล้วครับพ่อส่วนคนช่วยเนี่ย
9: ผมคิดว่าผมมี
12: เชฟเชฟ
13: สวัสดีครับ
14: พี่พิธีชาสวัสดีครับ
15: ถึงพวกมันจะไม่ได้เรียนกฎหมายเนี่ยแต่พี่ใช้งานพวกมันได้เต็มที่เลยนะพี่
13: ใช่ครับพี่ใช้แบบไม่ต้องเกรงใจนะครับเพราะว่าพวกผมเนี่ยว่างงานอยู่แล้วครับ
16: เอ้ยแต่ว่าว่างงานนี้ไม่ได้แปลว่าตกงานนะครับพี่
13: ใช่ครับ
16: ว่างงานนี่แปลว่าเลือกที่จะว่างครับ
13: ถูกต้องเลยครับ
16: ดูภูมิใจนะ
13: น้องแล้วพ่อ
10: ดีเลยฉันต้องการคนอย่างพวกเธอสองคนนี่แหละมาช่วยคนช่วยแค่สองคนพอเหรอคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คิวก็น้องในทีมดาราเหมือนกันดาราทนอยู่เฉยๆให้คิวถูกใส่ร้ายไม่ได้หรอกค่ะ
2: พบผมเลยครับ
3: ดาราอมกิจนี่เธอรู้ได้ไงว่าฉันมาช่วยคิว
2: ผมโทรบอกเองครับพี
3: ่ฮะโทรบอกดาราเหรอพวกเธอไปสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไปเข้าบ้านกัน
2: อ๋อเปล่าครับผมโทรบอกจูนนะครับ
4: ฮะ
5: ปั้นโทรมาบอกจูนค่ะพอดีจูนอยู่กับพี่ดาราก็เลยบอกต่อแล้วทุกคนก็อยากจะมาช่วยจูนมาช่วยได้คนไม่ว่ากันนะ
4: จะไปว่าอะไรอะจูนต้องขอบคุณทุกคนด้วยซ้ำไปขอบคุณนะทุกคนขอบคุณจริง
3: ๆคิวไม่ได้มีพฤติการหลบหนีแต่ไม่ได้ยอมรับว่าเป็นเจ้าของยาประเด็นที่เราจะใช้ในการสู้คดีอันดับแรกเราจะต้องยืนยันความบริสุทธิ์ของคิวสิ่งที่พี่ต้องการก็คือบันทึกการใช้โทรศัพท์ตลอด2ปีที่ผ่านมาและตรวจสอบที่มาที่ไปของทุกเบอร์โทรศัพท์ต่อมาก็คือรายการเดินบัญชีเงินฝากของทุกบัญชีของทั้งคุณพ่อนะคะแล้วก็ของคิวด้วยตลอด2ปีเอกสารยืนยันที่มาของรายได้และเอกสารหนี้สินจนถึงปัจจุบันค่ะประเด็นที่2คือเราจะต้องหาหลักฐานเพื่อแสดงว่าคิวไม่ใช่เจ้าของยาเสพติดที่ถูกค้นเจอในรถสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องตรวจสอบเส้นทางที่คิวใช้ตลอด3วันที่ผ่านมาและพี่อยากให้ดาลากับจูนไปขอภาพวงจรปิดมาให้ได้มากที่สุดเพราะถ้าคนร้ายมีเจตนาที่จะยัดยาเพื่อใส่ร้ายคิวจริงคนร้ายก็ต้องทิ้งหลักฐานไปให้เราเห็นบ้างและโอมกิจเธอ2คนจะได้ทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุด
6: จริงเหรอครับ
3: เธอ2คนจะต้องช่วยกันดูภาพวงจรปิดทั้งหมดแล้วถ้ามีอะไรที่ผิดปกติแม้แต่นิดเดียวให้จดบันทึกเอาไว
2: ้ถ้าเกิดอยากได้กาแฟเพิ่มก็บอกพ่อนะ
7: ครับพ่อ
2: ครับครับ
8: โอเคทุกอย่างเอาตามที่เราสรุปกันนะครับเที่ยงพอดีเลยทิชาเดี๋ยวคุณช่วยส่งแผนการทำงานของคุณหวังให้ผมหน่อยนะผมจะได้รายงานมิสเตอร์รอส
3: เดี๋ยวตอนบ่ายทิชากลับมาทำให้นะคะ

0: อะไรวะจ้องอะไรวะ
1: เออเฮ้ยมอเตอร์ไซค์คันเดิมมอเตอร์ไซค์คันนี้สะกดรอยตามพี่คิวมา3วันแล้วนะคะพี่ดาราเนี่ยตามตั้งแต่หน้าบริษัทไปศาลไปจนถึงบ้านเลยครับเนี่ย
2: เลขทะเบียนไม่ชัด
3: แต่ดูยังไงก็เลขเดียวกันคันเดียวกันแน่นอนค่ะ
1: นี่ครับพี่ดาชาน
4: ี่แหละสิ่งที่เราตามหา
5: พี่เราเจอมาแล้วหรอครับมึงเก่งจริงเลยวะ
0: กูอยากเห็นนะ

0: พี่ยังไม่หลับนอนไม่หลับ
1: หรือไม่ยอมนอน
2: รู้ดี
0: รู้นะว่าคิดถึงผมอยู
1: ่เฮ้ยคิดถึงคดีของผมอยู
0: ่แก้วกาแฟวางลงเลยครับช่วงนี้พี่ทำงานหนักอย่าหักโหมไปนอนนะครับ

0: พี่ควรจะพักบ้างผมเป็นห่วง
1: พิมพ์ประโยคยาวๆแล้วส่งมาทีเดียวเป็นไหมส่งมาเป็นปืนกลเลยต่อให้นอนแล้วก็ตื่นแล้วทำไมยังไม่นอน
0: ก็ผมคิดถึงพี่อยู่ไงเลยนอนไม่หลับเนี่ย
1: อย่าตอบนะว่าคิดถึงฉัน
0: เฮ้ยรู้ได้ไง
1: อย่าเอาแต่คิดเรื่องคดีเธอควรไปนอนให้สมองได้พักบ้างแล้วพรุ่งนี้ค่อยลุยต่อเข้าใจไหม
0: เข้าใจครับ
1: เด็กป้า
0: บ้ากำลังด่าผมในใจละสิ
1: รู้ดีเด็กบ้า

0: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
1: อยากผมยาวสวยทำไงดี
2: ใช้ซันซิลแคลเฟอร์ลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
3: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
4: ไม่มีใครห้ามอายุได้เฉพาะอายุที่อยู่ในใจของคนที่มากความแค้น
5: ฉันจะฆ่าแก
4: ต่างคนต่างอยู่อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
6: หลวงพ่อเป็นคนสั่งให้พวกมันฆ่าฉันคนฆ่าใช่ไหมพ่ออ
4: ยากของไก่ถึงเวลาของมันเต็มที
7: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาเริ่ม22 มิถุนายน
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ความรักที่ผมมีให้เธอจนถึงวันนี้ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมครับ
10: เมย์รักคุณแค่คนเดียวค่ะ
9: แล้วเรื่องของเราที่เราตกลงกันไว้
11: ถ้าหนูเมย์อยู่ในห้องก็ตามนั้นแหละ
12: คุณสมุน
11: สมุนอ่ะเขาเป็นคนไข้ผมเข้ามาเอง
12: ไม
7: ่โทษฐานที่รักเธอคืนนี้20 นาฬิกา 30 นาที
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ชิปปี้มิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
3: ้หมดปัญหาราวตากผ้าเล็กเกินไปหรือใหญ่เทอะทะเกะกะบ้านดับเบิ้ลแร็กราวตากผ้าสแตนเลสแท้หดกลับเพื่อเก็บง่ายจะยืดสูงหรือขยายกว้างก็กางได้วัสดุสแตนเลสแท้ข้อต่อ ABS แข็งแรงทนน้ำทนฝนทนแดดจะผ้าเยอะจะหนักแค่ไหนก็รับได้สบายเข็นง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกด้วยล้อเลื่อน4ล้อที่ลื่นไหลและล็อกได้2ล้อปรับสูงปรับย่อและยืดขยายได้ทั้งซ้ายขวาตามปริมาณเสื้อผ้าและขนาดพื้นที่หดกลับพับเก็บได้เหลือไซส์กระทัดรัดจะจัดวางริมผนังหรือหลังตู้ก็ดูเรียบร้อยพิเศษสุดๆทั้งลดทั้งแถมพร้อมส่งฟรีเฉพาะที่นี่เท่านั้นดับเบิ้ลแร็กราวตากยืดหดได้วัสดุสแตนเลสแท้คุณภาพดีวันนี้จัดราคาพิเศษเพียง 1,190 บาทเท่านั้นซื้อตอนนี้รับเพิ่มฟรีกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิป1ใบคละสีคละลายและตะขอแขวนกันลมจำนวน10ชิ้นดับเบิ้ลแร็กรวมของแถมทั้งหมดปกติมูลค่า 6,570 บาทวันนี้จัดราคา

0: ง 1,190 บาทเท่านั้นพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนโทรมาเลยนะคะที่021613233 021613233หรือจะช็อปทางไลน์ก็ได้ที่ @happycs3 ค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ครับมิ้นครับเคยเจอปัญหาแบบนี้กันใช่ไหมฮะราวตากผ้าที่ใช้อยู่เนี่ยมันเล็กไปครับตากผ้าได้ไม่หมดครับคือพอพยายามจะแขวนผ้าให้หมดเนี่ยอัดเข้าไปโอ้โหก็แน่นราวจนรับน้ำหนักไม่ได้คือเอียงก็เอียงงอก็งอหักก็หักเพราะว่าวัสดุไม่ดีครับหรือว่าบางทีจะตากผ้าที่แบบยาวๆหรือว่าพื้นใหญ่ๆเนี่ยนะอย่างเช่นเดรสของคุณผู้หญิงนะครับผ้านวมอะไรแบบนี้นะหรือว่าผ้าปูเตียงเนี่ยก็คือไม่ได้เลยนะฮะมันลากพื้นครับเลอะเทอะไปหมดจะย้ายก็โยเยย้ายก็ไม่สะดวกอีกครับแต่ว่าพอจะซื้ออันใหญ่ๆก็แกะกลับบ้านและที่แย่ที่สุดเลยนะฮะคือใช้ไปสนิมขึ้นแล้วสนิมเนี่ยมันเลอะเสื้อผ้าของเราบางทีต้องคือทิ้งเลยอ่ะ
0: หนูเจอค่ะคุณพี่แล้วคุณพ่อคุณแม่เจอเหมือนกันไหมยิ่งราวเป็นสนิมนะเสื้อผ้าบางทีซื้อมาแพงอ่ะต
1: ้
0: องทิ้งไปเลยแต่ต่อไปนี้นะคุณผู้ชมผ้าของเราเวลาตากมันจะไม่ร่วงราวตากมันจะไม่หักไม่ต้องอารมณ์เสียหงุดหงิดกับการตากผ้าและการใช้ราวเดิมๆอีกต่อไปวันนี้การตากผ้าจะเป็นเรื่องง่ายสบายๆไม่ต้องอารมณ์เสียเพราะวันนี้มิ้นเอาตัวช่วยมาฝากต้องนี่เลยค่ะราวตากผ้าดับเบิ้ลแร็กราวตากผ้าสแตนเลสแท้ยืดหดได้ตากผ้าได้เป็นร้อยชิ้นนี่คือราวตากผ้าที่ออกแบบมาเพื่อแก้ทุกปัญหาราวตากผ้าแบบเดิมๆค่ะและที่มิ้นชอบมากคืออะไรรู้ไหมเวลาเขาหดกลับมาเพื่อเก็บ
1: อะ
0: แค่นี้เองเหลือแค่16เซนติเมตรนั่นหมายความว่าจะเก็บไว้ริมผนังก็ได้นะคะหรือว่าจะเข็นไปเก็บไว้หลังตู้เก็บก็ได้ไม่เปลืองเนื้อที
1: ่
0: ไม่เกะกะขวางทางคุณพ่อบ้านบ่นแม่บ้านไม่ได้แล้วนะแล้วเวลาจะใช้งานค่ะน้องเขายังสามารถยืดขยายออกมาได้ด้วยแบบนี้เห็นไหมปรับได้เลยเวลาขยายกว้างออกเนี่ยกว้างได้ถึง65เซนติเมตรและดีไซน์ของเราเป็นดีไซน์ราวตากแบบ2บาทด้วยกันความยาวนะคะของตัวราวเนี่ยอยู่ที่111เซนติเมตรแต่ยังไม่พอยังสามารถขยายด้านข้างออกไปได้อีกทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้เลยเวลาขยายจนสุดนะความยาวของเขาเลยอยู่ที่192เซนติเมตรส่วนความสูงคุณผู้ชมค่ะคุณพ่อคุณแม่ก่อนจะยืดน้องเขาอยู่ที่95เซนติเมตรแต่พอเวลาปรับยืดค่ะคุณผู้ชมขาน้องเขาสามารถยกได้สูงสุดถึง165เซนติเมตรเลยนั่นหมายความว่าราวตัวนี้ยืดหดได้ปรับความสูงความต่ำได้อิสระตามที่เราต้องการเลยนะคะ
1: ดับเบิ้ลแร็กเนี่ยเหมาะกับทุกที่จริงๆเลยนะครับคือจะใช้ตากผ้าที่บ้านหรือว่าทาวน์เฮาส์ที่มีพื้นที่ก็สามารถยืดหรือว่าขยายอย่างที่มิ้นบอกได้สะดวกสบายแล้วก็ตากได้เยอะมากๆเนี่ยอย่างข้างหลังเนี่ยคือเป็นร้อยๆตัวจริงๆนะฮะหรือว่าใครอยู่คอนโดแบบผมอยู่คอนโดมีพื้นที่น้อยก็เหมาะกับการใช้งานครับเพราะว่าสามารถหดกลับให้ขนาดเล็กลงได้ตามขนาดพื้นที่แล้วก็ยังสามารถเก็บได้แบบไม่เกะกะบ้านอีกด้วย
0: ตัวโครงสร้างเนี่ยเป็นสแตนเลสแท้เลยนะคะแล้วคุณภาพดีมากๆเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่25มิลลิเมตรค่ะมีทั้งความหนาความแข็งแรงและข้อต่อแต่ละจุดเนี่ยเป็นพลาสติก ABS อย่างดีจึงทนทานมากๆจะตากแดดจะโดนฝนกี่ฤดูจะโดนกี่น้ำก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของสนิมคุณผู้ชมค่ะย้ำนะคะว่าคุ้มมากๆซื้อ1ครั้งใช้ไปเลยยาวๆหลายปีคุณผู้ชมและการออกแบบเนี่ยออกแบบมาให้รับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีย้ำว่ารับน้ำหนักได้มากถึง40กิโลกรัมเอาถังน้ำมาแขวนให้ดูแบบนี้ทุกราวไปเลยรวมแล้วนะหนัก40กิโลเลยนะคะ
1: ครับ
0: แต่ลองสังเกตดูนะจะเห็นเลยว่าแต่ละราวตัวโครงสร้างของเราเองไม่มีแอนไม่มีงอตัวนี้ดีไซน์มาให้มีล้อนะคะ
1: ค
0: แล้วก็มีล้อถึง4ล้อด้วยกันเลยจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้หมดเลยนะคะแล้วล้อของเราเนี่ยหมุนอิสระ360องศาเลื่อนง่ายเลื่อนลื่นมากๆนะคะแล้วไม่ต้องกลัวนะว่าเวลาเราตากน้องเขาแล้วเอ๊ะตัวราวมันจะเลื่อนมันจะเทมันจะไหลไห
1: ม
0: ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเรามีตัวล็อกล้อมาให้ถึง2ตัวเลยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับขออนุญาตแอบบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าวันนี้ครับเราตากผ้ายืดหดได้ดับเบิ้ลแร็กของเราครับคือนอกจากจะจัดราคาแบบพิเศษสุดๆมาให้แล้วเนี่ยยังมีของแถมเพิ่มให้อีกด้วยครับนี่อย่างที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมแบบนี้นี่คือกระเป๋าเก็บผ้านวมครับหรือว่าจะเอาไว้เก็บของอเนกประสงค์อะไรก็ได้นะครับวัสดุเนี่ยคือเป็นผ้านอนโวเวนขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะฮะและที่สำคัญครับนี่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ครับนี่คือตะขอแขวนกันลมนะฮะจะลมแรงแค่ไหนครับนี่เสื้อก็คือไม่เลื่อนแบบนี้เลยนะครับไม่ปลิวแน่นอนนะครับอันนี้คือแถมมาให้เยอะมากๆนี่ครับให้มาแบบนี้น้องมิ้นครับขอโปรโมชั่นหน่อยฮะ
0: จัดมาให้ ้เลยโปรโมชั่นเด็ดๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เปิดชมอยู่ตอนนี้เท่านั้นนะวันนี้บอกเลยโปรของเราลดด้วยแถมด้วยส่งฟรีให้ด้วยคุ้มขนาดนี้มีแค่ที่นี่ค่ะกับราวดับเบิ้ลแร็กราวสแตนเลสแท้คุณภาพดีเซตนี้นะราคาปกติเกือบ 6,000 เลยนะแต่วันนี้ลดราคาพิเศษให้เหลือเพียง 1,190 บาทแต่ถ้าโทรเร็วโทรไวเป็นร้อยสายแรกรับเพิ่มฟรีไปเลยกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิปอีก1ใบคละสีคละลายให้นะคะยังไม่พอให้ไปเพิ่มอีกกับตะขอแขวนกันลมอีก10ชิ้นดับเบิ้ลแร็กทั้งเซตวันนี้คุณผู้ชมขาปกติแล้วต้องจ่าย 6,570 บาทแต่วันนี้จ่ายแพงทำไมของดีคุณภาพดีอยู่ตรงนี้แล้วจ่ายแค่ 1,190 บาทส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านไปเลยซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนกดโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือจะช็อปทางไลน์ก็ได้ที่ @happych3 ค่ะเน้นย้ำนะคุณพ่อคุณแม่ค่ะความพิเศษของเราตากผ้าดับเบิ้ลแร็กนอกจากจะเป็นสแตนเลสแท้ไม่เป็นสนิมแล้วทนแดดทนฝนทนลมนะยังสามารถหดกลับเพื่อเก็บได้ด้วยจะเก็บไว้ตามซอกริมผนังหลังตู้ก็ดูเรียบร้อยไม่เปลืองพื้นที่ค่ะ
1: พูดขนาดนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีอาร์จากผู้ใช้งานจริงๆกันหน่อยดีกว่านะครับที่จะมาบอกเล่าถึงความประทับใจให้ได้ชมกันครับไปชมกันเลย
2: เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาในเรื่องการตากผ้ามากๆเลยค่ะเพราะว่าราวตากผ้าเดิมๆที่ใช้อยู่นะคะไหนจะขึ้นสนิมไหนจะน้ำหนักเยอะบางทีเนี่ยเราจะเคลื่อนย้ายไปตากที่มันมีแดดเยอะเนี่ยมันยากมากเลยจนได้มาเจอกับราวตากผ้าสแตนเลสดับเบิ้ลแร็กชีวิตดีขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าราวตากผ้าเนี่ยน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายง่ายแล้วก็มีล้อให้ด้วยที่สำคัญนะคะไม่ขึ้นสนิมกันน้ำกันแดดได้ใช้กันได้ยาวๆแล้วชอบมากเลยนะคือเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับระดับได้จะตากสูงก็ได้เตี้ยก็ได้แล้วก็มีช่องว่างให้ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะตากผ้าได้เยอะๆแล้วผ้าเนี่ยก็แห้งด้วยแถมไม่เหม็นอับด้วยเนี่ยทำให้การที่เราจะตากผ้าหรือทำงานบ้านเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
1: โอ้โหหลายคนคอนเฟิร์มมานะครับว่าใช้งานคุ้มค่าขนาดนี้ต้องรีบจัดแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันหน่อยก็ง่ายมากเหมือนกันใช่ไหมฮะ
0: ง่ายสุดๆไปเลยค่ะไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่ต้องจ้างช่างทำเองได้เพราะว่าในกล่องเราจะมีคู่มือแบบนี้ไปให้เลยสามารถประกอบตามรูปภาพแบบนี้หรือจะเอาแบบง่ายยิ่งกว่าสแกน QR โค้ดบนนี้เลยค่ะคุณแม่ค่ะมีวิดีโอสอนการประกอบอย่างละเอียดทีละขั้นตอนเลย
1: โอ้โหง่ายขนาดนี้มิ้นครับย้ำโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณผู้ชมอีกตั้งหนึ่งรอบเลยครับ
0: คุณผู้ชมขามาแล้วกับราวคุณภาพดีราวตากผ้าดับเบิ้ลแร็กไม่เป็นสนิมทนแดดทนฝนทนลมคุ้มตั้งแต่วันแรกที่ใช้นี่คือราวที่สามารถยืดหดได้ในราคาพิเศษเพียง 1,190 บาทแต่ถ้าโทรเร็วโทรไวเป็นร้อยสายแรกรับของแถมเพิ่มฟรีไปเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิป1ใบตะขอแขวนกันลมอีก10ชิ้นทั้งหมดยกเซตวันนี้ดับเบิ้ลแร็กรวมแล้วมูลค่าอยู่ที่ 6,570 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษเฉพาะตอนนี้เท่านั้นจ่ายแค่1,190 บาทและโปรโมชั่นนี้ส่งฟรีไปเลยถึงหน้าบ้านซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนกดโทรด่วนค่ะที่เบอร์021613233 021613233หรือจะช็อปทางไลน์ก็ได้ที่ @happych3
1: คุณผู้ชมครับราคาดีขนาดนี้คุ้มค่าขนาดนี้ไม่ต้องลังเลฮะรีบโทรสั่งซื้อกันได้เลยนะครับกับราวตากผ้าสแตนเลสแท้ดับเบิ้ลแร็กยืดได้สูงขยายได้กว้างกางได้สุดแขวนชุดได้เยอะแบบนี้ดีครบคุ้มมากๆเลยนะครับอย่าลังเลอย่ารอช้านะครับรีบโทรมาจองก่อนที่ของจะหมดนะฮะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2568ถึงวันที่31กรกฎาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: กูนั่งแบบนี้ไม่ได้อะไรแน่เลยว่ะ
5: โทษใครอ่ะ
4: ฮัลโหลพี่ชาผมว่าผมไปเฝ้าที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์ดีกว่าไหมพี่เผื่อผมจะเจอมอไซค์คันนั้นน่ะ
6: จะไปให้ฝ่ายนั้นรู้ตัวทำไมอยู่บ้านไปแหละดีแล้วเดี๋ยวตอนเย็นมีความคืบหน้าจะรายงาน
4: อ๋อเอาแล้วพี่อยู่ไหนอะตอนนี
6: ้ฉันอยู่ที่ศาลมาเคลียร์งานให้บอสเบนแค่นี้ก่อนนะ

0: ทิชา
1: บอสเบนมาได้ไงคะ
0: ผมรู้ว่าผมห้ามคุณไม่ได้นะแล้วก็ไม่คิดจะห้ามด้วยแต่มันอดคิดเป็นห่วงไม่ได้ก็เลยมาดูว่าเผื่อจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง
1: ขอบคุณนะคะบอสเบน

0: ผู้แกมาทำอะไรที่นี่วันก่อนมากับเด็กวันนี้มากับแกเสน่ห์แรงจริงนะ
1: ฉันมีเรื่องอยากจะถามหน่อยแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับคดีโรงงานเฟอร์นิเจอร์นี้นะเกี่ยวกับคดียาเสพติด
0: ฉันไม่ว่าง
1: รู้จักผู้ชายคนนี้ไหม
0: ไม่รู้จักแล้วเธอกลับไปได้ล่ะแกด้วย
2: ที่ชายยังพูดไม่จบ
1: คิวถูกจับเพราะมียาไอซ์อยู่ในมอเตอร์ไซค์ไม่รู้ว่าใครเป็นคนยัดเอาไว้แล้วพอสืบไปสืบมาฉันก็เจอผู้ชายคนนี้แล้วก็รู้สึกว่าเขาจะชอบมาที่นี
2: ่เฮ้ยไอ้ดิอะไรวะรถอะไรวะกล้องถ่ายดิไป
0: แต่เคยมาที่นี่แล้วไงคิดว่าฉันเป็นคนวงการนั่นน่ะทำงานมักง่ายไปมั้ง
1: ฉันไม่เคยทำงานช่วยๆเวลาฉันทำคดีเนี่ยฉันจะหาหลักฐานมาฟาดหน้าแบบไม่ยั้งเลยไม่เชื่อหรอลองไปดูผลงานเก่าๆของฉันสิก็เช่นคดีฟ้องชู้ของคุณแอมมี่ไง
2: จำได้ไหมถ้าจำไม่ได้อยากให้เล่าให้ฟังไหม
0: ถ้าคิดว่าฉันเป็นคนทำก็ไปหาหลักฐานมาสิฮะอย่ามาพูดแบบนี้เหม็นที่ฟันว่ะ
1: คิดว่าฉันไม่มีหรอหลักฐานฉันรู้นะว่านายเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วฉันก็มีหลักฐานแล้วด้วยแต่มันขาดอีกแค่นิดเดียวแล้วฉันก็จะจับแกเข้าคุกได้แปลกดีเนาะอุตส่าห์รอดมาจากคดีช่อโกงได้แต่อยากจะมาติดคุกเพราะคดียาเสพติดอีกแล้วมันติดแน่นติดนานกว่าเดิมอีกนะ
0: นี่คิดจะมาลักไก่ฉันเหรอผิดคนแล้วมั้งถ้ามีหลักฐานจริงอ่ะเธอจะดั้นด้นมาหาฉันถึงที่นี่เลยฮะมันมีก็แค่ไอ้รูปเนี่ยเห็นไหมรูปคนขี่มอเตอร์ไซค์หน้าก็ไม่เห็นอะไรเลยจะมาหาหลักฐานเพิ่ม

0: พี่ธิชาบอกฝีมือไอ้แจ็คล้านเปอร์เซ็นต
1: ์ไอ้แจ็ค
2: ว่ายังไงดาหลาอะไรนะ
3: เกิดอะไรขึ้น
2: สำนวนคดีของคิวส่งอัยการแล้วค
3: ่
2: ะ
3: งั้นเดี๋ยวผมไปส่งคุณที่ศาลนะ
2: ไม่เป็นไรค่ะธิชาเอารถมาเหมือนกันบอสแมนคะขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นเพื่อนขอทวนเลขที่สำนวนคดีอีกทีหนึ่งได้ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดิฉันทนายธิชากรค่ะทราบมาว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยส่งเรื่องมาแล้วไม่ทราบว่าเคสของลูกความดิฉันนายณภวัฒน์พักตามสำนวนคดีเลขที่นี้อัยการท่านไหนเป็นผู้รับเคสคะ
4: เดี๋ยวดิฉันขอเช็คข้อมูลให้สักครู่นะคะ
2: ค่ะ
1: ผมเองครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวเชิญด้านในครับ
2: สวัสดีค่ะเคสลูกความดิฉันเพิ่งถูกส่งมาค่ะแต่ดิฉันมีหลักฐานที่จะแสดงว่าลูกความของดิฉันอาจถูกใส่ความค่ะ
1: ถูกใส่ความแต่ในสำนวนระบุว่าลูกความคุณถูกล่อซื้อโดนจับได้พร้อมของกลางแล้วลูกความคุณก็ยอมรับสารภาพเองด้วยว่ากระทำผิดจริง
2: ลูกความของดิฉันไม่ได้ถูกล่อซื้อนะคะ
1: เอาล่ะครับถ้างั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่ครับลูกความคุณนายณภวัฒน์ใช่ไหม
2: ลูกความดิฉันชื่อนายณภวัฒน์ค่ะณภวัฒน์นามสกุลพัก
1: งั้น

0: าป๊าคือยอดมนุษย์ป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
1: กรุงเทพประกันชีวิต
2: ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอ
3: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: วิธีการเลี้ยงลูก2คนต่างกันไหม
7: ก็จะมีขัดกันเรื่องแบบนี้แหละ
8: ไปที่สวนสัตว์สักแป๊บนึงได้ยินเสียงปังพี่แมทธิวไปปฏิบัติการเรียบร้อย
9: แล้วคุณตัดสินใจยังไง
10: อุ่นอยู่กับลูกได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
11: ได้แน่แล้วค่ะ
12: ทำไมหน้าเลอะอย่างเงี้ยลูกวันนี้เล่นอะไรกันนะครับ
13: ไออุ่น
10: อุ่นว่าบางอย่างมันหนักเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้นะคะ
14: เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้แล้วก็ตรงนี
10: ้ผู้ปวดหัวใช่ไหม
15: ฝันเป็นแม่ที่ไม่ดีเลยใช่ไหมอุ่น
16: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก 20:30 นตอนจบ
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
19: แม่ครับ
20: ทุกสัมผัสคุณกำลังเสี่ยงต้องโฟมล้างมือคิวเรอีคิวเรอีช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.99% มือสะอาดมั่นใจ
19: คิวเรอีคิวเรอี
21: คิวเรอี
22: สนับสนุนโดย Protex Icy Cool Nescafe Red Cup
23: เดี๋ยวนี้รับทำคดียาเสพติดด้วยเหรอ
24: ปกติคุณทำคดีอาญานี่คะแล้วไม่ยุ่งอะไรกับคดียาเสพติด
23: แอบรู้เรื่องของพี่ด้วยเหรอเนี
24: ่
23: ย
24: เป็นอัยการไม่ควรใช้คำพูดที่สนิทสนมกับทนายนะคะมันดูไม่เหมาะสม
23: ได้ไม่สนิทก็ได้คุณมาหาผมที่นี่มีธุระอะไรเหรอ
24: ฉัน
25: ท่านที่ดีฉันเหรอคะ
23: ใช่ครับคุณช่วยมาเป็นพยานให้ผมหน่อยเพราะปกติแล้วเนี่ยทนายคดียาเสพติดเขาจะไม่ค่อยวิ่งเข้าหาอัยการเท่าไหร่หรอกเพราะมันเสี่ยงต่อคำครหาว่าจะมีนอกมีในหรืออะไรก็ตามนึกออกใช่ไหมคิดจะเป็นทนายคดียาเสพติดก็ต้องรู้ไว้บ้างมันคือมารยาท
24: ค่ะ
23: คุณไม่ว่ากันนะที่ผมมีคนอื่นอยู่ด้วย
24: ไม่ว่าค่ะดิฉันรู้ว่าคุณชอบมีคนอื่น
23: คิดจะมาขอร้องแทนในตัวปัญหาอีกแล้วสิจะต้องคอยตามปกป้องไปถึงเมื่อไหร่เนี่ย
24: ค่ะแล้วฉันก็หวังว่าการทำคดีนี้ของฉันและคุณจะทำด้วยความเป็นธรรมนะคะ
23: ยังอวดดีไม่เปลี่ยนอธิชาคิดว่ามันง่ายอ่ะคดียาเสพติดแล้วคุณระวังไว้ด้วยนะไอ้ความอวดดีของคุณเนี่ยมันจะทำให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแล้วผมก็ฝากคุณไปบอกลูกความคุณด้วยว่าถ้าไม่อยากติดคุกไปเปลี่ยนทนายความซะแล้วก็คุณจะหาคนที่

0: เก่งๆวันนี้มาทำดีกว่า
1: ฉันทำได้แล้วฉันจะทำให้คุณดู
0: ดีผมก็อยากจะเห็นฝีมือของทนายทิชากรเหมือนกัน

0: พิชาค่อยๆนะค่อยๆไปไหม
1: ไหวค่ะบอสพิชาโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่ขับรถมาส่งแล้วยังต้องย้อนกลับไปเอารถตัวเองอีกขอโทษนะคะที่ทำให้เสียเวลา
0: ไม่เป็นไรหรอกผมตั้งใจจะมาช่วยคุณอยู่แล้วแต่ว่าคุณดูไม่ค่อยสบายนะ
1: แค่เพลียๆค่ะ
0: ช่วงนี้ไม่ค่อยได้นอนใช่ไหมอยากไปหาหมอไหม
1: ไม่เป็นไรค่ะไม่ขนาดนั้นค่ะ
0: ผมเป็นห่วงคุณนะทิชา
1: ขอบคุณนะคะ

0: ฮัลโหลคิวฉันมีเรื่องจะบอกเธอพอดีเลย
1: ผมโทรไปหาพี่ดาหลามาวันนี้พี่ไม่ได้ไปศาลมาใช่ไหมพี่พี่บอกผมมาเลยดีกว่าไปไหนมา
0: ฉันไปโรงงานเฟอร์นิเจอร์มา
1: ฮะ
0: ไม่ต้องห่วงฉันแค่จะไปเช็คว่าแจ็ครู้เรื่องนี้หรือเปล่าเราจะได้ไม่ต้องสืบสเปซสปะ
1: พี่จะไปทำไมไม่บอกผมทำไมไม่ให้ผมไปด้วยเกิดมันทำอะไรพี่ขึ้นมาพี่จะทำไง
0: ไม่ต้องห่วงฉันไปกับบอสเบน
1: อ๋อเหรอที่ไม่ให้ผมไปด้วยเพราะมีมอสเบนไปด้วยเหรอ
0: คิวแค่นี้ก่อนนะฉัน
1: เอ้าพี่จะพูดอะไรก็พูดมาดิพี่ชาพี่ชาพี่เงียบทำไมอ่ะพี่ชาพี่ทำไมประตูไม่ล็อกวะพี่ชา

0: ไก่ชิกกี้ขนมกรอบใหม่รูปทรงน่องไก่ซอสเข้มสะใจชิกกี้ชิกกี้ลองเลย
1: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาซีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟตไทผิวดูเฟิร์มกระชับดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดด้วย SPF 50ใหม่วาซีนกันแดดลองเลย
2: หนึบหนับอย่างนี้ร้อนยังกับไฟเ
3: หงื่อเนอะอย่างนี้เนาะตัวไม่ไหวหรอ
4: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม Max แต่งเย็น Protect Icy Cool ลองเลย
5: ม้ามองผมนะแบบมาดิพร้อมที่จะแบบแกล้งเรา
6: ไม่เอาอีกแล้ววูบนเรือพอเหอะทุกคนอาเจียน
7: อายมากเลยเฮ้ยนี่เราเป็นมหาโจรตัวสลัดดันเมาเรือคนแรก
8: เขาเรียกคนเอเนอร์จี้เยอะค่ะ
9: เราก็ไม่ใช่น้อย
8: ว้าว
10: ชอบมากเวลาผู้ชายใส่แล้วเนี่ยดูหล่อมาก
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ทุกคนบนโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นนักต้มตุ๋นด้วยกันในนั้นแหละทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่กับคำโกหกตลอดเวลาเพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน
13: ไอแอดมินนี้มันเพี้ยนใช้ได้เลยนะแต่งตัวปิดหน้าปิดตาอย่างกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นว่า
14: ป่ะ Empower Group ที่ฉากหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือขบวนการแชร์ลูกโซ่
12: เกียร์กล้วยโปรโมเตอร์หน่วยผู้กว้างขวาง
14: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
15: แกคิดจะหักหลังฉันคงต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้
16: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกล้อ
17: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
19: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
0: นั่นนะ Pita Day
5: อยู่ดีใจมันก็คิดถึงเธอไม่ได้ท้าทำ
8: สนับสนุนโดยผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู
16: พี่พี่ชาพี่เป็นอะไรพี่เฮ้ยพี่ไม่สบายนี่หว่าผมอยู่นี่แล้วพี่พี่ซาพี่กินยายังเดี๋ยวผมเอายาให้พี่กินนะรอแป๊บนึง

แก้วมียาช้าๆนะพี่

0: พี่มานอนพักก่อนนะพี่
1: อัยการคดีเธอนรา
0: เรื่องคดีช่างมันก่อนพี่ตอนนี้พี่ต้องนอนพักก่อนนะพี่ธิชา

0: โอ้ยผมหลับสบายจนไม่รู้สึกตัวเลยอ่ะ
1: เธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ
0: เอ้าพี่จำไม่ได้เหรอ
1: ฉันจำได้ว่าคุยโทรศัพท์อยู่กับเธอ
0: ใช่พี่แต่ว่าอยู่ดีๆพี่ก็เงียบไปไงผมเป็นห่วงเลยตามมาดูแล้วพอมาถึงผมก็เห็นพี่นอนกองอยู่ที่พื้นอ่ะพี่รู้เปล่าว่าพี่ไม่ได้ล็อกประตูห้องอ่ะผมเลยเข้ามาได้ดีนะที่เป็นผมไม่ใช่คนอื่น
1: เราฉันมานอนตรงนี้ได้ยังไง
0: ก็พี่ไม่สบายตัวร้อนจี๋เลยผมก็เลยเอายาให้พี่กินแล้วพี่ก็ทิ้งทุ่นใส่ผมผมไม่รู้จะทำยังไงก็เลยปล่อยให้พี่นอนไป
2: เธอแอบทำอะไรฉันหรือเปล่า
0: ผมจะไปแอบทำอะไรพี่ไม่มีผมไม่ได้ทำอะไรเลย
2: แน่ใจนะ
0: แน่ดิแน่มาก
2: ขอบคุณมากนะที่มาดูแล

0: แสดงว่าหายดีแล้วดิพี
1: ่เดี๋ยวทำอะไรให้กินดีกว่าเธอไปล้างหน้าล้างตาสิห้องน้ำอยู่ตรงนู้นอะมีกาแฟแล้วก็แซนด์วิชคลีน
0: คลีนเป็นไงพี
1: ่นี่ไง
0: โอ้ยคลีนจริง
1: โอ้ยวันอยู่แต่ออฟฟิศกับสารมีแค่นี้ก็ดีถมเทแล้ว
0: กินได้ใช่ไหม
1: ยังไม่เสียหรอกแม่หรือเปล่า
0: เอ้าย
1: ังไม่เสียดูเล่า
0: พี่วันหลังพี่จะไปเสี่ยงเพื่อผมอีกนะพี่ถ้าเกิดไอ้แจ็คมันปล่อยหมาขึ้นมาทำร้ายพี่อ่ะผมรู้สึกผิดตายเลย
1: จริงๆก็กลัวเหมือนกันแหละดีนะที่บอสเบนไปด้วยไม่ต้องคิดมากหรอกมันเป็นหน้าที่ทนายมันเลี่ยงไม่ได้เรื่องสิ่งเสี่ยงฉันก็เจอมาเยอะฉันรู้วิธีจัดการอยู่นะแล้วอีกอย่างนึงฉันก็อยากทำคดีนี้ให้สำเร็จฉันอยากช่วยเธอฉันไม่อยากให้ใครมาสบประมาทฉันได้อีก
0: ผมนี่เป็นภาระของพี่จริงๆอะ
1: ภาระอีกแล้วทำไมชอบคิดว่าตัวเองเป็นภาระ
0: ก็มันจริงนี่
1: คิว
0: ที่แม่ผมทิ้งผมกับพ่อไปก็เพราะนี่แหละเป็นภาระแล้วใครบางคนก็มาทิ้งผมไปตอกย้ำอีก
1: ใคร
0: ใครบางคนแถวเนี้ยแหละที่เข้ามาในชีวิตผมมาทำให้ผมอยากเป็นทนายแล้วอยู่ดีก็หายไปเฉยไม่บอกไม่กล่าวไม่ให้เหตุผลอะไรกับผมเลยผมรู้นะพี่ว่าตอนนั้นผมมีปัญหาเยอะแต่ผมพยายามปรับปรุงตัวอยู่อะไรที่พี่ไม่ชอบหรืออะไรที่พี่รับไม่ได้ก็น่าจะให้โอกาสกันบ้างเล่นหายไปเฉยงั้นจะให้ผมคิดยังไงนอกจากเป็นตัวปัญหามันพาร้ายกับพี่อะ
1: แต่ฉันไม่เคยคิดว่าเธอเป็นภาระเลยนะ
0: แล้วทำไมตอนนั้นพี่หายไปเฉย
1: ฉันไปเรียนต่อก็บอกแล้วไง
0: ผมรู้พี่ว่าพี่ไปเรียนต่อแต่ที่ผมถามคือทำไมพี่เปลี่ยนไฟบินไปเร็วขึ้นแล้วทำไมก่อนไปพี่ไม่บอกอะไรผมเลย

0: รู้ใจประกันภัยลดความหงุดหงิดเหลือนิดเดียว
1: สวัสดีครับ
2: ใช้รู้ใจเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเต็ม5นั่นหงุดหงิดเท่าไหร่คะ
1: 4.7 ได้ครับแล้วของคุณล่ะครับ
2: อันนี้เต็ม5เลยค่ะ
1: 4.7 กับ5เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับ
0: เพราะคุณรู้ว่าจิงโจ้จะเอาความหงุดหงิดไปเหลือแต่ความประทับใจในการเคลม 4.7 ที่ได้ไม่ต่างจากคะแนนเต็ม5รู้ใจประกันภัย
3: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย
5: อยากรู้ใช่ไหมว่าใครฆ่าพ่อคุณ
6: อย่าไปอาพันลบจะฆ่าคุณ
7: ผมคิดถึงอยู่พอดี
8: ลิน
9: ช่วยผมด้วย
10: ใครทำแก
6: ใครเป็นหัวหน้าอา
11: อยู่ดีๆก็มาถามถึงเดมอน
10: โอ้โหช่วยด้วยช่วยลูกอาด้วย
11: เอาผมที่นี
10: ่กูถามว่าย
12: ักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: โ
15: หคิดถึงศุกร์คิดถึงโรตีศุกร์ก่อนคิดถึงศุกร์คิดถึงโรตีศุกร์ก่อน
16: รสซุปกระดูกหมูผสานซุปสกัดจากเอี๊ยวเล้งและขาตั้งหอมหวานรสซุปกระดูกหมูอร่อยคิดถึงซุปคิดถึงรสดีซุปก่อนรสซุปกระดูกหมู
17: อร่อย
16: ครับ
18: นอดเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
19: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
20: ฉันเห็นกันนะว่าส่องอยู่อ่ะโอ้ยเปิดประตูให้หน่อยบัวเคเพื่อนฉันมา
11: อ๋อครับพี
20: ่ขับบ้าอะไรล่ะไปเร็วไปหาที่ซ่อนทางนี้
21: ไปทางนู้นไปทางนู้นพิชาแกทำอะไรอยู่อ่ะเปิดประตูหน่อยสิ
20: มาทำอะไรกันเหรอจ๊ะ
22: ทำไมเพิ่งเปิดฉันปวดขี
20: ้เรามาทำอะไรกันตั้งแต่เช้าเหรอจ๊ะ
22: ขี้อะไรล่ะ
20: กาแฟไหม
22: กินมาแล้วจ้าอิ่มจุกมากพี่เป้จัดให้หนักเลยเมื่อเช้า
20: อาหารเนาะ
22: no
20: จริงเหรออืมอ๋อพวกแกก็เลยจะมาเมาเรื่องนี้โอ้ยจะมาก็แทนที่จะบอกกันก่อนเอ้าปกติวันหยุดพวกเราก็บุกมาหาแกประจำอ่ะทำไมต้องบอกก่อนทำไมมีอะไรซ่อนหรอไม่มีแล้วนี่แก้วใครอ่ะแก้วฉันเองฉันกินสองใบเกียดลุกเติมบ่อยๆไงคุณน้ำขาก่อนหน้าที่เราจะมาเนี่ยมันมีแก้วกาแฟที่ใช้แล้ววางอยู่2ใบคุณน้ำคิดว่ามันแปลว่าอะไรคะ

0: โหลผู้หญิง
1: นี่พวกแกจะได้กันแล้วใช่ปะยายน้ำแกตรงไปนิดนึงเดี๋ยวเด็กมันตกใจซอฟๆหน่อยซอฟๆให้เด็กมันตกใจโอเคจ้ะ
2: น้องคะคือว่าน้องกับเพื่อนสาวคนสวยของพี่อ่ะเมื่อคืนกินกันกรุบแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: แกมันไม่มีอะไรทั้งนั้นคิวโดนคดีฉันช่วยทำคดีแล้วเมื่อคืนฉันป่วยคิวก็มาช่วยดูแล
3: ดูแลจนเช้าโอ้โห
1: เจ้านายลูกน้องทนายลูกความ
4: คืออย่างนี้ครับคือเมื่อคืนผมเอายาให้พี่ธิชากินแล้ว อยู่ดีๆพี่ธิชาเขาก็หลับทับบนตัวผมครับผมไม่รู้จะทำยังไงก็เลยปล่อยให้มันเลยตามเลยครับ
3: เลยตามเลยพูดมาได้ไม่เป็นลูกผู้ชายเลยทับกันท่าไหนสอนพี่หน่อยจ้ะ
1: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะถือเขาจะเป็นผู้ชายแต่ก็ไม่ใช่ว่าแกจะไปถือวิสาสะจับตัวเขาได
3: ้แกห่วงหรือเปล่าห่วงหรือเปล่าแนะนำอย่างเนี้ย
2: เล่นจริงๆนะจ๊ะพี่ชอบมากชอบมากเลยการออกกำลังกายอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนั่นแก
4: เออเนี่ยกึ๊กได้กันยากขึ้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา397บัญญัติว่าผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงหรือคุกคามหรือกระทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายเดือดร้อนหรือรำคาญต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
2: พร้อมจ่ายจ้ะ
1: ชิว
4: แต่ถ้าการกระทำความผิดนั้นเป็นการกระทำอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: ถูกถ้าพวกแกไม่ชอบหรือไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้หญิงถูกกระทําแกก็ต้องไม่กระทําแบบนั้นกับผู้ชายเหมือนกัน
3: เข้ากันดีดีเนาะ
2: นี่พรุ่งนี้ฉันว่างนะมันเช้าแต่งเย็นไหมจ๊ะน้อง
3: บ๊ายบาย
2: บ๊าย
4: บายส่งผมแค่นี้ก็พอพี่แต่ผมนั่งรถกลับเอง
1: ขอบใจมากนะกลับบ้านดีๆล่ะถึงบ้านแล้วก็โทรโทรมาคุยเรื่องคดีด้วย
4: ได้ครับพี่เดี๋ยวผมถึงบ้านแล้วเดี๋ยวโทรหา
2: น้องจ๋าถ้าอยากกลับบ้านไวๆอ่ะคิดถึงหน้าเพื่อนพี่ให้เยอะๆนะจ๊ะจะได้หลงเพื่อนพี่แล้วก็ไม่หลงทางอ่ะจ๊ะ
4: แล้วถ้าผมคิดถึงพี่น้ำผมจะหลงทางไหมครับ
2: ไม่หลงทางจ้ะแต่ว่าหลงผิด
4: หลงผิดเป็นครู
3: ว้าเด็กมันเล่นกับไฟ
1: พ่อกลับบ้านไปได้แล้วคิวไป
2: บ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายจ้ะ
1: ฉันชอบเด็กคนนี้ฉันได้ผ่าน
2: ฉันชอบเด็กสู้มือมาก
1: แล้วแกดิชาเด็กสู้มือแบบเนี้ยแกชอบไหมพวกแกนี่เป็นเอามากนะคิวเด็กกว่าฉันตั้ง 6-7 ปีมั้ง
3: แล้วไงอ่ะ
5: กามิเลียนี่หมอเทพเขายังไม่ยอมเซ็นเป็นผอ.ให้โรงพยาบาลคุณมณีเหรอ
2: หมอเท
5: พนี่ผมทำตามที่คุณแนะนำแล้วนะผมไปหาพี่ชาแล้วผมก็ไม่ได้ขัดขวางเขาที่เขาจะทำคดีให้กับคิวแต่ผมว่ามันยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอ่ะ
2: มีธุระอะไรคะ
5: ผมโทรหาคุณตั้งหลายทีแต่คุณไม่รับสาย
6: คามี่ว่าเราคุยกันมาหลังได้ไหมคะไม่สะดวกจริง
7: ขอโทษค่ะคุณคามี่คะเชิญค่ะ
5: เดี๋ยวผมเข้าไปหาหมอด้วยได้ไหม
6: ไม่ใช่หมอเทพค่ะวัดกลับไปเถอะ
5: ถ้างั้นเดี๋ยวผมรออยู่ตรงนี้นะ
6: ไม่ต้องรอค่ะ
5: ผมรอได้
6: ไม่ต้องรอกลับไปเถอะค่ะคามิไม่อยากคุยบอสมีปัญหาอะไรปรึกษาคนอื่นเถอะนะคะคามิไม่อยากรับรู
8: ้คุณคามิเลียสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
8: เดี๋ยวไปรอหมอในห้องก่อนนะคะหมอขอไปห้องนั้นแป๊บนึงค่ะ
5: นี่คุณโกรธผมเรื่องอะไรอ่ะ
6: บอสเป็น
5: ผมว่าคุณต้องโกรธผมแน่ๆเลยถ้าไม่งั้นคุณคงไม่ไล่ผมไปปรึกษาคนอื่น
6: บอสแบนไม่ควรไว้ใจคามี่เล่าทุกอย่างให้คามี่ฟัง
5: ทำไม
6: คามี่นิสัยไม่ดีเห็นแก่ตัวไว้ใจไม่ได้บอสก็อยู่ให้ห่างหยุดเอาเรื่องทั้งหมดในชีวิตมาปรึกษาคามี่ได้แล้วคามี่ไม่อยากรับรู้คามี่ไม่อยากทนอยู่ในสภาพแบบนี้อีกแล้วคามี่อยากจบ
5: นี่ผมไม่รู้นะว่าคุณกำลังมีปัญหาอะไรถึงใครจะบอกว่าคุณนิสัยไม่ดีแต่คุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดของผมฉะนั้นคุณพูดกับผมได้ตรงๆเลยผมจะไม่มีทางโกรธคุณแน่ๆจริงๆนะ
6: ไม่มีวันโกรธบอสอยากรู้ใช่ไหมคะว่าใครเป็นคนเล่าเรื่องที่ชาให้คุณแอนฟังทางนี้เองทางนี้อิจฉาหมั่นไส้ที่ชาได้มีความสุขคามี่ก็เลยไปเล่าให้คุณแอนฟังให้คุณแอนอารวาสแทนคามี่อยากให้บอสเลิกกับทิชาเพราะว่าคามี่มันร้ายกาจนิสัยไม่ดีไว้กัดคนที่ไว้ใจมากที่สุด
5: คุณเอง

0: อร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พุธที่10มิถุนายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญดาเช่นเคยค่ะ
1: วันนี้แชร์กันสนั่นเลยนะครับข้อความของหัวหน้าแก๊งอาชญากรข้ามชาติชาวไนจีเรียก็จะไปพัวพันเรื่องของยาเสพติดกับโรแมนต์สแกมคือเป็นข้อความที่คุยกันเองในแก๊งดูถูกขี้ยาเมืองไทยครับระบุว่ายาเสพติดที่พวกขี้ยาคนไทยมันสูบมันเสพกันเนี่ยคงจะไม่รู้หรอกว่าออกมาจากตูดพวกเรานี่เป็นภาพนาทีจับกุมหัวหน้าแก๊งชาวไนจีเรียครับ
3: ตำรวจเปิดประตู
4: ได้ไหมติดไหม
5: ประตูเปิดไม่ได้
4: นะล็อกให้ปิดล็อก
6: ได้มีกำมือ
7: เฮ้ย
5: ล็อกมือแล้ว
4: โอเคมา
5: แล้วรับ
8: พอ
1: นี่คือปฏิบัติการเด็ดปีกหัวหน้าแก๊งโดโดริมาฮะ
3: ตำรวจ
1: คนที่ถูกจับก็คือนายแพทริกอายุ36ปีเป็นหัวหน้าแก๊งโดโดริมาครับถูกตำรวจบุกจับขณะกำลังขับรถเข้าคอนโดย่านพระราม3ตำรวจเนี่ยใช้รถบล็อกหน้าบล็อกหลังแล้วก็ควบคุมตัวค้นในรถเจอโคเคน18 กรัมเจอเงินสด 178,800

0: จอเงินสกุลดอลลาร์อีก 1,900 ดอลลาร์แล้วก็เงินในบัญชีอีก 40,000 บาทแบรนด์เนมอีกเพียบเลยอย่างที่บอกครับแชร์กันสนั่นเพราะตำรวจไปเจอแชทข้อความของนายแพทริกคุยกับลูกน้องหรือคุยกับสมุนนี่แหละครับผมอ่านให้ฟังอันนี้แปลให้ฟังเลยละกันข้อความฝั่งขวาก็ส่งมาบอกว่านี่ฉันต้องรีบไปแล้วไปซื้อยาถ่ายคงต้องใช้เวลาสักแป๊บนึงนะเนี่ยพวกสุนัขดมกลิ่นน่ะมันยังหาไม่เจอเลยแต่ตัวฉันนี่สั่นเลยฝั่งซ้ายก็เลยบอกว่าก็บอกแล้วไงสบายๆแล้วก็ส่งโลเคชั่นร้านขายยามาให้ฝั่งขวาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวกำลังไปซื้อยานะคราวนี้คงต้องทำความสะอาดให้ดีกว่าเดิมแล้วเพราะรอบที่แล้วมันยังมีกลิ่นตุ่ยอยู่เลยฝั่งซ้ายก็เลยพูดนี่แหละข้อความนี้พวกขี้ยาเมืองไทยคงไม่สังเกตหรอกคงไม่รู้หรอกว่ามันออกมาจากตูดพวกเราแม่มันเห็นภาพ
1: คำเสียงหัวเราะพี่กัน
0: คือคุณผู้ชมการขนยาของคนพวกนี้เราก็จะรู้อยู่แล้วก็ผ่านทางทวารหนักนั่นแหละฮะคุณผู้ชมฮะแล้วพอออกมาได้สุนัขดมกลิ่นยังจับไม่ได้เลยก็อาจจะหมายถึงที่สนามบินหรือที่สถานีขนส่งต่างๆสุดท้ายต้องไปกินยาถ่ายเอาออกมาคราวนี้จะล้างให้ดีพวกขี้ยาคนไทยคงไม่รู้หรอกว่าออกมาจากตูดเรารองจ๋อครับพูดถึงปฏิบัติการครั้งนี้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีบอกว่าโดโดริเนี่ยโดโดริมาเนี่ยเป็นภาษาไนจีเรียแปลเป็นไทยว่าสวัสดีนี่เป็นแก๊งย่อยฮะมันจะมีแก๊งใหญ่เป็นระดับโลกเลยที่ FBI สหรัฐต้องการคือ NBM of Africa แก๊งย่อยเนี่ยนำโดยนายแพทริกเนี่ยมาอยู่เมืองไทย7ปีแล้วนะต้องระมัดระวังตัวเลยห้ามถูกจับในคดีย่อยๆเลยนะเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าแก๊งแต่ที่สุดวันนี้ก็ไม่รอดครับ
2: กลุ่มใหญ่เนี่ยจะเป็นการเตือนของหน่วยปราบปรามอาชญากรรมอย่างเช่น FBI กลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มระดับโลกแล้วก็ตอนนี้มาตั้งฐานในภูมิภาคของอาเซียนโดยเฉพาะในประเทศไทยครับเวลาเขาไปทำกิจกรรมต่างๆที่ในการสร้างภาพการกุศลเนี่ยเขาจะมีป้ายเข้าไปเองเลยแล้วก็จะมีการเขียนชื่อว่าแสดงว่าเขาตั้งชื่อกลุ่มนี้ในประเทศไทยใช้ชื่อนี้ฟอกตัวเองว่าตัวเองมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเป็นคนใจบุญ
3: เบื้องหลังก็คือทำผิดกฎหมายอย่างที่กล่าวไว้ก็คือมีเรื่องของโคเคนโรแมนแล้วก็สีเทาในประเทศไทย
2: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: ตัวนายแพทริกยังปฏิเสธอยู่นะครับแต่ว่า7ปีที่เขามาอยู่เมืองไทยสร้างรายได้380ล้านฮะอ้างว่าทำธุรกิจส่งปลาจากไทยไปไนจีเรียโดนไป3ข้อหานะครับจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2จำหน่ายยาเสพติดโดยไม่ได้รับอนุญาตและต่อสู้ขัดขวางการจับกุมของเจ้าพนักงานก็เตรียมขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปรวมไปถึงขยายผลไปถึงแก๊งฟอกเงินด้วยครับ
1: ชาวทองคำเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ทองในประเทศเนี่ยวันเดียวร่วงลงไป 2,350 บาทต่อบาททองคำหลุด 65,000 แล้วนะ
0: คร
1: ับไปดูกันคุณผู้ชมคะราคาทองคำในบ้านเรานะคะนี่ปรับรอบ 16:13 ค่ะร่วงไป 2,350 บาทต่อบาททองคำแล้วนะคะทั้งวันนี้ทำให้ทองแท่งขายออกอยู่ที่ 65,050 บาทรูปพรรณขายออก 65,850 บาทพี่ไก่ลองดูรูปพรรณรับซื้อค่ะ 63,000 แล้วนะคะคือมันก็ร่วงหลายวันแล้วนะคะแต่วันนี้ก็หนักจริงๆเหตุผลเป็นเพราะว่าตลาดการเงินเริ่มปรับมุมมองต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดค่ะเพราะว่าตัวเลขการจ้างงานล่าสุดของสหรัฐออกมาแข็งแกร่งเกินคาดนักลงทุนจึงลดน้ำหนักต่อการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยและเพิ่มความเป็นไปได้ที่เฟดอาจจะกลับมาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยช่วงปลายปีนี้ซึ่งมันก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำในระยะสั้นนะคะแล้วยังมีแรงกดดันเพิ่มเติมอีกหลังจากรัฐบาลสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเพิ่มหลังเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐถูกยิงตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสตลาดก็กังวลว่าความขัดแย้งสหรัฐอิหร่านอิสราเอลมันจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนอกจากนี้นักลงทุนยังจับตาการประกาศเงินเฟ้อของสหรัฐที่จะประกาศคืนนี้นะคะตลาดคาดการว่าเงินเฟ้อทั่วไปอาจเร่งตัวขึ้นจากระดับ 3.8% สู่ระดับ 4.2% ซึ่งถ้าตัวเลขออกมาตามนี้หรือสูงกว่านี้ก็จะยิ่งสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำเพิ่มเติมซึ่งพูดแล้วต้องเล่าถึงสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางซะหน่อยคุณผู้ชมคะทางกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม X ค่ะว่ากองทัพสหรัฐได้โจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศสถานีควบ บคุมภาคพื้นดินและสถานีเรดาร์เฝ้าระวังของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซบอกว่าคำสั่งนี้เป็นการตอบโต้ที่สมน้ำสมเนื้อต่อเหตุการณ์โจมตีกองกำลังสหรัฐและเรือพาณิชย์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเองค่ะก็ให้สัมภาษณ์กับ ABC News ถึงการตัดสินใจโจมตีในครั้งนี้ว่าผมเชื่อว่าการตอบโต้ควรจะรุนแรงและทรงพลังมากนั่นคือสิ่งที่การโจมตีครั้งนี้เป็นปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 5:00 น.ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐและสิ้นสุดลงช่วงก่อนเวลา 21:00 น.ค่ะสื่อทางการอิหร่านบอกว่าพื้นที่ที่ตกเป็นเป้าหมายประกอบไปด้วยเกาะเกชและเมืองซิริกซึ่งเป็นเมืองท่าในช่องแคบฮอร์มุซส่วนชาวเมืองบันดาอับบาสและเขตจัสใกล้กับปากทางเข้าช่องแคบก็บอกว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นเป็นระยะปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐต่ออิหร่านครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของกองทัพบกสหรัฐตกที่น่านน้ำใกล้ชายฝั่งโอมานเมื่อเวลาประมาณ 3:00 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะเจ้าหน้าที่สหรัฐนายนึงบอกว่าเฮลิคอปเตอร์ถูกโจมตีจากโดรนพลีชีพของอิหร่านแต่นักบินไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะก็ได้รับการช่วยเหลือหลังจากที่พวกเขาลอยคออยู่ในทะเลนานกว่า2ชั่วโมงทรัมป์เองเนี่ยแม้ว่าจะสั่งให้มีปฏิบัติการตอบโต้แต่ทรัมป์ก็พยายามลดความตึงเครียดของเหตุการณ์นี้โดยบอกว่าที่เฮลิคอปเตอร์โดนโจมตีก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแล้วนักบินก็ปลอดภัยดีนะคะขณะที่ทาง IRGC หรือกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านก็บอกว่าพวกเขาเองก็ตอบโต้กลับอีกเหมือนกันค่ะโดยโจมตีไปยังพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนบาเรนและคูเวตไปดูจอร์แดนกันก่อนนะคะ IRGC บอกว่าได้โจมตีฐานทัพอัลอัสรัก4จุดค่ะมีขีปนาวุธในการโจมตีด้วยและเป้าหมายก็มีโรงเก็บเครื่องบินขับไล่ F-35 และศูนย์บัญชาการควบคุมกองทัพจอร์แดนบอกว่าพวกเขาได้สกัดและยิงขีปนาวุธ5ลูกที่ยิงมาจากอิหร่านไปได้สำเร็จไม่มีใครได้รับบาดเจ็บส่วนบาเรนค่ะ IRGC บอกว่าได้ส่งโดรนไปโจมตีกองเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนและขู่ว่าจะตอบโต้รุนแรงหนักกว่านี้อีกถ้าสหรัฐยังไม่หยุดการกระทำอันเป็นปรปักษ์กระทรวงมหาดไทยของบาเรนก็บอกว่าได้เปิดเสียงไซเรนเตือนภัยประกาศให้ประชาชนหาที่หลบภัยแต่ที่ปรึกษาของกษัตริย์บาเรนออกมาโพสต์ภายหลังว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของเราสกัดกั้นการโจมตีจากอิหร่านได้คูเวตค่ะประเทศที่3ออกแถลงการเลยนะคะว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของคูเวตก็สกัดกั้นเป้าหมายทางอากาศที่เป็นศัตรูอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนะคะออกมาโพสต์สำทับว่าอิหร่านจะไม่ยอมปล่อยให้การโจมตีหรือการข่มขู่ใดๆไร้การตอบโต้ทางออกที่ดีที่สุดก็คือกองกำลังต่างชาติจงถอนตัวออกไปจากภูมิภาคตะวันออกกลางซะเพื่อเลี่ยงอุบัติเหตุหรือการถูกลูกหลงค่ะ
0: ครับชาวญี่ปุ่นเกือบ 20,000 คนนะครับมาร่วมลงชื่อในแคมเปญออนไลน์ประท้วงทรัมป์ครับกรณีที่มีการโพสต์แล้วก็ลักษณะทำตัวเองไปเหมือนกับคาแรคเตอร์ของการ์ตูนมังงะ
1: ค
0: นญี่ปุ่นไม่ยอมครับโพสต์นี้ครับของโดนัลด์ทรัมป์ใน Truth Social นะครับมีการดัดแปลงแล้วก็ตัดต่อภาพตัวเองเป็นแบบนี้นี่
1: นารูโตะ
0: นารูโตะฮะนารูโตะอุซึมากิตัวการ์ตูนยอดนิยมในเรื่องนารูโตะคนญี่ปุ่นไม่ยอมครับคุณผู้ชมแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกจริงๆก่อนหน้านี้มีนาคมทำเนียบขาวก็เคยโพสต์วิดีโอฟุตเทจการโจมตีทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านแล้วก็ไปรวมกับฉากของภาพยนตร์ชื่อดังหนึ่งในนั้นคือมังงะเรื่องยูกิโอFlawless victory. แฟนคลับมองว่ามันไม่เหมาะสมอย่างยิ่งก็ลงชื่อกันนะฮะข้อความในคำร้องเนี่ยระบุเหตุผลว่าผลงานเหล่านี้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ชมทั่วโลกผ่านการถ่ายทอดคุณค่าต่างๆด้วยเหตุนี้แฟนคลับจำนวนมากรู้สึกกังวลใจเมื่อถูกนำผลงานเหล่านี้ไปใช้ในบริบทการเมืองการทหารแตกต่างไปจากเจตนารมณ์ดั้งเดิมของผู้สร้างและเจ้าของลิขสิทธิ์ครับ
1: ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD แจกให้คุณผู้ชม3ท่านเช่นเคยนะคะวันนี้ขอให้ติดแฮชแท็กคำว่ามากกว่า6เต็ม10เป็นการให้คะแนนของเจ้าสัวสหพัฒน์นะคะให้คะแนนการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลอนุทินเพราะวันนี้ออกมาวิเคราะห์เศรษฐกิจ
0: ใช่
1: มากกว่า6เต็ม10
0: แล้วยังบอกนิยามของปีนี้เศรษฐกิจไทยด้วยรถซาเล้ง
1: ต้องมีคนเข็นเดี๋ยวมาฟังกันในเบรกต่อๆไปนะคะพักกันตรงนี้ครู่นึงค่ะ
4: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคต้าซอยงาดำสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
5: ว ณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
6: พอข้าออกกำลังกายแบบที่เองบอกเนี่ยก็รู้สึกกระฉับกระเฉงมากขึ้นข้าก็รู้สึกสดใสมีอีเนอร์จี
7: ้
6: เอเนอร์จี้
8: ต้องทำ 5-10 นาทีขึ้นไปนะจ๊ะ
9: ลูกชุบสตรอเบอรี่ครับ
10: พอเคี้ยวไปจะมีเท็กเจอร์กรุบกรับกรุบกรับ
11: กรอบ
12: เพอร์เฟคมาก
13: มันอร่อยแตกต่างไปอีกแบบหนึ่ง
10: รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
14: โอ้ยอร่อย
15: ครัวคุณต๋อย
16: กล้ามเนื้อหลังไม่แข็งแรงออฟฟิศซินโดรมตามมาด้วยการใช้งานที่ไม่เหมาะสมก็จะมาด้วยรู้สึกว่าตัวเอียงหลังโคตรร่วมกับการปวดหลังนะครับถ้าปวดหลังตรงนี้มันมากขึ้นมันจะไปสู่จุดที่เรียกว่าเซ็กซ
17: ์มูอยากทราบว่าเด็กผู้ชายที่อยู่ในรูปนี้เขาชื่ออะไรเหรอคะแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะ
18: เธอทำให้ทีเปลี่ยนไปมากเลยนะไม่รู้เลย
17: แต่เรื่องของฉันกับคุณทีมันจบไปแล้วนี่คะ
18: มันจะจบได้ยังไงในเมื่อทีไม่ยอมแต่งงาน
19: ผมพร้อมที่จะกลับไปอยู่ในที่ของผมแล้วครับ
20: รับมาเลี้ยงจากที่ไหนคะ
21: บ้านเปลี่ยนสุขครับ
22: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
23: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: ไม่มีใครห้ามอายุได้

0: คนต่างอยู่อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: หรือว่าเป็นคนสายเพื่อเป็นฆาตการคนฆาตใช่ไหมครับผม
0: ทุกอย่างของไก่ถึงเวลาของมันเต็มทีแล้ว
2: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาเริ่ม22 มิถุนายน
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: หอม
5: อะไร
4: ถั่วอยาก
5: ขั้ว
6: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
2: ดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระจากสสส.ยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
7: ยังติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะหวยอลเวงที่สุโขทัยก็อยากรู้นะตกลงแล้วเนี่ยอยู่กับใครกันแน่รางวัลที่1เป็นของป้าขยันคือชัดเจนแล้วแหละวันนี้ว่าป้าขยันซื้อไปค่ะแต่อยู่กับใครวันนี้ป้าขยันออกมาบอกเลยนะคะว่าถ้าใครเอามาคืนมาวางหน้าบ้านก็ได้ไม่โกรธเลยจะให้เงินแสนด้วยวันนี้เนี่ยป้าขยันนะคะคนที่ออกมาบอกว่าตัวเองถูกหวยรางวัลที่1แต่ว่าหายไปค่ะ173770ป้าขยันวันนี้มีการไปพบร่างทรงแม่ย่าในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกสุโขทัยด้วยนะคะป้าขยันก็บอกว่าหลังจากพบร่างทรงแล้วก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นค่ะมีความหวังว่าความจริงจะปรากฏในเร็ววันนี้ก่อนหน้านี้ป้าขยันบอกไปบนหลวงพ่อให้เจอลอตเตอรี่แล้วถ้าเจอก็จะทำผ้าป่าให้แม่ย่าจะจัดลิเก7 วัน 7 คืนที่วัดด้วยทีนี้พอนักข่าวถามว่าสมมตินะว่ามีใครที่เขาเอาหวยไปจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาอยากคืนอะแต่ว่าเขาไม่กล้าเจอสื่อจะให้เขาเอาหวยป้าขยันมาวางไว้ตรงไหนได้ป้าขยันบอกวางหน้าบ้านก็ได้หรือจะเดินเอามาให้กับตัวเลยก็ได้ยืนยันว่าไม่โกรธไม่แค้นแล้วจะสมนาคุณให้เป็นแสนแถมจะจอดถอนแจ้งความให้อีก
8: สบายใจขึ้น
9: หน้าเบื้องหลังเลยมาก
8: หรอกสบายใจขึ้น
10: ไปบนหลวงพ่อ
9: บนพาติดตามลอตเตอรี่ได้ใช่ไหม
10: ให้พระป๋าของแม่ย่า
9: พระป๋าแม่ย่า
10: จ้า
9: แล้วก็ที่วัดจะจัดลิเกเหรอคะ
10: มีลิเก7 วัน 7 คืน
9: ถ้าสมมุติว่ามีใครอ่ะเขาอยากคืนเขาร้อนรนมากเขาอยากคืนแต่เขาไม่อยากเจอไม่อยากเจอสื่อไม่อยากอะไรจะให้เขาเอามาไว้ตรงไหนได้บ้างตรงที่ถ้าอยากคืนแม
10: ่หน้าบ้าน
8: เอาเดินมาให้แม่เลยได้ไหม
9: เดินมาให้แม่เลยได้ไหมแบบ
10: ได้
8: เราไม่โกรธไม่แค้นไม่เคืองอะไร
10: ไม่โกรธไม่แค้น
8: ถ้าเขาเดินเอามาเอ้าป้าขยันผมเอาหวยมาคืน
10: ได้
8: แล้วเราจะทำยังไงต่อ
10: จะให้สมนาคุณเขา
8: จะให้เขาด้วยจะให้เขาเท่าไหร่ยังไงเอาแม่อะ
10: ให้เป็นแสน
8: ให้เป็นแสนเลยเหรอ
9: แสนหนึ่ง
8: แล้วแจ้งคงแจ้งความไปบนไปอะไรไว้นั้นจะถอนไหม
10: ถอนก็ได้ไปหวยขึ้นแล้วต้องถอน
7: นี่ป้าขยันบอกจะสมนาคุณให้เป็นแสนคุณผู้ชมหลายท่านคอมเมนต์มาบอกว่าให้เป็นล้านไปเลยเอาตามพี่หนุ่มบอกคือพี่หนุ่มกัญชัยอะค่ะบอกว่าเอางี้ไหม6 ล้านอะก็แบ่งให้คนที่เอาไป2 ล้านป้าขยันก็ได้400,000กำขี้ดีกว่ากำตดพี่
11: 4 ล้าน
7: แบ่งให้คนเอาไป2 ล้านป้าขยันเก็บเอาไว้4 ล้านกำขี้ดีกว่าคำตดพี่หนุ่มกัญชัยผู้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมก็เชียร์ให้เป็นล้านอ้าวแต่นั่นแหละก็คือป้าขยันนะคะวันนี้เนี่ยนักข่าวก็ตามไปนะคะคุณอามนฤชาค่ะไปที่บ้านของลูกชายตามไปป้าขยันก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะบอกว่าวันที่2มิถุนายนเนี่ยป้ายังเห็นหวยของตัวเองครบ3ใบแต่เหมือนบอกว่าไม่ถูกอ่ะป้าแหววอ่ะแล้วก็ขยำทิ้งบอกไม่ถูกงวดหน้าซื้อใหม่จากนั้นป้าขยันก็เดินกลับบ้านหวยก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้เอากลับมาด้วยก็ยืนยันแบบนี้นะคะตอนนี้ตำรวจเก็บหลักฐานไปหมดละป้าบอกขนาดเสื้อตัวที่ป้าขยันใส่วันที่1มิถุนายนที่ป้าขยันบอกมันมีเหตุการณ์ตรวจหวยวันที่1เกิดขึ้นจริงๆนะแล้ววันนั้นน่ะพอตรวจว่าถูกอ่ะมีการกอดกันด้วยตำรวจยังเก็บเสื้อตัวที่ป้าขยันใส่วันนั้นไปเลยเพราะว่าเสื้อยังไม่ได้ซักก็เลยคาดว่าตำรวจอาจจะเอาไปตรวจดูว่ามี DNA ใครบ้างมั้ยคือถ้าเกิดมี DNA

0: ใครที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ป้าขยันบอกอะว่าตรวจแล้วแล้วดีใจแล้วกอดกันเออก็แสดงว่าอาจจะมีเหตุการณ์ตรวจหวยแล้วถูกในวันที่1เกิดขึ้นจริงๆไห
1: ม
0: ฟังเสียงป้าขยันดูนะคะ
2: เดี๋ยวตรวจหวยให้หน่อยมาวันที่1แล้วบอกพี่ขยันถูกรางวัลที่1ขอแล้วก็มากอดมากอดแล้วก็บอกเดี๋ยวจะพาไปขึ้นเงินไปแจ้งความจะไปหวยยังไม่คืนนะเขาบอกว่าไม่กลัวขโมยลากไอ้ฝากหนูไว้ก่อนเท่าที่ส่งว่าจะพาไปขึ้นเงินก็มาหาเขาเมื่อวันที่2พฤศจิกายน
3: แต่แม่ก็ยังเห็นอยู่ว่าลอตเตอรี่770เนี่ย
2: ยังครบ3ใบอยู่แหววคงก็ยำ
3: ขยันแล้วทิ้งตรงไหน
2: ตรงใกล้บ้านอยู่บ้านใกล้บ้านเขาตรงข้างบ้านเขา
3: ก็คือโยนลงพื้นไป
2: บอกว่าไม่ถูกเลยงวดหน้าซื้อไหมป้าหนึ่งก็ทำท่ายิบใบหวยนั่น
3: ได้หยิบไหม
2: ไม่ได้ยึดไป
3: ไม่ยึดไป
2: เขาว่าไม่ถูกแล้วก็กลับบ้านเดินกลับแล้วไปหวยไม่ได้ไปยืนยันว่าตรวจวันที่หนึ่งแล้ววันที่สองมาตรวจกันอีกก็แหววก็ผัวสันสามคนมาดูกันอีกรอบนึง
3: เสื้อตัวที่กอดเนี่ยตำรวจเอาไปไหม
2: เอาไป
3: แล้วเหรอ
2: เอาไปแล้วจ้ะไปเมื่อวานแล้ว
3: แล้วแม่ได้ซักป่ะเนี่ยยังไม่ทันได้ซักนะเออดี
0: ตอนนี้คุณผู้ชมของเราในแชทกำลังถกเถียงกันค่ะว่าควรจะให้เงินคนที่เอาหวยไปไหมถ้ามีจริงบางท่านบอกว่าเอ้าตรรกะมันผิดไหมเนี่ยคนทำผิดแล้วไปให้เงินเขาทำไมอ่ะต่อไปคนมันก็ทำผิดเต็มไปหมดแล้วก็มีคุณผู้ชมอีกฝั่งนึงก็บอกว่าเอ้าแล้วถ้าไม่ให้เอาลอตเตอรี่ไปเผาทิ้งก็จบกันเลยนะก็ไม่มีใครได้นานาทัศนะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนลูกชายป้าขยันนะคะก็พูดถึงความคืบหน้าทางคดีค่ะบอกว่ายืนยันหลักฐานฝั่งเราชัดเจนทุกอย่างเชื่อว่าจะคดีคลี่คลายเร็วๆนี้ส่วนที่ฝั่งโน้นบอกว่าออกมาพูดให้สัมภาษณ์เนี่ยทำให้เขาเสียหายเดี๋ยวจะฟ้องกลับลูกชายป้าขยันบอกเลยว่าถ้าจะฟ้องผมหรอเอาหวย70มาคืนแม่ผมให้ได้ก่อนถ้าเอามาคืนไม่ได้จะมาฟ้องผมข้อหาอะไร
4: อยู่ตรงนั้นเขาอยู่คนเดียวไงครับ
3: จะไม่สบายใจ
4: ไม่สบายใจเผื่อมีคนมาเขาอาจจะมาเกลี้ยกล่อมแม่ก็ได้ว่าไปอย่างงู้นอย่างนี้นะไปอาจจะพาออกไปข้างนอกเราไม่เห็นไงอยู่นี่มันมีคนอยู่บ้านตลอดเวลาทั้งวันทางคดีก็คืบหน้าใกล้จะถึงความจริงเรื่อยๆแล้วครับเพราะหลักฐานเราชัดเจนทุกอย่างท่านผู้การแถลงครับว่ายืนยันว่าถ้าหาฉบับลอตเตอรี่ฉบับนั้นไม่เจอก็แม่ยังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อยู่ครับมันยังเป็นสิทธิ์ของแม่ครับอุ่นใจครับแล้วมีประเด็นที่จะฟ้องผมว่าทําให้ชื่อเสียงเขาเสียหายถ้าจะฟ้องผมนี่คือว่าต้องเอาหวยเลข70น่ะมาคืนแม่ผมให้ได้ก่อนเอามาคืนให้ได้นะครับถ้าไม่เอามาคืนไม่ได้จะฟ้องผมข้อหาอะไรเรื่องอะไรในเมื่อเลข70มันเป็นของแม่ผมแม่ผมซื้อมามันเป็นสิทธิ์ของแม่ผมอยู่แล้ว
0: คุณผู้ชมเห็นรถตู้ที่จอดอยู่ใช่ไหมคะ อยู่ที่บ้านของลูกชายป้าขยันนะคะมีคนไปเขียนว่าทีมแม่ขยันไม่ทิ้งแน่นอนไม่ถูกก็ไม่ทิ้ง
1: ออ
0: ในเริ่มแบ่งทีมแล้วว่า
1: ครับ
0: งั้นไปดูทีมโนนบ้างไหม
1: ครับ
0: ทีมป้าแหววลุงเดชป้าแหววก็คือคนที่ป้าขยันบอกว่าเอาหวยมาให้ตรวจป้าลุงเดชก็คือสามีวันนี้หลักๆเนี่ยคุณอามได้คุยกับลุงเดชนะคะก็จริงๆทั้งสองคนนั่นแหละก็ยอมรับว่าโอ๊ยเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะไม่น่าไปตรวจให้เขาเลยนี่อาสาตรวจให้เขาฟรีเนี่ยเขาเอามาให้ตรวจก็เลยตรวจให้ฟรีไม่น่าเลยยืนยันว่าทั้งหมดที่พูดไปเป็นความจริงว่าไม่ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ลุงเดชบอกว่าตอนนี้ก็ทำงานใช้ชีวิตตามปกติแต่อดคิดไม่ได้ที่ต้องมาโดนเรื่องนี้ยืนยันคำเดิมว่าตรวจหวยจริงแล้วไม่ถูกคืนให้ไปแล้วทั้ง3ใบเขาเอามาให้ผมกดผมก็กดใน Google กรอกเลขมันก็ขึ้นว่าไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกทั้ง3ใบแล้วก็ให้เขาไปย้ำอีกทีว่าเหตุการณ์ตรวจลอตเตอรี่เนี่ยเกิดขึ้นในวันที่2มิถุนายนส่วนวันที่1เนี่ยย้ำอีกทีป้าขยันมาที่บ้านหลังนี้จริงๆแต่เขามาเล่นเขาไม่ได้มาให้มาตรวจอะไรคือเขามาเล่นที่บ้านเป็นปกติทุกวันอยู่แล้วนักข่าวเราก็ย้ำนะคะว่าแล้วตกลงที่ป้าขยันเขาบอกว่าวันที่1อ่ะเขามาตรวจตั้งแต่วันนั้นแล้วมีเหตุการณ์กันดีใจกอดกันด้วยลุงเดชบอกว่าผมไม่รู้ครับแต่หวยตรวจวันที่2มิถุนายนแล้วนี่ประโยคนี้เด็ดลุงเดชถามกลับว่าถามหน่อยว่าถ้าถูกรางวัลที่1ใครจะเอามาฝากกันเราไม่ใช่ญาติพี่น้องเรามันแค่คนรู้จักกันแล้วก็บอกอีกนะคะว่าหลังจากเกิดเรื่องในหมู่บ้านก็ไม่เหมือนเดิมมีคนมามองเหมือนกับมีคนนินทา
5: แต่มันก็อดคิดไม่ได้เนาะมันโดนเรื่องนี้ก็ผมก็ยืนยันคำเดิมว่าผมตรวจจริงผมก็คืนให้ไปแล้วเขาก็เอาไปแล้วผมไม่รู้เรื่องนั้นไม่ถูกรางวัล
3: ทั้ง3ใบ
5: กดให้เขาดูต่อหน้าด้วยมันไม่ได้จำหมายเลขหรอกครับกดอย่างเดียวกดใน Google

0: นะครับเข้าไปใน Google ผมก็เข้าไปกดกรอกหมายเลขกดขึ้นมันก็ขึ้นว่ารางวัลนี้ไม่ถูกนะคะมันก็ขึ้นสีแดงใช่ไหมก็กดหมายเลขเขาดูดูนะไม่ถูกนะใบแรกใบสองไม่ถูกนะใบสามไม่ถูกนะเอาไปเขาก็แล้วผมก็ยื่นให้เขาไปเขาก็เอาไปวันที่สอง
1: แต่วันที่หนึ่งไงยันมา
0: เขาก็มาเล่นอย่างนี้ปกติบ้านน้ำมงน้ำมี

0: อ่ะก็ทั้งสองฝ่ายนะคะคุณผู้ชมทีนี้มีอีกเรื่องนึงที่ต้องบอกก็คือก่อนหน้านี้มีคนสงสัยว่าจริงๆแล้วป้าขยันนะไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วป้าไปเข้าใจว่าเป็นอีกเลขหนึ่งคือที่แผงของเจแห้งอะนะคะมันมีเลขลงท้าย70อะ2ใบ
1: ใช่
0: คือ970กับ770
1: อ
0: ันที่เป็นรางวัลที่1อะคือ
1: 770
0: ก็คือ173770แต่ที่จริงแล้ววันนั้นอะในแผงมันมี970ด้วยแล้วคนก็บอกว่านี่ไงป้าขยันนะจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ซื้อ770
1: ซื้อ970หรือเปล่าย
0: ืนยันแล้วนะคะตำรวจเจอตัวคนซื้อ970แล้วค่ะใบที่ไม่ถูกอ่ะซื้อไปแล้วแล้วก็นี่เข้าใจว่าป่านนี้อาจจะมาเจอตำรวจแล้วด้วยซ้ำนะคะคือเมื่อเช้าเนี่ยมีการเรียกตัวเจแห้งเจ้าของแผงกับผู้ใหญ่บ้านไปสอบปากคำเพิ่มและผู้กำกับสภ.สวรรคโลกพันตำรวจเอกนิคมพรหมธิรามค่ะท่านก็ออกมายืนยันเลยว่าตอนนี้รู้ตัวคนซื้อสลาก970แล้วนะคะมีการนำสลากฉบับนี้มามอบให้กับตำรวจเรียบร้อยแล้วด้วยฉะนั้นมันก็ชัดเจนมากขึ้นว่าป้าขยันเนี่ยถือกรรมสิทธิ์สลาก770ถามว่าแล้วคนซื้อ970เป็นใครผู้กำกับบอกว่าก็เป็นชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านติดกันนี่แหละเขาว่าดูโหนกระแสแล้วเขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องก็เลยเอามายืนยัน
2: ตอนนี้ก็มีคนนำฉลากฉบับนี้มามอบให้กับพนักงานสอบสวนแล้วก็ได้ดำเนินการทางการสอบปากคำไว้แล้วในสำนวนแล้วนะครับมันก็ทำให้ชัดขึ้นว่าใบที่ถูกเนี่ย770เนี่ยซึ่งมันอยู่คู่กันตามแผงที่แผงนะว่าไอ้770เนี่ยเจ้าของแผงนำมาให้นางสาวสายันมันก็เป็นการยืนยันว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของนางสาวสายันได้ชัดขึ้น
3: แล้วตัวของคนที่ซื้อ970เนี่ยเป็นใครที่ไหนอยู่ไกล
2: กันอ๋อเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านติดกันนะครับ
3: เขามารับสลากใบนี้ก่อนหรือว่าหลังนางสายัน
2: ก่อนครับก่อนรับไปประมาณวันที่20กว่าเนี่ย26หรือประมาณเนี้ยนะครับดูรายการไอ้นี่แหละครับรายการโหนกระแสเนี่ยแหละครับเขาก็เลยเอามาเพื่อยืนยันให้กับเหมือนคนบ้านเดียวกันนะอยากจะให้คนที่เขาถูกจริงอ่ะได้รางวัลได้อะไรตามที่เขาถูกครับครับ
0: แล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมคะวงจรปิดค่ะคนที่ซื้อไปชื่อคุณโจนะคะขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อลอตเตอรี่นะคะนี่คือภาพที่หน้าร้านเจแห้ง24พฤษภาคม 8:14 นาทีค่ะก็มายืนเลือกอยู่พักหนึ่งเจแห้งเนี่ยยังเล่าเลยว่าตอนคุณโจมาซื้อเนี่ยเจยังยุว่าจะเอา70หรอเอาไปให้หมดเลยสิแต่สุดท้ายคุณโจซื้อไป2ชุดกับ1ใบรวมเป็นเงิน500บาท1ในนั้นก็คือ970ฉะนั้นยืนยันแล้วเรื่องนี้นะคะ
1: โจนี่ดวงจะไม่ได้อะนะอีกนิดเดียวจะถูกรางวัลที่1ตูนเลย
0: เขาอุตส่าห์ยุด้วยนะเอาให้หมดเลย
1: นี่ภาพนี้บาดใจโจมากนะ
0: โอ้
1: นะใช่ไหมฮะ
0: โจจริง
1: อีกนิดหนึ่งน่าจะได้6ล้านอ่ะ
0: โถคุณโจคะ
1: ทำใจนะโจนะ
0: เอ้าส่วน
1: ทิ้งไป
0: ค่ะส่วนใจแห้งนะคะก็ยืนยันเรื่องคุณโจมาซื้อเจ้าของสลากไปนี้ไปนะคะบอกว่าเนี่ยตัวเองนี่แหละเป็นคนไปขอคุณโจให้ไปเป็นพยานคดีจะได้จบไปเจแห้งยังเตือนด้วยค่ะว่าต่อไปนะเวลาซื้อหวยนะเขียนชื่อเอาไว้เลยจะได้ไม่เกิดเรื่องแบบนี
4: ้แล้วก็ขอร้องลูกค้ารายนี้ว่าช่วยไปเป็นพยานให้เราหรือว่าไปยืนยันว่าเราซื้อเลขนี้มาจริงลูกค้าก็ให้ความร่วมมืออย่างดีแล้วก็เอาเอกสารลอตเตอรี่นั้นไปแล้วก็ลูกค้ารายนี้เขาก็ยืนยันว่าเขามาซื้อวันที่24พฤษภาคม2569เวลาประมาณ9โมงลูกค้าเขาก็บอกว่าอย่ารบกวนเขาหรือขอปิดเป็นความลับ953กับ970เนี่ยคือมาเรียงต่อกันมาเรียงต่อกันระหว่าง173กับ770แล้วก็ใบต่อไปก็จะเป็น953 970 770มันเป็นรางวัลที่1แล้วอีก9970นี่ก็คือรางวัลที่ลูกค้าไม่ถูกแล้วก็ซื้อไปก็คืออยากฝากลูกค้าทุกๆคนหรือว่าใครก็ได้ที่ซื้อหวยไปก็คือแบบขอให้เขียนชื่อหรือว่าเซ็นอะไรทําอะไรกับหวยตัวเองก็ได้ให้เป็นสัญลักษณ์จะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแบบนี้อีกถ้าให้สาบานตามตรงเลยนะไม่เคยหวังได้ของเขาเลยนะไม่เคยหวังเลยแค่เห็นสภาพเขาก็ขอเขาไม่ลงแล้วเพราะเขาว่าดูเขาก็เป็นคนซื่อๆอยู่แล้วแล้วเราก็ค้าขายมาตั้ง11ปีป้าแห้งเห็นเขามานานแล้วครอบครัวนี้แล้วก็ป้าขยันคนนี้เพราะว่าป้าแห้งมีเงินของป้าแห้งอยู่แล้วไม่อยากได้เราไม่อยากได้
5: เสนอให
4: ้เอาไหมก็แล้วแต่เขาอันนั้นอ่ะหรืออาจจะทําบุญร่วมกับเราหรือแล้วแต่อันนั้นเราคือ
6: ใช่ช่วยด้วยความร
0: ู้สึกคือช่วงท้ายก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้หวังส่วนแบ่งจากป้าขยันนะขอเขาไม่ลงหรอกเขาเป็นคนซื้อแต่ถ้าเขาจะให้ก็แล้วแต่เขาอาจจะทําบุญ
1: ในขณะที่คนดูให้กำลังใจโจกันคุณหน้านะโจโนตาม70ต่อนะโจอย่างนู้นอย่างนี
0: ้คือน่าเห็นใจคุณโจจริงๆนะคะแต่พูดถึงวันนี้แผงใจแห้งขายดีนะ
1: แน่นอน
0: มีอะไรนักข่าวซื้อกันหรอ

0: คะ
1: อามซื้อเหรออามก็ซื้อใช่ไหมเออแต่เป็นตัวตุ๊กก็ซื้อนะไหนๆไปแล้วเอานิดนึง
2: แล้วก็ต้องซื้อจากมือเจ๊แห้งด้วย
1: วันนี้แผงเจ๊แห้งคือคักนอกจากนักข่าวไปชาวบ้านก็ไปซื้อกันใหญ่เลยค่ะ
3: เขาสั่งมา
1: ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะอ่ะเราไปกันตรงนี้ครู่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะ

0: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
1: ภาพจากครัวจริงที่ใช้กระนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
2: ่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
3: โอ้ยเป็นยัง
4: หอมติดจมูก
5: อร่อยชัวครับ
6: อร่อยจริง
1: ขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรสสองเท่า
7: อร่อยชัว
8: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
9: ๆเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
10: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
11: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
12: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
13: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
14: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
15: แค่10บาท
16: จริงนะ
17: กรุงเทพในฝันมหานครแห่งความหวังพลิกโฉมเมืองหลวงสู่เมืองแห่งอนาคตเลือกให้ชัดเพื่อเมืองที่ใช่พบกันในศึกชิงผู้ว่าชี้ชะตามหานครทุกช่วงข่าวและเวทีดีเบตช่อง 3

0: อุ่นอยู่กับลูกได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
1: ได้แน่นะคะ
2: ทำไมหน้าเลยอย่างเงี้ยลูกวันนี้เล่นอะไรกันนะครับไออุ่น
0: อุ่นว่าบางอย่างมันหนักเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้นะคะ
3: เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้แล้วก็ตรงนี
0: ้ผู้ปวดหัวใช่ไหม
4: ฝันเป็นแม่ที่ไม่ดีเลยใช่ไหมอุ่น
5: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก20:30 นตอนจบ
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ความรักที่ผมมีให้เธอจนถึงวันนี้ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมครับ
8: เนรักคุณแค่คนเดียวค่ะ
7: แล้วเรื่องของเราที่เราตกลงกันไว
9: ้ก็ถ้าหนูเมย์อยู่ในห้องก็ตามนั้นแหละ
10: สมุด
9: สมุดอะฉันเป็นคนไข้ผมเข้ามาเอง
10: ไม
5: ่โทษฐานที่รักเธอคืนนี้20:30
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: งานแฟร์เฟอร์นิเจอร์จัดใหญ่กลางปีหลากหลายเฟอร์นิเจอร์ครบของแต่งบ้านเพียบ Home Living Expo อย่าพลาด 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
12: ยาหม่องน้ำเซียงเพียวอิ๋วขวดเดียวครบทุกบรรเทาชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
13: ่คุณผู้ชมครับพอจะทราบเบื้องต้นแล้วนะครับว่าไอสารสีขาวคล้ายเกลือที่อุดรธานีร้านขายก๋วยเตี๋ยวเอาไปใส่ในหม้อต้มซุปแล้วกลายเป็นว่าป่วยเข้า ICU กันระนาวอาจจะเป็นไนไตรสืบเนื่องจากอย่างนี้ฮะเอาดูรูปลักษณ์ก่อนละกันถ้าจะเทียบรูปลักษณ์เนี่ยมันก็คล้ายกันมากจริงๆทีมงานขึ้นภาพได้อันนี้คือสารสีอันนี้คือสารสีขาวที่ไปเจอ
1: ที่ใส่ก๋วยเตี๋ยว
13: ใส่ก๋วยเตี๋ยวไปเจอจากถังขยะแต่มันออกสีเหลืองเทียบภาพกันกับไนไตรที่อาจารย์ออสส่งให้เราดูรูปลักษณ์ก็คล้ายกันตอนนี้ชาวเน็ตเขาก็ให้ Chat GPT วิเคราะห์กันใหญ่เลยนะก็ออกมาเป็นไนไตรกันตรงกันหมดเลยนะแต่ทีนี้ทำไมถึงค่อนข้างสันนิษฐานเป็นว่ามันเป็นไนไตรสืบเนื่องจากอาการของผู้ป่วยครับคุณผู้ชมผมยกตัวอย่างนะฮะคุณประภาพรฤกษ์ดีซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณพรชัย

0: คุณพรชัยเนี่ยเป็นคนที่กินก๋วยเตี๋ยวเข้าไปฮะที่อุดรธานีนะครับแล้วก็ปรากฏอาการทีนี้คุณแม่เนี่ยออกมาเล่าบอกว่าช่วงเที่ยงเนี่ยลูกชายโทรมาบอกว่ามีอาการชาทั้งมือทั้งตัวตอนนั้นยังคิดว่าโอ๊ยสงสัยหิวมั้งมันเลยตัวสั่นๆแล้วก็ตัวชาแม่ก็เลยถามว่าเอ๊ะกินไปกินอะไรมาลูกชายก็บอกกินก๋วยเตี๋ยวจากร้านปากซอยนี่แหละปรากฏว่ามันไม่ใช่เท่านั้นแล้วครับสักพักหนึ่งลูกชายโทรมาด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงบอกว่าตอนนี้ทรุดหนักเลยต้องไปโรงพยาบาลแล้วแล้วก็มีอาการมือสั่นกระหายน้ำหน้าเนี่ยคล้ำหมดเลยแล้วก็ริมฝีปากก็คล้ำขึ้นพอไปถึงโรงพยาบาลปัสสาวะออกมาสีเขียวฮะคุณผู้ชมภาพที่เห็นนี่คือแม่ไม่ยอมนะแม่มาแจ้งความนะฮะลูกฉันเกือบตายเลยนะ
1: มาแจ้งความ
2: ทำไมต้องมาแจ้งความ
1: ก็ลูกชายเราเกือบตายเนาะมันเป็นสารพิษเพราะว่ามันยังไงล่ะ
2: แม่มองเรื่องนี้ยังไง
1: มองยังไงล่ะคะก็มองแบบว่าทำไมเขาไม่ดูก่อนว่ามันเป็นสารอะไรอย่างนี้นะมันไม่ใช่เกลือมันคนละสีกันเลยระหว่างเกลือกับตัวเนี้ยเพราะว่าไอ้นี่มันออกสีเหลืองๆใช่ไหมคะไอตัวถ้าเป็นเกลือเราเนี่ยมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นสีเหลือง
0: เนี่ยครับลูกฉันเนี่ยเกือบตายผู้ป่วยอีกคนนึงชื่อนายวาอายุ17ปีพี่สาวของนายวาบอกว่าแม่เนี่ยไปซื้อข้าวกล่องพร้อมกับน้ำซุปมาน้องชายก็คือนายวาเนี่ยกินผ่านไปได้5นาทีก็เริ่มอ่อนเพลียใบหน้าก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีคล้ำหันมาตะโกนบอกพี่ช่วยด้วยผมเป็นอะไรไม่รู้พาผมไปโรงพยาบาลหน่อยยายของนายวาโกรธมากขอด่าหน่อยเจ้าของร้านประมาทมักง่ายทำอะไรมันต้องเน้นสะอาดที่คุณขายของกินอันนี้มันจะตายกันทั้งหมู่บ้านแล้ว
3: น้องกินน้ำซุปแล้วพอกินน้ำซุปแล้วอาการน้องเป็นยังไง
4: ตอนแรกก็หนูไปเอาน้องอยู่ข้างนอกก็สูงเห็นแล้วทีนี้ก็เดินเข้ามาบ้านใช่ไหมคะก็เห็นน้องลุกขึ้นมากินน้ำพอดีแล้วปากน้องดำก็เลยทักน้องว่าทำไมปากดำน้องก็เลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรค่ะทีนี้น้องก็บอกว่าโทรหายายให้หน่อยเพราะว่าน้องไม่มีแรง
3: ตอนนี้อาการน้องเป็นไงบ้างลูก
4: ตอนนี้ยายไปเยี่ยมบอกว่าก็ดีขึ้นแล้วว
3: ันนั้นถ้าน้องกินน้ำซุปด้วยล่ะจะเกิดอะไรขึ้น
4: ก็จะเป็นเหมือนกันเพราะว่าหนูป้อนหลานด้วยค่ะหลานสองขวบก็กินแต่ว่าน้องไม่ได้กินน้ำซุปด้วย
3: ที่โตหลานบ่
5: แล้วลี่ตูนยู่เอาแค่ตายไปที่จากไหนท่านแต่ที่สงสัยที่ว่ามันอยู่ในน้ำซุปเนาะมันหลายเนาะปริมาณมันหลายถ้าน้อยนี่ก็คือไปเลย
3: ประมาทคือไปเอาเกลือถังขยะมาใส่นี่ยายมองเรื่องนี้จังได
5: ๋เขาว่าแม่นบ่นี่ยายก็บ่รู้ได้ว่าเกลือมาจากไสได้ยินแต่คนเว้าแม่นบ
3: ่เอออ
5: ันนี้ยายบ่รู้อันนี
3: ้บ่คือแม่นบ
5: ่บ่คือท่านถ้าเว้าบาดเรื่องอันที่ว่าเฮ็ดอาหารการกินให้คนนี่มันต้องสะอาดสะอ้านแม่นบ่ซั่น
3: แม่นๆๆแบบนี้อยากเอาผิดร้านค้าบ่นี่
5: เอาเราก็ต้องเยียวยาสดใสตัวคนเฮ็ดงานเนาะเหตุการณ์อยู่มัน
2: บ่เพิ่นบ่ได้ซอยเหลืออีหยังล่ะสิเฮ็ดจังได๋ท่านเพิ่นบ่มีให้เด้
5: อเอาบ่ต้องมีแม้เพิ่นก็ต้องโดนจับตัวเขา
3: ถือว่าความประมาทเลอะๆมันบ่
5: ประมาทเลอะๆเฮาเป็นแม่ค้าเฮาต้องสะอาดสะอ้านตัว
3: เออ
5: เฮ็ดประมาทบ่ได้เพราะว่าเฮาขายคนกินหลาย
0: โอ้โหเกือบจะให้หลาน2ขวบกินแล้วอ่ะคือให้กินเฉพาะข้าว
6: ค่ะ
0: เพราะดีไม่ได้ป้อนน้ำซุปให้ไม่งั้นเข้าโรงพยาบาลแน่ผู้ป่วยอีกคนหนึ่งลูกสาวของคุณป้าศรีนวลอายุ49ปีตอนนี้คุณป้ายังอยู่รักษาในโรงพยาบาลนะครับเล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่าพอรู้ว่าแม่เข้า ICU เนี่ยรีบลางานมาจนถึงตอนนี้แม่ยังปวดท้องอ่อนเพลียอาการยังน่าเป็นห่วงอยู่เลยเสียใจที่สำคัญโกรธมากเลยนางปันเจ้าของร้านเนี่ยคือมักง่ายไปเอาเกลือจากถังขยะมาให้กินกันได้ยังไงเดี๋ยวเสร็จจากเนี่ยรอดูแม่อยู่พอแม่ดีขึ้นก่อนนะเดี๋ยวไปแจ้งความเลย
7: เขาบอกว่าในเลือดแม่มีสารพิษปริมาณมากหนูทำตัวไม่ถูกเลยค่ะเพราะว่าเกือบไม่ทันแล้วค่ะไม่โอเคค่ะทำไมคนคนหนึ่งต้องมาเจออะไรแบบนี้ทั้งที่ก็หนูก็ไปกินประจำกับลูกกับหลานเพราะวันอาทิตย์ก็พากันไปอยู่สงสารค่ะเพราะว่าหนูไม่มีใครแล้วนอกจากแม่ถ้าหนูหมดแม่ไปหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะ
8: ต้องลางานมา
7: ใช่ค่ะหนูต้องลางานมาเพราะว่าปกติแม่ก็จะเป็นคนเลี้ยงหลานถ้าไม่มีแม่แกหนูก็ต้องดูแลเองค่ะ
8: วันนี้ก็จะกำลังจะไปเยี่ยมแม่
7: ใช่ค่ะก็เลยจะเอาลูกมาฝากป้าไว้แล้วหนูก็จะเข้าไปดูแม่อีกทีนึงถึงจะไปแจ้งความค่ะ
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมคือข่าวนี้เอาตรงๆถ้าดูตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่รู้จะตกใจเรื่องอะไรก่อนดีเลย

0: นางปันเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่อุดรธานีเจ้าตัวเนี่ยเกลือที่บ้านหมดก็เลยไปเอาเกลือที่ลูกชายเก็บมาจากถังขยะเอามาใส่ให้ชาวบ้านกินนี่ตกใจแล้วหนึ่งตกใจที่สองคือจริงๆก่อนจะใส่ลงไปในน้ำซุปเนี่ยนางปันเนี่ยเอาลิ้นแตะๆดูก่อนนะ
1: ชิมแล้ว
0: เค็มเออมันสงสัยจะเป็นเกลือว่ะ
1: ใส่เลย
0: ใส่เลยแล้วจริงๆก่อนใส่ตัวเองเกิดอาการแล้วด้วย
1: คือเริ่มมีอาการชาที่ปากแล้วพอใส่ปรุงน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเสร็จตัวเองก็มีอาการวิงเวียนมีการถ่ายท้อง
0: แต่ก็คิดว่าตัวเองป่วยอ่ะ
1: ก็พักที่บ้าน
0: แล้วก็ให้คนที่บ้านขายก๋วยเตี๋ยวต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสารเนี่ยก็เลยใส่ลงไปเฉพาะในน้ำซุปมันก็อยู่ในน้ำซุปคุณผู้ชมทีนี้ลูกชายก็คือนายสินชูอายุ45ปีซึ่งเป็นคนไปเอาไอถุงสีขาวเนี่ยมาลูกชายก็เล่าบอกว่าไปเอามาจากบ้านลุงวิเชียนซึ่งลุงวิเชียนเนี่ยขายของเก่าคือผมมาหวังดีอยากจะช่วยแม่ก็เห็นว่ามันมีเกลือทิ้งอยู่อ่ะมันยังใช้ได้อ่ะก็เลยจะเอามาให้แม่เนี่ยเอาไปใส่เอาไปขายของผมก็เสียใจนะแต่ผมก็ยอมรับนะตอนเอามาผมเมา
2: ลักษณะที่หน่วยไปเอานี่มันเป็นซองหรือว่าเป็นกล่องหรือว่าเป็นกระปุก
3: ถุงนี่แหละครับจำได้ผมเมาไปกับแก
2: เลย
3: ผมเลยกลับเอาไปฝากแม่เอาเกลือแม่ผมก็เรียกว่าเกลืออยู่
2: พอคิดหน่วยคิดว่ามันเป็นเกลือ
3: มันก็เหมือนเกลือเลยครับ
2: เลย
3: ก็แม่ผมก็ยังบอกว่าเป็นเกลืออยู่แล้วก็แต่มันออกสีแดงๆนิดนึงฟังเดียวเกลือมาให้แม่เนาะ
2: เออเราก็หวังดีเราก็ไม่ได้คิดอะไรเน
3: า
2: ะ
3: เอาไปมาโอ
2: ้เป็นเรื่องเป็นราวเลย
3: กินครับ
2: แต
3: ่กินถ้วยหนึ่ง
2: มาเยอะขนาดนั้นอ่ะถ้วยขนาดไหน
3: ก็ถ้วยธรรมดา
4: ตอนไหนไม่กินบ้าง
2: กินเบ็ดไหน
3: กินตอนเช้านี่ครับ
2: มันแปลกๆมั
3: ้ยไม่นะครับมันก็เหมือนรสธรรมดาเหมือนที่ขายทุกวัน
2: เหรอ
3: เนี่ยเป็นฟองเหมือนเราต้มอะไรนี่แหละ
2: พอเอาไอ้สารตัวนี้ใส่ไปมันมีฟองไหมหน่วยได้กินไหมก๋วยเตี๋ยวหม้อนี
3: ้ก็กินเมื่อเช้านี่ครับ
2: รู้สึกยังไง
3: ก็ออกบินๆสักหน่อยแล้วก็แน่น
2: อก
3: แต่ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นละ
2: แล้วกินกันกี่คนทั้งหมด
3: กินกันทุกคนเลย
0: ทีนี้คุณวิเชียนซึ่งเป็นร้านขายของเก่าคุณวิเชียนบอกว่าจริงๆไม่ได้ให้นะคือบอกแล้วว่าอย่าเอาไปเพราะเก็บมาจากถังขยะ
1: คือลูกชายของคุณป้าเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะมักจะไปที่ร้านขายของเก่าร้านนี้ประจำไปเอาของอะไรของเขามาประจำ
0: แล้วคุณวิเชียนเขาก็เอ็นดูอ่ะเขาก็เหมือนว่ามีอะไรเขาก็ให้กินมีข้าวเขาก็ให้กิน
1: แต่ไอ้เที่ยวเนี้ยยืนยันไม่ได้ให้
0: ไม่ได้ให้เลยเพราะมันมาจากถังขยะก็เลยไม่อยากจะให้
1: เตือนแล้วด้วยซ้ำ
0: ว่าอย่าเอาไปสินชูก็เอาไปแต่สินชูเมื่อกี้บอกเมาคุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเพราะว่ามีผู้ป่วยมากกว่า12คนล่าสุดเนี่ยทางศูนย์พิษวิทยาของรามาธิบดีเนี่ยส่งข่าวมาแจ้งกับเรานะครับว่าก็ได้มีการประสานส่งยาเมทิลินบลูไปยังโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยแล้วทำให้ตอนนี้ผู้ป่วยเนี่ยกลับบ้านได้แล้วในบางส่วนแล้วก็ผู้ป่วยที่อาการหนักส่วนใหญ่จะมีลักษณะเหมือนขาดออกซิเจนก็อาการดีขึ้นออกจากห้อง ICU ส่วนหนึ่งก็เริ่มถอยออกซิเจนแล้วคือไม่ต้องให้ออกซิเจนแล้วทีนี้สสจ.จังหวัดอุดรธานีดร.นายแพทย์สมชายโชตนะครับบอกอย่างนี้ครับว่าทั้งหมด12คนตอนนี้เนี่ยก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล10คนอาการก็ทยอยดีขึ้นหลังจากที่ได้รับสารที่เป็นยาต้านพิษสิ่งต้องสงสัยเนี่ยไอสารเนี้ยอาจจะเป็นสารเคมีที่ใช้ทางการเกษตรหรืออาจจะเป็นยาฆ่าแมลงเป็นวัตถุที่พบบ่อยในชุมชน
5: เราก็ต้องไปหาสาเหตุเนาะว่ามีตัวไหนบ้างซึ่งในชุมชนเราเองก็จะมีการใช้พวกสารเคมีทางเกษตรก็จะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ใกล้กันแต่นึกว่าเป็นเกลือจะมาพอเกลือหมดก็มาเทใส่หรือเปล่าหรือจะเป็นพวกอย่างอื่นเช่นยาฆ่าแมลงเนาะที่ใช้ในทางเกษตรหรือเราก็ไม่เรียกว่าจะเป็นไซยานายถ้าเป็นสารที่นอกเหนือจากวิธีปกติของชาวบ้านเนี่ยเราก็ต้องไปหาต้นตอว่าได้มายังไงอันนี้ก็เป็นแค่ข้อสันนิษฐานนะแต่ก็ต้องรอผลทางพิพิธยาที่เราส่งตรวจเนี่ยครับก็คิดว่าน่าจะประมาณไม่เกิน 3-5 วันพวกที่ไม่ใช้เคยใช้ในครัวเรือนหรือในพื้นที่เลยต้องไปหาแหล่งมาว่ามันมายังไงเช่นสารหมูไซยานายอะไรต่างๆก็ว่าไปเนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่บางคนก็ซื้อออนไลน์มาก็รู้เป็นอะไรเหมือนกันและที่มันคือเราไม่เห็นฉลากตรงสักอย่างเลยเพราะว่าชาวบ้านโดยวิถีพวกร้านอาหารเขาก็จะแกะแล้วเทใส่กระปุกนี่นะใช่ไหมอันนี้ไปกระปุกน้ำตาลกระปุกของเจลลี่กระปุกเกลืออะไรก็ว่าไปอ่ะ เราก็เลยต้องเอากระปุกทั้งกระปุกกับเอไปตรวจดูเนาะ
0: ส่งตรวจศูนย์พิษวิทยาและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะใช้เวลาประมาณ 3-5 วันนะครับแต่ทีนี้ตอนนี้อย่างที่บอกว่าเขาวิเคราะห์ตรงกันหมดอย่างอาจารย์ออสครับรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์ก็บอกว่าคือมันต้องเอาให้แน่ๆก็ต้องส่งตรวจนั่นแหละมันก็มีโอกาสเป็นไปได้หลายตัวดูจากอาการเนี่ยเวียนหัวอ่อนแรงคลื่นไส้อาเจียนบางรายช็อกและมีอาการสาหัสและบางรายตาบอดชั่วคราวอาจจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นพวกกลุ่มไนไตรสารหมักเนื้อแดง
4: คิดว่าเป็นสารเคมีแน่นอนนะครับไม่ใช่เกลือที่มีลักษณะกายภาพเหมือนเกลือนะฮะก็คือผลึกสีขาวเหมือนกับเกลือเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับประชาชนถ้าเห็นเป็นผลึกสีขาวเหมือนเกลืออย่าไปบอกว่ามันคือเกลือแกงนะครับมันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นผลึกสีขาวแยกไม่ได้ว่าคืออะไรนะครับต้องตรวจอย่างเดียวแต่ถ้ามองดูอาการที่เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าเวียนหัวอ่อนแรงขึ้นไส้อาเจียนบางรายช็อกและมีอาการสาหัสแล้วก็บางรายเนี่ยเหมือนตาบอดชั่วคราวตัวนี้มีสิ่งบอกเหตุอยู่ว่าเกลือที่อยู่ในกระปุกน่าจะเป็นกลุ่มไหนได้บ้างถ้าเห็นในชีวิตประจำวันก็จะเป็นพวกบอแรกที่ไปใส่ในลูกชิ้นทอดแล้วให้มันฟูๆนะครับตัวนี้เป็นสารต้องห้ามอย.ไม่อนุญาตหรือเป็นกลุ่มไนเตรตไนไตรเกลือไนเตรตไนไตรจะมีรสเข้มข้นใช้ในการหมักเนื้อแดงนะใช้เยอะก็อันตรายมากนะครับไนเตรตไนไตรนี่ก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงขนส่งออกซิเจนไม่ได้นะครับก็เกิดอาการวิงเวียนศีรษะได้เช่นกันนะครับแล้วก็แรงดันก็จะตกนะครับแต่ถ้าอาการตาพร่ามัวเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นบอร์แรกได้เช่นกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องรออย่างเดียวนะครับก็คือ
0: ทีนี้พอหลังจากอาจารย์ให้สัมภาษณ์เราเนี่ยมันมีผู้ป่วยรายนึงที่บอกอาการว่าฉี่เป็นสีเขียวต
1: ั
0: วอาจารย์ก็เลยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันค่อนข้างชัดเลยเอาทุกอย่างมารวมกันน่าจะเป็นไนไตรสารเร่งเนื้อแดงหรือบางส่วนก็เอาไปใช้เป็นพวกวัตถุกันเสียมันต้องควบคุมปริมาณกินเยอะๆไม่ได้มันจะเป็นสารที่เข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้เกิดภาวะเป็นพิษขาดออกซิเจนฉี่เป็นสีเขียวหน้าคล้ำตาบอดชั่วคราวต้องรอผลการยืนยันอีกทีนึงครับทีนี้ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องดูเจตนาของนางปันครับว่าตั้งใจหรือไม่ถ้าไม่ได้ตั้งใจก็จะเป็นเรื่องของการประมาทเลินเล่อนะครับ
1: อันตรายจริงๆนะคะ
0: อันตรายมาก
1: คุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องนึงปิดเบรกนี้นะคะเล่าก่อนคุณผู้หญิงคนหนึ่งขับรถอยู่ในห้างถ้าเป็นคุณผู้ชมจะทำยังไงไปเจอช่องว่างแต่มีคนคนหนึ่งยืนอยู่แต่รถอยู่นู่นอีกซอยหนึ่งอ่ะไปดูค่ะยืนอยู่นี่ค่ะคุณป้า
0: จอง
1: ยืนจองแล้วรถอยู่ไหนรู้ไหมคะเห็นสีขาวซอยนั้นหน้าที่ลูกศรชี้แล้วคุณป้าก็ชี้ไปที่รถคันนั้นทำนองว่านี่ๆรถชั้นคันนี
0: ้กำลังวนมา
1: แล้วปรากฏว่าย้อนสอนด้วยนะคะเดี๋ยวจะย้อนสอนมาปรากฏว่าคุณผู้หญิงที่เป็นเจ้าของรถคันนี้ค่ะ
6: ไม่ยอม
7: ใช่ผมจอดอยู่ตรงโน้นให้แฟนเขานั่งอยู่ผมวนอยู่
6: เขาไม่ให้มายืนจองแบบนี้นะคะ
7: ไม่ใช่
6: จริงๆเขาไม่ให้มายืนจองแบบนี้หนูก็ไม่อยาก
7: ถอยเลยถอยเลย
6: ไปเรียกรปภมาค่ะ
7: ไม่ใช่ถอยเลย
6: ไปเรียกรปภมาไปเรียกรปภมา
7: ไม่ใช่ผมวนอยู่มันไม่ใช่เป็นแบบนี้อะไรมารยาทไม่มีเลยเหรอ
6: คุณลุงอ่ะไม่รู้หรอคะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้มายืนจองแบบนี้ค่ะพี่คะเขาไม่ให้ยืนจองแบบนี้ใช่ไหมเขามาว่าหนูไม่มีมารยาทค่ะเขามาว่าหนูว่าไม่มีมารยาทค่ะช่วยด้วยใช่ค่ะพี่เขามาว่าหนูใหญ่เลยหนูมาถึงก่อนหนูบอกแล้วว่าเขาไม่ให้ยืนจองหนูไม่อยากมีปัญหาเขาไม่ให้ยืนจองคุณป้าเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ยืนจองแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ยืนจองแล้วหนูไม่ได้อยากมีปัญหาจริง
1: แล้วที่สุดเธอก็จอดค่ะคือคุณป้าเนี่ยยืนจองแล้วปรากฏรถคันสีขาวคันนั้นวนมาพี่ไก
0: ่
1: คุณลุงลงมาจากรถก็เดินมาบอกออกไปเลยบอกให้เธอถอยซึ่งเธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ถอยคุณลุงก็บอกว่าไม่มีมารยาทเธอก็ยืนยันว่าจะรอรปภ.ระหว่างที่ถกเถียงกันอยู่นั้นมีคุณพลเมืองดีท่านหนึ่ง เธอก็ตะโกนเลยพี่คะพี่คะมันยืนอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะพี่พลเมืองดีก็มาช่วยเจรจาว่าอย่างนี้ไม่ได
0: ้
1: สุดท้ายนี่ก็คือถกเถียงกันยาวนานจนที่สุดมีรถแถวนั้นอีกคันหนึ่งถอยออกจากซองเท่ากับว่างสองซอง
0: ครับ
1: คุณลุงก็เลยไปจอดตรงนั้นแทนแล้วเธอก็ได้จอดซองนี้ค่ะแต่เธอบอกว่าก็ยังไม่จบนะมีการเดินกลับมาถ่ายรูปรถเธออีกเป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้ฟังเสียงคุณผู้หญิงท่านนี้ปิดเบรกนี้นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะ
8: แต่ว่ากำลังจะเข้าแต่ว่าเห็นคุณป้ายืนอยู่ก็รู้สึกว่ามันไม่ควรจองอะค่ะก็เลยไปจ่อไว้คุณป้าก็โบกไม้โบกมือคุณลุงก็รีบวนรถเข้ามาซอยที่เราจอดอยู่ซึ่งทางที่คุณลุงมามันย้อนสอนคุณป้าก็ไม่ยอมออกไปสักทีจนคุณลุงอะลงจากรถมาทางฝั่งซ้ายเราก็เปิดกระจกคุณลุงบอกว่าให้ออกไปเลยเราอะไม่มีมารยาทแล้วเสร็จปุ๊บมันเหมือนมีพี่ผู้ชายอะค่ะเดินผ่านไปผ่านมาแล้วเขาเห็นเหตุการณ์เขาก็มาคุยกับคุณป้าให้ว่าแบบป้ามันจองไม่ได้นะไปจอดตรงอื่นดีกว่าไหมคือคนก็พูดดีๆเหมือนนั่นแหละค่ะ คนเริ่มเยอะแล้วเราเสียงดังด้วยใช่ไหมคะ เรื่องมันเริ่มใหญ่แล้วลุงกับป้าเขาก็เริ่มถอยออกแล้วเราก็เลยเข้าไปตรงนั้นได้แล้วลุงก็จอดรถเสร็จคุณลุงลงมาคุณลุงก็ถ่ายรูปรถเราไว้อีกแบบเหมือนไม่พอใจอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆมันก็ควรที่จะหมดไปได้แล้วไม่ควรจะทำแบบนี้อีกเพราะว่ามันเห็นได้ชัดว่ารถเราอ่ะมันจ่ออยู่ตรงทางเข้าก่อนคือใครวนมาก่อนมันก็ต้องเป็นแบบนั้นมากกว่าไม่งั้นอ่ะคนก็จะลงมายืนจองกันแบบสมมติว่ามาจองกัน 3-4 คนแล้วรถมันยังวนไม่ถึงมันรถมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ควรเป็นแบบนี้ค่ะ
9: New Nissan Kicks e-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Nissan
10: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
11: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
12: ว้าวว้าวว้าว
11: อร่อยจนต้องร้อง
12: ว้าวว้าวว้าว
11: ไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป

0: จาะลึกความสำเร็จมหกรรมแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลกไทเฟ็กซ์อนุก้าเอเชีย2026เสริมศักยภาพนักธุรกิจไทยมาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพระราชบดี11มิถุนายน 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
1: ทุกคนบนโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นนักต้มตุ๋นด้วยกันทั้งนั้นแหละทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่กับคำโกหกตลอดเวลาเพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน
2: ไอแอดมินนี้มันเพี้ยนใช้ได้เลยนะแต่งตัวปิดหน้าปิดตาอย่างกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นว่าละ
3: Empower Group ที่ฉากหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือขบวนการแชร์ลูกโซ
1: ่เกียร์กล้วยโปรโมเตอร์หน่วยผู้กว้างขวาง
3: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
4: แกคิดจะหักหลังฉันคงต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้
5: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกล
6: ่อเกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม18มิถุนายน
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
9: ช่วยกระจัดคราบฝังแน่นแช่ด้วยไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรช่วยให้ผ้าดูขาวต้องไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
10: คุณชัยชนกชิดชอบค่ะรัฐมนตรีดีอี

0: ต้องยอมรับนะคะว่าโดยเฉพาะมีเรื่อง AI เนี่ยโครงการ Thailand AI Passport เนี่ยคือถูกจับจ้องแล้วก็ถูกขุดคุย
1: ครับ
0: วันนี้ออกมาเปิดใจค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณแม่ที่แท้จริงไม่ใช่คุณกรุณาชิดชอบหรือเรื่องที่ไปเรียนต่างประเทศ17ปีแต่ไม่จบปริญญาตรีมาจบปริญญาตรีที่บุรีรัมย์เจ้าตัวยอมรับทุกเรื่องเลยนะคะเปิดใจแบบหมดเปลือกจริงๆวันนี้คุณชัยชนกชิดชอบค่ะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยค่ะพูดถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกระแสข่าวการโจมตีเกี่ยวกับเรื่องมารดาที่แท้จริงของตัวเองบอกว่าเรื่องนี้ขอชี้แจงแค่รอบเดียวเพราะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่จะดึงเข้ามาเกี่ยวกับการเมืองยอมรับว่าความสัมพันธ์กับคุณแม่ที่แท้จริงของตนทราบเพียงว่าคุณแม่ได้หย่ากับคุณพ่อตั้งแต่อายุประมาณ 2-3 ขวบซึ่งตอนนั้นตนยังจำความอะไรไม่ได้เลยและเมื่อจำความได้คุณแม่ที่เลี้ยงดูตนมาก็คือคุณแม่กรุณาชิดชอบเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กจนโตตัวเองเนี่ยเคยถามเรื่องมารดาที่ให้กำเนิดกับคุณพ่อเนวินชิดชอบแต่มันเป็นคำถามที่คุณพ่อไม่สบันทราบเพียงว่าคุณแม่ก็ไปมีครอบครัวใหม่และมีความสุขดีคบกันยาวนานหลาย10ปีแล้วตนไม่ได้พบหรือพูดคุยกับคุณแม่เมื่อเติบโตขึ้นก็ได้ติดตามความเป็นอยู่ของคุณแม่ซึ่งทราบว่าก็ไม่ได้ลำบากอะไรส่วนกรณีข่าวเมื่อปี2554ที่ตำรวจบุกไปทลายบ่อนและมีคดีความที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่คุณชัยชนกบอกว่าตนไม่เคยทราบมาก่อนเพิ่งมาทราบภายหลังซึ่งก็ทำให้ได้รู้จักคุณแม่มากขึ้นส่วนอยากจะฝากอะไรถึงคุณแม่ถ้าคุณแม่ได้เห็นข่าวนี้ก็อยากบอกว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ขอขอบคุณที่ให้กำเนิดตนมาเรื่องที่เป็นกระแสข่าวไม่ได้กระทบความรู้สึกขอให้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแล้วคุณชัยชนกก็บอกว่าส่วนสื่อมวลชนที่มีจุดประสงค์จะทำลายอนาคตทางการเมืองของผมหรือดิสเครดิตผมขอให้โฟกัสให้ถูกจุดอย่าเบี่ยงไปเรื่องอื่นคุณแม่ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆต่างคนต่างอยู่ต่างครอบครัวและทุกคนก็มีความสุขอยู่แล้ว
2: คุณแม่หย่ากับคุณพ่อเนี่ยน่าจะตอนผม2ขวบยังไม่ถึง3ขวบยังจำความอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วตั้งแต่จำความได้เนี่ยก็เป็นคุณแม่กรุณาแล้วนะครับที่เป็นคนเลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เด็กจนโตถามว่ามีการถามถึงกับคุณพ่อไหมมีนะครับแต่ว่าตลอดเวลาตั้งแต่เด็กจนโตก็เป็นคำถามที่คุณพ่อมักจะไม่ค่อยสบายใจที่จะตอบเราเห็นแบบนี้เราก็ไม่อยากที่จะไปก้าวล่วงถามว่าเหตุผลเป็นอะไรทำไมที่เลิกกันนะครับแต่ก็ทราบมาว่าคุณแม่ก็มีครอบครัวใหม่สักพักแล้วมีความสุขดีนะครับคบกันมาหลายสิบปีแล้วนะครับได้มีการพูดคุยหรือเจอกันบ้างไหมก็ไม่มีครับแต่โตมาก็มีไปสืบก็มีความสงสัยว่าชีวิตเป็นยังไงก็เพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรอย่างเรื่องที่มีกรณีเป็นข่าวเรื่องปี54ผมไม่เคยทราบมาก่อนนะครับแล้วก็ทำให้ผมได้รู้จักคุณแม่มากขึ้นถ้าจะมีอะไรที่ผมฝากได้หากคุณแม่ฟังอยู่ก็อยากจะฝากไปบอกคุณแม่ว่าไม่ว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเป็นยังไงก็ขอบคุณคุณแม่ครับที่ให้กำเนิดผมมาไอ้เรื่องที่มาเป็นกระแสข่าวที่รับรู้เนี่ยไม่ได้กระทบความรู้สึกตรงนี้และอยากให้คุณแม่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขนะครับสำหรับพี่สื่อมวลชนหากมีเจตนาอยากที่จะทำลายอนาคตทางการเมืองผมหรืออยากจะดิสเครดิตผมอยากจะจู่โจมตีผมอยากให้โฟกัสให้ถูกจุดครับอย่าเบี่ยงไปทางอื่นมาตรงนี้ที่เดียวผมขอนะครับเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆต่างคนต่างอยู่ต่างครอบครัวอย่างมีความสุขกันมานานแล้ว
0: อีกประเด็นที่ถูกโจมตีก็คือกรณีที่ไปศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศ17ปีแต่ว่าไม่จบปริญญาตรีต่างประเทศกลับมาจบปริญญาตรีที่จังหวัดบุรีรัมย์เรื่องนี้คุณชัยชนกชี้แจงค่ะว่าตนเองไม่เคยปิดบังเลยเคยเรียนทั้ง Prep School และ High School อยู่ที่ต่างประเทศระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยก็มีการซ้ำชั้นมีการฝึกงานและสุดท้ายออกจากการเรียนเพื่อไปทำสนามแข่งรถทั้งที่ยังเรียนไม่จบทั้งหมดไม่เคยมีสิ่งใดปิดบังทั้งเรื่องครอบครัวและเรื่องการศึกษานักข่าวก็ถามเลยอะค่ะว่าโดนเที่ยวนี้มองว่าเป็นการชกใต้เข็มขัดไหมคุณชัยชนกบอกว่าตนเป็นมือใหม่ทางการเมืองจะใต้หรือไม่ใต้ไม่ทราบแต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งตนจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้ถามต่อไปว่าแล้วจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายปกป้องตัวเองไหม คุณชัยชนกบอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปดูแลถ้ารับได้ก็อาจจะไม่ดำเนินการเพราะไม่อยากก่อกรรมเพิ่มถามต่อไปอีกว่าแล้วคุณพ่อในวินชิดชอบให้คำแนะนำอะไรไหมคุณชัยชนกบอกก็ต้องอดทนเพราะว่าเราเป็นเป้าเป็นเรื่องปกติก็ต้องอยู่ให้ได้ที่ตนเลี่ยงการเมืองตั้งแต่เด็กจนโตเพราะรู้ว่าการเมืองโหดร้ายแต่เมื่อเข้ามาเองก็ต้องยอมรับแต่ตนเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณพ่อสอนว่าถ้ามีเจตนาทำดีก็ให้ยึดมั่นและเดินหน้าทำต่อไป
1: พี่ขอตั้งคำถามว่าไปที่ต่างประเทศตั้ง
2: 17นะครับไม่ใช่14แล้วก็เรื่องนี้ก็ไม่เคยปิดบังผมก็ไปเรียนแพทสกูลไฮสกูลแล้วก็ตอนอยู่มหาวิทยาลัยก็มีซ้ำชั้นมีไปฝึกงานแล้วก็ย้ายโรงเรียนท้ายที่สุดก็ตัดสินใจที่จะออกจากโรงเรียนมาทำสนามแข่งรถตอนที่ยังไม่จบแล้วก็มาจบที่ประเทศไทยทั้งหมดทั้งมวลไม่เคยมีเรื่องใดที่ผมปิดบังไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องวุฒิการศึกษาผมก็เป็นมือใหม่ทางด้านการเมืองนะครับมันถือว่าใต้ไม่ใต้ไม่รู้แต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเป็นสิ่งที่ผมคงไม่มีวันทำกับใครก็ผมบอกได้เท่านี้ว่าจุดยืนของผมเป็นแบบนี้แต่พวกพี่น่าจะเข้าใจมากกว่าผมว่าในแวดวงการเมืองหรือสื่อเนี่ยมันใต้เข็มขัดหรือไม่อดทนครับเราเป็นเป้าก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วก็อยู่กับมันให้ได้จริงๆก็ที่ผมเลี่ยงการเมืองมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตเพราะเห็นว่ามันโหดร้ายครับวันนี้ก็ได้มาสัมผัสด้วยตัวเองถึงความโหดร้ายของมันก็ยังไงก็ตามเชื่อมั่นคุณพ่อก็บอกว่าถ้าเรามีเจตนาความตั้งใจที่จะทำดีก็ยึดมั่นในสิ่งนั้นและทำต่อไปก็จะพยายามยึดมั่นในสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ครับ
0: อีกเรื่องนึงที่วันนี้คุณชัยชนกพูดก็คือเรื่องที่ดินเขากระโดงนะคะหลังจากมีคนไปทวงถามไปยื่นหนังสือถึงนายกอย่างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหรือว่ากลุ่มคปท.ค่ะคุณชัยชนกบอกว่าเรื่องนี้ก็ขอปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายขอยืนยันเหมือนเดิมตามที่เคยบอกเรื่องของสิทธิ์และความถูกต้องและมั่นใจว่าเรื่องนี้ไม่เป็นจุดอ่อนของรัฐบาล
2: จริงๆอันนี้อยากให้ปล่อยไปเป็นตามกระบวนการทางกฎหมายที่มันอยู่แล้วแล้วก็ยืนยันเหมือนเดิมอย่างที่ยืนยันมาตลอดในเรื่องของสิทธิ์นะครับและความถูกต้องในส่วนที่ถูกขุดเอามาใช้เป็นประเด็นในเรื่องของปู่ชัยอันนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกท่านไปเช็คข้อมูลเองไม่ต้องฟังแต่จากปากผมอย่างละเอียดนะครับปริมาณพื้นที่ที่ปู่ชัยเซ็นเพราะว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์มีอยู่6ไร่ครับแล้วก็เห็นแล้วว่าถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครัวเรายังไงก็ตามเซ็นอยู่แล้วเราไม่อะไรที่เราไม่มีสิทธิ์แล้วมันไม่ถูกต้องเราก็ยึดมั่นกับความถูกต้องแต่พื้นที่ที่เหลือเนี่ยครับมันมีเอกสารสิทธิ์ครับแล้วเราครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ปล่อยให้เป็นตามกระบวนการทางกฎหมายครับ
3: มองว่าจะมีพื้นที่ไหนที่ว่าทางการรถไฟเนี่ยได้มีการฟ้องร้องแล้วยัง
2: อันนี้เดี๋ยวทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายหมดแล้วนะครับผมว่าขอให้เป็นในเรื่องของทีมกฎหมายมาตอบชี้แจงดีกว่าครับผม
4: ประเด็นน
2: ี้
4: ก็ไม่เป็นจุดอ่อนของรัฐบาลใช่ไหมครับ
2: ผมคิดว่าไม่ครับผมคิดว่าไม่
5: เรื่องที่ดินเขากระโดงนะครับวันนี้คุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความครับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของคนทั่วไปเรื่องเขากระโดงแล้วมาเป็นข้อๆเลยเอาเลือกเฉพาะข้อที่สำคัญอย่างเช่นคิดว่าส่วนใหญ่เป็นที่ดินนักการเมืองดังแต่ข้อเท็จจริงคือเป็นที่ดินของราษฎรคนจนกว่า 4,800 ไร่นักการเมืองมีเพียง200ไร่หรือจะเป็นข้อนี้ครับคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าศาลฎีกาพิพากษาว่าที่ดิน 5,083 ไร่เป็นที่ดินการรถไฟแต่ข้อเท็จจริงศาลพิพากษาเพียงบ่งชี้ว่าบริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดี35รายเป็นที่ดินการรถไฟเท่านั้นแปลงอื่นมีเพียงลักษณะบ่งชี้ซึ่งยังไม่ได้มีการพิสูจน์หรือจะเป็นข้อนี้คิดว่ากรมที่ดินไปออกโฉนดในที่การรถไฟแต่ข้อเท็จจริงกรมที่ดินได้ออกโฉนดไปแล้วเนื่องจากไม่ทราบว่าเป็นที่ดินการรถไฟในขณะนั้นการรถไฟเองก็ยังไม่ทราบเลยยังมารับรองเขตให้การรถไฟเพิ่งมาอ้างสิทธิ์หลังจากการที่การรถไฟมาตั้งแต่โบราณหลังจากการรถไฟอ้างสิทธิ์ก็ไม่ได้ออกโฉนดอีกเลยหรือจะเป็นสุดท้ายกรมที่ดินยังสามารถเพิกถอนได้หรือไม่ข้อเท็จจริงกรมที่ดินไม่มีอำนาจเพิกถอนแล้วเพราะได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วมีมติแล้วว่าไม่เพิกถอนในมุมทนายความผู้รับผิดชอบคดีเขากระโดงครับคุณชนินแก่นฮิรันก็โพสต์ประเด็นมีนักกฎหมายถวายฎีกาต่อพระเจ้าอยู่หัวให้วินิจฉัยเรื่องเขากระโดงที่เขาได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรม เมื่อพิจารณาเนื้อหาถวายฎีกาสังเกตตั้งข้อสังเกต

0: เห็นได้ว่าหนังสือดังกล่าวนำเสนอข้อเท็จจริงในลักษณะเสมือนว่าข้อพิพาทได้ยุติแล้วและที่ดินทั้งหมดเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยปราศจากข้อโต้แย้งทั้งที่ในความเป็นจริงยังมีคดีสำคัญอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลทั้งคดีปกครองระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับกรมที่ดินคดีแพ่งระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับผู้ถือโฉนดจำนวนหลายรายซึ่งศาลยังมิได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดในประเด็นสิทธิของคู่กรณีแต่ละรายหนังสือดังกล่าวยังมีข้อเท็จจริงไม่ได้กล่าวถึงสาระสำคัญว่าโฉนดและเอกสารสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องยังมิได้ถูกเพิกถอนตามกฎหมายที่สำคัญหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการถวายฎีกาโดยทั่วไปไม่ได้มุ่งหมายให้เป็นช่องทางในการแทรกแซงหรือก้าวล่วงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลการนำข้อพิพาทที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลไปนำเสนอในลักษณะยืนยันผลแห่งคดีล่วงหน้าจึงเป็นเรื่องที่สังคมสามารถตั้งคำถามได้ถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องกับหลักนิติธรรมในขณะที่อีกคนหนึ่งที่ตามเรื่องนี้ตามไปถึงบ้านเลยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยวันนี้ไปดักรอท่านนายกรัฐมนตรีอยากจะยื่นเอกสารและภาพถ่าย5หน้าให้กับคุณอนุทินชาญวีรกูลขอให้ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของอธิบดีกรมที่ดินและข้าราชการตำรวจกรณีคดีเพิกถอนที่ดินเขากระโดงครับแต่ปรากฏว่ายื่นกับนายกไม่ได้ต้องมายื่นที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็เลยตัดพ้อแหมตั้งใจจะมาเจอนายกนะแต่ไม่ได้เจอก็อยากจะเรียกร้องให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรีบดำเนินคดีรีบสอบสวนนายเนวินชิดชอบและผู้บุกรุกที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยให้เสร็จสิ้นโดยด่วนที่สุดนักข่าวก็ถามว่าแต่คุณสุภชัยใจสมุทรเขาบอกว่าเขาจะฟ้องนะคนที่ออกมากล่าวหาเรื่องนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่านี่ทำหน้าที่ส.ส.นะเมื่อรัฐบาลทำผิดทำไม่ถูกก็ต้องค้านเราไม่ใช่พรรคฝ่ายคอยนะคอยร่วมรัฐบาลเนี่ยเราไม่ใช่ไม่เหมือนคุณสุภชัยหรอกเล่นการเมืองมานานยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีสักทีอ๋อคงเป็นเพราะไม่มีเงินไงเพราะไม่มีเงินก็เลยต้องทำแบบนี้ต้องคอยพูดเอาใจนายฟังเสียงคุณเสรีพิสุทธิ์ปิดท้ายเบรกนี้นะครับช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
1: มีเอกสารสรุปสั้นๆ5หน้าเพื่อให้คุณอนุทินเข้าใจเดี๋ยวจะติดคุกนะฮะพูดจริงๆคุณอนุทินเนี่ยนอกจากจะไม่ยอมเพิกถอนโฉนดที่ดินแล้วเนี่ยเพราะที่ดินเป็นของลูกพี่ตัวเองคุณนิวินแล้วก็ตัวเองยังมีชื่อนะอยู่ในทะเบียนบ้านนะตัวเองก็ไม่เข้าใจว่านั่นบุกรุกแล้วส่วนชัยชนกนี่ติดร่างแหไปด้วยพอดีมาเป็นรัฐมนตรีพอดีเป็นนักการเมืองก็เลยโดนรวบไปด้วยรวบไปด้วยเพราะอะไรเพราะคุณมีที่ดินนะอยู่ตรงนั้นเป็นเจ้าของอยู่หลายแปลงเดี๋ยวผมจะต้องคุยกับผู้จัดการตำรวจแห่งชาติอีกคดีนี้มันง่ายการจะดำเนินคดีกับคุณนิวินกรุณาชัยชนกหรือใครๆต่างๆมันง่ายเพียงแต่คนมันใหญ่เท่านั้นเองไอ้อำนาจรัฐก็พังเพราะผมมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวคุณดูต่อไปก็มันไม่ใช่จบวันนี้ผมเพียงผมจะพูดว่าวันนี้ผมไปตั้งต้นไว้ให้แล้วนะถ้าผมเป็นผู้การบุรีรัมย์เนี่ยภายในเดือนนี้จบนะแต่ผมไม่ใช่ผมก็ต้องยืมผู้การบุรีรัมย์ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายทำแต่ไม่ทำผมจะดำเนินคดีมันนะรวมทั้งเนี่ยมาเนี่ยนะลองอนุทินไม่ขับไม่เคลื่อนไหวไม่ทำอะไรผมจะเดินคดีเพิ่มข้อหาคุณนิชินกับอีก
2: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
3: พี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสสตอนคุณพี่เจ้าขาอย่าเหนื่อยนิ่งเจ้าค่ะ
4: งานสสสเวกหน้าใช่ไหม
3: โอ้สบาย

0: ฝันอีกแล้วเหรอวะฝันว่าป้าแบบบอลสิท่าคุณแม่ใช้เองไปหาบน้ำแต่เองนั้นแอบมาหลบในตุ่มเองจะไปฟ้องคุณแม่หรือเองไปสิน้องช่อข้าเหนื่อยข้าไม่อยากขยับข้าอยากอยู่เฉยเว้ย
1: ตาย
0: เฮ้ยใครตาย
1: ตายพวกเองนั่นแหละตายแน่

0: กรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ตายตายตายตายตาย
1: พฤติกรรมเหนื่อยนิ่ง
0: การนั่งแช่แบบไม่ขยับตัวเป็นเวลานานในท่าเดิมๆนะมันเรียกว่าพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งน่ากลัวและอันตรายนะเว้ย
1: อันตรายอย่างไรลึก
0: อ้าวก็ถ้ากล้ามเนื้อเราไม่ขยับร่างกายก็จะลดการใช้น้ำตาลแล้วก็ไขมันในเลือดทำให้น้ำตาลและไขมันในเลือดสูงขึ้นแล้วไปสะสมในผนังหลอดเลือดร่างกายที่เหนื่อยนิ่งก็เหมือนกับบ่อน้ำนี่แหละที่เน่าเสียตกตะกอนแล้วก็อุดตันนานเขาก็จะเกิดโรค
2: แล้วถ้าพวกข้าไม่อยากเป็นน้ำเน่าแบบนี้ต้องทำอย่างไร
0: ลุกขึ้นมาขยับร่างกายไม่น้อยกว่า3นาทีทุกๆ30นาทีป้ายขยิ่งขยิ่งขยิ่งท่าต่อไปถอนสายบัวและท่าต่อไปขวาซ้ายทุกๆ30นาทีแค่ลุกขึ้นมาขยับเคลื่อนไหวยืนย่อยกย่ำไม่น้อยกว่า3นาทีก็ลดความเสี่ยงการเป็นโรค NCD ได้ขยับลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งอย่านั่งแช่เกินครึ่งชั่วโมงลุกค่ะ
3: สัปดาห์นี้พาไปลองของอร่อยแถมสับที่เราคุ้นเคยกับเมนูยอดฮิตติดตามใน English on Tour ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
4: แม่ผ่องเป็นอะไรเจ็บหรอเราต้องพาไปหาหมอไหม
5: เป็นห่วงแม่ฉันหรอ
4: เอ้าก็คนเห็นกันทุกวันไม่ให้ห่วงได้ไง
6: ถ้าแม่ผ่องจัดการนางมยมไม่ได้เดี๋ยวเราจะจัดการเองรับรองมันจะหายออกไปจากหมู่บ้านตาลตโนดอย่างแน่นอน
7: รักท่วมทุ่งจันทร์ถึงอาทิตย
8: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: เอาจริงๆนะครับผมไม่ไว้ใจใครในครอบครัวนี้เลยครับดูก็รู้ว่าทุกคนหวังแต่สมบัติ
10: เกิดเรื่องกับคุณรจิต
11: ถ้าเกิดขึ้นจริงก็ดีสิ
12: คุณคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ต้องสงสัยมากที่สุด
13: รู้ใช่ไหม
14: การพัฒนาอเมริกาเข้ามาในบ้านมันเสี่ยงมากถ้าทหารญี่ปุ่นรู้เขาเราจะเดือดร้อนขนาดไ
7: หนทาตรีจันทร์อังคาร20:30 น
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: พี่สาวคนสวยชอบนะคะ
16: เป็นแฟนกันนะ
15: เราทั้งสองคนตั้งใจจะแต่งงานกันค่ะ
17: ตื่นมาแล้วเจอหน้าน้องลินแบบนี้พี่มีความสุขที่สุดเลย
15: โอ้ไม่ลินลินเชื่อพี่มาเสมอนะแต่วันนี้พี่ทำให้ลินรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่ลินไม่รู้จักเลย
16: ฉันจะทำให้พี่รันเกลียดแก
15: ลินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิม
7: วาดฝันวันวิวาห์ศุกร์20:30 เริ่ม19 มิถุนายน
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ลูกใหม่ปะเนี่ย
19: เหมือนเดิม
20: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลูกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: ณผู้ชมครับเอาล่าสุดเลยนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณสายสกอตออกจากห้องพิจารณาไกล่เกลี่ยแล้วนะครับวันนี้ศาลแพ่งนัดคู่ความไกล่เกลี่ยคดีลูกเนรคุณให้ดูภาพล่าสุดก่อนเป็นที่ฮือฮาเลยนะครับทันทีที่คุณสายเดินออกมาฉีกสัญญาที่คุณสายบอกว่านี่คือสัญญาปิดปากครับ
1: ผมคุณซื้อเสียงผมไม่ได้สายขอบอกตรงนี้ความเป็นมนุษย์มันซื้อไม่ได้คุณเอาเงินกับอำนาจของคุณอะเอาไปไว้ที่อื่นดีกว่าครับสายไม่เล่นอะไรแบบนี้ครับอีกอย่างนึงอาทิตย์ที่ผ่านมาสายได้ไปเจอพินัยกรรมของคุณตาคุณยายสายครับซึ่งสายไม่เคยเห็นตอนนั้นเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรของคุณยายนะครับแต่สายไปเจอว่ามันมีทรัพย์สินหลายอย่างที่สายไม่เคยรู้เลยว่าคุณยายเขาทิ้งไว้ให้เพราะตอนนั้นมีคนบอกว่าไม่มีครับอีกอย่างนึงพยานที่เขียนบนชื่อพินัยกรรมคุณยายเป็นชื่อพี่เลี้ยงที่ข่มขืนสายครับ
0: โอ้โหเดินออกมาจากห้องไกล่เกลี่ยด้วยความเกรี้ยวกราดนะครับแล้วก็ฉีกสัญญาแบบนี้เลยต่อหน้าสื่อมวลชนระบุว่านี่คือสัญญาปิดปากแต่จริงๆแล้วรายละเอียดในห้องไกล่เกลี่ยเนี่ยออกมาอีกทางนึงนะฮะคุณผู้ชมผมย้อนให้ดูตั้งแต่แรกเลยอันนี้เป็นภาพล่าสุดพอดีทีมข่าวเพิ่งส่งเข้ามาเราก็ดูไปพร้อมๆกันแต่ถ้าจะย้อนไปตั้งแต่เช้าคืออย่างที่บอกนะครับวันนี้ศาลแพ่งพระโขนง

0: นัดไกล่เกลี่ยคู่ความเป็นครั้งแรกครับคดีที่อาจจะพูดติดปากกันว่าเป็นคดีลูกเนรคุณคุณทรายเนี่ยเดินทางมาถึงศาลแพ่งพระโขนงสักประมาณเที่ยง45นาทีพร้อมกับอาจารย์ปันเทพกับทนายปุ้ยนะครับคุณอัจฉราแสงขาวแล้วก็คุณคมสันโพคงซึ่งเป็นคณะตัวแทนของคุณทรายที่บริเวณหน้าศาลก็จะมีแฟนคลับมารอให้กำลังใจเอาดอกไม้มาให้เอาตุ๊กตามาให้แล้วก็บอกทรายสู้ๆนะพี่ๆตรงนี้เป็นกำลังใจให้ทรายช่วงนี้คุณทรายเปิดใจกับสื่อสั้นๆด้วยน้ำเสียงสั่นๆนะครับโดยบอกว่าวันนี้ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนแล้วจะลงมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งส่วนประเด็นเรื่องทรัพย์สินของคุณยายที่หายไปจากตู้เซฟถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวนี้จะทราบว่าล่าสุดเนี่ยคุณทรายโพสต์นะครับว่ามีทรัพย์สินของคุณยายที่หายไปจากตู้เซฟคุณทรายเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจนี่คือบรรยากาศก่อนเข้าห้องไกล่เกลี่ยครับ
1: มีความเครียดอะไรไหมคะก่อนเข้าห้องไกล่เกลี่ย
2: ตอนนี้ยังครับ
1: อยากไปพร้อมขนาดไหนครับวันนี
2: ้มันก็ต้องพร้อมครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมครับสถานการณ์มาถึงตรงนี้แล้วครับครับ
1: ตอนนี้ค่ะมีความกังวลใจอะไรไหมในส่วนของเรา
2: ไม่เลยครับก็อยากไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวออกมาเล่าให้ฟัง
1: ว่าเป็นเรื่องดีที่ของเดิมในตู้เซฟหายอะค่ะอันนี้เราจะดำเนินคดีอาญา
2: เดี๋ยวเราออกมาเล่าให้ฟังด้วย
3: ใครที่ตายบอกอะไรกับคนที่
4: ค่ะที่เขาเป็นกำลังใจเยอะแยะ
1: เพราะนี่ก็ตามให้กำลังใจเยอะเลย
2: มันไม่มีคำบรรยายนอกจากขอบคุณครับ
0: ไม่มีคำบรรยายใดๆนอกจากคำว่าขอบคุณขณะที่ข้างขวาครับคืออาจารย์ปานเทศก็บอกว่าวันนี้กระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยตามขั้นตอนจะเป็นตามขั้นตอนของศาลคุณทรายก็ได้มอบอำนาจให้อาจารย์ปานเทศพร้อมกับคณะผู้แทนในการเจรจาเป็นผู้เจรจาครับทิศทางในการเจรจาจะขึ้นอยู่กับความพร้อมและเจตนารมณ์ของฝ่ายโจทก์ถ้าคุณผู้ชมติดตามก็จะทราบว่าฝ่ายโจทก์ก็คือคุณแม่ของคุณทรายนะครับแต่หากต้องสู้กันในชั้นศาลไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรืออาญาทางเราก็มีทีมกฎหมายและที่ปรึกษาเกือบ20ชีวิตพร้อมรับมือทุกสถานการณ
5: ์ข้อแรกก่อนคุณแม่มาไหมอันนี้เป็นข้อแรกเลยเพราะว่าฝั่งจำเลยเนี่ยมาทั้งตัวคุณทรายเองแล้วก็คณะเจรจาพร้อมมีความพร้อมนะครับส่วนที่เหลือก็ขึ้นกับเจตนารมณ์ของฝ่ายโจทก์ว่ามีความประสงค์จะเจรจาหรือจะดำเนินคดีความต่อแต่จะเรียนให้ทราบว่าในฝั่งจำเลยเนี่ยมีความพร้อมในทุกกรณีเราคิดแบบจำลองไว้ทั้งหมดแล้วว่าไม่ว่ากรณีแบบไหนเราจะทำอะไรบ้างทีมทนายณขณะนี้เกือบ20คนนะครับแล้วก็ปรึกษารายละเอียดในทุกรายละเอียดจนเรามั่นใจนะครับว่าเรามีความมั่นใจมีความพร้อมในการรองรับทุกสถานการณ์ผมว่านับตั้งแต่เขาเห็นทีมเราซึ่งใหญ่มากนี่นะครับเกือบ20คนเนี่ยผมว่าคุณทรายดูมีความผ่อนคลายและมั่นใจและเห็นสุดทางว่ามันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องทำครับเห็นทั้งกระบวนนะครับ
0: หลังจากนั้นเข้าห้องไกล่เกลี่ยครับคุณผู้ชมฝั่งคุณแม่เนี่ยก็ส่งทางทนายความมานะครับใช้เวลาในการเจรจาไกล่เกลี่ยนาน3ชั่วโมงทีมทนายความของคุณแม่ของคุณทรายสก็อตก็ลงมาแถลงครับบอกว่าวันนี้เป็นกระบวนการไกล่เกลี่ยเท่านั้นแต่วันนี้คุณแม่ไม่ได้มาเพราะคุณแม่มีปัญหาด้านสุขภาพทีมทนายจึงมาไกล่เกลี่ยแทนซึ่งศาลเนี่ยย้ำห้ามเปิดเผยรายละเอียดในการไกล่เกลี่ยทุกประเด็นให้บันทึกไว้ว่าจำเลยคือคุณทรายเป็นผู้เสนอการไกล่เกลี่ยแนวโน้มการพูดคุยเป็นไปในทิศทางที่ดีต่างฝ่ายต่างนำเสนอข้อเสนอของแต่ละฝ่ายเพื่อนำกลับไปหารือและจะกลับมาไกล่เกลี่ยกันอีกครั้งคือ16มิถุนายนนี้แต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าคุณแม่จะมาหรือไม่ก็คงต้องย้อนไปดูปัญหาของสุขภาพด้วยพร้อมกับยืนยันว่าไม่มีแม่คนไหนที่ไม่รักลูก
6: ทางคุณแม่เองเนี่ยจริงๆท่านประสงค์ที่จะมาเพื่อที่จะพูดคุยด้วยตัวเองแต่ว่าเนื่องจากปัญหาทางด้านสุขภาพท่านเครียดก็เลยได้รับประทานยาแล้วก็อาจจะไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้ทางโจทก์ทางทนายความโจทก์ก็เลยได้รับมอบหมายซึ่งในกระบวนการพิจารณาในวันนี้ทางศาลได้กำชับว่าไม่ให้เปิดเผยข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาในเรื่องใดก็ตามสามารถให้ข้อจริงได้เพียงเฉพาะเท่าที่ว่าในวันนี้มีการไกล่เกลี่ยและที่บันทึกเอาไว้คือว่าทางจำเลยเป็นผู้เสนอในการที่จะขอไกล่เกลี่ยก็ต้องเรียนว่าจริงๆไม่มีใครไม่รักลูกครับไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ในว่า
0: จากนั้น

0: ก็เป็นภาพอย่างที่เรานำเสนอช่วงต้นต้องดูกันอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าคุณทรายเนี่ยเดินออกมาแล้วก็ถือเอกสารมาฉบับหนึ่งแล้วก็สีหน้าเนี่ยเครียดเลยนะครับแล้วทันทีที่เริ่มแถลงครับก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่สามารถพูดอะไรได้เราต้องรอไกล่เกลี่ยรอบ2แล้วก็ชูกระดาษขึ้นมาระบุว่านี่คือสัญญาปิดปากที่ครอบครัวบังคับให้ทรายเซ็น3ปีก่อนฉีกครับ
1: ทรายให้ทุกคนเห็นสัญญาปิดปากของทรายครับที่ครอบครัวให้ทรายเซ็น3ปีที่แล้วครับ3ปีที่แล้วตอนที่ทรายเล่าเกี่ยวกับเรื่องที่พี่เลี้ยงข่มขืนทรายไปขอความช่วยเหลือจากครอบครัวแล้วเขาให้สัญญานี้มาครับสัญญานี้ระบุไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าเราแลกเปลี่ยนความลับของเขาความเป็นมนุษย์ของเราเขาจะให้เงินเท่าไหร่ต่อปีก็ให้ปีละ5ล้านแล้วก็มีข้อระบุชัดเจนว่าผู้รับสัญญาจะตกลงจะดำรงไว้การรักษาชื่อเสียงของสมาชิกตระกูลพิรมภักดีผู้รับสัญญาจะไม่กระทำใดๆอันเป็นการพาดพิงทำให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงหรือทำให้การเกลียดชังเกิดขึ้นต่อตระกูลและครอบครัวพิรมภักดีนอกเหนือจากนั้นทรายจะไม่พูดอะไรเกินเนื้อหาของเรื่องพี่เลี้ยงที่ทุกคนทราบอยู่แล้วมันระบุไว้ในข้อนี้ชัดเจนครับผมคุณซื้อเสียงผมไม่ได้ทรายขอบอกตรงนี้ความเป็นมนุษย์มันซื้อไม่ได้คุณเอาเงินกับอำนาจของคุณอะเอาไปไว้ที่อื่นดีกว่าครับทรายไม่เล่นอะไรแบบนี้ครับในวันนั้นที่เราไปขอความรักด้วยปัญหาที่เราเจอมาเรากลับได้เงินมาแล้วแลกเปลี่ยนกับชีวิตของเราเราไม่ได้รู้ดีกว่านั้นไงวันนั้นอะเราดูว่านั้นคือแค่ทางเดียวของเราสัญญามันผิดจรรยาบรรณตั้งแต่แรกครับคุณไม่ควรข่มขืนคนอื่นแล้วเอาสัญญามาปิดปากคนอื่นด้วย
0: ส่วนเรื่องของคดีมรดกคุณทรายบอกว่าเพิ่งได้เจอพินัยกรรมของคุณตาคุณยายพบว่ามีทรัพย์มรดกบางอย่างที่มอบให้ทรายด้วยซึ่งไม่เคยทราบมาก่อนเลยพินัยกรรมฉบับนี้พี่เลี้ยงที่เคยล่วงละเมิดเป็นคนลงชื่อเป็นพยานด้วยสำหรับทรัพย์สินมรดกที่หายไปยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีอะไรที่หายไปบ้างเพราะหายไปเยอะมากทั้งเงินสดทั้งเครื่องเพชรตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยอะไรอยู่ระหว่างการเตรียมฟ้องคดีอาญา
2: แล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะเพจ Facebook ของคุณทรายค่ะก็มีการโพสต์เอกสารทั้ง3ชุดที่คุณทรายกล่าวถึงนะคะโดยบอกว่าข้อแรกเป็นสัญญาปิดปากทรายที่เซ็นกับครอบครัวธันวาคมปี2023หลังจากที่ทรายไปเล่าให้ครอบครัวฟังว่าพี่เลี้ยงทำอะไรพี่ชายทำอะไรแล้วที่เรามีเทปของพี่ชายข้อ2นะคะเป็นพินัยกรรมของคุณยายหน้าสุดท้ายมีชื่อมีนาพี่เลี้ยงที่ข่มขืนทรายเป็นพยานพินัยกรรมมรดกคุณยายข้อ3เป็นสัญญาที่ญาติและพี่ชายเซ็นและแปะหน้าบ้านทรายที่หัวหินในส่วนพื้นที่ทรายแบ่งกับพายหลังจากที่ทรายออกรายการตีท้ายครัวโดยทรายไม่รู้เรื่องในเอกสารทั้ง3ชุดนะคะคุณผู้ชมมีสิ่งที่คุณทรายเรียกว่าเป็นสัญญาปิดปากในเอกสารเนี่ยเขียนไว้ว่าบันทึกข้อตกลงค่ะทำเมื่อธันวาคมปี2566ระหว่างมารดากับตัวคุณทรายนะคะบอกว่าจะมีการให้เงินเขาใช้ชื่อว่าเงินดำรงเกียรติกับคุณทรายเป็นเงินก้อนแรก10ล้านบาทภายในวันที่31ธันวาคมปี66จากนั้นนับตั้งแต่1มกราคม67เป็นต้นไปผู้ให้สัญญาก็คือคุณแม่ของคุณทรายจะให้เงินดำรงเกียรติเป็นรายปีปีละ5ล้านบาทถ้วนโดยมีเงื่อนไขค่ะคือผู้รับสัญญาก็คือคุณทรายตกลงจะดำรงไว้ซึ่งการรักษาชื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นสมาชิกในตระกูลจุดๆผู้รับสัญญาจะไม่กระทำการใดๆอันเป็นการพาดพิงทำให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเป็นที่เกลียดชังต่อผู้ให้สัญญาและครอบครัวในตระกูลผู้รับสัญญาจะใช้ความระมัดระวังในการจะกล่าวสัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็นใดๆผ่านระบบออนไลน์สิ่งพิมพ์จะต้องไม่มีเนื้อหาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผู้รับสัญญาก็คือคุณทรายเคยกล่าวไว้แล้วใน Instagram Facebook LINE Twitter และสื่อออนไลน์อื่นๆเกี่ยวกับเรื่องในอดีตที่เป็นข้อกล่าวหาระหว่างผู้ให้สัญญาคือคุณแม่และผู้รับสัญญาคือคุณทรายดังที่ปรากฏต่อสาธารณชนก่อนทำบันทึกฉบับนี้ตามสำเนาเอกสาร29แผ่นแนบท้ายบันทึกเนี่ยค่ะนี่คือบางช่วงบางตอนของเอกสารที่คุณทรายโพสต์เอาไว้นะคะ
0: แล้วล่าสุดครับศาลแพ่งพระโขนงครับได้ออกเอกสารข่าวมาถึงสื่อมวลชนนะครับถึงการไกล่เกลี่ยครั้งนี้ของทั้ง2ฝ่ายครับศาลแพ่งพระโขนงนำคู่ความ

0: าดหุ้นเนี่ยตอนนี้แต่ 1,500 จุดเลยนะสะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุนเห็นไหมตอนรัฐบาลเศรษฐาหุ้นร่วงลงแล้วก็บอกว่าถ้ามีโอกาสได้คุยกับนายกอนุทินอยากเสนอให้รัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระยะยาวส่วนโครงการแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจแบบไทยช่วยไทยพลัสเจ้าสัวบุญยสิทธิ์บอกว่าก็ควรต้องมองสองด้านถ้าแค่แจกเงินไม่ดีจะกลายเป็นคนไทยรอแต่แจกเงินแต่ถ้าเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อถือว่าดีค่ะ
1: รัฐบาลชุดนี้เสียให้เท่าไหร่คะ
2: 60 ขึ้น 60 ขึ้น
3: 6 เกิน 6 เป็น 10
4: มองว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นเครื่องกับชุดสถานรัฐบาลสิ่งเดียวหรือเครื่องกับรัฐบาล
2: แพทองธาร
4: ชุดนี้ทั้งคู่ทำดีกว่าไม่แพ้เราต้องสร้างให้คุณเศรษฐาพุ่งมาลงมาถึง120-120ตอนนี้ขึ้นมา150-150ก็แสดงว่าต่างชาติเข้ามา
2: อยากบอกอะไรนายก
1: อยากบอกอะไร
2: ชัด
4: ชัดการเป็นนายกกล้าตัดสินใจ
2: กล้าตัด
0: นั่นนะคะแล้วบอกด้วยนะคะว่าครึ่งปีหลังเนี่ยสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์จะขึ้นราคาตามต้นทุนที่พุ่งขึ้นจากภาวะสงครามค่ะ
5: ทั้งหมดนี้คือเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: English on Tour ร่วมออนทัวร์โดย New X The Next Peak
7: ไม่ต้องรอถึงวันอาทิตย์เซนก็มีซันเดย์เป็นของตัวเองได้ทุกวันค่ะยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้ซันเดย์สักถ้วยช่วยดับองศาค่ะซันเดย์ที่แปลว่าไอศกรีมซันเดย์ฟังยังไงก็เหมือนซันเดย์ที่แปลว่าวันอาทิตย์นะคะสะกดไม่เหมือนกันนะคะทุกคนซันเดย์ที่แปลว่าไอศกรีมสะกดด้วย DAE ส่วนซันเดย์วันอาทิตย์DAY I have an ice cream sundae on Sunday I have an ice cream sundae on Sunday ฉันเนี่ยกินไอศกรีมซันเดย์ในวันอาทิตย์ค่ะไอศกรีมซันเดย์ปกติก็จะเรียกตามท็อปปิ้งหรือว่ารสชาติของไอศกรีมที่เราเลือกเป็นหลักเลยค่ะไอศกรีมซันเดย์ชาไทยไข่มุกไอศกรีมซันเดย์กะทิส่งเครื่องไอศกรีมซันเดย์สตรอเบอร์รี่เยลลี่ค่ะแต่ถ้ายังไม่จุใจสั่งท็อปปิ้งเพิ่มความอร่อยได้เลยนะคะทุกคนความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ MewX The Next Peak และ MK Restaurant ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยซอสปรุงอาหารแม็กกี้ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
1: ใจเย็นจ้ะพ่ออย่าไปโกรธเกลียดพี่มานะเลยจ้าม
2: ันประกาศเปล่าๆว่าไม่รักเองยังไปปกป้องมันอีกเหรออ
1: ้าวกองก็รักของกองนี่จ้ะพ่อถึงกองจะเสียใจที่พี่มานะเขาไม่ได้รักกองแต่กองก็ไม่เคยคิดจะยอมแพ้ง่ายๆน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อน
3: แต่หินของน้องอ่ะไม่ได้มองน้องเลยนะ
1: ก็พี่มานะเขาสับสนแยกไม่ออกว่าความรักแบบพี่น้องกับหนุ่มสาวเป็นยังไง
3: มันชัดเจนขนาดเนี้ยจะแยกไม่ออกได้ไงฮะ
1: โอ๊ยพี่จะขัดให้ได้อะไรอ่ะพี่เตพ่อจ๊ะอยากโกรธเกลียดพี่มานะเลยจ้ะ
2: มันหยามกันถึงขนาดนี้ไม่ยิงมันตายก็บุญแล้ว
4: พี่นี่พี่ต้องนึกถึงผลประโยชน์ที่เราจะได้จากการแต่งงานครั้งนี้สิที่ดินเงินทองของบ้านนั้นจะเป็นของเราอดทนอีกนิดนะพี่นะเดี๋ยวฉันกับกรองเนี่ยจะไปเปลี่ยนใจมานะเอง
2: จะทำอะไรก็ทำพ่อบอกก่อนนะพ่อไม่หยุดแค่นี้นะที่ดินในหมู่บ้านทั้งหมดจะต้องเป็นของพวกเราปล่อยชักช้านะพวกเราเดือดร้อนกันแน
3: ่พอท่านนายพลเหรอพ่อ
5: ไอ้หมาเอ็งพูดอะไรไม่คิดเอ็งทำแบบนั้นบ้านเรากับบ้านนู้นจะมีปัญหากัน
6: ผมคิดดีแล้วครับแม่ต่างหากที่ทำอะไรไม่บอกผมแล้วที่แม่กับศรีวางแผนโกหกแสดงว่ารู้ว่าผมไม่ได้รักกองทองแต่แม่ก็ยังทำผมก็เลยต้องพูดให้ชัดแม่จะได้เลิกบังคับให้ผมแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักสักที
5: นี่โทษว่าเป็นความผิดของแม่เหรอ
1: ที่แม่ทำไปก็เพราะว่าแม่หวังดีกับเองนะไอ้หมาม
6: ันเป็นความหวังดีที่ผมไม่อยากได้ผมจะรักใครชอบใครเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับแม่นะ
1: เกี่ยวสิก็แกเป็นลูกฉันยอมให้แกไปคว้าผู้หญิงที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้ามาเป็นเมียเด็ดขาดแล้วแม่ก็รู้ด้วยว่าที่แกกล้าปฏิเสธหนูกรองทองเนี่ยเพราะว่าโดนนางมายมมันหวานเสน่ห์ใสใช่ไหมแม่จะบอกเอาไว้ตรงนี้เลยนะว่าไม่มีวันที่จะยอมรับมันเป็นลูกสะใภ
6: ้แม่เลิกโยนความผิดให้มายมได้แล้วผมบอกกี่ครั้งแล้วว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดวันนี้มันไม่เกี่ยวกับมายมเลย
1: เกี่ยวสิหัวแกจนแกไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วอ่ะแกแต่หลงมันจนไม่มีสติมันอาจจะทำของใส่แกก็ได
7: ้นี่ไปกันใหญ่แล้วนะแม่พอง
1: มันก็อาจจะเป็นไปได้นะพ
8: ่อแม่พองคิดไปเองทั้งนั้นถ้าฉันทำเสน่ห์ใส่คุณมานะจริงคุณมานะคงหลงรักฉันไม่โผล่มาให้แม่พองเห็นหน้าหรอกค่ะ
1: นั่นไงนั่นไงเห็นไหมดูมันพูดสิมันพูดเหมือนมันรู้นี่แกทำผมแต่แม่แกคิดแต่
6: แม่แม่หยุดแล้วมีสติได้แล้วแม่แล้วฟังผมมะยมไม่เคยล่อลวงหรือยั่วยวนผมเลยเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดวันนี้มันเป็นเพราะแม่ดื้อดึงมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยแล้วแม่ก็ควรขอโทษที่ตบมะยม

0: ฉันไม่ขอโทษที่มันโดนตบก็สมควรแล้วนี
1: ่แต่มะยมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะแม่
0: ผิดที่มันมายุ่งวุ่นวายกับแกผิดที่มันมาทำให้พวกเราต้องทะเลาะกันแต่ก่อนแกไม่เคยเถียงแม่แกไม่เคยเป็นแบบนี้เลยแต่แกออกลงปกป้องมันอะนี่แกยังเข้าข้างคนอื่นแกเห็นคนอื่นดีกว่าแม่ของแกแล้วแกยังมาบอกให้แม่ต้องไปขอโทษมันได้ไม่ยอม
2: ฉันขอโทษ
0: พอใจหรือยังอะถ้ายังใช่แม่กราบเป็นไหม
3: แม่แม่แม่แม่แม่
4: แม่แม่แ
3: ม่แม่แม่แม่แม
0: ่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แ
3: ม่แม่แม่แม่แม่แม
5: ่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แ
0: ม่แม่แม่แม่แม่แม่แ
4: ม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่

0: แล้วคุณก็อย่าโกรธแม่คุณละที่ท่านทำไปเพราะรักคุณมาก
1: ฉันรู้แต่ฉันก็อยากให้แม่เข้าใจความรู้สึกฉันบ้าง
0: สักวันแม่จะเข้าใจคุณ

0: เด็กของท่านในพลมาบุกบ้านผมแล้วครับ
1: ใช่ฉันไม่ชอบการรอคอยและที่ดินติดทะเลขอให้ผู้ใหญ่กุศลเมื่อไหร่จะได้สักทีเสียเร่งมือได้แล้ว
2: อย่าดมตราถ้วยทองกลิ่นเลมอนกลิ่นลาเวนเดอร์สูตรดมตอนนี้หอมกลิ่นเลมอนทันทีสูตรดมตอนนี้หอมกลิ่นลาเวนเดอร์ทันทีเพื่อนคู่ตัวอย่าดมคู่ใจอย่าดมตราถ้วยทอง
3: ภาพจากครัวจริงที่ใช้ขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
4: ่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
5: โอ้ยเป็นยัง
6: หอมติดจมูก
7: อร่อยชัวครับ
8: อร่อยจริง
3: ขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรสสองเท่า
9: อร่อยชัว
10: โมฟิกเฉพาะกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
11: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อม
12: แผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
13: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
14: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
15: ขอบคุณโมฟิกเฉพาะกันผื่นผ้าอ้อม
16: พอข้าออกกำลังกายแบบที่เอ็งบอกเนี่ยก็รู้สึกกระฉับกระเฉงมากขึ้นข้าก็รู้สึกสดใสมีอีเนอร์จี
17: ้เอเนอร์จี
16: ้เอเนอร์จี
18: ้ต้องทำ 5-10 นาทีขึ้นไปนะจ๊ะ
19: สปีกแอนด์ว้าว
20: ว้าว
19: ว้าว
20: ว้าว
19: ว้าว no ว้าว
20: ว้าว
19: ว้าวว้าวอย่าอย่าช็อต no ว้า
20: ว
19: ว้าวว้าวว้าวโอเคว
20: ้
19: าว yeah very nicem
21: ิถุนาชุ่มฉ่ำกับละครใหม่ที่ช่อง3วุ่นวายฉ่ำโกงฉ่ำฟินฉ่ำตีกันฉ่ำหลอนฉ่ำละครใหม
22: ่ได้แล้วเดี๋ยวนารีจะได้เห็น
23: เอาสิอยากเห็นใจจะขาดแล
21: ้
23: ว
21: แบบช่ำๆ
24: อย่าทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวเรานะ
21: ทุกวัน
25: รับรองว่าเฟิงจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะอ
26: ย่าพึ่งหมอ
21: ตลอดเดือนมิถุนายน
27: เห็นแล้วหึงเหิมเลยฮะ
28: Here we go
29: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
30: มูอยากทราบว่าเ

0: ผู้ชายที่อยู่ในรูปนี้เขาชื่ออะไรเหรอคะแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะ
1: เธอทำให้ทีเปลี่ยนไปมากเลยนะไม่รู้เลย
0: แต่เรื่องของฉันกับคุณทีมันจบไปแล้วนี่คะ
1: มันจะจบได้ยังไงในเมื่อทีไม่ยอมแต่งงาน
2: ผมพร้อมที่จะกลับไปอยู่ในที่ของผมแล้วครับ
3: รับมาเลี้ยงจากที่ไหนคะ
4: บ้านเปลี่ยนสุขครับ
5: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 น
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ทุกคนบนโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นนักต้มตุ๋นด้วยกันทั้งนั้นแหละทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่กับคำโกหกตลอดเวลาเพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน
8: ไอแอดมินนี้มันเพี้ยนใช้ได้เลยนะแต่งตัวปิดหน้าปิดตาอย่างกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นว่า
9: เอ็มพาวเวอร์กรุ๊ปที่ฉากหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือขบวนการแชร์ลูกโซ่
7: เกียร์กล้วยโปรโมเตอร์หวยผู้กว้างขวาง
9: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
10: แกคิดจะหักหลังฉันคงต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้
11: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกล้อ
5: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี20:30 นเริ่ม18 มิถุนายน
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: เดี๋ยวซีนต่อไป
13: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
14: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ลาเวนเดอร์ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
15: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
16: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
15: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
17: ๆวันชิวๆของผมคือวันเล่นกล้ามอก
18: ยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
16: นอนมากไปก็ไม่ดี
19: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
20: ยืดเส้นไปทางแรง

0: ายดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: ก็พ่อบอกแล้วว่าให้บอกไอ้หมาก่อนไม่ใช่หลอกมันไปสู่ขอแล้วเป็นยังไงฮะเรื่องใหญ่เลยไหมล่ะ
2: น่าจะซ้ำเติมอ่ะเงียบไปเลย
1: ไม่ได้ซ้ำก็อยากปลอบ
3: แม่ก็ค่อยๆคุยกับพี่เขานะแม่ก็รู้อยู่ว่าถ้าพี่มานะเขาเอาจริงเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครห้ามเขาได้นิสัยถอดแม่มาเป๊ะ
4: เหมือนสุด
2: ๆชูใจแม่ยังไม่ได้ลงโทษเรื่องที่เราก่อเลยนะ
4: หนูขอโทษเดี๋ยวหนูนวดให้นะ
2: ไม่เป็นไรลูกหนูไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วไอ้หมาเนี่ยไอ้หมาแม่ทำไปก็เพราะหวังดีอ่ะนี่แค่ฉันตบนางมายมมันยังออกโรงปกป้องขนาดนี้เลยอ่ะ
1: ตบนะไม่ใช่เรื่องเล็กนะแม
2: ่โอ๊ยพ่อนี่ขัดใจอยู่เรื่อยเลยฉันก็ขอโทษมันแล้วไงนี่ถ้าฉันไล่นางมายมออกไม่ตัดเป็นตัดตายกับแม่เลยเหรอพูดแล้วมันเจ็บมันเจ็บไปข้างในหัวใจเลย
1: ก็ถ้ามีเหตุผลนะนะไอ้หมามันก็ต้องยอมแม่
3: แม่เก็บไปจ้ะ
2: มีปืนไหมมันเปียกไปหมดแล้วเนี่ย
3: พี
5: ่เฮ้ย
3: เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
5: ใครมันกล้ามาพังบ้านวะ
3: หรือว่ามีขโมยขึ้นบ้านหอยไอ้ขโมยสิ้นคิดเล่นกับใครไม่เล่น
6: ฉันเองจ้ะ

สวัสดีครับบ้านเสียมนาครับครับได้ครับเสียครับนายพลอยากคุยด้วยครับ

0: ครับท่านนายพล
1: ฉันส่งคนไปเยี่ยมบ้านเสียทุกอย่างเรียบร้อยดีไหม
0: เด็กของท่านนายพลมาบุกบ้านผมแล้วครับ
1: ใช่ก็ส่งคนไปดูแลความเรียบร้อยตอนนี้บ่อนของฉันเปิดแค่ได้บางที่เท่านั้น
2: ส่วนละแวกทุ่งตันตโนดคงเปิดไม่ได้อีกนาน
1: เพราะพวกมันสองพ่อลูกแท้
0: ท่านนายพลให้ผมไปจัดการกับสองพ่อลูกนั่นเลยดีไหมครับ
1: ตอนนี้ยังก่อนยังไงฉันก็ยังต้องการที่ดินของพวกมันทั้งหมด
2: เอาไว้ให้ฉัน
1: ได้โฉนดมาก่อนถ้าพวกมันยังทำตัวมีปัญหาก็ค่อยเก็บทิ้ง
0: ครับท่าน
1: แต่ตอนนี้ฉันยังได้โฉนดที่ดินมาไม่ถึงครึ่งเลยนะ
2: จะให้ฉันรออีกนานแค่ไหน
1: และไอ้ที่ดินติดทะเลของไอ้ผู้ใหญ่กุศลเมื่อไหร่จะได้สักที
0: ผมกำลังหาทางอยู่ครับ
2: ฉันไม่ชอบ
1: การรอคอยอย่าทำให้ฉันหมดความอดทนเสียเร่งมือได้แล้ว
2: ถ้าฉันไม่ได้ที่ดินติดทะเลมาทำรีสอร์ทฉันจะส่งคนไปเก็บกวาดบ้านเสีย
1: รวมถึงครอบครัวของเสียด้วย

0: ฝีมือท่านในพลเหรอ
1: แต่ต้องไปเอาโฉนดที่ดีที่ติดทะเลขอให้กุศลมาให้พ่อให้ได
0: ้แล้วฉันจะไปเอามาได้ไงไอ้มานะมันคงยอมหรอก
1: ไอ้มานะมันไม่ยอมหรอกแต่มานะสีไม่แน
2: ่หมายความว่าไงจ๊ะพ่อ
1: ถ้าไอ้มานะมันไม่ยอมแต่งกับกรง่ายๆแกก็ต้องทำให้มานะสีนี่มันหลงรักเองจนหัวปักหัวปั๊ม
0: จะให้ฉันไปจีบยายมานั่นเหรอ
1: ก็สิว่าทำให้มานะสีมันหลงรักเองจนหน้ามืดตามัวแล้วยอมเอาโฉนดที่ดินทั้งหมดของไอ้กุศลมาให้เอง
2: มีสีคนเดียวที่จะทำให้เราฮุบที่ดินของพวกมันได
0: ้ฉันรักยายสีไม่ได้ฉันทำไม่ได้
1: ไอ้ฉันทำไม่ได้นี่ไม่เห็นเหรอว่าท่านในพลเอาจริงนะถ้างานนี้ไม่สำเร็จอ่ะพวกเราโดนฆ่าตายหมดแน่
0: ๆมันขนาดนั้นเลยเหรอพ
1: ่อเอ็งดูสภาพบ้านเราสิถ้าเอ็งไม่ทำเพื่อพวกเรานะตัดพ่อตัดลูกกันไปเลย
2: พี่เตเชื่อพ่อเถอะจ้ะตอนนี้พี่เป็นความหวังของพ่อแล้วนะ
1: ไม่ทำหรือไม่ทำ
0: ได้ผมจะทำตามคำสั่งของพ่อ

ผมไม่เคยลืมนะครับแม่ตอนที่ลำบากตอนที่แม่ทอดปลาให้กินแม่เอาเนื้อปลากับพุงให้ผมกับน้องกินส่วนแม่แทะหัวแล้วก็หางปลาผมแบ่งเนื้อให้แม่แม่ก็บอกว่าแม่ไม่เอาแม่ไม่ชอบจนโตมาผมถึงได้รู้

0: เรื่องคู่ครองก็เหมือนกัน
1: ผมรู้ครับ
0: แต่เองก็ไม่ได้เห็นความหวังดีของแม
1: ่เห็นสิครับแม่แต่แม่ไม่เข้าใจความรู้สึกผมแม่เคยรู้ไหมครับว่าผมไม่เคยชอบกินปลาเลยแต่ผมฝืนเพราะผมไม่อยากขัดใจแม่แต่ถ้าแม่อยากให้ผมมีความสุขจริงๆแม่ต้องให้ผมเลือกเองไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งนั้น
0: แม่เสียสละให้เองมาทั้งชีวิตมันก็ถึงเวลาที่เองต้องเสียสละให้แม่บ้างเชื่อเถอะว่าแม่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเองแล้วถ้าเองรักแม่หวังว่าเองจะไม่ขัดความสุขของแม่อีก

0: รักของเธอกับไอ้หมาเนี่ยมันไม่มีวันที่จะเป็นจริงได้หรอก
1: ไมยมจะไม่รักคุณมานะ
0: ดีพูดแล้วก็ทำให้ได้ด้วยนะ
2: ไปเริ่มกันนะไปไลฟ์กันนะไปช็อปกันนะ
3: มาแล้วงานสหกุ๊กแฟร์แอนด์เฟสใส่ด้วยกันนะช็อปฟินสนุกจากแบรนด์ชั้นนำมากมาย 25-28 มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนา
4: ฮาเวยกบ้าน
5: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
4: ซับเลย
6: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
7: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาซีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟตไทผิวดูเฟิร์มกระชับดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดด้วย SPF 50ใหม่วาซีนกันแดดลองเลย
8: แกยังเป็นคนของฉันอยู่หรือเปล่าแกยังซื่อสัตย์กับฉันอยู่หรือเปล่า
9: ข่าวหลังจะเจ็บหนักแน่นักสันสนี
10: ตาคนนั้นนี
11: ่ที่เจ้านายนายทำกับฉันมันเลวร้ายจนถึง
12: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์ 8:45 น
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ไม่ต้องติดต่อผมอีกเลยนะเดี๋ยวผมจะโดนล่างแหไปด้วย
15: มึงกล้าต่อยกูนอกจากจะต่อยมึงแล้วเนี่ยกูยังจะแฉมึงด้วย
16: ผมมีเรื่องสำคัญต้องไปจัดการผมก็อยากจะมาบอกลาคุณ
17: คุณจะไปโดยที่ยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าจริงๆนะคุณคือพี่ปีตการ
12: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ไม่มีใครห้ามอายุได้โดยเฉพาะอายุที่อยู่ในใจของคนที่มากความแค้น
19: ฉันจะฆ่าแก
18: ต่างคนต่างอยู่อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
20: รู้ว่าคุณเป็นคนสั่งให้พวกมันฆ่าฉันคุณฆ่าฉันใช่ไหมครับผม
18: อยากของใกล้ถึงเวลาของมันเต็มทีแล้ว
12: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์ 19:00 นเริ่ม 22 มิถุนายน
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: พี่สาวคนสวยชอบนะคะ
22: เป็นแฟนกันนะ
21: เราทั้งสองคนตั้งใจจะแต่งงานกันค่ะ
23: ตื่นมาแล้วเจอหน้าน้องนินแบบนี้พี่มีค

0: ความสุขที่สุดเลย
1: มิลินนินเชื่อพี่มาเสมอนะแต่วันนี้พี่ทำให้นินรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่นินไม่รู้จักเลย
2: ฉันจะทำให้พี่รันเกลียดแก
3: นินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิม
4: วาดฝันวันวิวาศุกร์20นาฬิกา30นาทีเริ่ม19มิถุนายน
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ม้ามองผมนะแบบมาดิพร้อมที่จะแบบแกล้งเรา
7: ไม่เอาอีกแล้วบู๊บนเรือพอเหอะทุกคนอาเจียน
8: อายมากเลยเฮ้ยนี่เราเป็นมหาโจรตัวสลัดดันเมาเรือคนแรก
9: เขาคนเอเนอร์จี้เยอะค่ะ
10: เราก็ไม่ใช่น้อย
9: ว้าว
11: ชอบมากเวลาผู้ชายใส่อะไรแบบนี้ดูหล่อมาก
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นกับโปรพิเศษเจ้าของรถไฮลักซ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีลูกค้าโตโยต้ารับดอกเบี้ย 0% หรือดาวน์ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง30มิถุนายนนี
13: ้นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
14: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
13: ภูเขาไฟลาวา
14: โฟร์โมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกล
15: ซ่อนคำหนึ่งรักอยู่ในใจซ่อนความหวังไว้ใน
16: สนับสนุนโดย Protex Icy Cool รสดีสุกก้อน

0: อุ้ยนึกว่าใครไอ้พี่เตมานั่งทำอะไรตรงนี
1: ้มึงกินเหล้าสิวะเห็นดำนาอยู่นี่ไง
0: เอ้ากวน
1: เออสิ
0: เฮ้ยกินขนาดนี้เดี๋ยวก็เมาตายหรอก
1: เออตายเหรอก็ดีเหมือนกัน
0: เป็นอะไรโดนอะไรมาหรือว่าอกหัก
1: เออไม่ใช่ก็ใกล้เคียงรักของฉันรักที่เป็นไปไม่ได้อยากจะเมาแล้วก็ลืมให้หมดทุกเรื่อง
0: เอ้ยพอแล้วมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเรื่อง
1: บอกดีมั้ยนะบอกไม่ได
0: ้เอ้าแค่นี้ก็บอกไม่ได้งั้นก็นั่งกินคนเดียวไปละกันไอ้พี่เต้ปล่อย
1: ปล่อยอยู่แบบเนี้ยก็อุ่นดี

0: ธอคิดจะทำงานที่นี่ต่อก็ให้อยู่ห่างจากไอ้หมาของฉันเอาไว้แล้วก็เลิกใฝ่สูงคิดจะจับลูกชายของฉันได้แล้วฉันจะไม่มีวันยอมรับคนงานเธอมาเป็นลูกสะใภ้ของฉันเด็ดขาดเพราะว่าเธอมันไม่เหมาะกับลูกชายของฉันและที่ไอ้หมาเนี่ยมันสนใจเธอเพราะมันได้เจออะไรใหม่ๆของแปลกๆสักวันไอ้หมามันก็ต้องได้สติรักของเธอกับไอ้หมาเนี่ยมันไม่มีวันที่จะเป็นจริงได้หรอก
1: ค่ะไม่ยอมจะจำไว้ว่าไม่ยอมกับคุณมานะแตกต่างกันมากแม่ผ่องไม่ต้องห่วงค่ะไม่ยอมจะไม่รักคุณมานะ
0: พูดแล้วก็ทำให้ได้ด้วยนะ

0: ที่ยวน้ำตาลเก่งขึ้นแล้วนี่แต่ต้องไวกว่านี้หน่อยนะเดี๋ยวน้ำตาลมันจะไหม้เอาแล้วถ้าน้ำตาลขมเนี่ยมันจะเสียชื่อเอานะอยู่ใกล้ฉันไม่ได้เลย
1: ถ้าแม่ผ่องมาเห็นคุณใกล้ชิดฉันเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีก
0: ฉันจะปกป้องเธอเองแล้วก็จะค่อยๆเปลี่ยนใจแม่ให้รักเธอด้วย
1: ทำไม
0: เพราะฉันอยากให้เธออยู่ที่นี่นานๆ

0: กินข้าวสักคำเถอะนะ
1: กินไม่ลง
0: หูลูกพี่ถ้าลูกพี่ไม่กินข้าวจะเอาแรงที่ไหนไปจีบสาวล่ะลูกพี
1: ่ไปไกลกูเลยกูอยากอยู่คนเดียว
0: โอ้โหลูกพี่อะ
1: ไป

0: พ่อให้เวลาเองหลังสงกรานต
1: ์ทำให้มารสีลงร้านเองให้ได้เองก็หลอกเอาโฉนดที่ดินของมันมาให้พ่อ
2: พ่อไวไปสีมันไม่รักฉันง่ายหรอก
3: ถ้าไม่รักไม่ได้ก็ฉุดทำเมียเลยสิวะพอได้เสียกันแล้วก็เดี๋ยวก็แต่งงานเองอะ
2: พ่อ
1: ไม่อยากมีปัญหาสักเลยผลจัดการให้พ่อเร็วที่สุด

0: หล่อระเบิดเลยอ่ะ
1: เราโมงด้วยกันไหม
2: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
3: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
4: อร่อย
3: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
5: พ่อเวยกบ้าน
6: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
7: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
8: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเทคฟันปลอมให้พร้อมก่อน
9: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toe and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่า
10: น่าเคี้ยวกล้ากิน
9: ผู้แท้ฟันปลอมเลือก Polident
11: จากฉากเด็ดที่คนพูดถึง
12: เนี่ยน่ะเนาะนบนภาม
13: ึงมองเนี่ยกูจะกินวันนี
11: ้สู่ความบันเทิงระดับตำนาน
14: รู้ก็รู้อ่ะหนีฉันตามชัดๆก่อน
13: อย่าดูกู
11: การแสดงทำถึงจึงแบบไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
15: ดังเกียดเกียดฉันกูปันกูก็ลูกพญานาคหมื่นมึงจะให้กูเงียบปากหรือ
11: รวมคลังละครฮิตมากกว่า500เรื่องดูแบบเต็มอิ่มปาทุกบทบาทสาดทุกอารมณ์ที่สามพลัส
16: อยากรู้ใช่ไหมว่าใครฆ่าพ่อคุณ
17: อย่าไปอาพันลบจะฆ่าคุณ
18: กำลังคิดถึงอยู่พอดี
19: ลิน
2: ช่วยผมด้วย
7: ใครทำแก
17: ใครเป็นหัวหน้าอา
13: อยู่ดีๆก็มาถามถึงเดมอน
7: โอ้ช่วยด้วยช่วยลูกอาด้วย
13: น้องผมที่ดิ
7: กูถามว่าย
5: ักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: พวกแกเคยคิดกันไหมวะเราเรียนไปเพื่ออะไรวะ
10: เราทำงานแต่งงานแค่นี้ก็จบแล
8: ้
10: ว
8: โห
10: ทำธุรกิจของตัวเองมันไม่ได้ยากเลยเว้ยโคตรง่ายบอกเลย
9: พวกแกจะง้อแกอยากทำอะไรแต่พวกแกได้คิดยังว่าจะทำยังไงต่ออ่ะ
3: จะทำแบรนด์เสื้อผ้ามีความรู้เรื่องการออกแบบไหมจะเปิดร้านขนมแล้วมีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ไหมถ้าไม่มีก็เตรียมเจ๊งส่วนคุณ no comment

0: เราจะรวยไปด้วยกัน
1: รวย
2: งานความรักเสาร์อาทิตย์ 20:25 น.เริ่ม 28 มิถุนายน
3: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 Plus
4: อุ่นอยู่กับลูกได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
5: ได้แน่นะคะ
6: ทำไมหน้าเลอะอย่างเงี้ยลูกวันนี้เล่นอะไรกันนะครับ
5: ไออุ่น
4: อุ่นว่าบางอย่างมันหนักเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้นะคะ
7: เหยียบตรงนี้เหยียบตรงนี้ลูกก็ตรงนี
4: ้ผู้ปวดหัวใช่ไหม
8: ปวดเป็นแม่ที่ไม่ดีเลยใช่ไหมอุ่น
2: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก 20:30 น.ตอนจบ
3: ดูทีวีกด 33ดูออนไลน์ที่ 3 Plus
9: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
10: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้อง Listerine ผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาว Listerine ลองเลย
11: เรตินอลที่เจี๊ยบเคยใช้ทำผิวเคืองต้องดูโทชิน่าสูตรเรตินอลด้วยฮิโอเรตินอลและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษที่วสันต์ถึง24มิถุนายนนี
12: ้รับอะไรดีคะ
13: ไก่อยากกินไก่
12: อยากกินข้าว
13: ไก
12: ่ข้าว
13: ไก่
12: ร้าน KFC บันทีมาร์เก็ตไหมคะ
14: จะทีมไก่หรือทีมข้าวก็ฟินได้ทั้งคู่กับบัดดี้บาร์เก็ตเพียง199บาทถึง24มิถุนายนนี
15: ้สนับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไม่ต้องใกล้มะยมขนาดนั้นก็ได
1: ้เราเรียกพี่มีอะไรเนี่ยฮะตกอกตกใจหมด
0: ไม่มีอะไรหรอกจะชวนไปส่งน้ำพระแล้วนี่เจ็บมากหรือเปล่า
1: โอ้ส่งน้ำพระ
2: นี่ดีนะตอนโลดลงมาไม่เอาขาลงไม่งั้นหน้าขาหักแน
1: ่ฉันเมื่อไปหน่อยอ่ะ
2: ข่าวหน้าต้องระวังกว่านี้นะ
0: นึกว่าอยู่กัน2คนหรือไง
2: ไอ้หมาลูกไอ้หมาโอ้ยหมาเป็นไงลูกฮะเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหน
1: แม่โกรธผมอยู่ไม่ใช่เหรออ
2: ะไรก็ลูกเจ็บอยู่จะให้แม่ทิฏฐิสูงได้ยังไงทำไมเห็นแม่เองเนี่ยเป็นคนเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอ

0: อนเนี่ยไอ้หมาดวงตก
1: ดวงตก
2: ทำไมจะถึงคาดเหรอ
0: เรื่องนั้นน่ะมันฟาดเคราะห์ด้วยการตกต้นตาลไปแล้ว
2: จะมีแย่กว่านี้เหรอจ๊ะพ่อ
0: นี่จากดาวราหูที่ย้ายมาช่วงนี้ไอ้หมาหน้าดำค่ำเครียดหงุดหงิดใส่อารมณ์กับครอบครัวผิดผู้ผิดคน
2: จริง

0: ช่วงเนี้ยถ้าแต่งงานกับใครเจ้าสาวมันน่ะต้องตายเพราะไอ้หมาของเราน่ะมีดวงกินเมีย
1: ฮะดวงกินเมีย
2: จริงเหรอ
1: จริงมานะมีดวงกินเมียจริงๆแม่จ๊ะถ้ากรองต้องแต่งงานกับพี่มานะกรองจะต้องตายเหรอจ๊ะแม่กรองยังสาวยังสวยกรองยังไม่อยากตายจ้ะพ่อ
3: ใจเย็นลูกเพ้อเจ้อน่ะมีที่ไหนดวงกินเมีย
1: แต่ผู้ใหญ่กุศลไม่ใช่คนพูดจาเหลวไหลนะพี่ถ้ากรองแต่งงานกับพี่มานะแล้วกรองต้องตายกรองไม่แต่งงานนะจ๊ะแม่แม่จ๊ะแม่ต้องหาวิธีแก้ดวงให้พี่มานะนะจ๊ะงั้นก็พักเรื่องแต่งงานไว้ก่อนก็แล้วกันส่วนเรื่องที่ดินแล้วก็ฝากความหวังไว้ที่เตมอนคนเดียวแล้วล่ะไอ้พี่เต
4: คืนนี้มีงานระวงฉันอยากระวงกับเธอ
1: กับฉันทำไมไม่ไปชวนมะยมล่ะ
4: ไม่ชวนก็บอกแล้วไงว่าอยากระวงกับเธอคืนนี้เจอกันนะ
1: ขอคิดดูก่อน

0: สีจ๋า
1: ไปเถอะนะฉันมีเรื่องสำคัญอยากจะบอกเธอ

0: แต่งตัวงามตัวว่ามางานลำวงน้ำเขาพร้อมเอ๊ะหรือว่ามาถามผู้ใดเนาะ
1: ก็มานั่งเฉยๆเธอก็มาเขาด้วยเหรอ

0: วันนี้น้องมะยมแต่งตัวสวยสุดๆไปเลยนะ
1: ขอบคุณจ้ะ
0: ไประมงด้วยกันนะสีไประมงด้วยกัน
1: ชวนให้มันดีๆหน่อยสิ
0: น้องสีจ๋าไประมงกับพี่มั้ยจ๊ะ
1: ค่อยลื่นหูหน่อย
0: สีเดี๋ยวเขาหักหรอก
1: มีสมาธิหน่อยไหนบอกไม่เลิกจะคุยด้วยไง

0: ร้อยวันพันปีพี่มานะไม่เคยมาลำวงแล้วก็ไม่เคยแต่งตัวหล่อขนาดนี้น้องมายอม
1: Oh.

0: ตีหน้าทำไมเนี่ย
1: ก็หมั่นไส้อ่ะ
0: ทางนี้ก็สอบอะไรวะเนี่ย
1: ใครใช้เข้ามาใกล้อ่ะ
0: ต้องจีบยังไงวะแล้วถ้ายันสีรักเราขึ้นมาจริงๆล่ะเรื่องไม่ยุ่งไปกันใหญ่หรอ
1: ถอนหายใจทำไมหรือว่าไม่อยากรำกับฉันฉันไปก็ได้นะ
0: เดี๋ยวไม่ใช่ว่าไม่อยากระบงด้วยแต่มีเรื่องต้องคิดอะ
1: เรื่องอะไรเรื่องที่อยากบอกฉันหรือเปล่า
0: เออใช่สิแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง

0: โ
1: อ้เอ้าพี่เตจะไปไหน
2: เรียนเชิญทุกท่านนะครับออกมาชมกันด้านหน้าเวทีใกล้ๆกันได้นะครับ

0: ้องอะไรมีอะไรติดหน้าฉันหรือเปล่า
1: ไม่มีฉันแค่อยากมอง
0: ฉันไม่เคยลำบงแบบนี้เหมือนกันหนุกดีเหมือนกันนะ
1: ชอบอ่ะ
0: ก็ชอบ
1: ถ้าเธอชอบฉันก็จะพามาทุกปีเลย

0: พราะว่าฉัน
1: เอ้ยอะไรนะเมื่อกี้คุณว่าไงนะ
0: คือฉัน
1: อะไรนะคุณ

0: พี่เตมีอะไรก็พูดมาสิ
1: ทำให้มรสีมันหลงรักเองจนหน้ามืดตามัวแล้วยอมเอาโฉนดที่ดินทั้งหมดของไอ้กุศลมาให้เองเองจะทำไม่ได
2: ้สีฉันรู้หัวใจตัวเองแล้ว
3: รู้ว่า
2: คนที่ฉันรักไม่ใช่มะยมคือฉันก็ไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ฉันมั่นใจว่าฉัน
0: ฉันอะไรก็พูดมาสิ
2: ฉันรักเธอ
4: แม่จะไปปฏิบัติธรรมจะกลับค่ำๆนะ
5: ทำไม
6: มันต้องให้ได้อย่างนี
0: ้เงินไม่ครบแม
1: ่ผี
7: มาหาน้องสี
1: เฮ้ยน้องสีที่ไปพังบอลแล้วก็ปืนลูกซองไปนั่
6: งฮะได้แล้วมาละสีมา
8: ฉันจะบอกเธอว่าฉันรักเธอ
9: คุณรักฉัน
4: แต่ฉันกับเขาจะรักกันได้ยังไงความฝันรอฉันอยู่

0: นับสนุนโดยการเย่วิตามินซีดรายทัชครีม
1: ผมอยากให้ลินมาทำงานกับผม
2: กับครั้งหน่วงเดียวเนี่ยติดคุกได้เหมือนกันนะคุณไทกา
3: จอดทำไมอ่ะซัน
4: ใครที่มันหักหลังกูต้องตายทรมานทุกคน
5: มาทำอะไรที่นี่
4: เผอิญว่าไม่อยากบอก
5: กูถามว่ามึงมาทำอะไรที่นี่

0: ่ามันทั้งครอบครัวได้เลย
1: เราเอาตัวมันมาทั้งแม่ทั้งลูก
2: คนที่เข้าบ้านคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเขาเรียกว่าไร้มารยาทคนไร้มารยาทต้องโดนอะไรนะ

ฉันขอโทษนะรุ๊ดขอโทษที่ทำกับรุ๊ดแบบนั้นนะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะยกโทษให้ฉันด้วยนะรุ๊ดขอโทษ

0: ซันทำอะไรอ่ะ
1: ไอ้เตชัดมันสั่งให้ซันมาฆ่ารู้อะแต่ซันไม่อยากทำเลยนะ
0: เตชัดมันรู้แล้วเหรอว่าเราขโมยยา
2: เตชัดสงสัยอ่ะเพราะว่านักเคมีบอกว่าน้ำยามันเหลือไม่เท่าเดิม
0: แล้วมันรู้ไหมว่าลินอยู่ไหน
2: ซันไม่ได้บอก
0: ขอบใจนะ
2: อานุซันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะชีวิตเนี้ยซันขอทำผิดกับรู้แค่ครั้งเดียวอารู้ต้องติดคุกแทนซันแล้วจะให้ซันมาฆ่ารู้อีกซันไม่อยากทำหรอก
0: ซันบอกเรามาแต่ชัดมันบังคับให้ซันทำอะไรบ้าง

จมตีทีซีคอยทุกช่องทางจะข่าวลือหรือปั่นราคาอะไรก็ได้ทำให้หมดพวกเราจะขุดเหมืองถล่มทีซีคอยให้มีค่าแค่หินก้อนเดียวเริ่มได้

0: ไม่ต้องถามอย่าถาม
1: ทำไมเหรอลูกเหรียญมันราคาตกเหรอ
0: เฮ้ยก็บอกไม่ต้องถามไงทำตัวให้เป็นประโยชน์บ้างนะแม
1: ่ลูกอยากให้แม่ทำอะไรล่ะ
0: เออแค่นี้คิดไม่ออกเลยจะไปไหนก็ไปจะไปนอนก็ไป
1: แม่เป็นห่วงลูกนะ
0: ไม่ต้องห่วงโตแล้วดูแลตัวเองได
1: ้เตลูกพูดกับแม่แรงไปไหมคะ
0: ก็จะพูดทำไมจะทวงบุญคุณว่าเป็นแม่อุ้มท้องคลอดเลี้ยงดูมาอย่างนี้เหรอมันก็หน้าที่ป่ะหน้าที่เมียไงเมียที่พ่อไม่ได้รักเมียที่พ่อไม่ได้อยากอยู่ด้วยเมียที่พ่อได้มาแบบไม่ตั้งใจ
1: ดื่มก่อนนะจะได้ใจเย็น
0: กินหมดแล้วพอใจยัง
1: ถึงลูกจะเกลียดแม่ด่าแม่ยังไงแต่แม่ก็รักลูกนะความรักของแม่คือชาแก้วน่ะ

0: คณินดูแลคุณดีหรือเปล่า
1: ดีมาก
2: แล้วคุณมีอาการอะไรแปลกๆหรือเปล่า
1: ไม่มีปกติดีหลับเถอะ

0: เบอร์ใคร
1: อาพันลบ
2: ดีใจที่ได้คุยกับคุณนะไทยครับหลานผมเป็นยังไงบ้าง
3: ปิ้นจะไม่ทักทายอาหน่อยครับลืมไปแล้วเหรอลินว่าตัวเองเป็นใครคนที่อยู่ด้วยคนที่ทำให้รินเกลียดอาเป็นคนที่รินรักได้จริงๆใช่ไหม
0: คุณต้องการอะไร
3: อยากรู้ใช่ไหมว่าใครฆ่าพ่อคุณ
2: แล้วไม่อยากรู
3: ้ว่าทำไมคณินต้องคอยตามวนเวียนช่วยคุณ
2: คนเราเอาแต่เดินไปข้างหน้า
3: ทิ้งอดีตไว้ข้างหลังไม่ได้หรอกจริงไหม
2: หรือจะปล่อยให้รินอมโรค
3: ไม่มียาดีๆรักษาให้หายขาดร่างกายกลับมาเป็นเหมือนเดิม

0: ทีนี้จะอ้างอะไรอีก
1: คุณไทกะบอกไว้แล้วค่ะว่าจะไปดูผ้าไทยตามแหล่งที่เขาทอ
0: ที่ไหนคิดจะโกหกแม่หัดเตรียมตัวไว้หน่อยนะ
1: แม่นันเจ็บนะคะ
0: เจ็บก็ต้องทนคนที่ทนเจ็บได้มากกว่าคือคนชนะจำไว้
1: นันจะโทรตามคุณไทกะกลับมา
0: ไม่ต้องแม่มีวิธีดีๆที่จะเรียกคนของเรากลับมา

ขอบใจนะลูกที่ทุ่มเททำงานให้ทีซีพักผ่อนให้สบายที่เหลือแม่กับน้องจะทำแทนเอง

0: ฉันไม่น่าประมาทลูกชายแก๊งพยัคฆ์เธอคิดว่าเก่งแต่ไม่รู้ว่าเก่งขนาดล้อมหัวใจที่เย็นชาของลินให้กล้าทำอะไร
1: ลินไม่ใช่เหยื่อของใคร
0: ปกป้องออกรับตายแทนกันได้แล้วแต่ก่อนแทบฆ่ากันตาย
1: แกเป็นอะไร
0: ช่วยไม่ได้นกน้อยพยายามดิ้นรนฉันก็ต้องสั่งสอนเข้ามาไทกะเอายาไปรักษาลินยาของทรีซีก็เลยแพงหน่อยแพงเท่าชีวิตแก

0: ำลังคิดถึงอยู่พอดี
1: หลานรัก
2: ไอ้พะโล้มึงวางปืน
3: กูวาง
4: ช่วยผมด้วย
5: ใครทำแก
6: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
7: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
6: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
7: ผิวดูใสฉ่ำ
6: ต้องโดน
7: ใหม่ซิตรา
6: อยากผมยาวสวยทำไงดีใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอตินลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
8: พอข้าออกกำลังกายแบบที่เองบอกเนี่ยก็รู้สึกกระชับกระเฉงมากขึ้นข้าก็รู้สึกสดใสมีอินเนอร์ยี
9: ่เอเนอร์จี
8: ต้องทำ 5-10 นาทีขึ้นไปนะจ๊ะ
10: อุ่นอยู่กับลูกได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
8: ได้แน่นะคะทำไมหน้าเลอะอย่างเงี้ยลูกวันนี้เล่นอะไรกันนะครับไออุ่น
10: อุ่นว่าบางอย่างมันหนักเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้นะคะ
11: เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้แล้วก็ตรงนี
10: ้ผู้ปวดหัวใช่ไหม
12: ปวดเป็นแม่ที่ไม่ดีเลยใช่ไหมอุ่น
13: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก 20:30 นตอนจบ
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ทุกคนบนโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นนักต้มตุ๋นด้วยกันทั้งนั้นแหละทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่กับคำโกหกตลอดเวลาเพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน
0: ไอ้แอดมินนี้มันเพี้ยนใช้ได้เลยนะแต่งตัวปิดหน้าปิดตาอย่างกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นว่า
8: ละ Empower Group ที่ฉากหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือขบวนการแชร์ลูกโซ่
15: เกียร์กล้วยโปรโมเตอร์หวยผู้กว้างขวาง
8: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
16: แกคิดจะหักหลังฉันคงต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้
17: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกล้อม
13: กองเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม18มิถุนายน
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เป็นงานวันเกิดของพวกเรานะแล้วก็มีธีมแบบว่าสีสันสดใสมีบิ๊กเซอร์ไพรส์มีโชว์ต่างๆที่เราแบบตั้งใจฝึกซ้อมมาให้เป็นไปอยู่แล้วมันคือปีที่3ที่แบบว่าทุกอย่างในชีวิตพวกเรามันเกิดขึ้นเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันมีมาเรื่อยๆแบบนี้มันก็รู้สึกดีใจนะภูมิใจในพี่ภูมิใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบเออพวกเราทำได้
19: จริงๆแฟนๆเราก็มีไปบริจาคเลือดด้วยก็อยากจะขอบคุณแฟนๆที่ร่วมใจกันไปบริจาคก็รู้สึกดีใจเป็นอีกปีนึงที่ใช้เวลากับแฟนๆกับคนที่เรารักใช่แค่นี้ก็ดีใจแล้วแหละ
20: I love you
13: สนับสนุนโดย

0: ิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร
1: ์โรจูคิสเฟสไอเน็กรีแพร
2: ์มึงวางปืนมึงวางลินปล่อยลินนะเว้ยไปก่อนลินมึงปล่อยได้พันลบ
3: มันไม่กล้าทำอะไรลินหรอก
2: ลินลินไอ้พันลบ
4: เฮ
3: ้ไป
2: เฮ้ยอย่าไปไปไปไป
5: ฉันเคยสอนแกแล้วใช่ไหม
2: ว่าโอกาสที่ดีที่สุด
5: มันมีแค่ครั้งเดียว

0: ดูไว้ดีๆนะแบบเนี้ยเดี๋ยวไปตามหาลินแน
1: ่ก็เท่ากับกลับไปให้ไฟฟินิกซ์มันฆ่า
2: แล้วรินล่ะ
1: ไฟฟินิกซ์ก็คงไม่ปล่อยไว้เหมือนกัน
2: ฆ่าคน2คนตายก็หยุดเชื้อโรคไม่ได้หรอก
0: ไทกะเข้าไปดูห้องทดลองอีกทีไม่เหลืออะไรเลยห้องทดลองเตชัตนักเคมีทุกคนหายไปหมด

0: ฝีมือคุณเหรอทำลูกตัวเองได้ยังไงอ่ะพออย่าเชื้อโรคอย่าฆ่าพ่อนะ
1: ไม่ต้องกลัวหรอกฉันจะใช้เชื้อโรคที่ลูกอุตส่าห์ทุ่มเทสร้างขึ้นมาให้คุ้มค่าที่สุด
0: คุณนี่มันเลวยิ่งกว่าสัตว์ได้ละช้าเนี่ยฆ่าสายเลือดตัวเองได้ยังไงอ่ะ
1: ไม่ฆ่าค่ะไม่ฆ่าก็แค่ทดสอบฉันไม่รู้นี่ค่ะว่าเชื้อโรคพวกนี้มันทำงานยังไงคุณกับลูกสนุกกันอยู่แค่สองคน
0: เอายามาให้ลูกเดี๋ยวนี้เลย
1: ยาอยู่ที่ไหนนะแม่ลืมไปแล้วอ่ะถ้าไม่อยากใช้ร่างกายตัวเองทดลองเชื้อโรคด้วยอีกคนก็หยุดตอกบ้านหยุดทำทุกอย่างแล้วก็พักผ่อนดูแลกันไปตามภาษาพ่อๆลูกๆแล้วก็คอยดู

0: พอช่วยผมด้วย
1: ช่วยตามหารินหน่อยได้ไหม
2: ไฟฟีนิกซ์ไม่ใช่ที่ที่ใครจะหาเจอได้ง่ายๆ

0: ช่วยหาดินให้หน่อยนะตามหาดินให้ทีสิพวกไฟฟีนิกซ์มันเป็นใครอ่ะแล้วมาจับตัวดินไปทำไม
1: อารุเราต้องตามหาดินเจอขอเวลาหน่อยนะ
0: เมื่อไหร่อ่ะดินจะตายก่อนหรือเปล่าในหาดินให้หน่อยนะหาตอนนี้เลยฉันขอร้องฉันไหว้ก็ได้นะหาดินให้หน่อยนะ
1: โอเคโอเคโอเคหาตำแหน่งดินไม่เจอเลยอ่ะ
0: ลองอีกครั้งได้ไหม

0: ฆ่าอลินซะ
1: ตายเร็วมันไม่สนุกกับลิ้น
2: ไอ้ไทยการมันหวงมากนี่
0: ใครเป็นหัวหน้าอา
1: อยู่ดีๆก็มาถามถึงเดมอนทำไมจะไม่บอกไทกาเหรอ
0: เดมอนไม่ใช่นารุบาล
1: ไอ้นักธุรกิจใจอ่อนนั่นนะจะเป็นเดมอนที่สั่งฆ่าคนได้หึมันก็เป็นแค่ตุ๊กตาที่ถูกคนชักใยอยู่ข้างหลังซ้ายทีขวาทีไอ้ที่หน้ามันไม่ยิ้มเนี่ยเพราะมันไม่น่าจะมีความรู้สึกอะไรมานานละคิดไม่ถึงนะเนี่ยว่าไอ้นัลลูบาลจะทำให้ลินผูกพันมากขนาดนี
3: ้ใครเป็นคนสั่งให้คุณทำทุกอย่าง
4: เดมอนนายใหญ่ของไฟฟีนิก
1: ซ์มันเป็นใครอยู่ที่ไหน
5: When skin feels right everything else falls into place crystal clearweightless wear your skin wear your vaseline
6: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
7: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
6: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
8: ๆวันชิวๆของผมคือวันเล่นกล้ามอก
9: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
10: นอนมากไปก็ไม่ดี
11: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
9: ยืนเส้นไปทางแรง
12: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบ

0: งผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
1: ต่อไปนี้กระหม่อมจะหาที่หลบซ่อนในฝาบาทเอง
2: นั่นทางประจำตัวของเรานี
3: ่พะยะค่ะ
2: พันธุรัฐกลายเป็นเมืองขึ้นของกาสิกไปแล้วเหรอ
3: คนดื้อดื้อที่สุด
0: ละครดังข้ามเวลาดังดวงหฤทัยจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ไม่มีใครห้ามอายุได้โดยเฉพาะอายุที่อยู่ในใจของคนที่มากับความแค้น
6: ฉันจะฆ่าแก
5: ต่างคนต่างอยู่จะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
7: รู้ว่าคุณเป็นคนสายพวกมันฆ่าฉันคนฆ่าใช่ไหมครับผม
5: อยากของไก่ถึงเวลาของมันเต็มทีแล้ว
0: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์ 19:00 นเริ่ม22มิถุนายน
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: BlueScope แสกคุ้มค่าถึงอนาคต
9: คุ้มจริงหรอง
8: ั้นให้อนาคตมาเตือนคุณละกัน
10: คิดให้ดีถ้าไม่อยากเจอสนิมไวเสียเวลาซ่อมจุกจิก
8: เลือกเมทัลชีท BlueScope แสกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
11: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
12: ฝากบอกทุกท่านตามที่ประชุมเลยนะคะ

0: ณแม่คะแอปไฮพร้อมเปิดตัวแล้วนะคะนั้นให้บอร์ดบริหารช่วยกระจายข่าวว่าคุณแม่เป็นคนรีเริ่มไอเดียหลายอย่างในแอป
1: ฮิอย่าเอิกกระเลิกไปนะแม่ชอบงานหลังบ้านโลโปรไฟล์มากกว่า
0: ถึงเวลาของคุณแม่แล้วนี่คะ
1: ขอบใจค่ะ
2: ราตรีบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทีสี่คุณกีรานันท์เข้ามาทำงานแทนนฤบาลแบบนี้ผมต้องยิงไปทีสี่
3: จะกลับไปให้มันฆ่าทำไมไทยกะ
4: ถ้าแกเข้าไปตรีสีแล้วโดนเก็บตายไร้ร่องรอยใครจะช่วยรินช่วยกันตามหารินก่อนไหม

0: หลังงานเปิดตัวแอปพลิเคชันไฮทีซีจะไม่เหลือคนทรยศ
1: เราไทยกาอยู่ที่ไหนคะ
0: ไทยกะมันซ่อนตัวอยู่แต่ผมมีอะล่อ
1: ลินล่ะสิ
0: มันจะออกตามหาไม่ยอมให้ลินตาย
1: ความรักฆ่าคนได้จริงๆแล้วความรักก็ทำให้คนเป็นใหญ่ได้เหมือนกันขอบคุณค่ะ

0: ุณธรรมทัศน์ไทกะอยู่ไหน
1: คุณไม่ได้เฝ้าไทกะไว้หรอ
0: ผมไปเข้าห้องน้ำมาคุณปล่อยไทกะไปเหรอ

0: ลินอยู่ที่ไหน
1: ผมต้องถามคุณมากกว่า
2: ฝ่ายฟีนิกซ์จะฆ่าลินจะถูกจับไปไว้ที่ไหนได้บ้าง
0: ฝ่ายฟีนิกซ์มีเซฟเฮ้าส์อยู่หลายที่แล้วแต่ว่าสมาชิกแต่ละคนจะเลือกใช้ที่ไหนให้มันไกลหูไกลตาคนมากที่สุด
2: ใจพวกคุณมันสร้างด้วยอะไรฝ่ายฟีนิกซ์กำจัดทุกคนที่ขวางทางความยิ่งใหญ่ร่ำรวยกำจัดทุกธุรกิจที่ไม่ยอมก้มหัวให้คนบริสุทธิ์อีกมันร้ายทำผิดตรงไหนถึงคิดจะฆ่าคนพวกนั้นด้วยเชื้อโรค
0: พ่อระวังมันเตชัดเตชัดเตชัดปกช่วยด้วยช่วยลูกอาด้วย
2: ทาร์ทดีของพ่ออยู่ไหนหนูลี่

0: รีบเอายามาถ้าไม่มีเขาตายแน
1: ่ยาถูกขโมยผมกำลังตามหาอยู่เหมือนกัน
0: เป็นไปได้ไงคุณกับลูกควบคุมทุกอย่าง
1: แต่ตอนนี้ผมก็แค่ขี้แพ้ช่วยลูกก็ไม่ได้ช่วยใครไม่ได้เลย
0: ผมมีเรื่องต้องคุยกับคุณคุณหมายความว่าอะไร
1: ได้ยาเมื่อไหร่ฉันจะบอกเธอเป็นคนแรกเธอเป็นคนจิตใจดีเหมือนพ่อแววตาแบบเนี้ยแววตาของปรินขอโทษบุก

0: อารู้ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งฆ่าเคนจิแสดงว่าฝ่ายฟีนิกซ์เจอตัวหลานแล้ว
1: คุณรู้จักครอบครัวผมรู้ว่าครอบครัวผมตายยังไง
0: อาทำอะไรไม่ได้เลยอาปกป้องเพื่อนไม่ได้อาต้องทนยอมให้มันบังคับมันเอา 3C ไปกอบโกยเอากำไรทำเรื่องชั่วๆอาคิดว่าครอบครัวของปรินไม่เหลือใครแล้ว

จนวันที่หลานเดินเข้ามาในปีสี่แววตาที่หลานมองมันเหมือนปรินกำลังทวงถามความยุติธรรมทำไมอาถึงไม่ยอมปล่อยให้ครอบครัวเขาตาย

0: ป้องหลานได้มากที่สุดเท่านี้อาทำอะไรให้คนรับรู้ตัวตนที่แท้จริงของหลานไม่ได้แม้แต่ลินลินเป็นไฟล์ฟีนิกซ์ที่ถูกส่งมาจับตาดูอาอารู้ว่าลินเขาปกป้องอาด้วยความจริงใจหลายครั้งที่เขาต้องเสี่ยงเพื่ออา
1: ใครเป็นคนสั่งให้คุณทำทุกอย่าง
0: เดมอนนายใหญ่ของไฟฟินิก
2: มันเป็นใครอยู่ที่ไหน
0: ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเคยเห็นเดมอนมันแปลงเสียงสั่งงานผ่านเมลเหลือเวลาอีกไม่มากบอกถ้าอาต้องตายช่วยเตชัดด้วยช่วยให้ลูกอารอดด้วย
2: ลูกคุณใช้อำนาจเงินเชื้อโรคฆ่าคนบริสุทธิ์แต่ตอนนี้คุณมาขอให้คนอื่นช่วยชีวิตลูกตัวเอง
0: เอาภาวนาให้ลูกของปรินรอดสักคนแล้วอาก็เจอปกคนแรกลูกของปรินทั้ง3คนรอดไปได้คณินช่วยปกปราบกับปันก็มีคนช่วยไปแต่ไฟฟีนิกออกข่าวว่าตายจะได้ตามเก็บเด็กๆได้เงียบ
2: ๆปราบปันน้องผมอยู่ที่ไหนน้องผมอยู่ที่ไหน
3: กูถามว่าน้องกูอยู่ที่ไหน
4: รอดูไอ้ไทยกับมันตายก่อนแกจะได้รู้ว่าความรักเป็นยาพิษทำลายชีวิตแกที่เหลือได้แค่ไหน
5: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
6: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทย
8: ยิ่งดื่มยิ่งชอบเบอร์ดี้ยิ่งดื่มก็ต้องรัก
9: เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
10: เอาจริงๆนะครับผมไม่ไว้ใจใครในครอบครัวนี้เลยครับดูก็รู้ว่าทุกคนหวังแต่สมบัติ
11: เกิดเรื่องกับคุณรจิต
12: ถ้าเกิดขึ้นจริงก็ดีสิ
13: คุณคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ต้องสงสัยมากที่สุด
14: รู้ใช่ไหมการพาทหารอเมริกาเข้ามาในบ้านมันเสี่ยงมากถ้าทหารญี่ปุ่นรู้เขาเราจะเดือดร้อนขนาดมาก
15: ทาตรีจันทร์อังคาร20:30
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: อยากรู้ใช่ไหมว่าใครฆ่าพ่อคุณ
18: อย่าไปอาพันลบจะฆ่าคุณ
19: กำลังคิดถึงอยู่พอดี
20: ลิน
21: ช่วยผมด้วย
0: ใครทำแก
18: ใครเป็นหัวหน้าอา
2: อยู่ดีๆก็มาถามถึงเดมอน
0: โป๊กช่วยด้วยช่วยลูกอาด้วย
2: น้องผมที่ดิ้น
3: กูถามว่าย
15: ักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19:00 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: ความรักที่ผมมีให้เธอจนถึงวันนี้ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมครับ
23: เมย์รักคุณแค่คนเดียวค่ะ
22: แล้วเรื่องของเราที่เราตกลงกันไว้
24: ก็ถ้าหนูเมย์อยู่ในห้องก็ตามนั้นแหละ
25: คุณสมุน
24: สมุนอ่ะเขาเป็นคนให้ผมเข้ามาเอง
25: ไม
15: ่โทษฐานที่รักเธอคืนนี้20:30 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
26: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลบาวซี่ฟีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนอกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกมันมีความผมลองเลย
1: นับสนุนโดยเฮมาวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮมาวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: น้องผมอยู่ที่ไหน
3: กูถามว่าน้องกูอยู่ที่ไหน
0: ทำให้รู้แต่ว่าตอนนี้ปลายปีหนึ่งจะไม่ยอมให้ทั้ง3คนรอดไปอีก

0: ดดิสคดีไฟฟีนิกซ์ของพ่ออยู่ที่ไหน
1: ลินให้อาไปแล้ว
0: อันนั้นมันของปลอมจะยอมตายเหรอหนูลีฮะยอมตายเพราะเชื่อว่าผู้ชายรักตัวเองเหรอแค่ไอ้ไรกะมันทำตัวเสียสละเสี่ยงชีวิตเอายาไปให้คิดว่ามันรักจริงงั้นเหรออาไม่ได้สอนมาให้โง่แบบนี้นะไอ้ไทยกะไม่มีวันรักพวกไฟฟินที่มันทำดีเนี่ยเพราะมันต้องการฆ่าพวกเราทีละคนทีละคนแล้วสุดท้ายมันก็จะลั่นไกลงตรงนี้ตอนที่เธอหมดประโยชน
1: ์งั้นอาก็ฆ่าลินเลยลินตายไทยกะก็ฆ่าอาไม่ได้
0: ใจอ่อนเพราะความรักนั้นเหรอนั้นก็อย่าเพิ่งตายรอดูไอ้ไทยกะมันตายก่อนแกจะได้รู้ว่าความรักเป็นยาพิษทำลายชีวิตแกที่เหลือที่แค่ไหน

0: เป็นไปได้ยังไงไอเตชัดเนี่ยนะถูกวางยาแล้วยาก็ถูกขโมยไปผมไม่เชื่อหรอก
1: นรุบาลก็ต้องการยารักษาลูกเหมือนกัน
0: ไอพวกนี้เนี่ยนะมันคิดถึงแต่เงินชื่อเสียงและความสำเร็จของตัวเองมันตั้งตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วบีบบังคับให้โลกเนี่ยหมุนตามมันมันเลยคิดสร้างเชื้อโรคชั่วๆขึ้นมาตีค่าชีวิตคนด้วยราคาคอยเพราะมีคนเก่งแต่เลวโลกถึงได้ชิบหายกรรมตามสนองมาแล้ว
1: เราต้องรีบหายามาช่วยลินให้เร็วที่สุดแล้วก็ไอ้เตชันผมไม่อยากให้ไอ้เตชันมันตายทั้งที่มันยังไม่ได้รับผิด
2: คุณนฤบาลล้มตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมถึงต้องโทรบอกฉัน
3: หัวใจไม่ค่อยดีเลยครับหมออยากให้แอดมิดที่โรงพยาบาล
2: อยู่ที่นี่ก็ได้นะคะมีคนคอยดูแลตลอดอยู่แล้ว
3: อยู่ใกล้เครื่องมือดีกว่าครับคุณนรบาลเคยสั่งไว้

0: อยู่ที่นี่กีฬานันบีพี่อาเซ็นอะไรไม่ได้อีกจนกว่าจะออกจากโรงพยาบาล
1: คุณคิดว่าจะยื้อเวลาได้นานแค่ไหนถ้ากีฬานันอยากแทนที่เขาก็แค่เรียกประชุมเลือกซีอีโอคนใหม
0: ่มันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกความเชื่อถือไม่ได้สร้างได้แค่ในวันเดียวที่ผ่านมาทุกคนเห็นว่ากีฬานันเป็นแค่ผู้หญิงสวยไปวันๆไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไทก้าขวางทุกอย่างใน 3C ไว้ก่อนอาขอร้อง
1: ผมจะช่วยคุณผมจะหายาให้เตชัดแต่ต้องแลกกับคำตอบว่าพันลบเอาลิงไปขังที่ไหน

0: ไปเลย
1: โชคดีนะที่ธรรมทัศน์ทำให้คีย์การ์ดของซันกับฉันกลายเป็นคนอื่นได้ไม่งั้นเราขึ้นมาชั้นนี้กันไม่ได้หรอกไปทางนี้ห้องคุณไทยกะ
2: เดี๋ยวก่อนห้องรัฐบาลอยู่ทางไหน

0: เลยนี
1: ้เปิดแดกในห้องทำงานคุณถูกขโมยไปแล้ว
2: แปดซ้ายมีรหัสของการเข้าดูข้อมูลของสมาชิกทุกคนแต่ที่มากกว่าข้อมูลคือหน้ากาก
3: มึงทำงานให้ใครกันเนี่ย

0: รู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
1: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
0: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
2: วันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
3: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
4: นอนมากไปก็ไม่ดี
5: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
3: ยืนเซลล์ไปทางแรง
6: มีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของการนิเย่กับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซีไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3สูตรแบบกระปุกละซองจากการนิเย
7: ่กินแบบไหนดีนะ
8: กาแฟดำ
7: ลาเต
8: ้มอคค่ะ
7: มอคโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัวหอมใช่ชอบแบบไหนก็โดน
9: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
10: Yay! เวลาที่ท่านใส่บาตรนอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
11: ลดหวานลดมันเลี่ยงเค็มร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
12: เดี๋ยวซีนต่อไป
13: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
9: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม Yay!
14: BYD C-Lion 5 DMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
15: สวัสดีครับข่าวนอกรูปมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่อ่างทอง
16: ที่บริเวณริมถนนโพพระยาท่าเรือหน้าเรือนจำจังหวัดอ่างทองตำบลสาราแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองมีร้านขายทุเรียนร้านหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้ที่สัญจรไปมาสิ่งที่ลูกค้าสนใจอาจมี2 อย่างครับคือทุเรียนและพ่อค้าทุเรียน

0: ทุนกับเพื่อนเปิดร้านขายทุเรียนจันทบุรีขายในราคากิโลละ120บาทพร้อมรับประกันคุณภาพการถอดเสื้อโชว์กล้ามขายทุเรียนเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดี
1: ทุเรียนก็มีมากมายนะครับหลายราคาแต่จุดเด่นของผมก็คือจะเป็นทุเรียนที่แบบเป็นนอกจากกล้ามปูก็จะมีทุเรียนกล้ามโตครับผมวิธีการขายก็ไม่ยากครับก็จะใช้หน้าตาแล้วก็ร่างกายนะครับในการช่วยขายทุเรียนครับผม
0: ลูกค้าที่มาซื้อทุเรียนบอกว่านอกจากจะได้ซื้อทุเรียนคุณภาพดีแล้วยังเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจอดีตผู้ต้องขังที่ตั้งใจกลับตัวเป็นคนดีด้วย
2: ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เขาทำแบบสุจริตก็อยากจะมาสนับสนุนค่ะแล้วก็ทุเรียนก็อร่อยนะคะ
0: ดูครับลูกค้ากดไปที่เนื้อทุเรียนแล้วบอกว่าแข็งดีนะพร้อมจิ้มไปที่อกของพ่อค้าแล้วถามว่าตรงนี้ล่ะแข็งหรือเปล่าพ่อค้าตอบว่าแข็งกว่าครับ
3: อันนี้แข็งว่า
1: แข็งกว่า
0: และชี้ไปที่ผลทุเรียนแล้วบอกว่าเนื้อทุเรียนอยู่นี่ครับ
1: เนื้อทุเรียนอยู่นี่ครับ
3: ลืมไป
1: แข็งนอกนุ่มใน
3: เนื้อไก่ฉีกเด้ง
4: มีอารมณ์ขันทั้งคนซื้อและคนขายครับไปอุทัยธานี
0: ที่บ้านเลขที่6ตำบลหนองยายดาอำเภอทับทันนี่คือบ้านและพื้นที่ทำงานจักสารของคุณยายเสน่ห์นุ่มอินวัย71ปีและคุณตาสวายนุ่มอินอายุ77ปีคุณตาคุณยายนั่งทำเครื่องจักสารจากไม้ไผ่สีสุกทุกวันแม้อายุจะเกิน70ปีด้วยกันทั้งคู่แต่สายตายังดีอยู่และมือยังแข็งแรงมากครับ
5: แข็งเล็กลูกเล็ก
0: ทุกขั้นตอนทำอย่างประณีตตั้งแต่การเลือกไม้ตัดไม้จักตอกไปจนถึงการขึ้นรูปด้วยมือจักตอกไม้ไผ่คือการใช้มีดคมผ่าและเหลาไม้ไผ่ให้เป็นเส้นแบนบางที่เรียกว่าตอกเพื่อทำเครื่องจักสาร
5: เล่นไม
0: ่เครื่องจักสารที่คุณตาคุณยายทำมีหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นกระด้งกระจาดตะแกรงหรือสแลกสำหรับหาบของแต่ละชิ้นใช้เวลาทำนาน 2-3 วันทุกขั้นตอนทำด้วยมือทั้งหมดจุดเด่นสำคัญคือความละเอียดและความทนทาน
5: แล้วก็เนื้อไม้มันก็จะไม่ล้าง
0: หลังจากสารเสร็จก็จะทาชลักเพื่อป้องกันมอดและช่วยเนื้อไม้ไม่ดำและยืดอายุการใช้งาน
5: ลูกละ80
0: คุณยายเสน่ห์เล่าว่าวิชาจักสารนี้เรียนรู้มาจากพ่อแม่ตั้งแต่วัยรุ่นและตั้งใจถ่ายทอดต่อให้ลูกหลานเพื่อไม่ให้ภูมิปัญญาพื้นบ้านสูญหายไปตามกาลเวลาตอนนี้คุณจอยลูกสาวของคุณตาคุณยายจะใช้เวลาว่างในวันหยุดมาช่วยสารงานส่วนน้องหวานหลานสาวจะมาเรียนรู้วิธีการทำจักสารจากคุณยาย
6: แล้วก็ยังตอดละไม้หมด
0: กระด้งสวยๆที่แขวนอยู่นี้คุณยายขายแค่ชิ้นละ150บาทส่วนตะแกรงที่มีรูปร่างคล้ายกระด้งแต่มีรูที่ใหญ่กว่าชิ้นละ80บาทคุณตาและคุณยายบอกว่าทุกชิ้นทำด้วยหัวใจไม่ได้หวังร่ำรวยแต่อยากให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของงานฝีมือไทยและอยากรักษาภูมิปัญญาชาวบ้านเอาไว้ให้อยู่คู่ชุมชนต่อไปสนใจงานจักสารฝีมือประณีตของคุณตาคุณยายติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
7: กระด้ง
5: กระด้งยกอย่างนี้นะแล้วก็นี
7: ่
5: เป็นสองก็อย่างนี
4: ้งานแฮนด์เมดครับชิ้นเดียวในโลกทุกชิ้นราคาถูกใครพบเห็นอย่าลืมอุดหนุนด้วยไปพิษณุโลก
0: ที่บริเวณหน้าอาคารขวัญเมืองมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดกิจกรรม NU Pride and Rainbow Crossing หรือทางม้าลายสายรุ้งเป็นกิจกรรมแรกก่อนการเปิดภาคเรียนที่1จัดเป็นปีที่5ติดต่อกันตั้งแต่ปี2565เพื่อส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของตนเองเพื่อให้นิสิตสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขภาคภูมิใจในตัวตนและได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมโดยเดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจหรือ Pride Month จัดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศนิสิตคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมกันทาสีทางม้าลายให้เป็นสีรุ้งสีรุ้งได้รับเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของความหลากหลายทางเพศเพราะสีรุ้งเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติเปรียบเสมือนความหลากหลายของมนุษย์นอกจากนี้การรวมตัวกันของหลากหลายสีสันยังสะท้อนถึงความเท่าเทียมการรวมพลังและความกลมเกลียวกันของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศฟังดร.จรัสดาวคงเมืองรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพูดถึงโครงการนี
8: ้กิจกรรมอันนี้เนี่ยปกติเราทำเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดเทอมเพื่อที่จะแสดงให้เด็กๆอะค่ะเห็นว่าเรายอมรับในความหลากหลายของเขาแล้วก็นิสิตสามารถที่จะใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยแห่งนี้ได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยค่ะ
9: ตัวนี้ก็ว่า

0: โลกนี้ไม่ได้มีคนแค่สองเพศครับไปกำแพงเพชร
1: พาไปสวนบัวชากังราวตั้งอยู่ที่บ้านลำมะโกรกตำบลสะแก้วอำเภอเมืองกำแพงเพชรที่มีบัวจักรพงศ์ที่เคยคว้ารางวัลบัวที่สวยที่สุดในโลกจากสมาคมบัวโลกที่สหรัฐอเมริกาในปี2017บัวจักรพงศ์ได้รับการพัฒนาและผสมขึ้นจากเกสรบัวไทยและบัวฝรั่งโดยคุณจักรพงศ์สังงามวัย43ปีเจ้าของสวนบัวชากังราวแห่งนี้ตั้งชื่อบัวตามคุณจักรพงศ์บัวจักรพงศ์มีหลากหลายโทนสีในต้นเดียวดอกสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆในแต่ละวันบางครั้งออกสีแดงชมพูคาดขาวบางครั้งชมพูครึ่งขาวครึ่งหรือขาวทั้งดอกอย่างที่เห็นนี้มีทั้งสีชมพูสีขาวสีขาวผสมชมพูส่วนบัวสีแดงที่เห็นอยู่นี้เป็นบัวแชมป์ประเทศไทยมีชื่อเก๋ว่าบางกอกริงออฟไฟร์หรือบัวบางกอกวงแหวนแห่งไฟมีสีแดงสด
2: ได้ที่หนึ่งของไทย
3: ของประเทศเลยครับ
2: เป็นของประเทศไทยเลย
3: ฝรั่งใช่ครับ
1: ช่วงนี้กำลังพัฒนาบัวจิ๋วให้เหมือนบอนไซส่วนราคามีขายตั้งแต่ต้นละ100บาทถึงหลายหมื่นบาทคุณจักรพงศ์เรียนจบด้านอาชีวะจากวิทยาลัยเกษตรกำแพงเพชรเปิดร้านรับจัดดอกไม้ตามงานและรับจัดสวนต่อมาเกิดแนวคิดอยากอนุรักษ์สายพันธุ์บัวไทยและอยากปลูกบัวสายพันธุ์ต่างประเทศเป็นงานอดิเรกจากนั้นเริ่มสะสมบัวพันธุ์ต่างๆและนำมาขยายพันธุ์รวมถึงคิดค้นสายพันธุ์ใหม่ๆปัจจุบันมีบัวพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นในสวนของคุณจักรพงศ์เป็นร้อยสายพันธุ์ติดต่อคุณจักรพงศ์ได้ทาง Facebook และเบอร์โทรศัพท์ตามที่ขึ้นหน้าจอครับ
3: บัวที่สวนก็จะมีบัวฮาร์ดี้เป็นพวกบัวฝรั่งนะครับบัวผ่านทรอปิคอลบัวหลวงพวกนีลัมโบนะครับแล้วก็จะมีบัวยักษ์ออสเตรเลียแล้วก็จะมีพวกบัวสปีชีส์ต่างๆที่เราเก็บรวบรวมสายพันธุ์ไว้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์เยอะอยู่ครับ
2: ชนะเลิศ3รางวัลเลย
3: ตัวนี้ได้2รางวัล
2: ครับ2รางวัลได้ที่1ของไทย
3: ของประเทศเลยครับ
2: เป็นของประเทศไทยเลย
3: ฝรั่งใช่ครับ
0: บัวสวยสวยจริงๆนอกลูกส่งท้ายไปอินโดนีเซีย
1: พาไปสวนสัตว์เปิดทามานซาฟารีพรีเจนเป็นหนึ่งในสวนสัตว์เปิดและการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 2,100 ไร่ในจังหวัดชวาตะวันออกสวนสัตว์ได้เปิดตัวลูกเสือโคร่งสุมาตราเกิดใหม่จำนวน4ตัวอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ในโครงการอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งของประเทศลูกเสือทั้ง4ตัวคลอดตามธรรมชาติเมื่อวันที่23มีนาคมเป็นเพศผู้3ตัวและเพศเมีย1ตัวเกิดจากแม่เสือชื่อดินีอายุ10ปีและพ่อเสือชื่อพระจาอายุ12ปีการลืมตาดูโลกของลูกเสือทั้ง4ตัวนี้ช่วยเพิ่มประชากรเสือโคร่งสุมาตราในสวนสัตว์แห่งนี้เป็นทั้งหมด8ตัวเสือโคร่งสุมาตรามักตั้งท้องนานประมาณ3เดือนถึง3เดือนครึ่งและคลอดลูกครั้งละประมาณ2ถึง3ตัวเสือโคร่งสุมาตราจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ขั้นวิกฤตและเป็นเสือโคร่งสายพันธุ์สุดท้ายของอินโดนีเซียที่ยังหลงเหลืออยู่หลังจากที่เสือโคร่งบาหลีและเสือโคร่งชวาได้สูญพันธุ์ไปก่อนหน้านี้แล้วปัจจุบันคาดว่ามีเสือโคร่งสุมาตราหลงเหลืออยู่ในพื้นป่าธรรมชาติบนเกาะสุมาตราเพียงประมาณ400ถึง600ตัวเท่านั้นเนื่องจากการถูกล่าและสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยประเทศไทยมีประชากรเสือโคร่งในป่าธรรมชาติประมาณ170ถึง220ตัวจัดเป็นสายพันธุ์อินโดจีนซึ่งพบได้หลักๆในพื้นที่อนุรักษ์ขนาดใหญ่เช่นกลุ่มป่าตะวันตกโดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและพื้นป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่เสือโคร่งสุมาตรามีขนาดเล็กที่สุดในโลกตัวผู้โตเต็มวัยมีน้ำหนักประมาณ100ถึง140กิโลกรัมส่วนตัวเมียหนักประมาณ75ถึง110กิโลกรัมมีขนสีส้มเข้มกว่าเสือโคร่งสายพันธุ์อื่นลายแถบสีดำชิดกันและถี่มากเพื่อช่วยในการพรางตัวในป่าทึบลูกเสือตอนเด็กมีพฤติกรรมซุกซนและชอบเล่นเพราะเป็นสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดและพัฒนาการที่จำเป็นการฟัดหรือกัดกันเล่นๆช่วยลูกเสือรู้จักควบคุมแรงกัดของตัวเองการกระโดดตะครุบหางของแม่หรือพี่น้องเป็นการฝึกการกะระยะทางการเล่นของลูกสัตว์ป่ายังเป็นการฝึกทักษะการล่าและการเอาชีวิตรอดเมื่อโตขึ้นครับ
0: คงเหมือนคนนะครับซ้อมมวยซ้อมดาบซ้อมรบเพื่อเอาไว้ใช้ในชีวิตจริงพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกส
1: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสซึ่งตรงกับวันที่10มิถุนายน2569ความว่าพระท่านนายอังโตนิวจูเซซือกูรูประธานธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสกรุงลิสบอนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสสัมพันธไมตรีอันพิเศษระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกสซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรประเทศแรกๆของไทยจากยุโรปที่มีความสัมพันธ์มายาวนานที่สุดเป็นเครื่องยืนยันถึงประวัติศาสตร์ความเข้าใจอันลึกซึ้งและมิตรภาพที่มีต่อกันมายาวนานกว่า5ศตวรรษความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านระหว่างทั้งสองประเทศก็ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากยังจะขยายความเป็นหุ้นส่วนในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมและพลังงานสีเขียวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชพระอารามวัดเครือวันเขตบางกอกใหญ่
1: วันนี้เวลา 14:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระอุโบสถวัดเครือวันในพิธีสมโภชพระอารามในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูชัดและอุณาโลมสำหรับถวายพระพุทธสันเพชรทรงถือสายสูตรยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธสันเพชรพระประธานประจำพระอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติที่มีพุทธลักษณะงดงามมีพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาและพระโมคคัลลานะอยู่เบื้องซ้ายศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ฝีมือช่างหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงผูกผ้าสีชมพูแล้วทรงคล้องพวงมาลัยทรงถือสายสูตรยกช่อฟ้าพระอุโบสถโดยการปฏิสังขรณ์วัดครั้งนี้ได้รื้อและซ่อมหลังคาพระอุโบสถซ่อมแซมฐานและปิดทองพระประธานพระอุโบสถและพระวิหารรวมถึงซ่อมแซมตกแต่งบริเวณเขตพุทธวาสโดยรอบใช้เวลา2ปีแล้วเสร็จเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ6รอบพุทธศักราช2570เสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปพระวิหารทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูชัดทรงถือสายสูตรยกฉัตรตัดเหลืองขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธโคดมพระประธานประจำพระวิหารทรงถวายพัดรองที่ระลึกและต้นไม้เงินต้นไม้ทองทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัส

การไทยที่นั่งบูชาพระพุทธโคดมภายในพระวิหารประดิษฐานภาพพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์บนแผ่นกระเบื้องเคลือบซึ่งมีพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆภาพฝาผนังนี้มีความโดดเด่นเนื่องจากใช้เทคนิคจำลองภาพลง

บนแผ่นเซรามิกเพื่อป้องกันความเสียหายจากความชื้นและเก็บรักษาภาพเขียนต้นฉบับให้คงอยู่ได้ยาวนานโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายพระคุณธรรม10ประการจากจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถของวัดมาถ่ายทอดในรูปแบบของตาลปัตร10เล่มสะท้อนถึงคุณธรรมทั้ง10เปรียบเสมือนหน้าต่างแห่งปัญญาที่เปิดให้ผู้ชมได้มองเห็นมรรควิธีแห่งการบำเพ็ญธรรมของพระโพธิสัตว์ผ่านงานพุทธศิลป์ที่ด้านหน้าพระวิหารทอดพระเนตรนิทรรศการเครือวันพรรณนาเนื่องในการสมโภชพระอารามวัดเครือวันจะแสดงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งวัดด้วยวัดเครือวันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายเป็นวัดโบราณสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าพระยาอภัยภูธรน้อยต้นสกุลบุญยรัตพันธ์และเจ้าจอมเครือวันในรัชกาลที่3ได้ปฏิสังขรณ์พระอารามถวายเป็นพระอารามหลวงมีสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3เขตพุทธวาสมีพระอุโบสถพระวิหารและพระเจดีย์3องค์อยู่ในบริเวณกำแพงแก้วปัจจุบันมีสมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนีมนตรีคณิสโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา24รูปผู้ราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่บาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่วันนี้ที่โรงพยาบาลยะลาศิริรัตนารักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในก้องสกุลจันทราชผู้ราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ดาบตำรวจรณชัยนุ่นยัง10ตำรวจเอกศิลวัฒน์ชัยโรจน์10ตำรวจเอกจิตตินหัดนำ10ตำรวจเอกวิทยาอยู่เย็น10ตำรวจเอกเกียรติภูมิสีแก้วอิน10ตำรวจเอกกิติพัฒน์กองอิน10ตำรวจเอกวิษณุถาวรยุติธรรม10ตำรวจเอกชัยพัฒน์พรหมอินและ10ตำรวจวิทมนวงเกื้อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสายตรวจรถยนต์ประจำหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12รามันขณะออกปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปูไลและลาดตระเวนเส้นทางคมนาคมสาย4010เหตุเกิดบริเวณถนนรามันบาลอหมู่ที่7ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อวันที่9มิถุนายน2569และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ในซาการิยาลาโคยาประชาชนที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลรามันอำเภอรามันจังหวัดยะลาในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนทุกคนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ MSU และตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสระแก้ววันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสระแก้วจังหวัดสระแก้วนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่รถ Mobile Stroke Unit Stroke One Stop MSU SOS เฉลิมพระเกียรติเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการ

เข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช21แห่งทั่วประเทศภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาโดยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมูลนิธิไทยคมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสพช.โอกาสนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงพันธกิจในการสืบสานพระราชปณิธานด้านสาธารณสุขและยังมุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบแห่งองค์กรคุณธรรมสู่การเป็นองค์กรแห่งความเกื้อกูลนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการอาทิคุณธรรมดิจิทัลผ่านอีโปสเตอร์ผ่านกิจกรรมจิตอาสาทำดีมีแต้ม Smart Personal SCPHเปลี่ยนเสียงบ่นเป็นเสียงชมเทเลเมดิซีนเทคโนโลยีเชื่อมการรักษาความเมตตาเชื่อมหัวใจรวมถึงการจัดกิจกรรมผ่อนคลายสำหรับผู้รับบริการอาทิดนตรีบำบัดการแพทย์แผนไทยสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการและดัชนีความสุขของบุคลากรเพิ่มสูงขึ้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ที่ห้องประชุมโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0: พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาซึ่งทางโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2561มีกรอบการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทาง3เสาหลักคือให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและปลูกโครงการกองทุนการศึกษามีโรงเรียนในโครงการ155แห่งทั่วประเทศเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในช่วงบ่ายที่โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมเปิดสอนระดับชั้นประถมวัยถึงประถมศึกษามีนักเรียน123คนเน้นการสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาจริยธรรมขับเคลื่อนการพัฒนาผู้เรียนผ่านโครงการกองทุนการศึกษาและมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมทั้งนี้การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนใช้หลักการระเบิดจากข้างในซึ่งเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มุ่งมั่นการพัฒนาคนโดยต้องสร้างความเข้มแข็งในชุมชนให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาก่อนแล้วค่อยขยายผลออกสู่สังคมภายนอก
1: รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเปิดการฝึกวิชาชีพโครงการฝึกอาชีพผู้ช่วยเหลือด้านสุขภาพรวมทั้งเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขังและร้านกาแฟนารีคอฟฟี่ที่จังหวัด

0: เชียงใหม
1: ่วันนี้ที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมสูตรละ30ชั่วโมงได้แก่หลักสูตรผู้ช่วยด้านทันตกรรมหลักสูตรผู้ช่วยด้านเภสัชกรรมและด้านฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดสำหรับการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มีผู้ต้องขังหญิง 1,897 คนโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแนวทางในการฝึกอาชีพทั้งสายงานช่างงานฝีมือและศิลปกรรมการเกษตรงานบริการการทำอาหารและขนมรวมทั้งอาชีพใหม่ๆมาตั้งแต่ปี2549อาทิห้องเสื้อนารีตัดเย็บออกแบบเสื้อผ้าโดยเมื่อปี2564เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปอบรมเชิงปฏิบัติการและพระราชทานคำแนะนำการออกแบบเสื้อผ้าและการทอผ้าแก่ผู้ต้องขังกองงานศิลปะประดิษฐ์ออกแบบปักผ้าโรงงานทอผ้าไหมผ้าฝ้ายที่ส่งผลงานเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานสีน้ำเงินประเภทผ้ายกไหมยกใหญ่ไม่มีสังเวียนประจำปี2568ต่อจากนั้นเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขังและร้านกาแฟนารีคอฟฟี่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทัณฑสถานเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าโดยทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มีภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเปลี่ยนภาระให้เป็นโอกาสรวดเร็วและถูกต้องซึ่งโครงการกำลังใจในพระดำริได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ต้องขังได้มีการฝึกวิชาชีพที่หลากหลายในช่วงบ่ายเดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนลีลานวดไทยตำบลแม่เหี่ยซึ่งก่อตั้งขึ้นจากเจตนารมณ์ของอดีตผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่โดยผู้พ้นโทษจะได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรเพื่อนำไปขึ้นทะเบียนประกอบอาชีพกับกระทรวงสาธารณสุขเปิดโอกาสให้อดีตผู้ต้องขังที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนวดไทยได้กลับมาเป็นวิทยากรและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษรุ่นต่อไปปัจจุบันมีพนักงานที่เป็นอดีตผู้ต้องขัง72คนและพนักงานที่เป็นญาติพี่น้องของอดีตผู้ต้องขัง29คน
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเครือเบทาโกรโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดดุสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพกรวัดราชบูรณะวัดรวกบางบำรุกรุงเทพมหานครวัดปฐมวนารามวัดพุทธวิทยารามจังหวัดปทุมธานีวัดพะเยาจังหวัดสระบุรีวัดบ้านใหม่บุพพารามจังหวัดราชบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14.30 นาทีมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์จังหวัดปัตตานีศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีบนรุ่น48โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งามคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น2539ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระคินีนาถวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดสะพานสูงวัดกลางเกร็ดวัดอินทารามจังหวัดนนทบุรีวัดคลองเรียนจังหวัดสงขลาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดโพธิสมพรวัดโยธานิมิตวัดสร้างแค่วัดพุทธนิมิตวัดศรีตะวนารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.

บริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบริษัทตรีเพชรอีซูซูลิสซิ่งจำกัดบริษัทตรีเพชรไอทีโซลูชั่นจำกัดบริษัทตรีเพชรอีซูซูบริการจำกัดบริษัทอีซูซูมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทอีซูซูมอเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลออเปอเรชั่นประเทศไทยจำกัดบริษัทอีซูซูโกลบอล CV

0: Engineering Center จำกัดบริษัท Isuzu Technical Center Asia จำกัดบริษัท Isuzu Engine Manufacturing ประเทศไทยจำกัดบริษัทไทย International Dimacking จำกัดบริษัท IT Forging ประเทศไทยจำกัดบริษัท Isuzu Motors Asia ประเทศไทยจำกัดบริษัท Linex International บริษัท Isuzu Logistics ประเทศไทยจำกัดบริษัทโซนันยูนิเทคประเทศไทยจำกัดบริษัท Isuzu A&S ประเทศไทยจำกัดบริษัท Isuzu Body Corporation บริษัท Soranic Automotive Products ประเทศไทยจำกัดบริษัท IJTT บริษัท Isuzu Techno ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีรวม8รูปและตลอดวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างยั่งยืนอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่องจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลหัดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าจังหวัดชัยภูมิและพรทิพย์ไซมอนนาคฮิรัญกนกอดีตนางสาวไทยปี2531และมิสยูนิเวิร์ส1988และครอบครัวทั้งนี้ในวันที่16มิถุนายน2569มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็งคมพระบรมศพตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนสรอมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้นโรจูคิส
2: สบายครับไหมป้าปี้กินครับ
3: ให้จังวันดีคร
2: ับ หอมอร่อยในพริบตาเลย
4: แบบนี้ต้อง
3: ลักกี
5: ้รสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
6: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับสีเทารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนีลักซ
3: ์พาเวยกบ้าน
7: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
3: ตัดไลน
8: ์ไม
9: ่โทษฐานที่รักเธอคืนนี้ 20:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดีๆให้กันเลือกสกอต
3: พาเวยกบ้าน
7: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
3: ซับไลน
12: ์คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
13: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
12: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
14: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
15: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
13: นอนมากไปก็ไม่ดี
16: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
17: ยืนเส้นไปทางแรง

0: ดีค่ะคุณผู้ชมครูจินเอ้ยพระนางที่ FC หมุนคิดถึงอยากเห็นผลงานหน้าจอเตรียมคัมแบ็คมาเจอกันแน่นอนแล้ว1คู่และอีก1คู่ที่ยังไม่เคยร่วมงานกันแบบออฟฟิเชียลไม่นานนี้ก็เตรียมจะเปิดตัวอุ๊ยพี่คิงจะแอบบอกก่อนได้ไหมคะว่าโปรเจกต์ของพี่คิงเนี่ยจะเป็นคู
1: ่ไหนว่าเรื่องใหม่เป็นแนวพีเรียดที่ถนัดแถมยังจับพระนางสุดปังมาประกบคู่กันอีกด้วยเอาๆๆแต่จะเป็นใครไปฟังสปอยกันค่ะ
2: ตอนนี้เขียนบทแล้วครับบทมาประมาณครึ่งหนึ่งแล้วครับแล้วก็กำลังปรับให้สนุกสนานมากขึ้นเป็นโรแมนติกคอมเมดี้แบบล้วนๆพีเรียดอีกแล้วแต่ว่ามันเป็นพีเรียดที่น่ารัก 2500 นางเอกเป็นตำรวจหญิงรุ่นแรกของประเทศไทยตำรวจหญิงเราเห็นมาเยอะเนาะแต่อันนี้เป็นรุ่นแรกพอดีพี่ไปรีเสิร์ชมา
3: แล้วพี่ก็ไปเห็นตำรวจหญิงที่จบรุ่นแรกของเมืองไทยอ่ะ
2: ปี2505ก็แบบเก๋เลยอ่ะเคยนะแต่แบบนมนานมากกลับมาเจอกันอีกครั้งนึง
3: คือทั้งคู่อ่ะเป็นคนที่เล่นคอมเมดี้ได้น่ารัก
2: และความเป็นลอมคอมของมันพี่เชื่อว่ามันไม่ได้เป็นเคมีใหม่หรอกมันเป็นเคมีที่ลงตัวพอติดตามนะครับกลางปีเริ่มถ่ายแล้วโปรลิสสีสยามครับ
1: จะเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบพี่น้องก็ไม่ใช่คนที่ไว้ใจก็ไม่เชิงค่ะสำหรับไทกะไอซ์พานุวัฒน์และคณินเดี่ยวสุริยนต์ที่งานนี้หนุ่มไอซ์เมาส์กับสีสันบันเทิงมาว่าถึงแม้ช่วงนี้จะดูร่วมมือกันก็จริงแต่อย่าเพิ่งไว้ใจเพราะทุกคนก็สามารถหักหลังกันได้ทุกเมื่ออยากให้แฟนๆรอลุ้นไปทุก EP ในพยักร้ายซ่อนลายค่ะ
4: ผมเข้ากับพี่เดี่ยวค่อนข้างบ่อยมากมันจะมีกลิ่นอายของความเป็นพี่น้อง
3: พ่อห่วงลูกอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: มันไปได้หลายสถานการณ์ตอนแรกอะครับเราอาจจะยังไม่ค่อยเชื่อใจแต่พอเราเห็นถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของเขาเราเริ่มไว้ใจเขาละมันจะเชื่อใจได้หรือเปล่าคือคีย์หลักของพยักร้ายซ่อนลายเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าใครจะถือมีดไปอยู่ข้างหลังผมถือไว้ตลอด ผมก็ไม่ไว้ใจใครเหมือนกันแต่ว่าความรักของเรื่องนี้มันจะทำให้ตัวละครอ่อนแอลง
1: โอปป้ายอดยงศิลป์ขอแท็กทีมเพื่อนๆนักแสดงเซนกาโตเตอร์ยูโรพร้อมผู้กำกับพี่ไม้พลธกฤตมาชวนแฟนๆไปหลอนกับภาพยนตร์สยองขวัญจากเรื่องเล่าสุดเฮี้ยนในสวนน้ำร้างที่ใครเข้าไปแล้วมักจะหายไปตลอดกาลชมพร้อมกันกฤษฎาพาราไดซ์11มิถุนายนนี้ค่ะ
5: ตื่นเต้นนะครับไม่ได้แสดงนานเป็นบทที่ยังไม่เคยได้เล่นด้วยเลยแล้วก็บรรยากาศภายในกองค่อนข้างหลอนมากๆ
6: ว่าหนังจะช้าคือเกือบ2ปีครับพี่ไม้อ่ะไม่บอกอะไรเลยบอกแค่ว่าแบบอุ๊ยหนังอ่ะน่ากลัวมาก
7: สไตล์ผมฮะก็คือมีทั้งความหลอนแต่ในเรื่องก็จะมีเซอร์ไพรส์อยู่อะไรเงี้ย
8: เรื่องของมิตรภาพมีเรื่องดราม่าปนมาเยอะนิดนึง
9: นักแสดงทุกคนตั้งใจมาก
10: ๆรับรองครับเรื่องนี้สยองแน่นอนครับเอฟเฟคล้นๆ
5: 11มิถุนายนนี้นะครับผมอย่าลืมไปดูกฤษฎาพาไดนะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับ
1: ขึ้นชื่อว่าบุญตาสาวโบมิลาดาเรื่องเลิศๆก็มีไม่พักเลยค่ะพอล่าสุดพาแก๊งคณิกาเรนเดียมุกน้ำหนึ่งเนตตี้มาขยับร่างกายกับตอนคุณพี่เจ้าขาบริหารร่างกายสไตล์ไทยกันเจ้าค่ะงานนี้สาวๆลุกขึ้นมาทำตามยายบุญจี๊ดเพียบเพราะอยากให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีมี energy ตลอดทั้งวันบอกเลยว่าแต่ละท่าแฟนๆก็สามารถทำตามได้ง่ายๆแถมยังช่วยเรื่องกล้ามเนื้อทำให้กระปี้กระเป๋าสดชื่นมีแรงทำงานสุดๆแล้วมาเฮลตี้แบบแม่บุญตาคนเจนซีได้ในคุณพี่เจ้าขาที่ฉันข้ามเวลามากับสวันพฤหัสบดีนี้เวลา 6:58 นาทีค่ะ
0: มา energy ดีกับพวกเราแก๊งคณิกาได้ไหนคุณพี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสนะคะแต่ตอนนี้ไปร่วมแสดงความยินดีกับคู่วิวาห์ระดับประเทศในโทษฐานที่รักเธอ EP 17กันเลยค่ะขอบคุณเสื้อผ้าจาก BT Studio สวัสดีค่ะ
11: ดัชชี่ฟิลออริจินอลกรีกเนื้อแน่นพร้อมกาโนล่าขุบกรอบดัชชี่ออริจินอลกรีกสไตล์โยเกิร์ต

0: ทำไมคุณถึงรู้เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นเรื่องของผมกับคุณ
1: เพราะผมไม่ใช่คนนอกไง
2: ละก้าว
3: ผมมีคนที่จะช่วยพวกเรา
4: We are back. พวกเราจะกลับมาจับหนักแล้วก็จับใหญ่กว่าเดิม
5: มันหยัดยาแล้ว
6: ถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าเนี่ยกระแสมันตีกลับแน่ๆ
7: เราก็ใช้สื่อโซเชียลในการเป่าหูพวกคุณถนัดกันอยู่แล้วเนี่ย
4: โหในธรรมะใช่ของเราทั้งตาตกเนี่ย
8: เฮ้ยใครตายวะ
9: ข่าวใหญ่ข่าวใหญ
10: ่นี่ข่าวเนี้ยแหละพี่คุณเมษานางเอกชื่อดังอ่ะเขาประกาศแต่งงานแล้วอ่ะ
4: คุณมหาสมุทรจะแต่งงานกับลูกสาวผู้การสิงหาปุ๊บปั๊บปั๊บช่องจริงๆเลยนี่ดังกว่าข่าวที่ตำรวจยัดยาโดนยิงตายซะอีกเนี่ย
8: แต่งไม่สมคดีแบบนี้ท่านรัฐมนตรีน่าจะมั่นใจมากว่าผู้การเนี่ยไม่มีเกี่ยว
9: ระดับรัฐมนตรีนะจะโง่จะบื้อที่ผู้การหลอกใช้ทุกคนคิดว่าไงหนีมากเลยสิ
11: เรื่องพ่อไม่สนสนแค่ลูก
12: ผมเศร้าผมเหงาผมอกหักผมรักเมษา
13: ถ้าผิดจริงคงให้เลิกกันแล้วไม่จับแต่งแบบนี้หรอก
14: ผู้การหล่อไม่ผิดลูกสาวมีผัวหล่อก็ไม่ผิดแต่งแต่งไปเลยค่ะ
13: แต่งการเมืองจะเป็นความสนใจเรื่องคดีนี
9: ้โอ้โหมีทุกคนเอาใจช่วยมีทุกคนระแวงแต่ที่แน่ๆ FC ไม่สาออกหักพี่

0: ขอโทษนะคะคุณเมษาคะได้เวลาแล้วค่ะ
1: ผมขอคุยกับคุณเมษาหน่อยนะครับ
0: แล้วคุณฟ้าใสไม่ได้มาด้วยหยงออกไปก่อนเย้

0: ไม่กลัวหยงเอาไปบอกฟ้าใสเหรอคะ
1: กลัวไม่ได้เจอคุณมากกว่าไงผมก็ต้องมาเจอคุณก่อนที่คุณจะเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของสมุทร
0: ฉันเองก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะมีวันนี้
1: เขาฉลาดมากเลยนะที่เลือกคุณนะถ้าเขาโง่กว่านี้อีกนิดผมคงไม่ต้องเจ็บที่เห็นคุณอยู่ข้างเขา
0: จะกลัวอะไรล่ะคะในเมื่อใจฉันอะอยู่กับคุณเรายังมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกตั้งเยอะนะ
1: ผมจะรอวันที่เราได้อยู่ด้วยกันอย่างเปิดเผยจะนานแค่ไหนผมก็จะรอเลย
0: ทำให้ใจฉันสั่นเลยนะคะเนี่ย
1: เหมือนกับรักแรกใช่ไหมครับ

0: ไหร่คะเสร็จหรือยังคะ
1: ไปเถอะค่ะ
2: จะรีบไปไหนคะ
3: ฟ้าใสไม่อยากไปรับแขกคุณพ่อคุยกันแต่เรื่องการเมืองเรื่องผลประโยชน์ทั้งนั้นน่ะ
0: โอ๊ยไม่ได้ให้ไปห้องบอลรูมค่ะไปห้องคุณเมษาค่ะตอนนี้นะคะคุณวายุกับคุณเมษาเนี่ยปิดห้องคุยกัน2ต่อ2ค่ะหยงนี่จะอยู่เสืออยู่สอนแอมต่อก็ไม่ได้ค่ะโอ๊ยไปกันเถอะค่ะเราจะได้รู้ว่าเขาคุยอะไรกันปล่อยไว้แบบนั้นน่ะมันไม่สมควรค่ะ
2: มาค่ะ
3: เขาอาจจะมีเรื่องส่วนตัวต้องคุยกันไม่งั้นจะทำเรื่องไม่สมควรหรอคะ
0: ฮะโอ๊ยไปเถอะค่ะรีบเถอะค่ะอย่าไปยอมเลยค่ะเล่นใหญ่สะบัดไหลไฟสอบไปเลยค่ะปีไปเขาพูดความจริงมาให้หมดค่ะไปค่ะ
4: ผมแวะไปทักทายคุณเมษามานะครับเขาไงกัน
0: ง่ายอย่างนี้เลยหรอ

0: ว่าไง
1: ถึงบ้านเป้าหมายแล้ว
0: โอเค
2: เรียบร้อย

0: ไม่ได้สั่งไม่ใช่ของผม
1: คุณเมษาให้เอามาให้ครับผมเป็นพนักงานที่โรงแรมที่จัดงานแต่งให้คุณเมษากับคุณมหาสมุทรครับ
0: คุณเมใจดีตลอดเลยขอบใจนะ
1: ครับผมขอตัวนะครับพอดีมีงานต่อ

0: ความรักที่ผมมีให้เธอตั้งแต่วันแรกที่เริ่มรักจนถึงวันนี้ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมครับเคยรักยังไงก็รักอย่างนั้นและจะรักอย่างนั้นตลอดไป
1: ไม่คิดเลยนะครับว่าคุณมหาสมุทรจะหวานได้ขนาดนี้นะครับทีนี้เรามาฟังความรู้สึกของเจ้าสาวกันดูบ้างนะครับ
2: ว่าคุณคือคนที่พิเศษที่สุดสำหรับเมย์เมย์รักคุณแค่คนเดียวค่ะ
1: และนี่คือความในใจของคู่บ่าวสาวที่มีให้แก่กันและกันนะครับลำดับถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมให้คู่บ่าวสาวนะครับลงไปต้อนรับกล่าวทักทายแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: เป็นครับ

0: ีอะไรหรือเปล่าคะพ
1: ่อทำไมกล้องวงจรปิดที่บ้านดูไม่ได้
2: ดีนะที่พี่มาที่นี่บ่อยให้พวกเราหาเองนะอีกนานกว่าจะเจอห้องนี้
3: อย่ากังวลนะ

0: ไอ้เมฆก็ไม่รับสาย
1: กดได้ยัง
2: ยังไม่ได้เลยพี
3: ่มันต้องเก็บไฟล์ไว้ในคอมมือแน่แต่มันจะมีอะไรช่วยเราดาวเผาสดได้บ้างไหม

0: หรือว่าโลกพวกนี้
1: ค้างไว้แต่ว่าหาเขาไม่เจอ
2: คุณพ่อกลับบ้านมาแล้วค่ะเห็นแกบอกว่ากล้องวงจรปิดที่บ้านมีปัญหานะคะ

0: ว่าไงพี
1: ่สิงหากลับไปแล้วระวังตัวด้วย
0: ได้ครับพี่วายุบอกว่าไอ้สิงหามันออกมาแล้วพี่พี่เอารถซ่อนเลยนะไอ้สิงหามันออกจากงานแล
2: ้
0: ว
2: โอเคโอเคโอเค
3: มันภูมิใจกับโลกพวกนี้มากในโลกพวกนี้มันน่าจะมีพาสเวิร์ดซ่อนอยู่

0: ามยามอ่ะทำไมในบ้านมืดแบบนั้นวะ
1: สงสัยมีอะไรชอบครับนายเมื่อกี้ยิ่งสว่างอยู่เลยเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับนาย
0: เออ

0: ดได้ยัง
1: ยังเลยพี
2: ่เนี่ยมันมีตัวเลขอยู่ตรงนี้ลองดูไหมวันที่30 กันยา 2564 30 09 2564

0: ไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรบอกเลย
1: โซเยสเลอโซเลยเป็นดั่งดวงอาทิตย์ผมว่าผมรู้จักประโยคนี้นะ
0: เออนี่ไงมันเป็นตัวแรกได้ด้วยลองดึกลอง
1: เจ็บใจลอง

0: 3
1: 0
0: 5
1: งั้นเดี๋ยวผมโหลดข้อมูลลงคอมก่อน

0: นับสนุนโดยซันซิลเบาซี่บิ๊กแฮร
1: ์ฉันไม่น่าเลือกเขาเลยอะฉันต้องทนแบบนี้อีกนานแค่ไหน
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: เพราะทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเที่ยงจือหวางแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเที่ยงจือหวาง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.

0: อุ่นอยู่กับลูกได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
1: ได้แน่นะคะ
2: ทำไมหน้าเลอะอย่างเงี้ยลูกวันนี้เล่นอะไรกันนะครับไออุ่น
3: อุ่นว่าบางอย่างมันหนักเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้นะคะ
4: เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้แล้วก็ตรงนี
0: ้ผู้ปวดหัวใช่ไหม
5: ปัดเป็นแม่ที่ไม่ดีเลยใช่ไหมอุ่น
6: ฟูลฟิลรักเติมเต็มศุกร์20:30 นตอนจบ
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: เป็นงานวันเกิดของพวกเรานะแล้วก็มีธีมแบบว่าสีสันสดใสมีบิ๊กเซอร์ไพรส์มีโชว์ต่างๆที่เราแบบตั้งใจฝึกซ้อมมาให้เป็นไปอยู่แล้วมันคือปีที่3ที่แบบว่าทุกอย่างในชีวิตพวกเรามันเกิดขึ้นเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันมีมาเรื่อยๆแบบนี้มันก็รู้สึกดีใจนะภูมิใจในพี่ภูมิใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบพวกเราทำได
9: ้จริงๆแฟนๆเราก็มีไปบริจาคเลือดด้วยก็อยากจะขอบคุณแฟนๆที่ร่วมใจกันไปบริจาคก็รู้สึกดีใจเป็นอีกปีนึงที่ใช้เวลากับแฟนๆกับคนที่เรารักใช่แค่นี้ก็ดีใจแล้วแหละ
10: I love you Ringo
6: สนับสนุนโดย
11: พอข้าออกกำลังกายแบบที่เองบอกเนี่ยก็รู้สึกกระฉับกระเฉงมากขึ้นข้าก็รู้สึกสดใสมี energy
12: energy
11: energy
13: ต้องทำ 5-10 นาทีขึ้นไปนะจ๊ะ
14: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
15: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล. S26 Go Pro UHT

0: นะครับพอดีสถาปนิกของรีวอร์ดเนี่ยเขาขอประชุมฉุกเฉินเรื่องคลับเฮาส์ต้องขอตัวก่อนนะ
1: งั้นก็ดีเลยวันนี้ลูกจะได้กลับบ้านกับพ่อแต่ว่าวันนี้นี่เป็นงานแต่งงานพี่ชายลูกลูกต้องอยู่จนจบงานนะ
2: กลับได้เลยค่ะเดี๋ยวพ่อพาอยู่เป็นเพื่อนพี่ฟ้าใสแล้วพากลับบ้านเราเอง
0: เป็นใจกันที่บ้านนะขอตัวนะครับ
2: ไปถ่ายรูปเล่นที่แบ็คดรอปกันไหมไปสิ
3: ต้องโหลดมาทั้งหมดเลยพี่ไม่มีเวลาเช็ค
4: ไม่เป็นไรเอาตัวรอดกลับมาได้ก็บุญแล้วค่อยๆไล่ดู
3: เฮ้ยนี่ไงพี่เห็นไหมครับ
5: เฮ้ยที่เสียงลูกปืนเกือบตายไม่สูงป่าลงไป
6: ไอ้เวนเป็นงานไอ้แก่ได้ไงวะเนี่ย
4: ยังมีอีกเยอะนะค่อยๆหาไปมันต้องอยู่ในนี้แหละ
7: ผู้การคงไม่ได้ตั้งชื่อไฟล์ให้เราเดาง่ายๆตรงแบบนี้หรอกเราต้องไล่ไปทีละไฟล์

0: คุณจะออกไปข้างนอกเหรอแต่นี่มันวันแต่งงานของเรานะ
1: แล้วไงอ่ะหึคุณอยากให้ผมแต่งงานผมก็แต่งงานให้เราไง
0: ถ้ามีใครเห็นคุณข้างนอกอ่ะคงได้เมาสนุกปากแน่ทำไมคุณไม่คิดถึงหน้าตาฉันบ้างคุณเองอ่ะก็จะดูไม่ดีไปด้วยเจ้าบ่าวออกไปเที่ยวในคืนเข้าหอแบบเนี้ย
1: ออกสื่อไปสิว่าผมออกไปทำงานเพื่อตอบแทนประชาชนทุกครั้งนี่ก็พูดอย่างนี้ไม่ใช่เหรอแสดงเก่งอยู่แล้วนี่เราอะจะไปกลัวทำไม

0: นายครับเรื่องดร.ศักดาที่นายหาทางเจรจาผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วครับ
1: แล้วมันเอาเท่าไหร
0: ่ดร.ไม่รับเงินครับแถมไล่ผมกลับออกมาด้วยครับ
2: อะไรวะฮะวันนี้มันเป็นวันอะไรของกูวะเนี่ยฮะต้องเข้าพิธีห่วยๆแล้วก็ต้องมาเจอเรื่องแหงซวยแบบนี้อีกอะ
3: บ้าบ้า
1: จะไม่เกี่ยวเธออยู่ในวงการมานานนี่พอที่จะรู้จักใครที่จะไปคุยกับดร.ศักดาจุลประทีปได้ไหม
4: ดร.ศ
1: ัก
4: ดาคนที่เป็นประธานโครงการประมูลรถไฟฟ้าเหรอคะ
1: ใช่เธอรู้จักเหรอรู้จักดีแค่ไหนอ่ะผมต้องการงานนี้มากเลยนะเธอช่วยได้ไหม
4: ยี่หว่าไม่รู้จักหรอคะ
5: โอ้เฮ้ยแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกให้ผมพูดอยู่ได้เนี่ย
4: อย่าเพิ่งอารมณ์เสียสิคะถึงยี่หว่าไม่รู้จักดร.แต่ยี่หว่ารู้ค่ะว่าจะใช้ใครไปคุยกับเขา
6: คุณเมย์สบายดีใช่ไหมคะคุณยี่หว่า
4: พี่ไม่ทราบเลยค่ะพอดีว่าไม่ได้ทำงานด้วยกันแล้วยังไม่รู้หรอจ๊ะ
6: เอาเหรอคะคือจูไม่รู้จูขอโทษนะคะเกือบหลุดเมาส์แล้วเชียว
4: ว่าแต่จะเมาเรื่องอะไรล่ะคะ
6: คือจูนี่แปลว่าดร.ศักดาประธานกรรมการประมูลรถไฟฟ้าพันล้านนะคะคือเขาชอบคุณเมย์มากแล้วเขาชอบมานานแล้วค่ะคือวงในไฮโซค่ะเขาเมากันว่าท่านเนี่ยอยากเจอคุณเมย์ตัวเป็นๆเลยค่ะจูแอบคิดแล้วนะคะว่าคงมีคนนัดคุณเมย์ให้กับท่านแล้วแน่เลยค่ะ
7: พี่เมย์นี่เสน่ห์แรงมากเลยนะครับทั้งสวยทั้งเก่งผมเองยังเป็นแฟนคลับเลยครับ
4: พี่ว่าเมย์เขาคงไม่ไปอะจ้ะเขามีคุณสมุดอยู่ทั้งคน
6: ก็แค่ไปนั่งกินเหล้าฟังเพลงเฉยๆเท่านั้นเองอะค่ะแล้วจูก็แอบได้คิดมาแล้วครับว่าคือแค่ไปนั่งทานข้าวกับท่านนะคะก็ได้เงินเป็นแสนๆแล้วนะคะถ้าเป็นจูไปตั้งแต่12,000แล้วว่าเงินสมัยนี้หายากใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับใช่ครับ
6: เฮ้ยยังคะทรงนี้

0: อย่าได้ยอมเลยค่ะเล่นใหญ่สปอตไลท์ไฟส่องไปเลยค่ะปีไปเขาพูดความจริงมาให้หมดค่ะไปค่ะ
1: ผมแวะไปแสดงความยินดีกับคุณเมษาคนหรือนกคู่เนี่ยยังไม่นอนอีก
2: รอผมโย
1: รอทีนะพอดีเพิ่งไปชมเสร็จนะ
2: ไปนอนกัน
3: ฉันยังไม่ง่วงค่ะคุณไปอาบน้ำก่อนเลย
1: แต่ถ้าผมออกมาผมต้องเจอคุณแล้วนะ
2: เป็นไรหรือเปล่า
3: แล้วคุณมีอะไรอยากบอกฉันไหมล่ะ
2: พอดีเรื่องแผนผังเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยนะคุณยังมีที่ต้องแก้หลายจุดเลยผมยังไม่ได้เล่าให้คุณฟังเพราะว่ากลัวจะคุณจะเหนื่อยใจนอนกันดีกว่านะเดี๋ยวไม่สบายเ
3: ขาฉันอยากนั่งตรงนี้อีกหน่อยค่ะ
2: ก็ได้ครับแต่ว่าอย่านานนะ
1: นอนคนเดียวเหงา

0: น่าขำไหมที่คืนส่งตัวชอบบอกออกไปเที่ยวไม่สนใจความรู้สึกของเจ้าสาวสักนิด
1: เขาไม่น่าทำกับคุณแบบนี้เลย
2: ฉันไม่น่าเลือกเขาเลยอะคืนได้เป็นแบบนี้แล้วคืนต่อๆไปอะฉันต้องทนแบบนี้อีกนานแค่ไหน
1: ผมไม่น่าปล่อยคุณให้เขาเลย
0: งั้นก็กอดฉันไว้แน่นๆสิคะฉันจะได้ไม่กลับไปหาเขาอีก

0: ใครที่เป็นเหยื่อเอาเปรียบร่วงละเมิดหรือโดนบังคับให้ทำในสิ่งที่อยากทำ
1: พวกคุณสามารถติดต่อเรามาได้
2: เที่ยวจะให้เป็นขับไหมคะ
3: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
4: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์

0: นี่คือคอสตูมใหม่ของฆาตกรวันนี้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะสวมชุดไหนก็ร้ายจัดไม่ตายหรอกวันนี้แต่ปอดอักเสบเฉียบพลันเลยนะ
1: เจ้าปะ
2: ทุกคนบนโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นนักต้มตุ๋นด้วยกันทั้งนั้นแหละทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่กับคำโกหกตลอดเวลาเพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน
3: ไอ้แอดมินนี้มันเพี้ยนใช้ได้เลยนะแต่งตัวปิดหน้าปิดตาอย่างกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นว่า
4: เอ็มพาวเวอร์กูที่ฉากหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือขบวนการแชร์ลูกโซ
2: ่เกียร์กล้วยโปรโมเตอร์หวยผู้กว้างขวาง
4: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
5: แกคิดจะหักหลังฉันคงต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้
6: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกหลอก
7: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18 มิถุนายน
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ไม่มีใครห้ามอายุได้โดยเฉพาะอายุที่อยู่ในใจของคนที่มาความ

0: นต่างอยู่อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: หลวงพ่อเป็นคนสั่งให้พวกมันฆ่าฉันคุณพระใช่ไหมครับผม
0: ทุกอย่างของไก่ถึงเวลาของมันเต็มที
2: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาเริ่ม22 มิถุนายน
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
5: นี่ชุดแม่คะ
6: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
7: ต้องนี่ใหม่บรีทคอมฟอร์ตเฟลแฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์ไมเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย

0: อาศัยรู้แล้วว่าผมมองแม
1: ่ต้องกลับก่อน
0: เราต้องอดทนนะตราบใดที่ยังตักตวงผลประโยชน์จากสมุทรฟ้าใสไม่ได้ทั้งหมดเราจะให้เขารู้ไม่ได้ว่าเราสองคนแอบคบกันเดี๋ยวผมจะให้คนขับรถไปส่งคุณที่บ้านนะแต่คุณก็ไม่ต้องสนใจสมุทรที่มันทิ้งคุณในคืนนี้คุณมีค่ามากกว่านั้น

0: าได้แล้วขอบใจที่ช่วย
1: ขำๆพี่ผมนอนดึกอยู่แล้ว

0: จะไปไหนอ่ะวันนี้ฉันต้องออกงานอีเวนต์ต้องเจอนักข่าวแล้วถ้าคุณไม่อยู่เขาถามถึงคุณเนี่ยฉันจะตอบเขาว่ายังไง
1: คุณไม่ต้องไป
0: อะไรของคุณเนี่ยฉันรับงานไปแล้ว
1: ผมโทรสั่งเจ้าของงานเนี่ยให้หาคนอื่นแทนแล้ว
0: ยิ่งคุณทำแบบนี้เนี่ยนักข่าวก็จะยิ่งสงสัยแล้วถ้าเกิดเขาโทรมาถามฉันเนี่ยฉันจะตอบเขาว่ายังไง
1: คุณก็บอกว่าคุณไปไม่ได้เพราะว่าคุณเนี่ยต้องไปฮันนีมูนกับคุณสมุทรไง

0: เมย์ไม่นึกเลยนะคะว่าคุณจะมีเวลาพาเมย์มาฮันนีมูนที่นี
1: ่ก็ผมรู้ว่าคุณชอบทะเลแต่มาแค่คืนเดียวเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหม
0: แค่นี้ก็ดีใจแล้วล่ะค่ะเราสองคนเนี่ยไม่ได้มีเวลามาเที่ยวกันตามลำพังแบบนี้นานแล้วนะคะ
1: เดี๋ยวผมจะหาเวลาแล้วก็ชวนคุณมาบ่อยๆนะ

0: คุณใจดีจัง
1: ก็เราแต่งงานกันแล้วนี่ผมก็อยากที่จะเป็นสามีที่ดีกับเขาบ้างนายสาถ้าเราตัดเรื่องธุรกิจแล้วก็หน้าตาในสังคมออกไปคุณเคยรักผมบ้างไหม
0: ทำไมคุณถามอะไรแบบนั้นล่ะคะคุณก็รู้ว่าเมย์รักคุณมากแค่ไหนถึงแม้ว่าคุณจะเคยทำให้เมย์เสียน้ำตาหลายครั้งแต่ว่าเมย์ก็อดทนค่ะ
1: ผมขอได้ไหมผมขอให้คุณเนี่ยลืมเรื่องพวกนั้นได้ไหมถือว่าเรามาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่เราจะได้อยู่ด้วยกันดีๆแบบนี้ได้หรือเปล่า
0: เมย์ไม่นึกเลยนะคะว่าที่พ่อบอกให้เมย์อดทนเนี่ยจะทำให้มีวันนี้เมย์ขอบคุณคุณมากเลยนะคะเมย์มีความสุขมากเลยค่ะเมย์รักคุณนะคะ

0: าจนไฟล์สุดท้ายแล้วก็ไม่เจอเลยว่ะพี่
1: เอาไงต่อเฮียคิดว่าเมษาจะรู้อะไรไหม
2: ยังไม่อยากเปิดเกมถามตอนนี้เพราะเรายังมีงานดร.ศักดารออยู
1: ่แล้วมันเอาคลิปไปไว้ไหนวะเนี่ย
3: หรือว่ามันทำลายหลักฐานไปหมดแล้ว
2: ไม่มีทางนี่เป็นหลักฐานเดียวที่จะเซฟชีวิตมันได้แล้วฉันก็เชื่อนะว่ามันต้องมีอีกหลายก๊อปปี้เพียงแต่ว่ามันอยู่ไหนแค่นั้น
1: จะเฮ้ยอะไรกูตกใจ
0: ถ้าเราหาคลิปหลักฐานไม่เจอเราก็หาหลักฐานอื่นดิพี่พวกมันจะโจทย์เยอะจะตายเราก็แค่ต้องทำให้หลักฐานพวกนั้นเนี่ยมันเข้ามาหาเราเอง

0: ปจบแล้วทุกคนคราวที่แล้วมีโจรในคราบตำรวจบุกกลางร้านเลยดูไม่จบ
1: ลองคิดดูเล่นๆนะครับว่าน้องสาวคนสวยในคลิปนั่นเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าไม่ได้ตำรวจแสนดีกลุ่มนั้นบุกเข้ามาขอค้นคลับ
0: นี่เหอรถคันละขาดอะเอ๊ว่าแต่เป็นขับอะไรนะ
2: ขับอะไรใครรู้บ้างใช่ขับพอวอเปล่าของเผือกของมัน
3: สถานที่ก็หรูหราม้าเห่าแต่เสือกมอมยามผู้หญิงต่ำตมวะ
4: เดินขาพับขาอ่อนขนาดนั้นเจอยาอีเป็นแหง
5: โอ้ขับระดับนี้ไม่โดนจับง่ายๆหรอกถ้ารัฐมนตรีคุมอยู
0: ่แฮปเป็นกลับมาบ้ารู้ทุกคนรู้แต่เราไม่พูดออกสื่อเดี๋ยวจะโดนฟ้องกันจ้าทุกคน
1: ไลฟ์นี้เราไม่ได้มาเล่นๆนะครับใครที่เป็นเหยื่อหรือว่าใครที่โดนคนที่ขับนั้นรังแกข่มขู่เอาเปรียบล่วงละเมิดหรือโดนบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ
6: พวกคุณสามารถติดต่อเรามาได้ทั้งทางหน้าไลน์หรืออินบ็อกซ์หาพวกเรา
0: จำไว้นะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายเพราะเราคือเหยื่อคือผู้ถูกกระทำคนที่มันทำเลวกับเรานั่นแหละที่มันต้องอาย

0: เคยไปไหม
1: แล้วคุณฟ้าใสไม่เคยไปเหรอคะ
0: ฟ้าใสไม่เคยคิดจะไปค่ะก็เลยไม่เคยถามใคร
1: คุณพ่อกับคุณสมุทรคงคิดว่าคุณฟ้าใสไม่เหมาะมั้งคะก็เลยไม่พาไป
0: ไม่เหมาะอย่างไรคะ
1: มันเป็นที่ที่ให้ผู้ชายเขาไปมีความสุขกันนะคะเมาเมาดื่มดริ้งแล้วก็มีสาวๆมานั่งดริ้งด้วยแบบนี้ค่ะ
0: แค่นั้น
1: แล้วพอนั่งเมานั่งดริ้งกันนะคะแล้วก็พอถูกใจกันก็อาจจะจึงจึงป้องป้องจึงจึงจึงป้องป้องจึงปรองปรองปรองป้อง
0: แค่นั้นกันค่ะ
1: คุณพระค่ะนี่ถ้าเข้าใจอะไรง่ายๆก็บอกก่อนสิคะพี่จะได้ไม่ต้องค่ะ
0: พวกสาวๆนั่งเรียงเขาเต็มใจไปกับผู้ชายพวกนั้นใช่ไหมคะถ้าเต็มใจกันทั้งสองฝ่ายก็ไม่น่าจะเป็นข่าวสิ
1: อันนี้ขอ no comment นะคะ

0: ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
1: ผมขอเชิญท่านผู้การไปให้ปากคำที่สำนักงานตำรวจ
2: ให้ปากคำ
3: ไม่ต้องติดต่อผมอีกเลยนะ
1: คิดจะถีบหัวกันส่งใช่ไหม
3: ไปหาคนอื่นช่วยเอาก็แล้วกัน
4: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
5: ป้าป๋าคือยอดมนุษย์ดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
6: กรุงเทพประกันชีวิต
7: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
8: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: เอาจริงๆนะครับผมไม่ไว้ใจใครในครอบครัวนี้เลยครับดูก็รู้ว่าทุกคนหวังแต่สมบัติ
10: เกิดเรื่องกับคุณรจิต
11: ถ้าเกิดขึ้นจริงก็ดีสิ
12: คุณคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ต้องสงสัยมากที่สุด
13: รู้ใช่ไหมการทหารอเมริกาเข้ามาในบ้านมันเสี่ยงมากถ้าทหารญี่ปุ่นรู้เขาเราจะเดือดร้อนขนาดไ
14: หนชาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: พี่สาวคนสวยชอบนะคะ
17: เป็นแฟนกันนะ
16: เราทั้งสองคนตั้งใจจะแต่งงานกันค่ะ
18: ตื่นมาแล้วเจอหน้าน้องลินแบบนี้พี่มีความสุขที่สุดเลย
16: คุณแม่ลินลินเชื่อพี่มาเสมอนะแต่วันนี้พี่ทำให้ลินรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่ลินไม่รู้จักเลย
17: ฉันจะทำให้พี่รันเกลียดแก
16: ลินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิม
14: วาดฝันวันวิวาห์ศุกร์ 20:30 น.เริ่ม 19 มิถุนายน
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: พวกแกเคยคิดกันไหมวะเราเรียนไปเพื่ออะไรวะ
19: เราทำงานแต่งงานแค่นี้ก็จบแล
16: ้
19: ว
16: โห
19: ทำธุรกิจของตัวเองมันไม่ได้ยากเลยเว้ยโคตรง่ายบอกเลย
11: พวกแกจะรู้ว่าแกอยากทำอะไรแต่พวกแกได้คิดยังว่าจะทำยังไงต่อ
20: จะทำแบรนด์เสื้อผ้ามีความรู้เรื่องการออกแบบไหมจะเปิดร้านขนมแล้วมีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ไหมถ้าไม่มีก็เตรียมเจ๊งส่วนคุณ no comment

0: ราจะรวยไปด้วยกัน
1: รวย
2: เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.เริ่ม28 มิถุนายน
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลบาวตี้บีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนด็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนที่ฟาร์มผมลองเลย
5: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
6: เปิดเลย
7: เนสกาแฟกระป๋อง
8: เปิดแล้วไปต
9: ่อสนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
10: พีคจริงๆไม่นึกเลยนะครับว่าวันหนึ่งผู้กองจะต้องเชิญผู้การมาสอบปากคำที่นี
11: ่สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
11: ฉันซื้อมาฝากค่ะ
10: หมดนี่เลยเหรอครับ
11: เอาไปแบ่งกับเพื่อนๆนะคะ
10: โอ้โหขอบคุณครับโอ้โหได้กินของอร่อยก่อนไปรับศึกน่ะสุดยอดเลยครับขอบคุณครับ
11: อ่ะนี่ของคุณเผื่อผู้การไม่พอใจยิงคุณป้องปังขึ้นมาจะได้อิ่มอร่อยเป็นมื้อสุดท้ายไง
10: โอ้โหอิ่มอร่อยเป็นมื้อสุดท้ายซะด้วยผู้กองเขาไม่ตายง่ายๆหรอกครับผู้กองน่ะจะอยู่ให้คุณหมอส่งข้าวส่งน้ำแบบนี้ไปนานๆใช่ไหมครับผู้กองแล้วต่อไปนี้ผู้กองก็ไม่ต้องไปนั่งกินข้าวไก่ทอด2-2แล้วถูกต้องไหมครับ
12: จ้าจ้าอยากกินข้าวดีๆไหม
10: งั้นผมขอตัวไปกินข้าวดีๆกับเพื่อนๆก่อนนะครับขอบคุณครับ
11: ยินดีค่ะเอ้ารีบกินสิคุณ

0: ไม่สบายใจเรื่องผู้การหรอ
1: ก็ไม่หรอกใครทำผิดผมก็ต้องจัดการไปทำหน้าที่ผมแค่คิดว่าอำนาจกับเงินมันทำให้คนเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้เลยเหรอสมัยที่ท่านผู้การเป็นผู้หมวดท่านก็เป็นตำรวจที่ดีคนหนึ่งเลยนะ
0: คุณต้องระวังตัวให้มากๆนะเพราะผู้หมวดคนนั้นน่ะเขาตายจากโรคนี้ไปแล้วเหลือแค่ผู้การที่คุณต้องจัดการ

0: เป็นห่วงผมเหรอ
1: ใช่ฉันเป็นห่วงคุณเป็นห่วงมากด้วย

0: มีเรื่องด่วนอะไรทำไมมาหาผมถึงบ้านเลยวันนี้วันหยุดไม่พักกันบ้างหรือไง
1: พักไม่ได้หรอกครับเมื่อเช้านี้จ่าพิชัยเพียรน่วมหนึ่งในทีมของท่านผู้การที่หายตัวไปได้เข้ามามอบตัวและรับสารภาพเรียบร้อยว่าเป็นคนยัดยาที่ลานคนละยำและยังซัดทอดว่าท่านผู้การคือคนสั่งการ
0: ไม่จริงมันกำลังโกรธผมเรื่องที่ผมทำทันบนมัน

0: ตอนนี้ผู้ต้องหาอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วครับผมขอเชิญท่านผู้การไปให้ปากคำที่สำนักงานตำรวจ
1: ให้ปากคำโดยที่ยังไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะเหรอ
0: ท่านผู้การมีสิทธิ์ที่จะเรียกทนายนะครับแล้วก็ให้ปากคำโต้แย้งทั้งเรื่องยัดยาแล้วก็เรื่องสั่งจ่าพิชัยมาปิดปากผม
2: ผู้การครับถ้าผู้การบริสุทธิ์จริงก็ไม่มีใครทำให้ผู้การเป็นผู้ต้องหาได้หรอกนะครับ
1: ผมจะเข้าไปรายงานตัวกับผู้บังคับบัญชาเอง
0: ผมจะรอตรงนี้แหละครับถ้าท่านผู้การจะไปเปลี่ยนเครื่องแบบผมว่าไม่จำเป็นแล้วครับเพราะมีคำสั่งจากท่านผบ.ตร.ลงมาแล้วว่าให้พักราชการท่านผู้การไว้ก่อนเพื่อความยุติธรรมกับทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นเชิญครับ
3: ส่งคนไปเก็บมันซะก็เส้นเรื่อง
4: มันจะทำแบบนั้นได้ยังไงตอนนี้มันถูกกักตัวไว้เป็นพยานนะนี่ผมก็เพิ่งไปให้ปากคำกับท่านรองมาแล้วผมก็ถูกพักราชการแล้วด้วยยังไงคุณช่วยไปคุยกับท่านผบ.ตร.ให้หน่อยได้ไหม
3: ตอนนี้มันก็ใกล้เลือกตั้งแล้วจะให้ผมกระดิกตัวไปพบผู้ใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ได้หรอก
5: นักข่าวเนี่ยมันก็จับตามองอยู่ไหนจะพัก
3: ฝั่งตรงข้ามอีกทำอะไรซีซัวไม่ได้นะ
4: หมายความว่าคุณจะไม่ช่วยผมกันเหรอ
3: ตอนนี้ผมมีงานประมูลสำคัญนะ
5: ถ้าผมต้องเสี่ยงไปช่วยใครแล้วโดน
3: สังคมหรือโซเชียลด่าเนี่ยผมก็จะไม่เสี่ยง
5: ไว้ประมูลงานเสร็จเมื่อไหร
3: ่แล้วเนี่ยค่อยมาคุยกันใหม่แล้วกัน
4: เมื่อถึงเวลานั้นมันจะทันมั้ยล่ะ
3: กว่าจะสอบสวนกว่าจะผ่านกระบวนการนั่นนี่เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยมั้ย
5: คุณก็แค่ต้องยอมเสียหน้าเสียเกียรตินิดหน่อยเนี่ยมันจะเป็นอะไรไป
3: หึไม่ต้องติดต่อผมอีกเลยนะเพราะว่าตอนนี้นักข่าวกำลังสงสัยเดี๋ยวผมจะโดนล่างแหไปด้วย
4: พูดอย่างนี้เนี่ยคิดจะถีบหัวกันส่งใช่มั้ยที่ผ่านมาผมยอมทำทุกอย่างให้คุณไม่คิดว่าเราเป็นพวกเดียวกันมั้งเหรออย่างน้อยลูกสาวผมก็เป็นเมียคุณ
3: นี่ผมก็พยายามที่จะหาทางช่วยคุณแล้วนะยังไม่พอใจอีกเหรอ
4: ถ้าไม่อยากรอเนี่ยก็ไม่ต้องรอ
3: ไปหาคนอื่นช่วยเอาก็แล้วกัน
4: เดี๋ยวคุณสมุทรมึงทำแบบนี้กูได้ไงวะ

0: สนับสนุนโดย
1: เฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: แล้วเรื่องของเราที่เราตกลงกันไว
3: ้ก็ถ้าหนูเมย์อยู่ในห้องก็ตามนั้นแหละ
4: คุณสมุน
5: สมุนอ่ะเขาเป็นคนให้ผมเข้ามาเอง
6: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะขันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สะก็เย็นสุดขั้ว
7: นอดเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเพียบสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
8: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
9: มูอยากทราบว่าเด็กผู้ชายที่อยู่ในรูปนี้เขาชื่ออะไรเหรอคะแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะ
10: เธอทำให้ทีเปลี่ยนไปมากเลยนะไม่รู้เลย
9: แต่เรื่องของฉันกับคุณทีมันจบไปแล้วนี่คะ
10: มันจะจบได้ยังไงในเมื่อทีไม่ยอมแต่งงาน
11: ผมพร้อมที่จะกลับไปอยู่ในที่ของผมแล้วครับ
12: รับมาเลี้ยงจากที่ไหนคะ
13: บ้านเปลี่ยนสุขครับ
14: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ทุกคนบนโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นนักต้มตุ๋นด้วยกันในนั้นแหละทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่กับคำโกหกตลอดเวลาเพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน
17: ไอแอดมินนี่มันเพี้ยนใช้ได้เลยนะแต่งตัวปิดหน้าปิดตาอย่างกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นว่าปะ
18: Empower Group ที่ฉากหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือขบวนการแชร์ลูกโซ
16: ่เกียร์กล้วยโปรโมเตอร์หน่วยผู้กว้างขวาง
18: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
19: แกคิดจะหักหลังฉันคงต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้
20: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกล้อม
14: กองเกมพุธพฤหัสบดี20นาฬิกา30นาทีเริ่ม18มิถุนายน
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ข่าวสามมิติคืนนี้เจาะแหล่งฟอกเงินของกลุ่มจีนเทาผ่านนอมินีที่ย่างห้วยขวาง DHI สรุปจำนวนคดีกำนันนกและเครือข่ายหัวประมูลส่งฟ้องอัยการสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลังเฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตกบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ
22: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
23: เปิดเลย
22: เนสกาแฟกระป๋อง
23: เปิดแล้วไปต่อ
24: ขอความกรุณาด้วยนะ
25: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวท่านศักดาโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
24: ขอโทษก่อนนะ
25: เชิญครับ
26: สวัสดีครับท่าน
27: ครับสวั
26: สดีครับเมษาครับ
9: สวัสดีค่ะท่านคุณสมุทรเนี่ยชื่นชมท่านให้เมย์ฟังตลอดเลยเพิ่งได้มาเจอท่านก็วันนี้ตัวจริงท่านสง่าและภูมิฐานมากเลยค่ะ
27: คุณสมุทรเนี่ยเขาก็พูดถึงคุณเมย์ให้ผมได้ยินอยู่บ่อยๆตัวจริงเนี่ยสวยก็มีเสน่ห์กว่าในจอเยอะเลยนะ
9: ขอบคุณค่ะท่านมีเวลาดูละครด้วยเหรอคะ
27: ไม่มีก็ต้องมีแหละครับก็ผมเป็นแฟนคลับคุณนี่นะ
9: ขอบคุณท่านมากเลยนะคะที่ติดตามผลงานของเมย
25: ์ท่านศักดาเนี่ยเป็นประธานบอร์ดการประมูลรถไฟฟ้ามูลค่าหลายพันล้านเลยนะหนูมีแฟนคลับระดับซูเปอร์พรีเมียมเลยนะหนูเมย
27: ์ถ้างั้นขอแฟนคลับถ่ายรูปคู่ด้วยสักรูปไหนๆก็ไหนๆละ

0: สวัสดีครับคุณฟ้าใสครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้นัดกับคุณสมุทรไว้เหรอครับ
1: เดี๋ยวพี่สมุทรตามมาค่ะพอดีติดงานเลี้ยงที่กระทรวงก็เลยให้ฟ้าใสมาดูแลแขกก่อนนะคะ
0: ให้คุณฟ้าใสมาดูแลแขกด้วยตัวเองเลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะ
0: อ๋อเปล่าครับขอตัวก่อนนะครับ

0: เดี๋ยวคืนนี้นอนที่นี่นะ
1: ทำไมไม่กลับบ้านล่ะคะหรือว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศ
0: ชอบไหมนะเดี๋ยวผมจะไปหาอะไรร้อนๆมาให้นะ

0: ากด้วยนะครับท่าน
1: ไม่ต้องห่วง
0: แล้วเรื่องของเราที่เราตกลงกันไว
1: ้ก็ถ้าหนูเมย์อยู่ในห้องก็กลับกันแหละ

เมย์

0: าร้องให้เสียเวลาดีกว่านะสมุดอ่ะทำให้คนไข้ผมเข้ามาเอง
1: ท่านปล่อยมีท่านปล่อยมีค่ะ
0: นอนอยู่นิ่งๆดีกว่านะ
1: ไม่แม่ไม่นอนแม่ไม่นอนท่านปล่อยท่านทำกับพี่กับแม่ได้ยังไงพระมรปล่อยท่านทำกับพี่กับแม่ได้ยังไง
0: หนูคงต้องไปถามพ่อกับสมุดแล้วล่ะเพราะเขาเป็นคนเสนอหนูให้ผมเอง

0: 们玩游戏。这个漂亮，这个漂亮，这个漂亮，这个
1: 不那个你们来了，
0: 那个送给你们了，开房局吧。这个更漂亮。
2: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
3: มันยังกล้าทำแบบนี้กับลูกกูเอาลูกกูไปนอนกับคนอื่นทั้งๆที่เป็นเมียมึง
4: ลูกกระสุนหมดไม่ใช่เหรอลูกกลาง
3: แบกล็อกไอ้วายุ
5: หยุดโกหกได้แล้วหยุด
6: ฟ้าใสไม่สามารถทนอยู่กับพี่ได้แม้แต่วินาทีเดียว
7: ก่อนจะเป็นนายกนะเป็นคนที่ได้ซะก่อนเถอะ
8: นั่นสิ
9: ผมจะไม่ตอบคำถามอะไรทั้งนั้น
10: ไอ้คนนะคนนะคน
11: นะนี่แกมีตำรวจขอให้นายมหาสมุทรพระสุกรรมนาถเลยมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที
0: ่ชนเลย
3: ไอ้หยุดนัด
4: ผมก็อยากจะมาบอกลาคุณ
12: คุณจะไปโดยที่ยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าจริงๆนะคุณคือพี่ปีตกา
2: สก็อตรังนกแท้รอยัลโกไซลิทัล
13: ก็บอกว่าคุณไปไม่ได้เพราะคุณต้องไปฮันนีมูนกับจังหวะผิด

0: อุ่นอยู่กับลูกได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
1: ได้แน่นะคะ
2: ทำไมหน้าเลยอย่างเงี้ยลูกวันนี้เล่นอะไรกันนะครับไออุ่น
3: อุ่นว่าบางอย่างมันหนักเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้นะคะ
4: เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้แล้วก็ตรงนี
0: ้ว่าปวดหัวใช่ไหม
5: ปัดเป็นแม่ที่ไม่ดีเลยใช่ไหมอุ่น
6: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก20:30 นตอนจบ
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: กรุงเทพในฝันมหานครแห่งความหวังพลิกโฉมเมืองหลวงสู่เมืองแห่งอนาคตเลือกให้ชัดเพื่อเมืองที่ใช่พบกันในศึกชิงผู้ว่าชี้ชะตามหานครทุกช่วงข่าวและเวทีดีเบตช่อง3
6: ดีมอลไลน์ลิมิเต็ดซาริโอคาแรคเตอร์พร้อมให้ลองไม่รีบไม่เหลือนะ

รุปสำนวนคดีกลุ่มกำนันนกและพวกหัวประมูลส่งฟ้องต่ออัยการ70รายเอาผิดทั้งขบวนการพร้อมออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องที่ไม่มารับทราบข้อกล่าวหาเลขาธิการสมช.ยอมรับชายแดนไทยกัมพูชายังเปราะบางหลังพบเคลื่อนรถถังประชิดแนวแต่ยังยึดกรอบเจรจาหยุดยิงขณะนายกบอกไม่กังวลกรณีจีนส่งรถถังให้กัมพูชาเกือบร้อยคันเครือข่ายภาคประชาชนยื่นหนังสือต่อกสทช.ให้เร่งดำเนินการรถแมปทีวีดิจิทัลขณะรักษาการเลขาธิการกสทช.ยืนยันแผนแม่บทต้องเสร็จก่อนใบอนุญาตหมดอายุสหรัฐเปิดฉากโจมตีเป้าหมายในอิหร่านหลังทรัมป์เปิดเผยว่าเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นอพาเช่ของกองทัพสหรัฐถูกอิหร่านยิงตกในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ

0: วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติพุธที่10มิถุนายนคืนนี้เริ่มกันที่ปัญหานอมินีทุนจีนและการเข้ามาตั้งธุรกิจสีเทาของกลุ่มทุนจีนในย่านห้วยขวางนะครับซึ่งเริ่มจากการตั้งสมาคมเถื่อนและขยายไปสู่ธุรกิจสถานบันเทิงและก็นำเงินจากการหลอกลวงมาฟอกในรูปแบบบริษัทนอมินีเพื่ออำพรางเส้นเงินเมื่อถูกตรวจสอบก็อ้างว่าเป็นเพียงผู้เช่าทำให้ไม่สามารถนำไปสู่การยึดทรัพย์ได้คุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ติดตามเรื่องนี้มีรายละเอียดครับ
1: การเข้ามาของกลุ่มจีนเทาย่านห้วยขวางเกิดขึ้นหลังปี2564หลังจากมีกลุ่มทุนจีนเทาได้มาเปิดทางสนิทสนมกับผู้มีอำนาจคนมีสีผู้มีอิทธิพลและพฤติกรรมของจีนเทามักชอบเข้าหาผู้คุ้มครองธุรกิจสีเทาของเขาได้อีกทั้งในช่วงเริ่มต้นของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์กำลังระบาดเป็นเวลาเดียวกับที่มีการตั้งสมาคมเถื่อนเป็นสำนักงานทนายความในย่านพระราม9เชื่อมโยงข้าราชการไทยซึ่งมีรายงานของสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริการะบุว่ามีสมาชิกของแก๊ง 14K ของในวันคอกคอยซึ่งมีชื่อในไปเจ้าห่วยคนสนิทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสมาคมหงเหมินในกรุงเทพเพื่อต้องการให้สมาคมหงเหมินสร้างอิทธิพลฟอกเงินในธุรกิจสีเทาทั้งการพนันแก๊งสแกมเมอร์ยาเสพติดแต่ปัจจุบันยังไม่ทราบแหล่งกดดันของนายไปเจ้าห่วยโดยตั้งแต่ปี2565ถึง2567เป็นต้นมาเป็นช่วงที่แก๊งสแกมเมอร์ระบาดอย่างหนัก

คนไทยสูญเงินมากที่สุดกว่า 80,000 ล้านบาทซึ่งในกรุงเทพห้วยขวางเป็นแหล่งรวมของกลุ่มจีนโดยเฉพาะจีนเทาที่มักนัดพบปะสังสรรค์

0: รอยไปถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ระดับบอสจีนเถาชื่อนายซูชีนำเงินมาสร้างสถานบันเทิงหรูหราอลังการตกแต่งอย่างทันสมัยมูลค่ารวม200ล้านบาทแบ่งเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มขวดละ 50,000 ไปจนถึง 100,000 บาทห้องคาราโอเกะและห้องพักสัญญาเช่าเดือนละ 890,000 บาทเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนเทาซึ่งนำมาฟอกด้วยการสร้างผับบาร์ร้านอาหารและโรงแรมโดยนายซูฉียังหลบหนีคดีแต่ให้นายรวนหงหมินสัญชาติจีนสามีของนางสาวจักรีนาหรือกิกกี้แม็กซิมเป็นผู้มาบริหารงานและถูกตำรวจจับแม้ผู้ต้องหาบางส่วนจะถูกจับและตำรวจได้ยึดทรัพย์แต่เมื่อขึ้นศาลกลุ่มจีนเทาได้ใช้ช่องว่างทางกฎหมายโดยให้ทุนคนไทยมาซื้อกิจการและใช้ชื่อคนไทยเป็นนอมินีโดยคนจีนเป็นผู้ทำสัญญาเช่า20ปีและแผนการนี้เป็นลักษณะที่กลุ่มจีนเทาใช้ในการอำพรางทรัพย์สินเมื่อมีกลุ่มคนไทยมาถือครองทรัพย์สินให้และจีนเทาแค่ทำสัญญาเช่าจึงเป็นแผนประทุษกรรมที่คนจีนใช้อยู่โดยเฉพาะพื้นที่ห้วยขวางซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตรวจสอบว่ามีบริษัทนอมินีถือครองทรัพย์สินถึง53แห่งแต่แท้จริงแล้วมีคนจีนอยู่เบื้องหลังเป็นทั้งเจ้าของเงินทุนเป็นผู้รับผลประโยชน์จากเส้นเงินซึ่งหากขึ้นศาลก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ถึงเส้นเงินว่าไปถึงคนจีนและหากพิสูจน์ไม่ได้ก็ยากที่จะยึดทรัพย์กลับมาสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน
1: คดีที่เกี่ยวข้องกับกำนันนกในส่วนของการหัวประมูลวันนี้ก็มีความคืบหน้านะครับเพราะว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งสำนวนฟ้องผู้ต้องหา70คนที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวประมูลก่อสร้างถนนที่นครปฐมซึ่งเชื่อมโยงกับคดีกำนันนกปรากฏว่ามีผู้ต้องหาส่วนหนึ่งมีพฤติกรรมหลบหนีนะครับก็ถูกศาลออกหมายจับเพิ่มไปด้วยพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษนำสำนวนคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐคดีพิเศษที่82/2566หรือคดีกำนันนกส่งให้พนักงานอัยการสำนักงานปราบปรามคดีทุจริตพร้อมความเห็นสั่งฟ้องบริษัทปอพัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้างจำกัดและบริษัทปอรวีกนกก่อสร้างจำกัดผู้ต้องหากับพวกรวม70รายคดีนี้ DSI สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่35/2567กรณีโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายหมู่ที่12ตำบลสามงามเชื่อมต่อหมู่ที่1หมู่4หมู่5ตำบลลำลูกบัวอำเภอดอนตูมจังอำเภอดอนตูมตำบลดอนตูมอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมและก็มีโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายหมู่ที่12หมู่9หมู่14ตำบลบางปลาเชื่อมต่อตำบลลำพญาจังหวัดนครปฐมทั้ง2โครงการมีผู้ยื่นเสนอเพียงรายเดียวซึ่งเป็นผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่บริษัทปอรวีกนกก่อสร้างจำกัดและบริษัทปอพัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้างจำกัดตามลำดับรวมทั้งเป็นคดีต่อเนื่องเกี่ยวพันกับคดีพิเศษที่82/2562หรือคดีกำนันนกโดยคดีนี้มีพนักงานอัยการสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดเข้าร่วมทำการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตั้งแต่เริ่มต้นการสอบสวนกระทั่งตอนนี้ที่การสอบสวนเสร็จแล้วสามารถดำเนินคดีกับขบวนการจัดหัวประมูลในโครงการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้รัฐเกิดความเสียหายจำนวนมากพันตำรวจตรีจตุพลบงกตมาศรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบการสอบสวนมอบให้ผู้เกี่ยวข้องนำสำนวนคดี50แฟ้มรวมกว่า 15,668 แผ่นส่งพนักงานอัยการพร้อมความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันหัวราคาประมูลเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้งานวัดโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมรวมถึงขอให้หรือรับว่าจะให้สินบนแก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการหัวประมูลซึ่งเป็นความผิดตามพรบการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2542ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งสำนวนสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหา66รายให้พนักงานอัยการยกเว้นนายประวินหรือกำนันนกที่อยู่ระหว่างถูกคุมขังที่เรือนจำในคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและของศาลอาญาส่วนผู้ต้องหาที่8ผู้ต้องหาที่12และผู้ต้องหาที่13ไม่มารับทราบข้อกล่าวหาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้ออกหมายจับไว้แล้วและจะได้ติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีต่อไปครับ

0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีความคืบหน้าผลตรวจสอบน้ำเสียที่สระบุรีออกมาเพิ่มเติมในวันนี้ในขณะเดียวกันเรื่องโรดแมปหรือแผนแม่บททีวีดิจิทัลกลุ่มผู้เกี่ยวข้องยังพยายามยื่นหนังสือถึงกสทช.อย่างต่อเนื่องนะครับให้รีบมีความคืบหน้าเรื่องนี้
1: น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระจากสสส.

0: ผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลฟาวซี่ฟีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนด็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนมีฟาร์มผมลองเลย
1: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
2: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้
3: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
4: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
5: อร่อยไปอีก
6: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
7: เพิ่มกาแฟเติมนม
4: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม
8: ่โอ้โห
9: เจนไหนยังไงก็ปีโป้ยูโร
1: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
10: ถ้าคุณฝันอยากต่อเติมบ้านจัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขาสแกนเลย
11: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
12: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
13: รับอะไรดีคะ
14: ไก่อยากกินไก่
15: จะกินข้าว
14: ไก
15: ่ข้าว
14: ไก่
15: ข้าว
16: KFC Buddy Market ไหมคะ
17: จะทีมไก่หรือทีมข้าว
18: ก็ฟินได้ทั้งคู
17: ่กับ Buddy Market เพียง199บาทถึง24มิถุนายนนี้
19: กรมควบคุมมลพิษเปิดเผยผลตรวจห้วยตะเข้ที่สระบุรีพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายหลายชนิดซึ่งบ่งชี้ความเป็นไปได้ของแหล่งกำเนิดมลพิษว่ามาจากภาคอุตสาหกรรมนะครับพร้อมกับส่งข้อมูลให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมโรงงานอุตสาหกรรมและจังหวัดสระบุรีตรวจสอบเชิงลึกและสืบสวนหาต้นตอการปนเปื้อนพร้อมดำเนินคดีต่อไปนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้ที่สระบุรีเมื่อ 27-28 พฤษภาคมที่ผ่านมาและได้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินพบค่าโลหะหนักในแหล่งน้ำ3แห่งตลอดลำคลองซึ่งมี3จุดพบสารหนูและตะกั่วมีค่าเกินมาตรฐานน้ำผิวดินแต่ยังไม่มีผลวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในน้ำออกมาล่าสุดนายสุรินทร์บอกว่าการวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่กรมควบคุมมลพิษได้ใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์3วิธีจากผลวิเคราะห์พบว่าการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Headspace หรือการดักจับโมเลกุลกลิ่นที่ลอยเหนือผิวน้ำในภาชนะปิดเพื่อหาไอระเหยของสารเคมีตรวจพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายตลอดลำคลองการวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการจากการเก็บตัวอย่างตลอดลำคลองทั้ง7จุดพบการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่ายทุกจุดได้แก่เบนซีน 1,2-dichloroethane dichloromethane ethyl benzene toluene และ 1,1,2-trichloroethane ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการปนเปื้อนของเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรมนอกจากนี้ก็มีการวิเคราะห์ค่าสารอินทรีย์หรือคือค่า BOD นะครับแล้วก็ค่า COD คือค่าของสารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำและค่าสารเคมีละลายน้ำนะครับพบมีค่าสูงตลอดลำคลองซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แหล่งน้ำเสื่อมโทรมจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ16ชนิดพื้นที่รอบห้วยตะเข้และกลุ่มโรงงานระหว่าง28ถึง29พฤษภาคม3จุดก็คือจุดแรกริมคลองตะเข้ด้านข้างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่สระบุรีนะครับตำบลกุดนกเป้า
8: จุดที่2บริเวณป้อมทางรถไฟตำบลห้วยแห้งและจุดที่3จุดอ้างอิงบริเวณสถานีวรรณวัฒน์วิจัยพระฉายตำบลหนองปลาไหลก็พบว่าทุกจุดมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา24ชั่วโมงการตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายคือโทลูอีนก็สอดคล้องกับผลการตรวจวัดในตัวอย่างน้ำที่ตรวจพบโทลูอีนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีการกำหนดค่าการเฝ้าระวังสารโทลูอีนนะครับสารโทลูอีนนี่เป็นสารอินทรีย์ระเหยเป็นสารเคมีระเหยง่ายครับนิยมใช้เป็นตัวทำละลายหลักในภาคอุตสาหกรรมเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นสีทาบ้านสารเคลือบทินเนอร์และก็น้ำยาทำความสะอาดพวกกาวพวกสารติดยึดติดต่างๆเป็นต้นกรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างการวิเคราะห์หาค่าสารโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่ายในตัวอย่างตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินจากการเก็บตัวอย่างครั้งล่าสุดเมื่อ7มิถุนายนที่ผ่านมาโดยจะแจ้งผลการตรวจสอบทั้งหมดให้ประชาชนรับทราบและก็แจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างที่มาของโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่ายกับต้นตอของแหล่งกำเนิดมลพิษรวมทั้งจัดการตะกอนกรณีที่มีการขุดลอกไปกำจัดต่อไปล่าสุดวันนี้ก็มอบหมายให้นายชาญวิทย์กัญญาผู้อำนวยการกองกฎหมายนำเอกสารหลักฐานเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพลตำรวจตรีอเนกเตาสุภาพผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบก.ปทส.นะครับกรณีลักลอบปล่อยน้ำทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะคลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีเนื่องจากผลการตรวจวิเคราะห์น้ำในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้รวมทั้งคลองเพียวพบค่าสารหนูและค่าสารตะกั่วเกินมาตรฐานของน้ำผิวดินรวมทั้งตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายหลายชนิดเพื่อให้ดำเนินการสืบสวนหาต้นตอของน้ำเสียต่อไปใบอนุญาตทีวีดิจิทัลกำลังจะหมดลงในปี2572นะครับวันนี้เครือข่ายภาคประชาชนยื่นหนังสือต่อกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ให้เร่งดำเนินการโรดแมปทีวีดิจิทัลรักษาการเลขาธิการกสทช.ก็ยืนยันนะครับว่าแผนแม่บทนี่ต้องเสร็จก่อนใบอนุญาตหมดอายุครับวันนี้ที่สำนักงานกสทช.ในกรุงเทพมหานครนางสาวสุพิญญากลางนรงกรรมการนโยบายสภาผู้บริโภคและอดีตกสทช.นำกลุ่มประชาชนยื่นหนังสือต่อกสทช.ขอให้เร่งเปิดเผยโรดแมปทีวีดิจิทัลพุทธศักราช2569ถึง2573พร้อมกำหนดแนวทางกำกับดูแล OTT หรือบริการเนื้อหาผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวสุพิญญาบอกว่าความชัดเจนเรื่องอนาคตทีวีดิจิทัลมีความสำคัญต่อทั้งอุตสาหกรรมสื่อและผู้บริโภคโดยเฉพาะประชากรวัยกลางคนถึงผู้สูงอายุที่ยังพึ่งพาโทรทัศน์เป็นช่องทางรับข้อมูลข่าวสารเนื่องจากอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์มีต้นทุนสูงไม่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลานางสาวสุพิญญาบอกว่าแม้จำนวนช่องทีวีดิจิทัลจะลดลงจาก24ช่องหลังการประมูลแต่ยังมีหลายช่องดำเนินการอยู่ทีวีดิจิทัลจึงต้องได้ไปต่อเพียงแต่ควรมีความชัดเจนว่าจะไปต่อในรูปแบบใดรวมถึงราคาการประมูลรอบใหม่ที่ควรจะสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน
15: แม้ว่าคนจะดูทีวีน้อยลงแต่ว่าโครงข่ายทีวียังเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการส่งข้อมูลข่าวสารไปถึงครัวเรือนโดยเฉพาะในยามภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินแล้วก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเหมือนดูสตรีมมิ่งหรือออนไลน์ต้องอย่าลืมนะคะว่าในโลกไร้พรมแดนยุค AI ทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มต่างชาติก็จริงแต่ว่าเราต้องรักษาอธิปไตยของชาติโครงข่ายทีวีก็สำคัญไม่แพ้กับแนวชายแดนนะคะมันคือหัวใจสำคัญในการรักษาอธิปไตยการสื่อสารค่ะแล้วก็มันเป็นหัวใจสำคัญที่จะบริการสาธารณะแบบฟรี
8: นายไตรรัตน์วิริยสิริกุลรักษาการเลขาธิการกสทช.เป็นผู้มารับหนังสือและก็บอกว่าในส่วนของ OTT แม้ยังไม่ชัดเจนว่ากสทช.มีอำนาจกำกับดูแลได้มากน้อยเพียงใดแต่เห็นด้วยว่าต้องดำเนินการบางอย่างโดยต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายที่ถูกต้องเนื่องจากการบังคับห้ามปรามบนแพลตฟอร์มต่างชาติอาจจะก่อผลกระทบตามมาได
18: ้แผนกระจายเสียงเนี่ยน่าจะหมดไปแล้วและอยู่ในขั้นตอนที่จะดำเนินการต่อก็คือที่เรากำลังประชุมนะครับคราวนี้อย่างที่ท่านเรียนว่าปี72เนี่ยอนุญาตหมดผมก็คงไม่ปล่อยให้มกรา72
20: ทีวีดำนะครับคณะกรรมการก็คงไม่ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้น70หรือ71มันจะต้องมีความคืบหน้าอย่างน้อยที่สุดเราจะต้องรู้แล้วว่าควรจะมีมักไหมควรจะมีทีวีกี่ช่องควรจะไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับก็นี่คือสิ่งที่ท่านกำลังประชุมแล้วก็ถกแถลงกันอยู่นะครับถ้าถึงวันนั้นเนี่ยนะครับทางกสช.ท่านก็คงจะไม่ได้ปล่อยให้ใครตายในตลาดนะครับท่านก็คงจะต้องมีกระบวนการที่จะทำอะไรทั้งอย่างเพื่อเยียวยาหรือเพื่อที่จะให้สถานการณ์ของวงการตลาดทีวีและวิทยุอยู่ได
8: ้ก่อนหน้านี้นายสุภาพคลี่ขจายนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยได้กล่าวในงานเสวนาเปิดระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนเพื่อหารือเกี่ยวกับวิกฤตการณ์และความเสี่ยงของสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในประเทศไทยเมื่อ29พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าปัญหาความล่าช้ามาจากความขัดแย้งของกรรมการกสทช.ที่แบ่งเป็น2ฝ่ายทำให้งานในระดับนโยบายไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนของสภาผู้แทนราษฎรก็รับหนังสือจากสภาผู้บริโภคขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติประธานกสทช.โดยนางสาวภคมลบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการยื่นหลักฐานให้คณะกรรมการสรรหากสทช.ไปแล้วกับฝั่งวุฒิสภาซึ่งเป็นเอกสารที่ลับเป็นบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมทั้งการคมนาคมวุฒิสภาซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันการทำงานของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะใบบุญชัยพฤกษ์ใบบุญชัยพฤกษ์นะครับประธานกสทช.ที่ยืนยันแล้วว่าขาดคุณสมบัติโดยบอกว่าได้หลักฐานมาจากผู้ร้องคนหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกนามแต่ว่าทางกรรมการสรรหาต้องการหลักฐานที่ได้มาโดยชอบอยากให้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหิดลมายืนยันว่าบันทึกของกรรมาธิการ ICT เป็นเรื่องจริงที่บันทึกว่าขาดคุณสมบัติจริงซึ่งกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองก็ตั้งวาระและจะมีการเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมายืนยันว่าหลักฐานที่ยื่นให้กรรมาธิการ ICT เป็นข้อเท็จจริงและขอยืนยันว่าการตรวจสอบคุณสมบัติของประธานกสทช.ไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลเพราะว่าเธอเองบอกว่าไม่ได้รู้จักประธานกสทช.เป็นการส่วนตัวเพียงแต่ว่าตั้งคำถามว่าจะยินยอมให้ประธานกสทช.ที่มีอำนาจหลายอย่างดูแลทรัพยากรคลื่นความถี่ของประเทศมูลค่าหลักล้านล้านบาทสามารถดำรงต่อไปได้ทั้งที่ขาดคุณสมบัติเป็นสิ่งที่คนไทยยอมรับได้หรือยังและมองว่านี่คือการลุต่อกฎหมายยาวนานถึง3ปีทั้งที่ยื่นหลักฐานให้กรรมการกสทช.ไม่ใช่เอกสารใหม่แต่เป็นเอกสารที่สาธารณะเคยรับรู้และไม่เคยถูกนำไปใช้ให้เกิดผลต่อการตรวจสอบคุณสมบัติหรือให้ประธานกสทช.หลุดจากตำแหน่ง
21: วันนี้ดิฉันเชื่อว่านายแพทย์สารณะเนี่ยทราบดีว่าตัวเองขาดคุณสมบัติทราบดีกว่าเพื่อนอยู่แล้วนะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในการที่จะสั่งว่าจะต้องมีการประมูลขึ้นความถี่หรือว่ามีการต่อสัญญาทีวีดิจิตอลหรือไม่ดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เราไม่มีการที่จะทำให้คุณสมบัติของประธานกสทช.หรือเปลี่ยนประธานกสทช.คนใหม่ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมเนี่ยดิฉันให้กำลังใจพี่น้องสื่อมวลชนในทีวีดิจิตอลเลยนะคะว่าท่านไม่สามารถที่คาดหวังอะไรกับกสทช.ได้เลยเพราะว่าเขาคงไม่กล้าที่จะตัดสินใจว่าเขาจะเดินหน้าหรือจะต่อสัญญาเพราะหาก

0: นที่ขาดคุณสมบัติตัดสินใจที่จะเดินหน้าหรือต่อสัญญาทีวีดิจิตอลสุดท้ายแล้วตัวเองถูกพิพากษาว่าขาดคุณสมบัติเรื่องนี้มันจะเป็นผลระยะยาวกับเขาดังนั้นกสทช.ก็จะแช่แข็งกันอยู่แบบนี้ค่ะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม
1: ตอนนี้เหลือเวลาอีก9วันที่คณะกรรมการสรรหาเปิดรับหลักฐานในการตรวจสอบคุณสมบัติเพราะฉะนั้นบอกว่าอยากให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้กสทช.ยืนตรงและเป็นองค์กรที่ตรงไปตรงมาหลังจากนี้กสทช.จะได้ทำงานเป็นที่พึ่งพิงได้เพราะขณะนี้สื่อมวลชนที่อยู่ในสายโทรทัศน์ก็ยังไม่รู้อนาคตตัวเองว่าจะเป็นอย่างไรเพราะกสทช.ไม่ได้พิจารณาประมูลขึ้นความถี่ครั้งถัดไปซึ่งเหตุผลที่กสทช.ไม่พิจารณาเรื่องใหญ่เพราะรู้ว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องและจะมีผลผูกพันในอนาคตนะครับเธอก็ย้ำแบบนี้ครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามสถานการณ์สหรัฐอิหร่านยิงกันอีกแล้วครับและมาดูท่าทีของฝ่ายไทยรวมทั้งนายกรัฐมนตรีนะครับต่อความเคลื่อนไหวด้านชายแดนในกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่จีนได้มอบรถถังส่วนหนึ่งให้กับกัมพูชาล่าสุดครับ
2: โรจูคิสเฟสไอเน็กรีแพร
3: ์ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
4: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
3: ดูเม็กซ์ดูโกรสามดีไอรอนพลัสและนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
4: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
5: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
4: ปลาทู
5: หยอกแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
4: อร่อย
6: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
7: เปิดเลยเนสกาแฟกระป๋อง
8: เปิดแล้วไปต
9: ่
8: อ
9: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
10: นอนเมติกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
11: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
12: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้
13: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
14: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
4: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์ป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
15: กรุงเทพประกันชีวิต
1: มาดูท่าทีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมนะครับรวมทั้งความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนหลังมีข่าวกัมพูชาได้รับมอบรถถังจากจีนและเคลื่อนย้ายไปที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งล่าสุดนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่กังวลนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ถูกถามถึงเรื่องนี้ไปฟังปฏิกิริยาจากนายกครับ
16: ไม่เกี่ยวอะไรกับประเทศไทย
17: โอเค
16: ครับของรับไทยเป็นคนรับรอง
1: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้พูดถึงกรณีที่ทางการจีนได้ขอเข้าพบหลังส่งรถถัง T-59D ให้กัมพูชา39คันว่าเมื่อวานได้เดินทางไปกับนายกรัฐมนตรีที่เวียดนามได้ร่วมประชุมและพาผู้บัญชาการเหล่าทัพไปด้วยเพื่อกระชับความสัมพันธ์มีโอกาสได้พบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมของเวียดนามก็เป็นเรื่องปกติในโอกาสที่รับตำแหน่งใหม่ส่วนกรณีที่จีนส่งมอบรถถังให้กัมพูชา

0: ัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าจีนและกัมพูชามีการฝึกร่วมกันมานานตั้งแต่ปี2016เป็นรถถังเก่านะครับจีนได้ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ไทยก็รับทราบมาว่าทางกัมพูชามียุทโธปกรณ์ใหม่นำมาใช้ในการป้องกันประเทศก็ต้องดูกันว่ากัมพูชาจะนำไปไว้ที่ไหนตอนนี้ทางการข่าวรับทราบว่ามีการนำเข้ามาที่ท่าเรือของกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาที่ชายแดนขณะนี้มี joint statement แถลงการร่วมนะครับพูดถึงเรื่องการนำยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้ามาในพื้นที่ชายแดนอยู่นะครับนอกจากนี้พลโทอดุลก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นดีลเดิมแต่ว่าไทยก็ไม่ได้ประมาทครับ
1: รู้ว่าเป็นดีลเดิมนะครับในการฝึกร่วมกันแล้วก็รับปากกันว่าจะนำยุทธภพบางส่วนก็เนี่ยคือที่69ดี
2: มีเหมือนทางที่คุณทุนเซนเขาออกมาบอกว่าเขาจะมีการทวงคืนพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
1: ผมไม่แน่ใจว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงนะครับในเรื่องของการทวงคืนพื้นที่ด้วยทางการทูตแล้วใช้กำลังแต่ท่านใช้กำลังถ้าคิดในเชิงนี้เมื่อวานท่านยกบอกแล้วให้ท่านคิดดีๆนะครับ
0: ส่วนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ได้พูดถึงการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาภายใต้กรอบกฎหมาย UN Clause หรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หลังกัมพูชาเดินหน้าใช้กฎหมายประนีประนอมภาคบังคับว่าเรื่องนี้อยู่ในการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งจะมีกลไกในการพิจารณาเตรียมการเรื่องรายละเอียดขณะที่ความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนหลังจากกัมพูชาได้รับมอบรถถังจากจีนและเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานายชัดชัยบอกว่าถือเป็นเรื่องที่ต้องติดตามซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเปราะบางแต่ไทยยังยึดมั่นตามข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ดำเนินการไว้ส่วนความกังวลจะกังวลหรือไม่ก็เชื่อว่าอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้ในระดับพื้นที่หรือระดับท้องถิ่นยังพอจะพูดคุยกันได้แม้ว่าจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ยังคุยกันได้พอให้เดินหน้าต่อไปได้อยู่ทางฝั่งกัมพูชาในระหว่างการประชุมร่วมกับสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดเสียมราชและจังหวัดอุดรมีชัยในวันนี้สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาและรักษาการประมุขแห่งรัฐกัมพูชาระบุว่าถ้อยแถลงล่าสุดของเขาถูกสื่อไทยบางสำนักนำไปนำเสนอในทางที่ผิดจากเจตนารมณ์เดิมสมเด็จฮุนเซนบอกว่าไม่ได้เรียกร้องให้ใช้มาตรการทางทหารระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเน้นสันติวิธีและแนวทางนี้จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายทางการเมืองของพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ในการเลือกตั้งปี2027และ2028พรรคประชาชนกัมพูชาเลือกที่จะใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างสันติในการจัดการประเด็นพรมแดนกับประเทศไทยนอกจากนี้สมเด็จฮุนเซนยังได้เรียกร้องให้ผู้สื่อข่าวและสำนักข่าวของประเทศไทยตรวจสอบและแก้ไขรายงานข่าวของ

0: นรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์รูริกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาโอลิซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอลิซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ

ค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันลำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันลำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งกริ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ครีมน้ำมันมาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันมา
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ไปแล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันมาต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกลซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
2: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
5: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
2: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
5: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
2: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเนี่ยนะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ
6: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
4: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
1: เปิดแอร์ทำอีก
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนยานโหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gelsong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
0: ะ
1: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
0: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
1: คุณผู้ชม
0: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆ
1: เลย
0: ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
1: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
0: ม
1: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูน
0: ะ
1: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนุ

0: ลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองนะเวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทารูปไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงน
1: ะ
0: ก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
1: คะ
0: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
1: ค
0: ืออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
1: ์
0: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก
1: ้
0: มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
1: ัน
0: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
1: ตื่นขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเราคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
1: ยก
0: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
1: คือ
0: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
0: ใช่แล้ว
1: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
0: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5%แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าน เหี่ยวถูกจริงทุกอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไ
0: ห
1: มผมค่ะคุณผู้ชม
0: ใครที่แบบได้คุ้มสุดจริง
1: ๆใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึงวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สวยเหลือเกิน
0: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้านี่แหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได
1: ้
0: ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้วเข้มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยในคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
1: ์
0: เป็นกุหลาบนะคะ
1: แอปเปิ้ลมินต
0: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
1: ่
0: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
1: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
0: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
1: ะ
0: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะม
1: ัน
0: ก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดน
0: ึ
1: ง
0: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอ
1: ะ
0: ไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
1: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกล้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
0: ้ดูรอยแดงอาการบวมแดง

0: เสพของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงเนี้ยคือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5% ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
1: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
0: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
1: ใช่ๆนี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
0: ัน
1: จะมีผื่น
0: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: เป็นลอกเป็นขุยแบบเนี้ยทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
0: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจนะจากพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
1: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
0: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอแกริซอนไนท์คอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะ
1: ค่ะ
0: ให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้าน นะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
0: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: ามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับน่าจะเคยได้ยินเรื่องของอาหารเสริมตัวหนึ่งชื่อว่าเซซามินที่มันมีการสกัดมาจากงาดำนั่นแหละครับตัวนี้เนี่ยมีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามันมีสรรพคุณมากมายหลากหลายแล้วที่สำคัญก็คือมีนักวิทยาศาสตร์คนไทยคนหนึ่งนะครับที่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องโด่งดังเนื่องจากว่าเขาไปค้นพบว่าสารเซซามินเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าตัวเซซามินเนี่ยมันดียังไงแล้วมันต้องกินยังไงมีอะไรที่เป็นข้อควรระวังบ้างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันมีอะไรมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ไปฟังกันนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับต้องขอเริ่มก่อนอย่างนี้นะครับว่าเซซามินเนี่ยมันเป็นสารซึ่งสกัดออกมาจากงานะครับงาเนี่ยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเซซามัมอินดิคัมนะครับในตัวของงาเนี่ยมันก็มีทั้งงาขาวแล้วก็งาดำทั้ง2 อย่างนี้นะครับงาดำเนี่ยมันจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่างาขาวนะครับรวมทั้งสารเซซามินก็จะสูงกว่าด้วยเช่นกันนะครับในตัวงาเนี่ยมันมีโปรตีนสูงมีไขมันสูงแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตอยู่ในนั้นด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีสารในกลุ่มลิกแนนซึ่งก็คือสารกลุ่มโพลีฟีนอลของพวกพืชชนิดต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นยอดเลยทีเดียวนะครับซึ่งในงาเนี่ยก็จะมีเซซามินเป็นหนึ่งในนั้นมีสารเซซามอลกับเซซาโมลีนเป็นอีก2ตัวนะครับนอกเหนือจากนี้ในงายังมีวิตามินอีแล้วก็กรดไขมันอย่างอื่นร่วมด้วยไม่เพียงแค่นั้นครับมันยังมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมมีสังกะสีมีทองแดงอยู่ในนั้นอีกนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการรับประทานงาดำเนี่ยน่าจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีเพราะว่ามันมีสิ่งที่มีประโยชน์อยู่ในนั้นมากมายเลยจริงไหมครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะมาเน้นในเรื่องของสารเซซามินว่ามันดียังไงนะครับก็เราเนี่ยรู้มานานแล้วนะครับว่าสารเซซามินเนี่ยมันมีฤทธิ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการต้านการอักเสบนะครับช่วยชะลอการเสื่อมของระบบประสาทสามารถลดไขมันได้นะครับโดยเฉพาะไขมัน LDL ช่วยให้การทำงานของวิตามิน E ในร่างกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะมีฤทธิ์ในการชะลอมะเร็งนะครับไม่ให้มะเร็งมันแพร่กระจายอาจจะมีฤทธิ์ในการทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงมะเร็งเนี่ยมันฝ่อลงนะครับแก้ไขเรื่องของกระดูกพรุนแก้ไขเรื่องของข้อเสื่อมอาจจะมีผลช่วยในเรื่องของโรคข้ออักเสบรูมาตอยอาจจะมีผลในแง่ของการช่วยเรื่องของอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันและอื่นๆอีกมากมายฟังดูแล้วมันน่าสนใจมากครับและที่สำคัญนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยมีศาสตราจารย์ดร.ปรัชญานะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่เขาได้ทำการทดลองเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฮะและมีการทดลองอันหนึ่งซึ่งทำให้โด่งดังไปทั่วประเทศแล้วก็คิดว่าระดับ

กเลยนั่นก็คือดร.ปรัชญาเนี่ยเขาเอาสารเซซามินเนี่ยสกัดออกมาแล้วก็ไปทดสอบกับมะเร็งเต้านมปรากฏว่ามันสามารถที่จะต่อต้านมะเร็งเต้านมได้นะครับอย่างไรก็ตามดร.ปรัชญาเนี่ยพูดไว้ในคลิปที่เขาให้สัมภาษณ์หลายๆที่ว่าสารเซซามินนั้นเป็นเพียงแค่สารที่เอาไว้ช่วยรักษาเสริมไม่ใช่การรักษาหลักมันไม่สามารถมาทดแทนการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดการผ่าตัดการฉายแสงได้แต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้พูดด้วยนะครับว่ามันสามารถเอาไว้ป้องกันอะไรได้ทีนี้เนี่ยแน่นอนเวลาที่เราดูเรื่องพวกนี้นะครับผมก็ต้องขออ้างอิงงานวิจัยต่างๆซึ่งงานวิจัยในวันนี้ที่ผมจะเอามาอ่านให้ทุกคนฟังนะครับก็เป็นงานวิจัยของดร.ปรัชญาทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วก็จะบอกเลยนะครับว่างานวิจัยแต่ละเรื่องนั้นเขาทำในอะไรกันแน่เพราะว่าส่วนนี้จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าการทดลองในคนการทดลองในสัตว์การทดลองในเซลล์การทดลองในหลอดทดลองหรือวิธีอื่นๆมันเอามาทดแทนกันไม่ได้ถ้าเราทดแทนกันแบบนี้มันก็อาจจะทำให้เราสรุปผิดได้เช่นสมมติว่าเราทดลองอะไรสักอย่างในเซลล์แล้วเราบอกว่ามันได้ผลจะบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเอามาใช้ในคนแล้วมันจะได้ผลแบบในหลอดทดลองมันไม่ถูกต้องครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าผมมีเซลล์มะเร็งอยู่ก้อนหนึ่งนะครับเอามาวางไว้ข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วผมเอาพวกไฟไปเผามันอย่างเงี้ยนะครับคุณว่าเซลล์ตายไหมตายแต่คุณว่าเอาไฟไปเผาคนคนก็ตายด้วยครับมะเร็งก็ตายพร้อมคนนั่นแหละครับหรือจะเอาให้มันใกล้เคียงขึ้นมาหน่อยสมมุติว่าผมเอาตัวยาพิษตัวหนึ่งไซยาไนด์อะไรก็ได้นะครับไซยาไนด์เนี่ยเอาไปหยอดใส่เซลล์มะเร็งที่วางไว้ข้างนอกคุณคิดว่าเซลล์มะเร็งตายไหมครับตายแล้วคุณกินไซยาไนด์เข้าไปได้ไหมครับไม่ได้นะฮะไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการที่เราเห็นสิ่งที่เราเอามาทดลองข้างนอกสิ่งมีชีวิตหรือนอกตัวบุคคลเนี่ยแล้วเราจะบอกว่ามันใช้ได้จังงั้นจริงๆในตัวคนมันไม่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งทดลองในสัตว์ก็ตามเช่นสมมุติว่าเราทดลองสักอย่างในสัตว์นะฮะแล้วเราบอกว่าหุ้ยสัตว์มันดีมะเร็งมันหายนะเรามาใช้ในคนก็ใช้ไม่ได้ครับจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยมีหลายคนนะครับก็กังวลเรื่องของวัคซีนเป็นอย่างมากถูกไหมครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างพูดว่าเฮ้ยฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่าฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่าฟังคำนี้ดีๆนะครับสมมุติว่าวัคซีนเนี่ยที่ออกมามันมีการทดลองในหลอดทดลองมีการทดลองในหนูแล้วแต่ยังไม่มีการทดลองในคนคุณจะกล้ารับวัคซีนตัวนั้นไหมคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันไม่อยากเป็นหนูทดลองไปทดลองกับใครก่อนให้เรียบร้อยทดลองให้มันปลอดภัยแน่ๆแล้วฉันค่อยเอามาใช้แต่ทำไมพอเป็นอาหารเสริมปุ๊บเนี่ยทดลองในหลอดทดลองทดลองในหนูโอ้มันได้ผลฉันต้องออกมาใช้ไม่ถูกต้องเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเซซามินของดร.ปรัชญาทั้งหมดเลยดีกว่าผมค้นมาให้แล้วครับแล้วผมก็เปิดไว้ด้วยนะอันนี้ผมค้นจากเว็บไซต์ชื่อ PubMed นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์งานวิจัยที่เป็นมาตรฐานของโลกนะครับทุกคนสามารถเข้าได้หมดไม่จำเป็นจะต้องมีพาสเวิร์ดหรือจ่ายตังค์ไปอย่างใดนะครับผมก็ค้นหานี่เลยครับดร.ปรัชญานะครับคงทวีเลิศนะครับแล้วก็ชื่อสารเซซามินปรากฏว่ามีงานวิจัยที่ดร.ปรัชญาทำไว้ทั้งหมด16เรื่องนะครับอ่ะเราไปกันทีละเรื่องเลยวันนี้ผมยังไม่เอาเข้าไปอ่านข้างในนะครับแต่จริงผมกดเข้าไปอ่านทุกอันเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าคนไหนมีเวลาสามารถเซิร์ชแบบนี้แล้วก็เข้าไปอ่านทีละอันเหมือนผมได้นะครับเวลากดเข้าไปอ่านเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสีตัวนำมันจะจากสีน้ำเงินกลายไปเป็นสีม่วงนะครับอันแรกนะครับงานวิจัยแรกชื่อว่า Controlled Protective and Anti-Inflammatory Effects of Sesamine อันนี้เป็นการทดลองในกระดูกอ่อนของหมูครับทดลองในเซลล์กระดูกอ่อนหมูไม่ได้ทดลองในคนครับไม่ได้ทดลองแม้แต่ในหมูนะเอากระดูกอ่อนของมันมาทดลองอันที่สองเราอยากดูซิว่าตกลงแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีการทดลองในคนไหมนะครับมีทดลองในคนไหมเพราะถ้ามีทดลองในคนหลายๆคนอันเนี้ยแล้วถ้าได้ผลยังไงมันน่าเชื่อถือครับถ้าทดลองในคนนะแต่เราไปลองดูเป็นทีละอันว่ามันมีที่ไหนบ้างอันที่2นะครับ inhibitory effects of sesamine on human
osteoclastogenesis อันนี้ทดสอบในเซลล์กระดูกของคนชื่อว่า osteoclast เซลล์ครับไม่ได้ทดลองในคนครับเอาเซลล์ออกมาแล้วไปทดลองนะครับอันแรกเนี่ยที่บอก chondroprotective ก็คือเขาทดลองกับเซลล์กระดูกอ่อนแล้วพบว่ามันสามารถต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้ดังนั้นถ้ามันต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้น่าจะมีผลดีในแง่ของการรักษาโรคกระดูกเสื่อมนะข้อเสื่อมต่างๆเข่าเสื่อมต่างๆน่าจะนะครับแต่ยังไม่มีการทดลองครับอันที่2ที่บอกว่ามันยับยั้งการทำงานของเซลล์กระดูกตัวหนึ่งชื่อว่าออสติโอคลาสในมนุษย์ได้ถ้ามันยับยั้งได้จริงๆนะครับในมนุษย์นะอันนี้คือทดลองในเซลล์ยังไม่ได้ทดลองในคนนะครับถ้าทดลองในคนแล้วมันได้ผลแบบนี้จริงมันน่าจะมีประโยชน์ในแง่ของการรักษาโรคกระดูกพรุนครับนะไปต่อกันนะฮะอันที่3นะครับ Sesamine attenuates VEGFA induced angiogenesis via inhibition of SARC and FAK signaling in chick chorioallantoic membrane model and human endothelial EAHY926 cells อันเนี้ยมันเป็นการทดลองดูสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าเขาใช้ไข่ไก่ครับแล้วมาดูเส้นเลือดนะครับคือแนวคิดคือปกติเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันสามารถสร้างสารตัวหนึ่งชื่อ vascular endothelial growth factor หรือ VEGF เพื่อทำให้มีเส้นเลือดเนี่ยมาถึงตัวมันได้มันจะได้เติบโตนะครับถ้าเราสามารถไปต้านไอ้เส้นเลือดพวกนี้ได้มันก็จะทำให้มะเร็งขาดเลือดถูกไหมครับสารเซซามินเนี่ยเอาไปทดลองกับไอหลอดเลือดพวกนี้ปรากฏว่าหลอดเลือดมันฝ่อไปครับทดลองในไข่ไก่ครับไม่ใช่ทดลองในคนถามว่าคนเนี่ยมียาอะไรไหมที่ใช้ในการต่อต้านเส้นเลือดแบบนี้ในมะเร็งมีครับยาตัวนี้มีชื่อว่าเบวาซิซูแมปนะครับตัวนี้มีจริงๆได้ใช้ในคนจริงๆแต่ว่าข้อเสียของมันนะครับคือมันอาจจะทำให้เกิดเลือดออกรุนแรงได้ดังนั้นต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นการทดลองในไข่ไก่นะครับยังไม่ได้ทดลองในสัตว์และก็ในคนเลย3งานแล้วนะครับไม่มีทดลองในคนไปต่อกันที่งานที่4ครับ Effects of sesamine on chondroitin sulfate proteoglycan synthesis induced by interleukin 1 beta in human chondrocytes ทดลองในกระดูกอ่อนของคนครับเมื่อกี้งานแรกทดลองในกระดูกอ่อนของหมูอันนี้ทดลองในกระดูกอ่อนของคนแต่ก็ไม่ได้ทดลองในคนครับเอาเซลล์มาตรวจนะครับอันที่5นะSesamine protects against neurotoxicity via inhibition of microglia activation under high glucose circumstances through modulating P38 and JNK signaling pathways. อันนี้ทดสอบในเซลล์ตัวหนึ่งชื่อว่าไมโครกลีออนของหนูครับไม่ใช่ของคนของหนูแล้วทดสอบข้างนอกนะครับไอไมโครกลีออนเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันที่อยู่ในระบบประสาทส่วนกลางก็พวกสมองพวกไขสันหลังนี่แหละครับแล้วเขาพบว่าการใช้เซซามินเนี่ยมันทำให้ระบบพวกนี้มันดีเขาก็เลยคิดว่ามันอาจจะช่วยในแง่ของการป้องกันอัลไซเมอร์ป้องกันโรคความเสื่อมต่างๆของระบบประสาทครับคิดว่าอาจจะแต่ยังไม่มีการพิสูจน์ครับในคนอันนี้เป็นการทดลองในหลอดทดลองด้วยการเอาเซลล์หนูด้วยไม่ใช่เซลล์คนนี้ถ้างานแล้วนะครับยังไม่มีอะไรที่ทดลองในสัตว์เลยมีแต่ทดลองในหลอดทดลองครับงานที่6 Sesamine stimulates osteoblast differentiation through P38 and ERK1/2 MAPK signaling pathways อันนี้เป็นการทดลองในเซลล์ของคนครับคนเนี่ยเขาเอา2เซลล์ตัวแรกเนี่ยคือเซลล์กระดูกชนิดหนึ่งชื่อว่า osteoblast นะครับเซลล์ osteoblast เนี่ยมันมีหน้าที่สร้างกระดูกนะครับส่วนเซลล์ osteoclast เมื่อกี้มีหน้าที่สลายกระดูกกระดูกของเราต้องมีความสมดุลระหว่างการสร้างและการสลายนะครับถ้าสร้างมากกว่าก็ดีกระดูกหนานะครับแต่หนาเกินไปก็มีปัญหาถ้าทำลายมากกว่ามากๆกระดูกมันก็พรุนนะครับเขาก็ทดสอบนี้ปรากฏว่าไอ้เซลล์ออสติโอบลาสต์เนี่ยเวลาได้เซซามินไปมันแบ่งตัวดีมันทำหน้าที่ดีก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยทำให้เราเอาไปรักษากระดูกพรุนได้น่าจะนะครับแต่ทดลองในหลอดทดลองไม่ได้ทดลองในคนนะครับข้อที่7อันเนี้ยผมจะไม่เสียเวลาอ่านให้แล้วนะฮะอันที่7ก็ไปการทดสอบในเซลล์ไมโครกลีออนที่เมื่อกี้ผมบอกเหมือนกันเอาของหนูมาทำนะครับของหนูแต่อันที่8นี่นะอ่านเหมือนกันอันที่8นี่ inhibition of programmed cell death ligand 1 expression in breast cancer cells by sesamine
อันนี้แหละที่เป็นตัวทำให้อาจารย์ปรัชญาเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าแกเอาเซลล์มะเร็งเต้านมมาแล้วก็ทดลองกับเซซามินคือใส่สารเซซามินเข้าไปปรากฏว่ามันสามารถต่อต้านสิ่งหนึ่งชื่อว่าโปรแกรมเซลล์เดธไลแกนด์1ได้ซึ่งต้องขอบอกอย่างนี้ครับมะเร็งเต้านมไม่ใช่มะเร็งเต้านมอะไรก็ได้ครับมันต้องเป็นมะเร็งเต้านมที่มีการแพร่กระจายและเป็น triple negative breast cancer หมายความว่ามันไม่มี3อย่าง1 estrogen receptor progesterone receptorและ HER2 นะครับ3อย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราตรวจเวลาที่เราเป็นมะเร็งเต้านมนะครับปรากฏว่ามันจะมีมะเร็งเต้านมบางอย่างไม่มีทั้ง3อย่างนี้พอไม่มีทั้ง3อย่างนี้เนี่ยมันจะใช้ยาที่ไปมุ่งเป้าไอ้3อย่างนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นก็เลยเป็นปัญหาโรคแตกที่ว่าเราจะรักษา triple negative breast cancer ได้อย่างไรแล้วอาจารย์แกก็เห็นช่องโหว่ตรงนี้ว่าเฮ้ยเออเราต้องมาอุดช่องโหว่ด้วยการทดลองอะไรสักอย่างแล้วสารเซซามีนเนี่ยปรากฏว่ามันไปต้านตรงนี้ได้อย่างไรก็ตามนี่คือการทดลองในหลอดทดลองครับไม่ได้ทดลองในคนแต่ผมว่ามันก็เป็นก้าวหนึ่งเลยแหละที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้สิ่งที่เราอาจจะเอามาใช้ในการรักษาโรคได้นะครับแต่สรุปว่ามันรักษามะเร็งเต้านมไม่ได้ครับนะและอีกอย่างนึงต้องบอกอย่างนี้สำหรับคนที่เข้าใจเรื่องลึกๆมะเร็งเต้านมต้องเป็นชนิด triple negative เท่านั้นหรือส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแบบนี้ที่มันจะมีโปรแกรมเซลล์เดธไลแกนด์1ถ้าเป็นมะเร็งเต้านมชนิดอื่นอาจจะไม่มีครับแล้วก็มักจะไม่มีด้วยนี่ฮะแล้วถ้าไม่มีแปลว่าเซซามินมันอาจจะไม่ได้ผลกับของพวกนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดอื่นแต่มันทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดนี้เท่านั้นนะฮะไปต่อกันอันที่9นะครับงานที่9จาก16งานนะครับอันงานที่9นี่ Sesamine promotes new ripe outgrowth under insufficient nerve growth factor conditions in PC12 cell through ERK1/2 pathway and SIRT1 modulations อันนี้เป็นการทดลองในเซลล์มะเร็งของหนูมะเร็งชื่อว่า pheochromocytoma cell มะเร็งหนูไม่เกี่ยวอะไรกับคนครับนะทดลองในมะเร็งหนูนะครับแล้วก็ทดลองในหลอดทดลองด้วยอันที่10Sesamine induced human leukemic cell apoptosis via mitochondrial and endoplasmic reticulum stress pathway ทดลองในเซลล์ลิวคีเมียของคนเพราะว่ามันสามารถต้านลิวคีเมียในคนได้แต่ทดลองในหลอดทดลองอีกแล้วครับยังไม่เจออะไรที่ทดลองแม้กระทั่งในสัตว์เลยนะคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับผมจะเล่าทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือตอนสุดท้ายของคลิปผมจะบอกว่าจะต้องกินไอ้งาดำพวกนี้ยังไงเลือกยังไงนะครับถ้าจะกินนะอันนี้เราไปเร็วงานที่11 12 11กับ12อันเนี้ยก็ทดลองในหลอดทดลองเหมือนกันอันที่13ก็ทดลองในหลอดทดลองเช่นกันนะครับแต่งานที่13เนี่ยมันมีความเจ๋งอย่างนึงตรงที่ว่าเราไปเจอว่าไอ้ตัวสารเซซามีนเนี่ยอาจจะมีฤทธิ์ในการเสริมฤทธิ์กับสารตัวอื่นในการต้านโควิดครับอาจจะนะยังไม่มีการทดลองในคนครับงานที่14และ15เอาอีกแล้วก็ทดลองในเซลล์ครับมีงานสุดท้ายนั่นแหละงานที่16ที่ออกมาปี2021นะครับคือ Sesame Extract Promotes Chemopreventive Effect of Hesperidin on Early Phase of Diethylnitrosamine Initiated Hepatocarcinogenesis in Rats คือเนี้ยทดลองในหนูอ่านมา16งาน15งานทดลองในหลอดทดลองครับมีงานที่16นี่แหละทดลองในหนูในแง่เรื่องของการป้องกันนะฮะการเกิดมะเร็งตับในหนูเท่านั้นเองดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าจากงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยที่เราบอกว่าสารเซซามินเนี่ยมันช่วยต้านอนุมูลอิสระมันสามารถจะแก้ไขเรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของพาร์กินสันเรื่องของโรคเสื่อมทางระบบประสาทช่วยเรื่องของกระดูกที่มันเสื่อมไม่ให้มันเสื่อมมากไปกว่านี้ช่วยเรื่องกระดูกพรุนช่วยเรื่องมะเร็งชนิดต่างไม่มีหลักฐานขนาดนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองในคนครับในสัตว์ก็ยังแทบไม่ได้ทดลองเลยมีแค่งานเดียวเท่านั้นที่ทดลองและบางคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวแล้วผมไม่ไปอ่านงานวิจัยของคนอื่นเหรอผมอ่านแล้วครับแล้วก็ได้ความแบบเดียวกันนี่แหละทดลองในคนเพื่อจะดูแบบนี้ไม่มีเลยนะ
มีแต่ทดลองในคนเพื่อที่จะดูว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรไหมซึ่งผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับ

ดลองเยอะแยะไปหมดนะฮะทุกอย่างเนี่ยเป็นการทดลองแค่ในเซลล์ในหลอดทดลองบางอันมีการทดลองในสัตว์แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ยังไม่มีการทดลองใหญ่ๆในคนดังนั้นใครที่บอกว่าโอ้ผลของเซซามีมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมออกมาต่อต้านอะไรพวกนี้เพื่อว่าผมจะได้ขายยาอย่างอื่นใช่ไหมเป็นหมอตะวันตกหมออเมริกาใช่ไหมก็ไม่ใช่ครับแต่มันไม่มีข้อมูลเพียงพอให้ผมออกมาแล้วก็พูดอย่างมั่นใจว่าสารเซซามินมันทำแบบนั้นได้จริงๆอ่ะในเมื่อเราไม่มีหลักฐานว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นอ่ะแต่มันอาจจะโอเคเราก็มีความหวังแล้วทีนี้คำถามต่อมาถ้าเราจะกินอ่ะมันมีผลข้างเคียงอะไรป่ะเออก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสารเซซามินเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอะไรครับเป็นสิ่งที่โชคดีมากเป็นอะไรที่โชคดีมากคุณกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับบางคนเนี่ยท้องอืดแน่นท้องท้องเสียได้บางคนมีปวดหัวได้ส่วนคนที่แพ้งาอันแน่นอนอันนี้กินไม่ได้แพ้ถั่วอะไรเงี้ยถ้าแพ้ถั่วกินถั่วมันก็แย่ได้แพ้งากินงาก็แย่ได้นะครับซึ่งโอกาสจะแพ้งาเนี่ยมันเจอได้น้อยมากนะครับแต่มันก็มีคนที่แพ้เหมือนกันแน่นอนคนที่แพ้ก็กินไม่ได้แต่ผมตลกตรงนี้อันนี้ผมไม่สามารถเอาขึ้นโชว์ได้นะผมตลกตรงนี้มันมีเว็บไซต์อันหนึ่งขายเซซามินนี่แหละเป็นอาหารเสริมแล้วบอกว่าบางคนกินแล้วจะเกิดอาการกระทุ้งพิษอาการกระทุ้งพิษแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นอ่อนเพลียง่วงนอนท้องผูกท้องเสียบวมเหงื่อออกเจ็บตามข้อปวดตามบั้นเอวเจ็บคอแห้งเหอมีลมพิษและคันบริเวณตาคันจมูกมีไข้ปัสสาวะขาดมึนปวดศีรษะปริศามากอาเจียนมีแก๊สในกระเพาะอาหารอุจจาระมีเลือดเบื่ออาหารโอ้โหมหาศาลมากมายอาการกระทุ้งพิษเนี่ยไม่มีจริงครับไม่มีจริงไม่เกี่ยวอะไรกับสารเซซามินเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลนี้มาจากตรงไหนผมพยายามจะหาแล้วว่าใช้เซซามินแล้วมันจะมีปัญหาไอ้พวกนี้ไหมไม่มีงานวิจัยตัวไหนบอกว่ามันมีเช่นนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเว็บไซต์นี้เขาไปเอาพวกนี้มาจากไหนแล้วไปบอกได้ยังไงว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเซซามินเพราะมันไม่มีนะครับเนี่ยเวลาที่เราไปดูเว็บไซต์ที่เขาขายของต้องระวังตรงนี้มากๆนะระวังมากๆแล้วถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วคุณกินเข้าไปแล้วเกิดเรื่องพวกนี้แน่นอนต้องหยุดแต่มันไม่ใช่อาการกระทุ้งพิษแต่อย่างใดบางคนบอกว่าเฮ้ยกระทุ้งพิษเนี่ยดีกินต่อไปลดขนาดลงมาแล้วค่อยๆเพิ่มไม่ได้ครับอันนี้อาจจะเป็นอาการที่เกิดผลข้างเคียงที่มีปัญหาแล้วก็ได้ดังนั้นก็ระมัดระวังนะฮะมาถึงคนตอนนี้เราทราบแล้วมันอาจจะมีผลดีแต่ยืนยันไม่ได้เพราะว่าข้อมูลไม่มีเพียงพอให้เรายืนยันผลเสียเนี่ยถ้าถามผมนะแทบไม่มีเลยถ้าคุณไม่กินมันเยอะจนเกินไปเกินกว่าที่เขากำหนดข้างกระปุกนะแล้วต่อไปเนี้ยสมมุติเรารู้ตรงนี้แล้วถ้าเราจะกินยังไงตรงนี้ต้องแยกให้ชัดเจนนะครับบางคนจะกินจากงาดำจริงๆงาดำที่เป็นเม็ดๆเนี่ยบางคนจะกินจากเซซามิออยล์ก็คือตัวน้ำมันงานะครับแล้วบางคนก็อยากจะกินไอสารสกัดเซซามินตรงๆเลยเนี่ยมันต่างกันยังไงอันแน่นอนงาดำน้ำมันงามีเซซามินแน่ๆแต่มันมีไม่เยอะนะครับงาดำถ้าจะกินให้ได้เซซามินเยอะที่สุดก็คือต้องพยายามทำให้มันแตกเป็นผงๆขึ้นมานะฮะแล้วอย่าไปโดนความร้อนอะไรเยอะนะเพราะถ้าโดนความร้อนสารมันเสียไปแล้วนะครับเราก็ต้องกินไปทั้งอย่างนั้นแหละถึงจะได้คุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนรวมทั้งได้เซซามินอย่างสูงที่สุดแต่การกินงาดำเนี่ยต้องระมัดระวังถ้าเกิดคุณกินเยอะเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันมีสารออกซาเลตเยอะออกซาเลตทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะถ้าเกิดคุณกินงาดำเนี่ย 3-4 ช้อนโต๊ะเลยทุกวันอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นนิ่วก็ได้ถ้าใครเป็นนิ่วคุณต้องระมัดระวังการกินงาดำครับนี่รวมไปถึงสารสกัดจากงาดำด้วยเพราะมันจะติดออกซาเลตออกมานั่นแหละนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังนะน้ำมันงาคุณก็กินได้นะแต่ถ้าอยากจะเป็นน้ำมันงาที่มันมีสารเซซามินสูงก็ต้องเป็นน้ำมันงาที่เป็นโคลด์เพรสนะครับถ้าคุณไปให้ความร้อนหรือไปผ่านกระบวนการอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่โคลด์เพรสหรือสกัดเย็นเนี่ยเซซามินก็เสียไปแล้วครับเซซามินนี่มันมีไม่เยอะหรอกครับในเม็ดงาเนี่ยนะดังนั้นคุณไปทำอะไรกับมันมันเสียไปเรียบร้อยแล้วอย่างมากมันก็มีแค่ประมาณสัก 1% น่ะ 1-1.2% นี่คือเยอะแล้วนะของน้ำหนักงานะฮะเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดได้ต่อมาถ้าเกิดคุณจะกินสารสกัดเซซามินเลยอ่ะที่เขาวางขายกันทั่วไปปัญหาใหญ่มีข้อหนึ่งเลยครับ
เวลาที่เขาเขียนนะฮะเขาจะโฆษณาเขียนตัวใหญ่ๆว่าเซซามินแต่เวลาคุณไปดูฉลากข้างหลังเขาจะเขียนว่าเซซามิซีดเอ็กสตรักไม่เหมือนกันครับเซซามิซีดเอ็กสตรักคือคุณเอาเมล็ดงาเนี่ยมาสกัดและสกัดมันได้อะไรออกมานะครับอันหนึ่งอย่างนั้นเป็นเซซามินแต่ก็จะมีสารอื่นเช่นวิตามินอีกรดไขมันนะฮะออกซาเลตและอะไรเต็มไปหมดจะไม่ใช่เซซามินเพียวๆครับจะไม่ใช่และทีนี้นี่แหละปัญหาใหญ่เลยคือคุณจะรู้ได้ยังไงว่าในนั้นมีเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีทางรู้ครับถ้าเขาบอกมาว่ามันคือเซซามิซีดเอ็กสตรักไม่มีทางรู้อย่างนี้เท่ากับคุณกำลังโดนหลอก2ชั้นนะข้างหน้าเขียนว่าเซซามินแต่จริงมันไม่ใช่เซซามินมันคือเซซามิซีดเอ็กสตรักสารสกัดงาดำแล้วสารสกัดงาดำไม่ยอมบอกอีกต่างหากว่ามีเซซามินอยู่กี่มิลลิกรัมคุณกำลังโดนหลอก2ต่อนะเวลาคุณจะไปซื้อไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามซึ่งผมไม่สามารถบอกยี่ห้อคุณได้คุณต้องไปดูเองดูส่วนประกอบว่ามันเขียนว่าเซซามินตรงๆหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับโอกาสที่จะได้สารเซซามินมาตรงๆเนี่ยแทบไม่มีทำไมรู้ไหมขั้นตอนการสกัดสารเซซามินออกมาจากงาให้มันบริสุทธิ์มากๆเนี่ยมันจะได้เป็นผงสีขาวๆซึ่งแพงมากแพงมากๆเลยแหละโลงเป็นแสนน่ะนะครับแพงมากก็ต้องมาดูว่ามีใครใจปั้มทำออกมาได้หรือเปล่าแล้วมีใครกล้าที่จะเขียนว่าเซซามินของตัวเองข้างหลังประกอบไปด้วยสารเซซามินจริงๆที่สำคัญคือไม่มีทางรู้นะครับว่ามันจะมีอย่างนั้นจริงๆต่อให้เขาเขียนก็ตามเพราะว่าคุณจะต้องเอาไปให้หน่วยงานอิสระตรวจสอบก่อนว่ามันมีจริงหรือเปล่านะครับนี่แหละคือสิ่งที่สุดยอดจะสำคัญที่ผมไปเปิดหามาทุกยี่ห้อที่ผมกดดูของไทยอ่ะหายี่ห้อที่ข้างหลังเขียนว่าเป็นเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีเลยอ่ะไม่มีนะครับบอกว่ามีแต่เซซามิซิดเอ็กสตรักเท่าไหร่ซึ่งเซซามิซิดเอ็กสตรักอย่างที่บอกไม่ใช่เซซามินมันไม่เท่ากันเซซามิซิดเอ็กสตรักมีเซซามินจริงแต่มีเท่าไหร่ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะมีน้อยซะด้วยนะครับและมากไปกว่านั้นเมื่อตะกี้ที่ผมติดบอกว่ามันมีการทดลองในมนุษย์นะครับจะทดลองอะไรเขาทดลองดูว่าเรากินไปเยอะๆจะมีผลเสียไหมเรากินไปแล้วมันจะดูดซึมอะไรยังไงบ้างนะครับอะไรที่เราได้มาจากการทดลองครั้งนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเขาให้คนที่เข้าการทดลองเนี่ยกินเซซามีนจริงๆไม่ใช่เซซามีซีดเอ็กสตรักนะ50มิลลิกรัมต่อวันไปเรื่อยๆปรากฏว่าไม่ได้เจอปัญหาอะไรสามารถกินได้ถึง200มิลลิกรัมต่อวันก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ในทางทฤษฎีสิ่งที่เราต้องกังวลก็คือคนที่ให้นมบุตรคนที่ตั้งท้องอยู่ยังไม่มีงานวิจัยตรงนี้ถ้าจะกินก็คิดเอาเองว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้อันนี้บอกไม่ได้นะครับคนที่มีโรคต่างๆที่ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดเพราะว่าสารเซซามินอาจจะทำให้คุณเลือดออกได้ง่ายมากขึ้นอาจจะนะยังไม่มีการบอกชัดเจนและที่3คนที่มีโรคความดันโลหิตสูงที่กินยาลดความดันโลหิตอยู่การได้สารเซซามินอาจจะไปทำให้ความดันโลหิตของคุณลดกว่าปกติก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยหรอกครับถ้าเกิดคุณไม่ได้กินเข้าไปเป็นกำๆนะถ้าถามผมก็คงจะปลอดภัยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องควรรู้นะว่าใครบ้างที่จะต้องระมัดระวังเวลาที่จะกินเซซามินเข้าไปนะการทดลองนี้เขาไม่ได้เจอว่าใครมีผลข้างเคียงจากเซซามินอย่างไรนะฮะและอีกการทดลองหนึ่งคือกินเซซามินเข้าไปแล้วไงต่อเซซามินเนี่ยมันเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำครับพอมันไม่ละลายน้ำปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันดูดซึมยากแล้วไม่เพียงแค่นั้นครับมันดูดซึมแล้วเนี่ยมันต้องผ่านตับมันจะเจอตับทำลายมันทิ้งซะโอกาสที่เซซามีนจะเข้าสู่กระแสเลือดน้อยมากดังนั้นแล้วถ้าคุณได้อาหารเสริมเซซามีนที่มันไม่ใช่เซซามีนจริงๆข้างหลังมันเขียนว่าเซซามีซีดเอ็กสตรักหรือสารสกัดงาดำในนั้นมีเซซามีนอยู่เท่าไหร่คุณไม่รู้แต่ส่วนใหญ่มันจะน้อยถ้ามันน้อยแล้วเข้าไปในทางเดินอาหารดูดซึมได้น้อยกว่าเดิมเหลือจิ๊ดเดียวจิ๊ดเดียวนี่ผ่านตับโดนทำลายหายไปหมดเลยสรุปผมไม่รู้ว่าคุณได้เซซามินจริงๆเข้ากระแสเลือดไปจริงหรือเปล่าคุณอาจจะไม่ได้เลยก็ได้หรืออาจจะได้น้อยจนกระทั่งมันไม่เกิดผลอะไรเลยก็ได้เพราะคุณต้องอย่าลืมนะครับการทดลองในหลอดทดลองสมมุติเรื่องของ

0: านมะเร็งคุณเอาสารเซซามีเนี่ยหยดลงไปที่เซลล์มะเร็งตรงๆนะแต่ในคนคุณจะหยดเข้าไปที่มะเร็งไม่ได้คุณต้องกินมันเข้าไปดูดซึมก็ผ่านตับผ่านทุกอย่างเลือดวิ่งไปถึงเซลล์มะเร็งอ้าวมันหายไปซะแล้วไม่มีสารเซซามีนไปถึงมะเร็งมะเร็งคุณก็ไม่หายครับคุณอาจจะต้องคิดถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นก็อาจจะต้องไปออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สารเซซามีนเนี่ยมันมีอาจจะมีลายปิดนาโนพาร์ติเคิลหุ้มอะไรมาสักอย่างอยู่ทำให้การดูดซึมดีขึ้นหรือคุณอาจจะต้องทำเป็นแบบรูปแบบฉีดแล้วฉีดเข้าไปที่มะเร็งตรงๆเลยก็ได้แต่ยังไม่มีใครคิดแบบนั้นครับดังนั้นถ้าถามผมนะเซซามีนเนี่ยอาหารเสริมทั่วไปที่เราเห็นนะมันหลอกเราหลายชั้นมากตั้งแต่ชื่อที่มันเขียนว่าตัวมันเองคือเซซามีนเรียบร้อยแล้วหรือบางคนก็เขียนชื่ออย่างอื่นแต่พอไปดูข้างหลังปุ๊บเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคแล้วบวกนั่นบวกนี่บวกโอเมก้า3บวก ECEG บวกเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ไม่บอกว่ามีเซซามินกี่มิลลิกรัมแล้วถ้ามันมีน้อยเข้าไปปุ๊บดูดซึมไม่ได้เพราะว่ามันไม่ละลายในไขมันเอ้ยมันไม่ละลายในน้ำมันละลายในไขมันดูดซึมยากดูดซึมเข้าไปแล้วโดนตับทำลายตับทำลายแล้วมันเหลือแค่ไหนกันไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อสมองต่อกระดูกต่ออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนนะก็คงจะเข้าใจมันมากขึ้นในเรื่องของเซซามีนนะครับว่าในทางทฤษฎีแล้วก็ในห้องปฏิบัติการที่ทดลองกับหลอดทดลองเนี่ยเราเจอว่าสารเซซามีนเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์แต่การทดลองในคนมันยังไม่มีดังนั้นการที่ผมจะมาบอกว่าเซซามีนมีประโยชน์ในคนนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรมากนักเท่าไหร่ถ้าเราจะกินมันเข้าไปก็จะมีแค่ท้องอืดท้องเสียบางคนก็อาจจะมีปวดหัวนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ถือว่าอันตรายแล้วเราจำเป็นจะต้องหยุดคนที่จะต้องระมัดระวังก็คือคนท้องคนที่ตั้งครรภ์แล้วก็อาจจะให้นมบุตรนะฮะคนที่มีการกินยาลดความดันอยู่คนที่มีการกินยาหรือมีโรคอะไรที่ทำให้เลือดออกง่ายอันนี้อาจจะต้องระวังแต่ก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ได้ถ้าจะกินก็ต้องสังเกตตัวเองดีๆนะครับส่วนการจะกินก็ไปดูแล้วกันว่าแต่ละยี่ห้อมันบอกอะไรไว้บ้าง นะครับเพราะการดูดซึมเข้าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆมันอาจจะไม่ได้ดูดซึมเยอะขนาดนั้นด้วยซ้ำไปจนกระทั่งทำให้การดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราน้อยแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมากับร่างกายสรุปแล้วเราอาจจะเสียเงินฟรีเลยก็ได้ดังนั้นแนะนำท่านไปดูอาหารเสริมที่ท่านซื้อทุกยี่ห้อแล้วพลิกดูข้างหลังถ้ามันเขียนว่าสารเซซามินตรงๆเนี่ยอันเนี้ยท่านอาจจะเชื่อเขาได้แต่ถ้ามันเขียนเซซามีซีดเอ็กซ์แทรคแล้วไม่บอกว่าสารเซซามินมีกี่มิลลิกรัมในนั้นนะผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเงินของท่านแล้วครับแต่ถ้าท่านยังจะกินมันต่อไปเพราะว่าหวังว่าเอ้ยเราอาจจะโชคดีก็ได้นะได้สารตัวนี้แล้วมันดูดซึมเข้าไปได้ดีป้องกันมะเร็งในอนาคตหรือว่าใช้เป็นการรักษาเสริมไปกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ท่านตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วครับนะข้อมูลในมนุษย์ยังไม่เพียงพอให้ผมบอกว่ามันดีหรือไม่ดีขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
2: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
1: โอเค
2: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีนี้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดดแสง UV นะคะควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงอะไรมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
2: ดีกว่านะคะด
1: ี
2: กว
1: ่
2: า
1: ครับ
2: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
2: ก็น้อยที่สุดนะคะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะเอ็กซ์โพสกับรังสีนะคะ
1: ครับผม
2: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม
2: ก็ต้องยอมค
1: ่
2: ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่
2: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด์ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเง
1: ี้ย
2: นะคะเยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินอลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
1: ไม่จำเป็น
2: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต
1: ่
2: ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
2: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
2: คือมันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซตูเรเตฟาตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่กว่าเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตรวจเลขแล้วก็ตรวจไลอิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
2: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: ครับ
2: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
2: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: L ตัว L อ๋อโอเค
2: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทรายท
1: ร
2: ายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค
1: ่
2: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะแต่ถ้า HDL เหมือนอยากได้
1: คือตัวดีละ
2: ตัวดีค่ะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: คือ
2: คอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ย
1: ครับ
2: ไม่เกิน200
1: ครับผม
2: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
2: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40
1: นะคะครับ
2: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
2: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันลำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริซานอล
1: ครับ
2: ออริซานอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
2: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริซานอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริซานอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
2: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริซานอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริซานอลมันก็เลยอยู่ในรัม
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
2: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา
2: 8,000
1: แล้วก็ไปถึง 10,000 กว่าก็มีละ
2: ค่ะหลักๆ ก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
2: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
1: ก็
2: จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะบางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
1: ่
2: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก
1: ็
2: คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
2: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
2: มีไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป
1: ็
2: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย
1: ์อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
2: 4อาทิตย
1: ์เห็นความแตกต่าง
2: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
2: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันลำข้าวที
1: ่
2: ม
1: ัน
2: มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลย

0: าค่า OLAC เขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่า FLAP OLAC กับ FLAP มันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ
1: ครับเวลาที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกอะไรนะครับ Nutrient Dense เข้าไป
0: เราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่าแบบว่ามีแต่แคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่ๆๆเราก็จะอ้อมันมีออริจินัลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับ FAP เพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆนะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟลปนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือให้เราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 ไหมก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: นะค
0: ะอันนี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินัลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: โดยอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดนึงครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวนึงนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่1ฟองจะมีประมาณ
1: 220
0: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่
1: เราเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: ว่าหลักๆก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัว
1: ครับผม
0: นะคะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหา
1: ร
0: ไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวม
1: ร
0: เราดู LDL ป
1: ั
0: จจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะที่แต่ก่อนอ่ะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะ คือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง คือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะ
1: ค
0: นะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดแบบที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่นยกตัวอย
1: ่
0: างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วย

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: สวัสดีผู้ชมที่รักทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสูงวัยใกล้หมอพื้นที่ของคนวัยเกษียณที่อยากเข้าใจร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำรารายการนี้เชื่อว่าความรู้ไม่ควรทำให้เรารู้สึกผิดแต่ควรทำให้เรากล้ากลับไปดูแลตัวเองอีกครั้งและที่สำคัญเราไม่สอนแต่เราชวนคิดค่ะวันนี้เราอยากเริ่มต้นด้วยเรื่องเล็กๆที่หลายคนอาจมองข้ามแต่กลับทำให้คนนับล้านไม่เคยได้นอนเต็มคืนเลยสักครั้งคุณเคยไหมคะนอนเร็วแล้วแต่ตีสองต้องลุกไม่ได้ดื่มน้ำก่อนนอนเลยแต่ยังต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำพอตอนเช้าก็รู้สึกง่วงเหนื่อยงงทั้งที่เหมือนก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยบางคนพยายามลดน้ำเย็นก่อนนอนบางคนเลิกกินข้าวเย็นแต่ก็ยังตื่นเวลาเดิมทุกคืนมันเป็นเรื่องของวัยหรือมีบางอย่างที่เรายังไม่เคยมองให้ถูกจุดกันแน่และคุณอาจไม่เชื่อว่าแค่ของว่างเล็กๆก่อนนอนที่คุณคิดว่าปลอดภัยอาจเป็นต้นตอของปัญหานี้ทั้งหมดและเรื่องแบบนี้เราคงเดาเอาไม่ได้ต้องฟังจากคนที่เห็นปัญหานี้กับตาตัวเองมานับพันครั้งหมอผู้สูงวัยจากญี่ปุ่นที่ยังลงพื้นที่ดูแลคนวัย60ขึ้นไปด้วยมือของเขาเองเขาเชื่อว่าคนสูงวัยไม่ควรต้องอดนอนเพื่อจะได้แก่ช้าแต่ควรนอนหลับได้เพราะเข้าใจว่าร่างกายกำลังต้องการอะไรหมอมาโคโตะยินดีต้อนรับค่ะ
2: ขอบคุณมากครับหมอนุ่นหมอว่าเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เคยเจอเองก็คงยากจะเข้าใจหมอเองเคยมีช่วงที่ต้องลุก3ครั้งต่อคืนทั้งที่ไม่ได้กินอะไรผิดเลยจนได้เจอกับผู้สูงวัยหลายคนที่ไม่ได้กินเยอะแต่กินผิดจังหวะและนั่นแหละครับที่เปลี่ยนความเข้าใจของหมอไปทั้งชีวิตหมออยากให้เราลองหลับตานึกภาพกิจวัตรช่วงค่ำของแต่ละคนดูนะครับ

0: คนเลิกดื่มน้ำตั้งแต่ 5 โมงเย็นแต่ยังตื่นฉี่ตอนตี 2 บางคนเลือกดื่มแต่น้ำแร่เย็นๆเพราะคิดว่าสะอาดบางคนกินแตงโมหรือผลไม้เย็นๆเพื่อดับร้อนบางคนไม่กินอะไรเลยแต่หิวก่อนนอนก็เลยหยิบโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวมาสักถ้วยฟังดูเฮลตี้ใช่ไหมครับแต่คำถามคือแล้วทำไมเรายังตื่นตอนเดิมทุกคืน
1: หนูว่าประโยคนี้คงแทงใจหลายคนนะคะลุงหมอเพราะในคลินิกก็เจอบ่อยค่ะคนที่พยายามดูแลตัวเองแทบทุกทางไม่กินเค็มไม่กินเย็นไม่ดื่มน้ำหลังสามทุ่มแต่พอตีสามยังต้องลุกเข้าห้องน้ำแล้วกว่าจะหลับอีกทีคือฟ้าเริ่มสว่าง
0: หมอก็เจอเคสบ่อยครับโดยเฉพาะคนที่เริ่มอายุเข้าเลข6เลข7คนไข้บางคนของหมอใช้วิธีจดตารางเข้าห้องน้ำเหมือนปฏิทินทุกจุดที่วงกลมไว้คือตี2หรือตี3แบบเป๊ะๆตลอดทั้งเดือนบางคนเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนหมอนเปลี่ยนยาก็ยังตื่นที่เดิมสุดท้ายกลับมาคำถามเดิมว่าร่างกายกำลังปลุกตัวเองเพราะอะไร
1: และที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่การตื่นแบบสะดุ้งแต่เป็นการตื่นแบบธรรมดาเกินไปจนคนคิดว่ามันคือเรื่องปกติของวัยทั้งที่จริงอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังถูกกระตุ้นแบบซ้ำๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
0: ใช่ครับแล้วหลายคนคิดว่าถ้าไม่ดื่มน้ำก็ไม่มีเหตุให้ต้องฉี่แต่ลืมไปว่าน้ำมันอาจไม่ได้มาจากน้ำเปล่าเสมอไปบางคนแค่กินข้าวต้มร้อนๆที่ใส่ซีอิ๊วเยอะหน่อยกินผลไม้ชิ้นเล็กๆก่อนนอนหรือจิบน้ำสมุนไพรกล่องแบบไม่มีคาเฟอีนแต่หวานทุกอย่างนั้นร่างกายมองว่าคือของเหลวที่ต้องขับออกไม่ใช่ของที่ควรเก็บไว้ตอนพัก
1: ลุงหมอคะแปลว่าไม่ใช่แค่ปริมาณน้ำที่เราดื่มแต่มันคือชนิดของน้ำที่ร่างกายเจอใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องเลยครับของเหลวที่มีน้ำตาลสูงหรือโซเดียมสูงแม้เพียงนิดเดียวในช่วงที่ร่างกายเตรียมพักจะถูกประมวลว่าต้องรีบจัดการแล้วไตก็จะเริ่มทำงานทันทีโดยไม่รอให้เราหลับลึกก่อนบางเคสคนไข้กินกล้วยสุกจัด1ลูกกับนมถั่วเหลือง1แก้วก่อนนอนทุกวันพอตื่นกลางดึกเขาคิดว่าเป็นเพราะวัยทั้งที่จริงคือน้ำตาลรวมในมื้อนั้นเกิน25กรัมแล้วร่างกายจำได้ว่าทุกคืนต้องขับออกพอถึงเวลาก็ปลุกตัวเองโดยอัตโนมัติครับ
1: น่ากลัวตรงที่ว่ามันกลายเป็นวงจรที่ร่างกายสร้างขึ้นเองโดยที่เราไม่รู้เลยว่าต้นตอคืออะไร
0: ใช่ครับและที่น่าห่วงกว่านั้นคือเมื่อวงจรนี้เกิดขึ้นนานเข้ามันจะเริ่มฝังลงในระบบประสาทอัตโนมัติเหมือนสัญญาณเตือนล่วงหน้าที่ไตปล่อยออกมาโดยไม่ต้องถามเราแล้วว่าอยากตื่นไหมหมอเคยดูผลตรวจของคนไข้ที่นอนหลับไม่ลึกเลยเป็นเดือนทั้งที่ผลเลือดดีทุกอย่างแต่พอปรับของว่างก่อนนอนแค่1สัปดาห์ตารางตื่นกลางดึกที่เคยเป๊ะทุกคืนก็เปลี่ยนทันที
1: ฟังแล้วหนูอดคิดไม่ได้เลยค่ะว่าบางทีสิ่งที่เราทำเพราะแค่หิวอาจกลายเป็นตัวที่ทำให้เรานอนไม่เต็มคืนไปทั้งชีวิต
2: หมออยากฝากไว้ว่าพฤติกรรมตอนเย็นคือจุดตั้งต้นของความลึกในการนอนถ้าเราเลือกถูกมันจะต่อเนื่องไปถึงฮอร์โมนสมองหัวใจและอารมณ์ในวันถัดไปแต่ถ้าเลือกผิดร่างกายจะวนกลับมาเริ่มวันใหม่ด้วยความเหนื่อยซ้ำๆแบบที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนครับ
1: และเพราะแบบนี้แหละค่ะที่เราต้องฟังต่อว่าจริงๆแล้วร่างกายเรากำลังขับของเหลวหรือกำลังขับความเคยชินผิดๆออกไปกันแน
2: ่หมออยากชวนคุณผู้ชมลองนึกตามแบบนี้ครับสมมุติเราดื่มน้ำเย็นแค่ครึ่งแก้วตอน 6 โมงเย็นแล้วนอนตอน 4 ทุ่มแต่ดันตื่นตอนตี 2 ทุกคืนโดยที่ก่อนนอนก็ไม่กินอะไรหนักไม่เค็มไม่หวานทุกอย่างเหมือนจะดีหมดแล้วทำไมร่างกายยังปลุกตัวเองขึ้นมาเพื่อขับอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็น
1: มันเหมือนร่างกายกำลังตอบสนองกับอะไรที่เราไม่ได้สังเกตแต่ก็ยังทำอยู่ทุกวันใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับบางครั้งสิ่งที่กระตุ้นไม่ใช่ปริมาณของเหลวแต่คุณสมบัติของของเหลวที่ร่างกายไม่ไหวใจน้ำตาลสูงเกินไปไตขับน้ำมันเกินไประบบน้ำดีทำงานโซเดียมสูงเกินไปร่างกายดึงน้ำเข้าไปเจือจางแล้วขับออกถ้าเรากินของเหล่านี้ในจังหวะที่ใกล้เวลานอนแม้แค่นิดเดียวระบบในร่างกายจะเริ่มตื่นตัวทั้งที่สมองกำลังจะปิดสวิตช์หลับ
1: แล้วมันจริงไหมคะที่มีบางคนกินน้อยมากกินของเบาด้วยซ้ำแต่ยังตื่นตอนเดิมเหมือนถูกตั้งปลุก
2: หมอมีเคสคนไข้คนหนึ่งครับอายุ72ปีกินแค่น้ำต้มใบเตยไม่หวานกับกล้วยครึ่งลูกทุกคืนแล้วก็ตื่นตรงตี 3 เป๊ะทุกวัน พอเปลี่ยนมาเป็นชาอุ่นแบบไม่หวานเลยกับข้าวโอ๊ตนิดเดียวกลับนอนได้ยาวขึ้นเกือบ5วันติดถามว่าทำไมคำตอบคือใบเตยที่เขาต้มไว้ใช้ใบนอกสุดมันขมและมีสารที่ขับปัสสาวะตามธรรมชาติส่วนกล้วยลูกนั้นสุกจัดเกินไปมีน้ำตาลธรรมชาติสูงมากพอรวมกันร่างกายเลยตื่นไม่ใช่เพราะมากแต่มาจากผิดจังหวะ
1: ฟังแล้วมันไม่ใช่แค่ว่ากินดีหรือกินเฮลตี้แต่คือกินให้ถูกกับช่วงเวลาของร่างกายใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับหลายคนกินอย่างถูกต้องแต่กินผิดเวลาร่างกายก็ยังต้องตื่นมาเคลียร์ของที่ไม่ควรมีตอนนั้นอยู่ดีเพราะร่างกายจะจำว่าทุกคืนเวลานี้ต้องขับบางอย่างออกไปและมันทำโดยไม่ถามเราด้วยนะครับ
1: แปลว่าอาการตื่นกลางดึกแบบไม่มีสาเหตุอาจไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือพฤติกรรมซ้ำที่เราสร้างเองโดยไม่รู้ตัว
2: หมออยากให้เราลองคิดว่าร่างกายก็เหมือนบ้านถ้ามีใครกดกริ่งหน้าบ้านตอนตีสองทุกคืนเราอาจคิดว่าเป็นลมหรือแมวเดินผ่านแต่ถ้ากดทุกวันเวลาเดิมนั่นอาจไม่ใช่เหตุบังเอิญมันคือระบบแจ้งเตือนที่เราเคยเปิดไว้แล้วลืมปิดแล้วสาเหตุนั้นบางทีไม่ได้อยู่ที่เสียงแต่อยู่ที่ของบางอย่างที่เราวางไว้ทุกคืนเช่นอาหารของว่างหรือแม้แต่เครื่องดื่มสุขภาพที่เราคิดว่าดี
1: หนูว่าหลายคนคงเริ่มอยากรู้แล้วค่ะว่าแล้วของว่างแบบไหนกันแน่ที่ควรหลีกเลี่ยงแบบไหนที่ร่างกายยอมรับได้โดยไม่ต้องปลุกเรา
2: ก่อนจะไปถึงตรงนั้นหมอขอถามคุณนุ่นกลับหน่อยครับในประสบการณ์ของคุณเคยเจอเคสแบบนี้บ้างไหมที่เหมือนผู้ป่วยทำทุกอย่างถูกต้องหมดแต่ตื่นตรงเวลาเดิมเหมือนมีนาฬิกาซ่อนอยู่ในร่างกายบ้างไหม
1: เคยเลยค่ะหนูเคยดูแลคนไข้ที่นอนดีมาตลอดชีวิตแต่พออายุเริ่มเข้าเลข7กลับตื่นตี3ตรงเป๊ะทุกวันพอเราสืบย้อนดูถึงรู้ว่าเขาเปลี่ยนนิสัยใหม่แค่1อย่างคือกินน้ำสมุนไพรกล่องทุกคืนก่อนนอนเพราะอยากลดความดันทั้งที่ในกล่องนั้นมีน้ำตาลเกือบ15กรัมแล้วเขาไม่เคยรู้เลย
2: แบบนี้แหละครับคือสิ่งที่หมออยากให้ทุกคนระวังไม่ใช่แค่ดูว่าเรากินอะไรแต่ต้องดูว่าร่างกายเราต้องทำอะไรเพิ่มเพราะของสิ่งนั้นและนั่นคือจุดที่ร่างกายเริ่มตื่นแม้เราจะอยากนอนต่อแค่ไหนก็ตาม
1: แล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าร่างกายเราตื่นเพราะปริมาณหรือเพราะประเภทของสิ่งที่เรากิน
2: คำถามดีมากครับและคำตอบนี้แหละคือสิ่งที่เราจะคุยกันในตอนต่อไปอาหาร8อย่างที่หมอกำลังจะเล่าไม่ได้แค่กินได้แต่มันจะเปลี่ยนวงจรการนอนของเราแบบไม่ต้องใช้ยาเลยครับ
3: งั้นหมอขอเริ่มจากอันดับ8เลยครับถั่วลูกไก่หรือชิกพีซไม่ใช่แค่มีโปรตีนกับไฟเบอร์สูงนะครับแต่ในถั่วเม็ดเล็กๆนี้มีทริปโตแฟนที่เป็นสารตั้งต้นของเซโรโทนินซึ่งจะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินตอนเราหลับนอกจากนั้นยังมีแมกนีเซียมสูงตามธรรมชาติช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวหมอเคยเจอคนไข้ที่นอนไม่ลึกมาหลายเดือนลองเปลี่ยนจากของหวานก่อนนอนมาเป็นถั่วลูกไก่นิดเดียวผลคือกลับไปหลับลึกได้ใน3คืนครับ
1: ฟังแล้วมันเหมือนว่าการนอนหลับดีไม่ได้เริ่มที่หมอนหรือแสงรบกวนแต่มาจากจานข้าวเย็นของเราด้วยนะคะ
3: ถูกเลยครับเพราะอาหารบางอย่างไม่ได้ทำให้อิ่มอย่างเดียวแต่มันบอกสมองว่าพักได้แล้วหรืออย่าเพิ่งพักโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
1: คุณผู้ชมเคยเจอไหมคะแบบกินแค่ของเบาๆก่อนนอนแต่กลับรู้สึกเหมือนสมองยังวิ่งทั้งที่ร่างกายนิ่งไปแล้วบางทีมันอาจไม่ใช่ความเครียดแต่คือพลังงานบางอย่างที่ยังค้างอยู่ในระบบ
3: ต่อไปอันดับ7ครับข้าวโอ๊ตอุ่นๆหลายคนคิดว่าเหมาะแค่กับคนลดน้ำหนักแต่จริงๆแล้วมันช่วยเรื่องการนอนได้ดีมากข้าวโอ๊ตคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ค่อยๆปล่อยน้ำตาลซึ่งช่วยให้เซโรโทนินหลั่งต่อเนื่องและเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินได้ลื่นไหลทำให้การนอนต่อเนื่องยาวขึ้นไม่สะดุดกลางดึก
1: แล้วถ้าเทียบกับผลไม้อย่างกล้วยล่ะคะเพราะหลายคนก็ใช้กล้วยช่วยให้นอนง่ายเหมือนกัน
3: กล้วยก็มีทริปโตแฟนครับแต่ข้อเสียคือถ้าสุกมากน้ำตาลจะสูงมากเช่นกันแล้วน้ำตาลนั่นแหละที่ร่างกายต้องรีบเคลียร์ออกตอนหลับข้าวโอ๊ตไม่มีปัญหานั้นแถมยังให้เบต้ากลูแคนที่ช่วยลดระดับคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดตอนกลางคืนอีกด้วยแล้วคุณนุ่นคิดยังไงครับคนไทยเราเองดูเหมือนจะคุ้นกับการมีของว่างหลังอาหารเย็นมากพอสมควรโดยเฉพาะพวกผลไม้รสหวานหรือขนมหวานเบาๆคุณเคยเจอเคสที่เขาคิดว่าแค่นี้ไม่เป็นไรแล้วจริงๆร่างกายเขาสะเทือนไหมครับ
1: เยอะเลยค่ะ คยมีเคสหนึ่งที่คนไข้กินวุ้นมะพร้าวใส่น้ำผึ้งทุกคืนเพราะคิดว่าเบากว่าของทอดแล้วตื่นตรงเวลาทุกวันทั้งที่คิดว่าหลับสนิทสุดท้าย

0: วัดระดับน้ำตาลตอนดึกพบว่ามีพีคน้ำตาลแฝงอยู่ช่วงตีสองเป๊ะๆร่างกายเลยต้องขับออกแถมยังเจอดีไฮเดรชันตอนตื่นโดยไม่รู้ตัวด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าใครรู้สึกว่าร่างกายตื่นก่อนนาฬิกาเป็นประจำอาจต้องเริ่มมองพฤติกรรมอาหารของเราด้วยมุมใหม่ไม่ใช่แค่ว่ามันเฮลตี้ไหมแต่ร่างกายต้องทำงานอะไรเพิ่มหลังจากเรากินสิ่งนั้นเข้าไปหรือเปล่า
1: ใช่เลยครับแล้วอันดับ6ของหมอคือเมล็ดฟักทองอาจดูธรรมดาแต่เต็มไปด้วยสังกะสีไขมันดีและแมกนีเซียมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสารสื่อประสาทที่ช่วยให้นอนหลับนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สวิงตอนกลางดึกหมอแนะนำให้กินขั้วอ่อนๆไม่ใส่เกลือก่อนนอน 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอครับ
0: แล้วแบบนี้คนที่มีปัญหานอนหลับเพราะขาตึงหรือตะคริวตอนดึกก็จะได้ประโยชน์จากเมล็ดฟักทองด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับตะคริวบ่อยตอนดึกมักเกี่ยวกับแมกนีเซียมขาดหรือโพแทสเซียมไม่สมดุลเมล็ดฟักทองช่วยเติมแมกนีเซียมได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยครับส่วนอันดับ5ปลาซาดีนในน้ำมันมะกอกนี่เป็นของที่หมอชอบมากครับเพราะมีโอเมก้า3ที่ช่วยลดการอักเสบในระบบประสาทและมีโปรตีนดูดซึมง่ายที่ช่วยควบคุมกลูโคสให้คงที่และที่สำคัญคือมีวิตามินดีซึ่งช่วยให้สมองควบคุมวงจรหลับตื่นได้ดีขึ้นแค่กิน1ช้อนหรือครึ่งกระป๋องกับข้าวเล็กน้อยก็ช่วยให้สมองไม่รู้สึกเหมือนขาดแดดในวันที่ไม่ได้ออกนอกบ้านเลยครับ
0: โอเคค่ะวันนี้เราเริ่มเล่นตั้งแต่อันดับ8ถึง5แล้วนะคะและที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนดีขึ้นแต่แต่ละอย่างก็ยังเบาไตเบาสมองได้ด้วยจริงๆ
1: ใช่ครับและเรายังเหลืออันดับ4ถึง1ที่หมอเชื่อว่าหลายคนไม่เคยนึกถึงเลยด้วยซ้ำอันดับ4คือฟักทองนึ่งครับหลายคนคิดว่าฟักทองคือของหนักแต่จริงๆถ้ากินในปริมาณพอเหมาะฟักทองมีทริปโตแฟนที่ช่วยสร้างเซโรโทนินซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนินฮอร์โมนที่ช่วยให้เราหลับลึกขึ้นได้ฟักทองยังมีไฟเบอร์สูงช่วยให้ระบบน้ำตาลในเลือดนิ่งตอนกลางคืนซึ่งสำคัญมากเพราะน้ำตาลที่เหวี่ยงคือหนึ่งในตัวปลุกอันดับต้นๆของร่างกายโดยไม่รู้ตัว
0: หมอเคยเจอเคสที่คนไข้เปลี่ยนแค่มื้อก่อนนอนจากขนมเป็นฟักทองนึ่งแล้วบอกว่าหลับได้นานขึ้นจาก4ชั่วโมงเป็นเกือบ6ชั่วโมงเลยค่ะแบบนี้ถือว่าใช้ได้ไหมคะ
1: ใช้ได้เลยครับเพราะเราไม่ได้ต้องการให้อิ่มแต่ต้องการให้ร่างกายไม่ต้องทำงานเพิ่มระหว่างหลับต่อมาอันดับ3คือเข้าบาเล่อุ่นๆหลายคนกลัวแป้งแต่จริงๆเข้าบาเล่เป็นพรีไบโอติกช่วยให้จุลินทรีย์ดีในลำไส้ทำงานตอนกลางคืนได้สมดุลและที่สำคัญคือข้าวบาเล่มีแมกนีเซียมธรรมชาติช่วยคลายกล้ามเนื้อและลดอัตราการตื่นในช่วงดีฟสลีปหมอแนะนำให้ต้มแบบจืดๆผสมงาดำคั่วนิดเดียวไม่ต้องปรุงหวานเลยครับ
2: ฟังแล้วเหมือนลำไส้ก็มีบทบาทต่อวงจรการนอนด้วย
1: ใช่ครับเราเคยเข้าใจว่าการนอนคือเรื่องของสมองอย่างเดียวแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าลำไส้ก็มีนาฬิกาชีวิตของมันถ้าเรากินอะไรที่ไปรบกวนนาฬิกานั้นเช่นของมันจัดหรือรสจัดก่อนนอนลำไส้จะผลิตสารอักเสบเล็กๆที่สะสมจนกลายเป็นปัญหาการนอนในระยะยาวได้เลย
0: แล้วอันดับ2คะ
1: อันดับ2คือเมล็ดฟักทองอบอุ่นๆไม่ใช่ของเล่นนะครับอันนี้เล็ดแต่พลังใหญ่เมล็ดฟักทองเป็นหนึ่งในแหล่งแมกนีเซียมและสังกะสีธรรมชาติที่ดีที่สุดแมกนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวส่วนสังกะสีช่วยกระตุ้นเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการสร้างเมลาโทนินและที่สำคัญเมล็ดฟักทองมีโปรตีนเล็กน้อยที่ช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งไม่เหวี่ยงเหมือนการกินของหวานเปล่า
0: ๆหนูเพิ่งรู้เลยค่ะว่าแม้แต่ของกินเล่นเล็กๆก็ส่งผลต่อฮอร์โมนนอนได้ขนาดนี
1: ้หลายคนมองข้ามครับและสุดท้ายอันดับ1ที่หมออยากแนะนำที่สุดก็คือน้ำข้าวกล้องหอมมะลิอุ่นๆครับไม่ใช่ข้าวกล้องปั่นนะแต่คือน้ำต้มข้าวกล้องแบบอุ่นๆที่กรองเอากากออกจะได้แร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวเต็มๆโดยไม่ต้องเขียวน้ำข้าวกล้องช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งแถมยังช่วยให้ตับและไตพักเพราะไม่ต้องย่อยอะไรเพิ่มและที่สำคัญคือมันอุ่นพอดีเหมือนกล่อมระบบประสาทก่อนนอน
0: หนูรู้สึกเลยค่ะว่าทั้ง8อย่างนี้ไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนแต่เหมือนมันกำลังสื่อสารกับร่างกายว่าคืนนี้คุณปลอดภัยนะหลับได้เลย
1: ใช่ครับเพราะการนอนของคนวัย60บวกไม่ได้แปลว่าเรานอนหลับแต่แปลว่าร่างกายอนุญาตให้เราหลับและถ้าเรารู้ว่าร่างกายฟังเราอยู่เราก็สามารถพูดกับมันได้ผ่านสิ่งเล็กๆที่เรากินก่อนนอนนี่แหละครับ
0: แล้วถ้ากินถูกทุกอย่างแล้ว

0: ยังนอนไม่หลับอยู่ดีล่ะคะเราควรสงสัยอะไรต่อเป็นอันดับแรก
1: คำถามนี้ดีมากครับและเป็นจุดที่เราจะไปต่อกันในเฟสถัดไปเลยเพราะอาหารอาจไม่ใช่จุดจบของปัญหาแต่มันอาจเป็นแค่ชั้นแรกของระบบที่ยังไม่สมดุลอยู่ได้ครับ
0: ถ้าฟังมาทั้งหมดแล้วเราจะเห็นเลยนะคะว่าการตื่นกลางดึกมันไม่ใช่เรื่องเล็กที่ควรมองข้ามอีกต่อไปเพราะมันอาจเป็นเสียงเบาๆที่ร่างกายกำลังบอกเราว่ายังมีบางอย่างที่ไม่สมดุลโดยเฉพาะกับระบบน้ำระบบน้ำตาลที่หลายคนไม่รู้เลยว่ามันซ่อนอยู่ในของว่างเล็กๆก่อนนอนแทบทุกวันหนูชอบมากเลยค่ะที่ลุงหมอบอกว่าไม่ใช่แค่หยุดกินแต่คือเลือกอาหารที่ร่างกายวางใจเพราะพอคิดแบบนั้นมันไม่รู้สึกว่าเรากำลังอดแต่เหมือนเราแค่เปลี่ยนวิธีดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเฉยๆ
1: หมออยากให้ทุกคนมองอาหารเหมือนคนเฝ้าบ้านครับถ้าเราให้คนไว้ใจเฝ้าบ้านก็หลับสนิททั้งคืนไม่ต้องลุกมาตรวจซ้ำแต่ถ้าให้คนแปลกหน้าเฝ้าแม้จะตัวเล็กน่ารักหรือดูไม่อันตรายเราก็จะนอนไม่หลับโดยไม่รู้ตัวและนี่คือความต่างของการเลือกอาหารก่อนนอนแบบรู้กับแบบเดาง
0: ั้นคืนนี้ถ้าคุณรู้สึกอยากลองอะไรสักอย่างแทนที่จะหยิบนมเย็นหรือผลไม้หวานที่คุ้นมือลองเลือก1ใน8อย่างที่เราคุยกันวันนี้ค่ะจะเริ่มจากโยเกิร์ตไม่หวานกับเชอร์รี่หรือโอ๊ตอุ่นกับกล้วยก็ได้แต่ที่สำคัญคืออย่าลืมสังเกตตัวคุณเองหลังตื่นว่ารู้สึกต่างจากคืนก่อนไหมหนูอยากชวนทุกคนลองทำเป็นสูตร8วันวันละ1อย่างลองเวียนไปทีละสูตรแล้วเขียนไว้สั้นๆแค่ว่าเมื่อคืนตื่นกี่ครั้งหรือตอนตื่นเช้าสดชื่นไหมมันเหมือนเราทำให้ร่างกายเป็นเพื่อนที่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นทีละวัน
1: หมออยากเสริมตรงนี้นิดนึงครับหลายคนมองการเปลี่ยนอาหารเหมือนกับการไดเอทคือทำแล้วต้องเห็นผลทันทีแต่จริงๆแล้วแค่คนเริ่มตั้งใจฟังตัวเองก็ถือว่าเปลี่ยนไปมากแล้วครับเพราะบางครั้งการที่เราตื่นกลางดึกมันไม่ได้อยากให้เรากังวลแต่มันอยากให้เรากลับมาดูแลมันอย่างถูกจังหวะเท่านั้นเองหมอไม่อยากให้ใครต้องหลับด้วยความระแวงครับแค่เลือกสิ่งที่ไม่กระตุ้นร่างกายก็เหมือนเปิดไฟอ่อนๆให้หัวใจว่าเราดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องกลัวตัวเองเพราะการนอนที่ดีไม่ได้เริ่มจากเตียงแต่เริ่มจากการรู้ว่าเรากำลังให้ร่างกายได้พักจริงๆหรือเปล่า
0: และนี่คือรายการสูงวัยใกล้หมอที่เราคุยกันด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความรู้พบกันทุกสัปดาห์กับบทสนทนาที่จะทำให้คุณรู้ทันร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำราฝากกดติดตามรายการไว้ด้วยนะคะคืนนี้หลับลึกขึ้นขอให้ตื่นมาด้วยใจที่สดใหม่ค่ะ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ถามนิดนึงนะไอ้ที่กินกันวันนี้ใครจ่ายใครเลี้ยง
2: เลี้ยงเอง
1: เลี้ยงสั่งลาว่างั้นจะไปแล้ว
2: มึงกลับขึ้นรถไปไป
1: หยอกเล่นไม่ได
2: ้มามามามาเฮฮาปาร์ตี้ด้วย
1: เฮฮาปาจีน
3: มาอีกแล้ว
4: ถ้าเกิดเขามาต้องมีคนตายแน่เลยอ่ะ
5: โอ้ยไม่หรอกมั้งพี่
6: ใช่ครับถึงแม้ทุกคนกำลังจะตายแต่ยังไม่ใช่วันนี้ครับ
5: ถ้ายังไม่ใช่วันนี
6: ้
5: ปลดระวางงานมาทำงานมาเยอะแล้วยังไม่มีใครตายมานั่งกินด้วยกันนี่มาน
6: ั่งได้เหรอครับ
5: นั่งครับ
1: มาเลย
6: นั่งได้แต่ไม่มีเงินนะ
5: โอ้นี่ก็ไม่มี
6: ไม
5: ่
6: มีตังค์
5: ไม่มีเงิน
2: ใคร
6: ใครเนี่ย
2: ผมเลี้ยงเองรอ
4: เ
2: ห
4: ร
5: อส่งแมวไว้
4: อ๋อได้ได้ผมอะไรตกใจหมดเลยตะกี
5: ้ผสมเลยอ่ะ
6: รสชาติเหล้าเนี่ยอาจอยู่ที่มือคนชงนะ

0: แต่ความรักที่มั่นคงเนี่ยอยู่ที่สายตาคนที่คนที่ส่งให้นะ
1: เฮ้ยเรื่องเนี้ยของใครของมันรู้ด้วยไอ้ยม
2: เอาใจคือ
1: ยอมปะทะได้เลยขาเท่ากับพี่โม
3: ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
3: เปิดไงเน
1: ี่
3: ย
1: พี่โมเปิดแบบพัดพงเลย
3: คือยังไงพี่บอก
1: เรื่องเพลงเขาแบบว่าเปิดสองมือเลยปุ๊บเลย
2: ไม่ใช่พัดพงไม่ได้เปิดกันนะ
3: ไปนี่ค่ะ
2: เหลือเยี่ยมอยู่แล้วเนี่ย
3: เอาแก้วแรกเพื่อนเผาหัวไปเลย
1: เผาหัวไปก่อนแก้วแรกเดี๋ยวค่อยเผาพ่อเนาะ
3: นั่น
4: กูบอกให้มึงกลับบ้านเลยนะไป
1: พูดอะไรผิดวะ
2: โอ้ผิดเยอะเลย
1: ไม่เอาพ่อโปรจะอยู่จนวินาทีสุดท้ายจะคอยปิดตาให
2: ้ยิงตาดีเลยเหรออ
5: ่ะมาครับชนแก้วดีกว่าไอ้โป่งกินมั่งกินแต่กับแก้ม
1: ทำไมเราไม่ใช้แก้วใสทำไมใช้แก้วสีเพื่ออะไรเนี่ยมันไม่อร่อย
2: ไม่รู้ว่ากินมาเท่าไหร่
4: พวกกูกล้าลากได้ไหม
1: เมาเลย
5: เนี่ยวันๆทำงานไงโดนแม่นิดเดียวหลับเลย
3: แต่พี่ว่าพี่โผล่เข้มเลยอะ
5: มันจะเยอะจริง
1: เอ๊ะพี่ฟอร์มเนี่ยมันหลับแล้วหยิบ iPad มาเช็คดูดิ
3: อุ๊ย
2: มารยาทไอ้โป
3: ๊ะเออไม่ดีหรอกไปยุ่งของเขา
1: ลืมคำว่ามารยาทในวงเล่า
3: พี่ฟอร์มมันจริงเหรอเนี่ย
5: เฮ้ยมันต้องสแกนหน้าป่ะพี่เฮ้ยพี่โมแหกตาหน่อย
3: เฮ้ย
4: เฮ้ยพี่โม
1: ตลก
4: แหกตามานู่น
3: อ๋อโอ้ยนี่ก็ตกใจ
1: ยูตบหัวเปิดเลย
3: พี่โป๊
1: โอ้ย
4: หม
1: ด
4: แขกตังค์เลยได้ได้เนาะ
5: สองสาม
3: ได้ยัง
0: โอ้ย
5: ได้แล้วได
0: ้
5: แล้ว
1: เช็ค
3: โอ้ยมีรูปกับอายุที่เหลืออยู่จริงๆด้วยอ่ะ
5: นี่ไง
1: เอ้งั้นรีฟอร์ลองเช็คดูว่ามีพวกเราไหมมีไหม
4: อะไรอ่ะไอ้ฟอร์ม
3: ลุงมีรูปลุงอยู่ในนี้ด้วยอ่ะ
1: บ้า
4: คนเรามันทุกคนแหละเช้าเดียวอะเหลือกี่ปีวะกูความจริงกูขอแค่20ละนี่เหลือ30ปีเลยเหรอ
3: 3วัน
2: โอ้พี่ชิวเลยอีกตั้ง3วัน
5: ชิวว่าอะไรพี
4: ่มึงใช้คำผิดละเหลืออีกตั้ง3วันมึงจะใช้คำว่าเหลือแค่3วัน
1: เช็คดูดี3วันหรือ3วิ
5: ฮะ3วันนี
1: ่3วันก
4: ็เดี๋ยวเช็คดูดีว่าอาจารย์คงตัวปลอมเปล่าม
3: ันอาจจะเป็นแบบชื่อคล้ายหน้าเหมือนหรืออะไรอย่าง
5: น
3: ี
5: ้นี่ไงชื่อเขาบอกอยู่คงควรคอยเนี่ย
1: ชัดเจน
5: สามวันลุง
4: กูแหละ
1: ทำใจเลยพ่อคนเราตายทุกคนแหละช้าเร็ว
2: ไอ้โป่งอยู่อีก60ปีอะพี่เป็นแค่นิดลูกบังมัดนี่วะไม่ใช
1: ่นะมา
4: พามาทำไมไม่ได
1: ้โอ้โหแอร์เย็นจิ๊บเลย
5: น่าพาไปโรงแรมเนี่ย
4: คือเจอเว้ย
1: ทำไม
4: ดมิน
1: เฮ้ยพ่ออาจจะชอบแนวนี้ก็ได
4: ้เหรอ
1: เขาก็แต่งตัวเท่นะไม่เหมือนใครไง
4: แต่งตัวจะไปล่อวงบนบัวทิงอ่ะ
1: คนชอบแต่งตัวไม่ว่าเขา
3: พี่โป่งพามาที่ห้างทำไมเนี่ย
1: คนมาห้างว่าทำอะไรโอ้ถามจริงแต่กระปุกจะช่วยพ่อพวกเราต้องช่วยกัน
4: ช่วยเ
1: ลยปลอมตัวเป็นพ่อไงแล้วก็หลอกให้ยมทูตไง
5: จะได้ผลเหรอ
1: ก็ต้องลองไม่ลองไม่รู้หรอกพี่พร้อม
3: จุดนี้ก็ต้องทำหมดทุกอย่างแหละโมไม่อยากให้ลุงตายอ่ะ
2: ยังไม่ตายหรอกโง่ตั้งสองวัน
4: โอ้ไอ้สิมึงยังนับถอยหลังกันเลยเหรอตายคอกูไม่ดี
1: พร้อมยังเนี่ยอยากย้ายกันซื้อเสื้อผ้าเลยไป
4: ไม่ก็ต้องถาม
5: ผมต้องถาม
4: น้องสิ
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับน้องพี่สอบถามนิดนึงมันพอจะมีชุดแบบคุณลุงคนนั้นไหม
6: มีค่ะ
1: มีไซส์ใหญ่ๆแบบโป่งไหมครับ
6: มีสิคะเพราะเราเนี่ยเป็นศูนย์ค้าส่งเครื่องแต่งกายพลาสไซส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศค่ะมีตั้งแต่ไซส์ XS ถึง 7XL เลยนะคะ
5: โอ้ดีเลยครับนี่กำลังหาซื้ออยู่เลย
6: ซื้อมาใส่ก็ดีหรือจะซื้อไปขายก็ได้หรือใครเนี่ยจะไลฟ์ขายก็ไม่ติดเลยนะคะแถมยังได้ในราคาผู้ผลิตอีกด้วยค่ะ
3: เปิดตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ย
6: เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยค่ะแถมของเนี่ยยังอัปเดตทุกสัปดาห์อีกนะคะ
1: โปรมีมาทุกอาทิตย์อยู่แล้ว
6: มาซื้อทุกคนเลยไหมคะ
1: คร
6: ับ ถ้าซื้อครบ100เนี่ยสามารถลุ้นรับจี้ทองและของรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากัน120,000 บาทได้เลยนะคะ
5: แล้วทำไม

0: บเพราะตอนนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมเลนออฟรีวอร์ดช็อปหน้าฝนลุ้นรับโชคค่ะ
1: เอ้ยอย่างนี้เราพวกเราก็ได้แน่ๆเลย
0: ร่วมสนุกได้ถึงวันที่29สิงหาคมเวลาเที่ยงตรงเท่านั้นนะคะ
2: เออน่าสนใจเอ้ยเดี๋ยวก่อนจะซื้อของเนี่ยหาอะไรกินก่อนมั้ยเห็นขาหมูแล้วหิวเลยนะ
0: ใครที่กินเก่งเนี่ยสามารถร่วมกิจกรรมตามล่าทานักกินอาหารจานยักษ์ถึง4กิโลกรัมได้เลยค่ะ
2: 4โลธรรมดาเลยน้อง200โลเนี่ยพี่ก็ขับไปกินมาแล้ว
3: ดูเขาก็บอกอยู่กิโลกรัมไม่ใช่ระยะทางที
2: ่แวะหน่อยพี
4: ่เออพูดแล้วก็หิวเลยว่ามีกี่เมนูจ๊ะ
0: มีถึง3เมนูเลยค่ะเป็นข้าวขาหมูยกกำลังข้าวกะเพราลมช้างแล้วก็ข้าวมันไก่ร้อยทับค่ะ
3: อ๋อจานนี้นะครับข้าวขาหมูยกกำลังใหญ่มาก
0: ใช่ค่ะถ้าพวกพี่เนี่ยทานหมดภายใน30นาทีต่อเมนูเนี่ยสามารถทานฟรีไปได้เลยนะคะแล้วยังได้ประกาศนียบัตรอีกด้วยค่ะ
2: ประกาศนียบัตรนี่อร่อยนะ
1: แกก็หนีทานจริงดิ
2: แวะ
0: แต่ถ้าพวกพี่เนี่ยเอาชนะได้ทั้ง3เมนูเนี่ยสามารถรับโล่รางวัลจากห้างกรุงทองพลาซ่าไปได้เลยค่ะ
4: ขอเวลาเดี๋ยวช็อปปิ้งก่อนซื้อเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะเอามากินให้เลย อยากได้โล่ละจะได้เป็นกัปตันอเมริกา
2: ไปออกลูกมาเวลนะ
1: เอออย่างนี้ไม่ผ่านโป่งหรอกสบายสบาย
2: เออ
3: รู้อยู่แล้วแต่ตอนนี้เราซื้อของก่อน
1: ตามใจพี่ศิล
2: ป์
1: เคยมากินแล้วหรอชื่อพี่ไง
2: เคยมาแข่งครั้งที่แล้วแต่ไม่ได้บอกใครอ่ะ
1: เรากินข้าวขาหมู
2: ใช่ขาหมูอ่ะแต่ว่าจานใหญ่กว่านี
1: ้
2: จริงจุดศูนย์กลางความกว้าง
1: โอ้ย
2: คุณเพศไหนกันแน่วะ
3: จะเป็นเกย์กระเทยหรือจะอะไรมัน
1: วัยรุ่นเล
3: ยพี่โป้งเดี๋ยวค่อยกินวางไว้ก่อน
1: อยู่แล้วเนี่ยตู้หน้าอยู่ชั้นไหนครับเน
0: ี่ยอยู่ชั้น4ค่ะ
1: หอมมากเลยนี่ตัก5คำแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ย
3: ปากพี่โป้งเลยปะ
4: ยังจะกินเนี่ยพี่โป้งเอ้ย
0: พ
4: ี่จะมาเผื่อลุงสักชิ้นไหมลูก
3: ม้วนแขนจะห้ามกัน
2: โอ้โหสุขภาพเลยกินไข่ขาว
1: เนี่ยอร่อยเต็มที่อยู
2: ่ไปไ
5: ปไ
4: ปโอ้โมใส่ชุดลุงมาทำไมอ่ะ
5: อ้าวก็ช่วยลุงไง
4: โอ้ก็ลุงเป็นผู้ชายเองเป็นผู้หญิง
5: จริ งเน
4: า
5: ะ
4: เอออย่างนั้นก็ไม่เหมือนหรอก
5: โอ้ลืมคิดอ่ะ
4: แต่ก็ขอบใจนะที่เองคิดช่วยลุง
5: นี่ลุงต้องรอดต้องคิดมากเดี๋ยวรอดูคนอื่น
3: โอ้เป็นไงลุงพอได้ปะ
4: โอ้โหไปฟอร์มวิกก็ใช่ชุดก็ใช่แต่หน้ามือมันไม่ใช่ไง
3: เออมันจะใช่ยังไงผมไม่ได้แก่เหมือนลุงนี
5: ่แรงว่ะ
4: เออกูแก่กูคนแก่ไงแก่ใกล้ตายแล้วกูเนี่ย
3: โอ้ยลุงมาหยอกเล่นนิดหน่อยเอางี้เดี๋ยวรอพี่โป่งกับพี่ศิลป์ผมว่าเหมือนรอดูยังไม่มาม
5: ั้
3: ง
5: นี
4: ่เอ้าอาจารย์ใครวันนี
1: ้ศิลป์เล็กไฟ
4: มึงแต่งเบื้อบ้าบอเลยมึง
1: พอหลอนพ
4: ่อเหมือนตรงไหนวะ
1: ผมก็เหมือนนี่ธรรมัดผมก็เหมือนแล้ว
4: มึงชุดอะไรมาเนี่ย
1: ไม่รู้เห็นมันสวยๆก็เลยซื้อมาใส่ก่อน
4: ถึงใครไม่ได้เลยเว้ย
5: นี่ตั้งใจจะช่วยลุงจริงๆปะเนี่ยพี่โป่ง
1: ไม่ตั้งใจโป่งจะพามาทำไมเรา
3: ผมว่านะลุงรอพี่ศิลป์เนี่ยผมว่าคนนี้น่าเหมือนสุดละ
4: เฮ้ยมึงให้กูพูดยังไงดีนะกูไม่อยากเอากูพูดแต่มาพูดกับมึงเลยมันเหมือนตรงไหนเนี่ย
3: มันเหมือนพี่ทำไมเหมือนพี่ผมก็ตายดิ
5: ก็ช่วยลุงไงพี่ศิลป
3: ์คิดว่าโยมโง่อะแม่พี่มันก็ไม่แน่นะเมื่อวานเราก็หลอกเขากินเหล้าได้นี
5: ่หรือพี่คิดจะเอาตัวรอดคนเดียว
3: อ่ะก็มีนิดนึงนะนะ
4: คนเราเห็นท่าแท้ตอนที่ลำบากนี่แหละมึงจะเป็นไมเคิลมึงจะเป็นเหมือนว่ามายากลผสมมึงอ่ะ
1: พ่อดูมึงเป็นไมเคิลผมมองมันไหมไทยเนี่ย
3: ไมเคิลไอโป่งไอทักเสียอุตส่าห์เช่าชุดมา
1: แล้วไปแต่งไมเคิลแจ็คสันมาทำไมอ่ะพี่ติ๊ก
3: อ้าวก็เดี๋ยวเผื่อคนในนี้เขาถ่ายไปแล้วไปแชร์ลงโซเชียลไงเออพอไปถึงไมเคิลเนี่ยเหมือนพี่แจ๊ดอ่ะที่เขาแต่งเป็นสนุปด็อกแล้วสนุปด็อกแชร์คลิปเขาอ่ะ
1: เออก็ไม่แน่
5: เดี๋ยวไมเคิลแจ็คสันเขาตายไปแล้วค่ะ
4: อยากดังไม่ดีอ่ะรู้
3: ก็รู้ไง
4: เออ
3: เดี๋ยวพี่ฝากทักทายไมเคิลเขาด้วยนะเดี๋ยวพี่ก็ไปอยู่เขาแล้วนี
1: ่ติ๊ก
5: มาถ่ายแน
4: ่
5: นอน
4: เฮ้ยอะไรเนี่ยอะ ไอ้โป่งกูถามว่าอะไรคืออะไร
5: อะไรพี่โป่ง
1: จะช่วยแก้กรรมให้พ่อไง
5: โดย
1: ก็นี่ไงเป็นวิธีโบราณพี่โมนี่วิธีนี้ดีที่สุดแล้วเขาเรียกแก้กรรมเวลาแต่แบบว่าช้ำจากอุบัติเหตุอะไรเงี้ย
4: ก็กูไม่ได้ช้ำ
1: เอายังไม่ช้ำหร
4: อเอออะไรวะ
5: โอ
4: ้
5: ย
4: อะไรก็มึง
1: ช้ำไหม
5: พ
1: ี่ป๊อปช้ำแล้วนะโอเคนั่งนั่ง
5: อะไรเนี่ย
1: ช้ำแล้วนอนช้ำแล้วนอน
6: คือถ้าลุงไม่ดื้อแต่แรกก็ไม่โดนหรอก
4: เขาช้ำทำไมพอ
1: นอนนอนนอน
4: อะไรมึงเนี่ย
1: สมุนไพรพ
3: ่อง่ายแค่นี้ไปดูใครมาวะ
1: ยังไม่เสร็จเดี๋ยวก่อนพี่ศิล
4: เฮ้ยทำไมอ่ะ
1: จุดไฟไง
4: เผาอะไรอ่ะ
1: ก็เผาสมุนไพรไงให้กลิ่นมันขึ้นไปแล้วก็พ่อก็สูดหายใจเข้าไปลึกๆ
4: แล้วถ้าเกิดมันลุกบึ้มขึ้นมากูไม่ตายในกองเพลิงเหรอ
1: มันเป็นวิธีเขาพ่อเออนอนลงไปก่อน
3: พี่เชื่อมันเถอะนะมันก็ไม่เคยพลาดหรอกวิธีอ่ะ
4: แล้วเกิดกูตายไปยัง
3: ก็เป็นอะไรก็ตายก่อน2วันมันจะเป็นอะไรอ่ะ
4: สองวันกูเสียดายทำไปเรื่อยเปื่อยแล้วไงเ
1: หรอไฟเริ่มลุกแล้วพ่อ
4: โอ้โห
1: พ่อไฟเริ่มติดแล้วเร็ว
4: กูว่านะกูไม่รอดแน่แล้วล่ะ
6: ทำอะไรกันอ่ะ
5: ทำวิธีที่แบบไม่ทำให้ลุงตายอ่ะ
6: การยอมรับอ่ะว่าเราต้องตายอ่ะคือจุดเริ่มต้นของการที่มีชีวิตใหม่นะ
1: เออพ่อไม่ต้องกลัวไอ้นี่มันจะมาเอาวิญญาณพ่อไงต้องเติม
5: โ
4: หเฮ้ยไม่อะ
1: ร้อนโอ้โหเฮ้ยนี่นี่
4: มันร้อน
1: ได้ผลนะพ่อ
4: โอ้โหมันร้อน
5: เฮ้ย
4: โอ
5: ้
4: โหโอ้โหพ่อเฮ้ยพ่ออะไรเว้ยพ่อเฮ้ย
1: เอาส่งแล้วมั้งอ่ะออกจากพิธีไปทั้งนั้นแหละ
6: เวลาเห็นเขาเดินนะ
1: เวลาเขาเดินพิธียังไม่เสร็จไ
3: งใช่ปะเนี่ย
1: อุ้ยเป็นกูเลย
5: ทุกคนมีเรื่องอีกแล้วอ่ะพี่โมเป็นไร
3: จะมาสักเหรอ
5: ฮึมันเป็นไรพี่ลุงคงอ่ะจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วอาจารย์คงป่วยหรอฮึคือเขาอ่ะเจอยมทูตแล้วยมทูตบอกเขาว่าเขาจะอยู่ได้แค่อีก2วัน
3: เพอเจอแล้วมึง
5: ชีวิตทำไงดีอ่ะ
3: อาจารย์คงเกือบถึงเท่าไหร
5: ่ทำไมอ่ะพี่จะเอาเวลาเกิดเขาไปให้คนช่วยหรอ
3: กูจะแทงหวยค
5: ่
3: ะ
5: ชีวิตเขายังไม่ตายพี่โมทำใจเย็นๆไว้ก่อนนะอาจารย์คงเขาไม่เป็นไรหรอกแต่ยมทูตมาเลยนุ้ยถ้าเกิดลืมตายจริงทำไงวะ
7: ต้องคิวสักไว้ครับ
3: นี่ไงสักก่อนได้เลยจ้าชื่ออะไรจ้า
7: อ๋อกุ้งครับ
3: โอเคนั่งเลยวันนี้อยากได้แนวไหนดีจ้า
7: ผมขอเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยครับเอาแบบของพี่ได้เลยนะ
3: ให้พี่เอาแบบเองเลยหรอ
7: ได้เลยครับ
3: สไตล์ญี่ปุ่นเลยนะ
7: ญี่ปุ่นเลย
3: อ่ะนอนเลยจ้าหัวไหล่หรอ
7: ใช่ครับ
3: โอเคผู้ชายเนี่ยชอบสักหัวไหล่กันเยอะจริงๆเลยเนาะ
5: หัวไหล่ตูดเหร
3: ออ
5: ุ้ยอะไรอ่ะ
3: เราต้องดูสิว่ามันจะองศาองค์อะไรโอเคเสร็จเรียบร้อยจ้าสวยงามญี่ปุ่นเลย
7: พี่สั่งอะไรของพี่เนี่ย
3: ก็ใส่ญี่ปุ่นไงแล้วซูชิมันไม่ญี่ปุ่นตรงไหนวะ
7: ผมหมายถึงแบบพวกปลาขาแบบพี่ญี่ปุ่นหน่อยอะพี่
3: อ่ะแล้วมึงไม่พูดตั้งแต่แรกก็บอกให้ออกแบบเองก็ซูชินี่ไงยังไม่ญี่ปุ่นอีกนะ
7: โอ้โหพี่แก้ผมเลย
3: เออเดี๋ยวเติมวาซาบิให
7: ้พี่จะบ้าปะเนี่ยไม่เอาแล้ว
5: เอาไ
3: ม่เอาได้ไงสั่งไปแล้วแล้วตังกูแล้ว
5: เอา
3: ตังก็ไม่จ่าย
5: โหเขาไม่ปล่อยพี่ก็บุญแล้วแต่กี้เขาโคตรโกรธเลยนะเน
8: ี่ยร้านพี่ดังแน่
3: ก็มึงไม่พูดเองหรอกว่าจะเอาแบบไหนก็บอกญี่ปุ่นกูก็ญี่ปุ่นให้แล้ว
8: พี่วิทย์พาใส่ก็เลิกเถอะร้านสักเนี่ย
3: จะเลิกได้ไงมึงกูหมด
1: โอ้ยเจ็บคอแต่เช้าเลยโอ้ยเท่เนาะทำร้านไหนเนี่ย
3: มึงจะไปถามไม่เหรอเพราะมึงอะแหละโหดูสิเนี่ยไฟช็อตผมเนี่ยจะดูจนเป็นผ้ากุ้งแล้วเนี่ย
1: นั่งใกล้ๆดีกว่าคอยเป็นกำลังใจให้
6: เท่าหน้าลุงไม่เป็นไรหรอกถือว่าเปลี่ยนทรงผมครั้งสุดท้าย
5: แอบปลอมพอเลย
1: ยังได้กลิ่นไหม้อยู่เลยเนี่ย
4: จะไปอินเดียก็ไม่กล้าไป
6: ทำไม
4: จะคัดหาเป็นลามะ
1: เสียงเหมือนคนมาอ่อน
6: เฮ้ยผมเท่ดีนะ
4: ผมรู้เวลากี่ชั่วโมงครับ
6: บอกให้ก็ได้ไหนๆก็มาสุดท้ายแล้ว คุณเวลาเหลืออีก20
9: ชั่วโมง

0: าที
1: คุยได้10คำ
2: พวกเราจะอยู่กับลุงจนวินาทีสุดท้ายเลย
3: จำไปดีครับ
0: ผมขอกะเพรา1กล่องได้ไหมครับ
3: ได้ครับ60บาท
0: ผมไม่ได้ซื้อผมขอ
3: เอ๊ะน้องไม่จะมากวนไปร้านอื่นเลยนะของซื้อของขายมาขอกันง่ายๆได้ไงเรา
1: เฮ้ยพร้อมถามนะครับไปกล่องนึงถ้าเขามีตังค์อ่ะคงไม่มาขอฟรีหรอก
0: ขอบคุณนะครับพี่พากุ้ง
3: ตอนนี้ไปก่อนลูกค้ายังไม่มา
0: ขอบคุณมากนะครับพี่ชายขอให้เจริญเจริญนะครับ
3: นู่นขอบคุณลุงเขานู่น
0: ขอบคุณครับพี่พากุ้งเอ๊ะพ่อแต่ผมขอเงินกลับบ้านสัก200ได้ไหมครับ
4: มึงโจรในคาบขอทานไหมเนี่ยฮะ
3: ข้าวมันก็พอแล้วจะเอาอะไรอีกแล้ว
0: พี่พอแล้วไม่หรอกนั่งรถนะพี
1: ่เออมีรถแค่ร้อยเดียววะ
0: งั้นพี่ติดผมอยู่ร้อยนึงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเอาเตรียมไปด้วยล่ะ
2: อะไรอ่ะ
1: ดูดิกูมาเป็นหนี้ทั้งนั้นแหละ
5: เออไม่พอหรอกคนเราเนี่ยพอเรามันจะตายนะ
6: มันอะไรมันก็ไม่สำคัญ
5: เชื่อพ
1: ่อถึงเวลาแล้วครับ
0: เฮ้ยดูเหมือนว่าคุณจะได้เวลาชีวิตเพิ่มนะ
1: จริงเหร
3: อลุงผมว่าที่ลุงทำบุญเมื่อกี้แน่เลยอ่ะ
2: ใช่แน่เลยแบบเนี้ยก็เลยทำให้ลุงอ่ะมีอายุที่แบบตอกมาไง
0: ใช่ครับ
1: แล้วผมได้เพิ่มอีกกี่ปีครับ
0: อีกหนึ่งครับ
1: หนึ่งปี
0: หนึ่งวันนะเลื่อนวันตายอ่ะ
2: อุ้ยอย่างน้อยก็แบบเลื่อนไปอีกวันหนึ่งแปลว่าลุงอ่ะต้องเร่งทำบุญนะ
0: แต่ถ้าทำบุญเพื่อไม่อยากตายเนี่ยมันจะไม่ผลนะมันต้องทำบุญอย่างกับใจจริงๆอ่ะ
5: เรื่องเยอะจริงแต่ตายเหรอพ่อไป
0: ตาย
5: ที่มุ
0: มคนอย่าใช้ชีวิตเพื่อมีชีวิตแต่ใช้ชีวิตเพื่อมีความหมายมาเจอกันใหม่นะครับ
5: มีชุดเดียวเหรอกูเห็นมาก็มาชุดนี้
0: แต่ครั้งนี้ทั้งนั้นกูเริ่มรำคาญไอ้ยมนี่แล
5: ้
0: ว
5: ไม
0: ่คำคมเยอะเกิน
3: ไม่เป็นไรเลยอย่างน้อยก็ต่อเวลาชีวิตอีกหนึ่งวันผมว่าลุงตอนนี้พยายามทำบุญไว้เดี๋ยวก็ดีเองอ่ะ
2: จริงจริงจริงพรุ่งนี้โมเตรียมชุดใส่บาตรให้ลุงเลย
1: เออขอบใจ
0: ปวดไหม
1: ไม่อะเคยโกนหัวแล้วหัวไม่สวย
0: โอ้ตายในหัวลอย
5: เออหัวบุกคนหัวบุก
0: หัวแบนนะ
5: เออหัวทองกัก
0: หัวแบน
5: หัวแบนเออ

0: ฝันว่าฝัน
1: ฝันว่าอะไรอ่ะ
0: ฝันว่าตกนรก
2: ฮะไม่ได้ฝันงั้นตกนรกจริงเปล่า
3: ผีเจ้าลุงมาทำไมเนี่ย
0: เหมือนจริงมากเลยอ่ะ
1: แล้วมันเป็นยังไงอ่ะลุง
0: คือมีคนพาลุงเดินไปดูอ่ะเจอไอ้อ่างน้ำเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีคนว่ายอยู่ในน้ำอ่ะแล้วเสียงร้องมาจะบอกทุกความเจ็บปวดเลยล่ะ
3: ร้องยังไงลุง
0: เจ็บปวด
3: เจ็บจริงๆนะ
2: มันกลัวคนไม่รู้ไงวะ
0: คุณไม่รู้คุณ
2: เลยไอ้ได้เปล่ากระทะทองแดงเปล่า
0: ทองเหลือง
2: มันเปลี่ยนแล้ว
4: น่าจะนำความร้อนดีกว่ามั้งเดี๋ยวตรงน
0: ั้
4: น
0: แล้วก็มีคนถือเลื่อยนะแล้วหั่นอ่ะหั่นเป็นชิ้นส่วนอ่ะ
2: ไอ้พวกเขียงหมูเปล่า
1: พี่สิง
4: ที่ทำเป็นเล่นทุกเรื่องพี่
0: แล้วก็มีคนถูกไฟเผา
2: สตันแมนเปล่า
1: อย่างอีกผู้หญิงนะ
0: ที่สำคัญแล้วมีปีนต้นยิ้วเลยนะ
2: โอ้ยพวกนั้นทำงี้ได้ต้องพวกปีนผา
0: แบบเฉื่อยตาเลยหนึ่งในนั้นนะมีมึงด้วย
4: ใช่แล้วน่าตลก
0: นะน่ากลัวมากเลยว่ะ
1: แต่มองอีกมุมมาก็ดีแล้วที่ลุงเห็นลุงจะได้แบบไม่ต้องไปทำบาปพวกนั้นไง
2: เอ้ยไม่มันพาพี่ไปแบบไปเซอร์เวย์ฐานที่ก่อนวันถึงเวลาจริงจะได้แบบไม่งง
3: โอ้ยพี่มันพูดอะไรไม่เข้าหูเขาไม่ต้องพูดก็ได้
2: เดี๋ยวผมเผาเสื้อกันไฟไปให้ไหม
1: พอเลยค่ะ
2: ทำไมไม่อยากให้เครียดไงยิ่งคิดจิตมันยิ่งตก
0: กูจะตกเพราะมึงพูดจนแหละ
1: ไม่เป็นไรลุงพรุ่งนี้เช้าอ่ะเราใส่บาตรกันดีกว่าจะได้สบายใจ
0: ใส่ก็ใส่แต่คืนนี้กูไม่นอนแล้วไม่เอาแล้วกลัว
3: โอ้ยลุงนอนเถอะไม่เป็นไรหรอก
1: งั้นลุงนอนพักนะโมจะลงไปนอนละเดี๋ยวพรุ่งนี้โมเตรียมของให
0: ้
2: กินเยอะ
3: อะไรอะลุงไปฝันใครบวชวะเน
0: ี่
3: ย
0: ฝันว่าขึ้นรถไฟหอกมันสูงมากเลยสูงเทียมเมฆเลยอ
2: ่
0: ะ
2: อันนี้ออกหลอนแล้วรีบนอนพักเชื่อผม
3: ไม่ได้คิดมากนะ

0: เก็บไปฝันนะเอาทรงนี้นอนเลยฟอร์มน่าจะฝันมีความสุขอ่ะ
1: นิ่มๆด้วย
0: อู้ลงไม่รู้เหรอเขาชอบดูดนมหมาเขาถึงนอนหลับมีความสุขแล้วกันอ่ะ
2: พอแล้วมั้งพระไปแล้ว
0: ขายดีไหมน้องลูกอมวันนี
3: ้ขอใส่ปะ
2: ทำอย่างนี้นะพ่อใส่ให้ได้ทุกวันทำให้ได้ทุกวันก็จะดีขึ้น
3: สบายใจไหมลุง
4: รู้แล้ว
3: สบายใจยัง
4: สบายใจมากเลยถ้าไม่เจอไอ้ยมทูตอ่ะ
1: ทำไมหมาก็ไม่มีเรื่องเกิดไง
3: อ้าวมาเลย
0: ถึงเวลาแล้วป่าวะเนี่ย
1: อาจารย์ช่วยผมด้วย
4: ให้ช่วยอะไรอ่ะ
1: ผมยังไม่อยากตายครับ
3: คุณจะตายได้ยังไงอ่ะ
1: นี่ไง

0: ม้กระทั่งลมหายใจก็เป็นของเรา
1: ความตายยุติธรรมที่สุดไม่มีใครละเว้นได
2: ้ชีวิตมันก็คือบทเรียนสั้นๆที่จบลงด้วยความว่างเปล่านั่นแหละ
3: ถ้าชีวิตอยู่ไปแล้วไม่จำเป็นเพลงโดนเส้นเรามาเต้น Let's go
4: ไม่ไหวทุกมือวะ
3: ไม่ก็คมกันหมดแล้วไอ้ผมเอาฮาทุกคนเป็นอะไรอ่ะนี่จะคมอะไรกันนั่นเนี่ยผมยังไม่อยากตายคำคมอะไรกัน
4: นี่คุณ
3: ก็เป็นยมทูตไม่ใช่เหรอทำไมต้องตายกะคือก่อนที่ผมจะเป็นยมทูตจริงๆเนี่ยผมต้องทำงานให้ครบแล้วก็ตายจริงครับ
5: มันป้าลุงยุ่งเนี่ยพอคลอดลูกเสร็จปุ๊บไม่กี่วันตายเนี่ย
3: ต้องรู้ไหมเนี่ยต้องพูดเนี่ย
2: เดี๋ยวนี้กูมึงแล้วพี่สินขึ้นกูขึ้นมึงแล้วอ
5: ่
2: ะ
5: การก็กลัวตาย
3: จริงๆแล้วผมก็อยากใช้ชีวิตบนโลกปกตินี่แหละอาจารย์พอช่วยได้ไหมครับ
0: ช่วยได้นะแต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
3: ยังไงครับอาจารย
0: ์สามารถเพิ่มเวลาชีวิตให้ฉันได้ไหม
3: เพิ่มได้ครับ
1: แล้วทำไมไม่เพิ่มให้ตัวเองไปล่ะคะถ้าเกิดแก้ได้
3: อ
1: ะ
3: คนดูแลเนี่ยมันไม่สามารถเพิ่มเวลาให้ตัวเองได้ครับผม
2: งั้นก็เพิ่มเวลาให้พ่อผมสัก2วันได้ไหม
0: โอ้ยไอ้คุณโป่งดูผู้ขอเองอะ
3: ตกลงเท่าไหร่ครับ
0: ตอนนี้น้องเขา24
2: ยังไม่หยุดดีเนาะ
0: 24อยู่เขา30ปีเป็น54 54ยังไม่แก่
2: 100ปี
3: โอ้โหอยู่เล่นขี้น้องเขาเหรอ
0: ไม่รู้พูดเข้า
2: เนี่ย200ปีไปเลยใกล้
3: ๆมันตลาด100ปีพ้นแล้ว
0: เกิดไว้ขอปลูกไว้
3: ได้ครับได้ขอให้ผมไม่ตายก็พอ
1: เฮ้ยขอได้ยังไงเนี่ย
0: มาถ้างั้นเริ่มทำพิธีกันเลย
3: ได้ครับ
0: โอ้ยกระชายขึ้นมาเลยอ่ะ
3: อะไร
2: กระชุ่มกระชวยใครเอาไก่มาต้มน้ำปลาเนี่ยฮะพ
0: ่อเขียนชื่อตัวเองลงไป
2: ไก่
0: ชื่อมะยมเหรอ
3: ใช่ชื่อมะยมแต่เล่นสั้นๆนะพี่ยมแต่ตำแหน่งอะยมทูต
2: ชื่ออะไรล่ะ
0: เองเนี่ยชื่อมะยมนะต่อจากนี้ไปไอ้ไก่เรียกชื่อมะยมและเขาก็สละชีวิตเพื่อเองเป็นการแลกชีวิตกัน
3: ผมครับอาจารย์ผมครับ
1: ลุงสงสารไก่
6: ผมว่าอย่าทำบาปเลยนี่ถ้าเกิดลุงฟันไก่ตัวนี้ไปนะไม่แน่อายุลุงสั้นลงอีกนะ
0: ชีวิตแลกชีวิต
5: ว่าได้ตายพร้อมไก
0: ่ไอ้โป่ง
2: จับไก่ไว
0: ้รู้ได้ไงวะ
2: ต้องรู้ดิเห็นอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วพ
0: ่
2: อ
0: ไก่ตัวนี้ชื่อว่าอะไร
2: มะยม
0: เดี๋ยวไปที่จะจ้างละคุณลุงก็ฟันหัวอย่างนี
1: ้แม่ตกกระป๋องอี
2: กโอ้โหนี่สุดท้ายก็เป็นไก่ต้มน้ำปลา
0: เป็นไงรู้ผลลัพธ์ดิ
3: เฮ้ยไม่มีลูกผมแล้วอาจารย์ลูกหายไปแล้ว
5: ได้เฉยแล้ววะ
6: เฮ้ยแล้วทำไมลุงถึงทำวิธีนี้อ่ะ
0: ก็ทีแรกคิดว่าจะทำบุญเสร็จแล้วก็จะทำวิธีนี้ให้ตัวเองกันแหละไอ้มาเนี่ยก็ท่านยมมาขอก่อนยังไง
1: แปลว่าถ้าเกิดลุงทำให้เขาได้ลุงก็ต้องทำให้ตัวเองได้เหมือนกันนะสิ
3: ไม่ได้
1: อ
3: ้
1: าว
3: เพราะว่ามนุษย์ปกติเนี่ยต้องทำตามเวรตามกรรม
0: โอ้
3: ผมเป็นยมทูตก็เลยสามารถที่จะพลิกแพงได้เป็นครึ่ง
0: อ๋อคือทางรอดก็คือต้องแก้เวลาชีวิตใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: แก้เลยกันนะ
3: แก้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อาจารย์อยู่ได้ถึง160ปีครับ
0: โอ้160ปี
5: พี่รอภัยโทษไ
0: หมเนี่ยถ่ายแล้ว
3: คนเราเนี่ยมีสองชีวิตนะครับชีวิตที่สองเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเราตระหนักได้ว่าเรามีเพียงชีวิตเดียวครับ
5: คงไม่เลิก
3: ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ช่วยชีวิตผมไว้งั้นขอตัวไปทำงานก่อนนะครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
3: บ
0: ๊
3: ายบาย
5: รอแล้วคุณ
1: ลุงต่อไปเนี้ยลุงต้องทำบุญให้เยอะๆนะ
0: โอ้ยไม่ต้องทำแล้ว
5: ว่าแล้วพออายุยืนเนี่ยบุญเบิร์นไม่เอาแล้วไม่ทำด้วย
0: ทำทำไมอ่ะต้องว่า60ปี
2: นี่ทำจริงพ่อจะขออะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะกว่าจะถึงตอนนั้นก็ไปกันหมดแล้วไม่มีใครอยู่หรอกพ
5: ่อเผื่อพี่ต้องมาดูแลพวกผมด้วยนะอายุยืนกว่า
1: แต่โมคิดว่าถ้าเกิด100ปีจริงๆของลุงเนี่ยตอนนั้นลุงอาจจะเล่นขี้เล่นเดี่ยวไปแล้วก็ได้ลุงเราไม่ได้หรอกอ
5: ยู่ว่ามันเป็นภาระของเราทีเนี้ย
1: ใช่ไปละ
2: ไปไปสิน เขาบ้านเขาช่องกันออกจากบ้านออกบ้านมาตั้ง10โมงยังไม่เข้าบ้าน
5: กลับกลับบ้างมึงอ่ะเอ้ย
0: 160ปีโอ้ยใช้ชีวิตแบบให้

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey I'm Tyson Lindsay and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County Welcome to Home Sweet Win Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอรูลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกค่ะ

ะคะตัวแกมมาออริซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอเจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาออริซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาออริซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆเปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

นเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ้ำมันมาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันมา
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ใช่แล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันมาต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกรีซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ True Select ทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได
0: ้
1: ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยอะคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
2: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
5: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
6: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี
7: ้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นแล้วพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
5: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก

0: มไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะ
1: ตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเนี่ยนะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ
2: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
3: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
4: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
3: เปิดแอร์ทำอีก
4: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
3: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนย่านโหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gerizong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
4: ะ
3: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
4: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
3: คุณผู้ชม
4: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
3: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
4: ม
3: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูน
4: ะ
3: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองนะเวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงนะก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
4: คะ
3: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
4: ค
3: ืออันนี้อาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
4: ์
3: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก
4: ้
3: มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
4: ัน
3: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
4: ตื่นขึ้นเน
3: า
4: ะ
3: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเวลาคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
4: ยก
3: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
4: คือ
3: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
4: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
3: ใช่แล้ว
4: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
3: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
4: า
3: ะ
4: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5%แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยาบกร้าน
3: แห้ง
4: เหี่ยวถูกจริงท
3: ุ
4: กอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยาบกร้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ
3: ้
4: นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
3: อะไร
4: ผมค่ะคุณผู้ชมใครที่แบบ
3: ได้คุ้มสุดจริง
4: ใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลา

0: คะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สมวยเหลือเกิน
1: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้าเนี่ยแหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได้ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้วเข้มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยในคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
0: ์
1: เป็นกุหลาบนะคะ
0: แอปเปิ้ลมินต
1: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
0: ่
1: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
0: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
1: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
0: ะ
1: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะมันก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดน
1: ึ
0: ง
1: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอะไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
1: ้ดูรอยผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
1: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันนี
1: ้
0: คือหลานพี่แอนใช้เองเลยแล้วให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายเข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอแกริซอนไนท์คอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
1: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: ามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับน่าจะเคยได้ยินเรื่องของอาหารเสริมตัวหนึ่งชื่อว่าเซซามินที่มันมีการสกัดมาจากงาดำนั่นแหละครับตัวนี้เนี่ยมีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามันมีสรรพคุณมากมายหลากหลายแล้วที่สำคัญก็คือมีนักวิทยาศาสตร์คนไทยคนหนึ่งนะครับที่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องโด่งดังเนื่องจากว่าเขาเป็นคน

พบว่าสารเซซามินเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าตัวเซซามินเนี่ยมันดียังไงแล้วมันต้องกินยังไงมีอะไรที่เป็นข้อควรระวังบ้างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันมีอะไรมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ไปฟังกันนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับต้องขอเริ่มก่อนอย่างนี้นะครับว่าเซซามินเนี่ยมันเป็นสารซึ่งสกัดออกมาจากงานะครับงาเนี่ยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเซซามัมอินดิคัมนะครับในตัวของงาเนี่ยมันก็มีทั้งงาขาวแล้วก็งาดำทั้ง2 อย่างนี่นะครับงาดำเนี่ยมันจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่างาขาวนะครับรวมทั้งสารเซซามินก็จะสูงกว่าด้วยเช่นกันนะครับในตัวงาเนี่ยมันมีโปรตีนสูงมีไขมันสูงแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตอยู่ในนั้นด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีสารในกลุ่มลิกแนนซึ่งก็คือสารกลุ่มโพลีฟีนอลของพวกพืชชนิดต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นยอดเลยทีเดียวนะครับซึ่งในงาเนี่ยก็จะมีเซซามินเป็นหนึ่งในนั้นมีสารเซซามอลกับเซซาโมลีนเป็นอีก2ตัวนะครับนอกเหนือจากนี้ในงายังมีวิตามินอีแล้วก็กรดไขมันอย่างอื่นร่วมด้วยไม่เพียงแค่นั้นครับมันยังมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมมีสังกะสีมีทองแดงอยู่ในนั้นอีกนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการรับประทานงาดำเนี่ยน่าจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีเพราะว่ามันมีสิ่งที่มีประโยชน์อยู่ในนั้นมากมายเลยจริงไหมครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะมาเน้นในเรื่องของสารเซซามินว่ามันดียังไงนะครับก็เราเนี่ยรู้มานานแล้วนะครับว่าสารเซซามินเนี่ยมันมีฤทธิ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการต้านการอักเสบนะครับช่วยชะลอการเสื่อมของระบบประสาทสามารถลดไขมันได้นะครับโดยเฉพาะไขมัน LDL ช่วยให้การทำงานของวิตามิน E ในร่างกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะมีฤทธิ์ในการชะลอมะเร็งนะครับไม่ให้มะเร็งมันแพร่กระจายอาจจะมีฤทธิ์ในการทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงมะเร็งเนี่ยมันฝ่อลงนะครับแก้ไขเรื่องของกระดูกพรุนแก้ไขเรื่องของข้อเสื่อมอาจจะมีผลช่วยในเรื่องของโรคข้ออักเสบรูมาตอยอาจจะมีผลในแง่ของการช่วยเรื่องของอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันและอื่นๆอีกมากมายฟังดูแล้วมันน่าสนใจมากครับและที่สำคัญนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยมีศาสตราจารย์ดร.ปรัชญานะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่เขาได้ทำการทดลองเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฮะและมีการทดลองอันหนึ่งซึ่งทำให้โด่งดังไปทั่วประเทศแล้วก็คิดว่าระดับโลกเลยนั่นก็คือดร.ปรัชญาเนี่ยเขาเอาสารเซซามินเนี่ยสกัดออกมาแล้วก็ไปทดสอบกับมะเร็งเต้านมปรากฏว่ามันสามารถที่จะต่อต้านมะเร็งเต้านมได้นะครับอย่างไรก็ตามดร.ปรัชญาเนี่ยพูดไว้ในคลิปที่เขาให้สัมภาษณ์หลายๆที่ว่าสารเซซามินนั้นเป็นเพียงแค่สารที่เอาไว้ช่วยรักษาเสริมไม่ใช่การรักษาหลักมันไม่สามารถมาทดแทนการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดการผ่าตัดการฉายแสงได้แต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้พูดด้วยนะครับว่ามันสามารถเอาไว้ป้องกันอะไรได้ทีนี้เนี่ยแน่นอนเวลาที่เราดูเรื่องพวกนี้นะครับผมก็ต้องขออ้างอิงงานวิจัยต่างๆซึ่งงานวิจัยในวันนี้ที่ผมจะมาเอามาอ่านให้ทุกคนฟังนะครับก็เป็นงานวิจัยของดร.ปรัชญาทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วก็จะบอกเลยนะครับว่างานวิจัยแต่ละเรื่องนั้นเขาทำในอะไรกันแน่เพราะว่าส่วนนี้จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าการทดลองในคนการทดลองในสัตว์การทดลองในเซลล์การทดลองในหลอดทดลองหรือวิธีอื่นๆมันเอามาทดแทนกันไม่ได้ถ้าเราทดแทนกันแบบนี้มันก็อาจจะทำให้เราสรุปผิดได้เช่นสมมติว่าเราทดลองอะไรสักอย่างในเซลล์แล้วเราบอกว่ามันได้ผลจะบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเอามาใช้ในคนแล้วมันจะได้ผลแบบในหลอดทดลองมันไม่ถูกต้องครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าผมมีเซลล์มะเร็งอยู่ก้อนหนึ่งนะครับเอามาวางไว้ข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วผมเอาพวกไฟไปเผามันอย่างเงี้ยนะครับคุณว่าเซลล์ตายไหมตายแต่คุณว่าเอาไฟไปเผาคนก็ตายด้วยครับมะเร็งก็ตายพร้อมคนนั่นแหละครับหรือจะเอาให้มันใกล้เคียงขึ้นมาหน่อยสมมุติว่าผมเอาตัว

ตัวยาพิษตัวหนึ่งไซยาไนด์อะไรก็ได้นะครับไซยาไนด์เนี่ยเอาไปหยอดใส่เซลล์มะเร็งที่วางไว้ข้างนอกคุณคิดว่าเซลล์มะเร็งตายไหมครับตายแล้วคุณกินไซยาไนด์เข้าไปได้ไหมครับไม่ได้นะฮะไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการที่เราเห็นสิ่งที่เราเอามาทดลองข้างนอกสิ่งมีชีวิตหรือนอกตัวบุคคลเนี่ยแล้วเราจะบอกว่ามันใช้ได้จังงั้นจริงๆในตัวคนมันไม่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งทดลองในสัตว์ก็ตามเช่นสมมุติว่าเราทดลองสักอย่างในสัตว์นะฮะแล้วเราบอกว่าหุ้ยสัตว์มันดีมะเร็งมันหายนะเรามาใช้ในคนก็ใช้ไม่ได้ครับจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยมีหลายคนนะครับก็กังวลเรื่องของวัคซีนเป็นอย่างมากถูกไหมครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างพูดว่าเฮ้ยฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่าฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่าฟังคำนี้ดีๆนะครับสมมุติว่าวัคซีนเนี่ยที่ออกมามันมีการทดลองในหลอดทดลองมีการทดลองในหนูแล้วแต่ยังไม่มีการทดลองในคนคุณจะกล้ารับวัคซีนตัวนั้นไหมคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันไม่อยากเป็นหนูทดลองไปทดลองกับใครก่อนให้เรียบร้อยทดลองให้มันปลอดภัยแน่ๆแล้วฉันค่อยเอามาใช้แต่ทำไมพอเป็นอาหารเสริมปุ๊บเนี่ยทดลองในหลอดทดลองทดลองในหนูโอ้มันได้ผลฉันต้องเอามาใช้ไม่ถูกต้องเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเซซามินของดร.ปรัชญาทั้งหมดเลยดีกว่าผมค้นมาให้แล้วครับแล้วผมก็เปิดไว้ด้วยนะอันนี้ผมค้นจากเว็บไซต์ชื่อ PubMed นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์งานวิจัยที่เป็นมาตรฐานของโลกนะครับทุกคนสามารถเข้าได้หมดไม่จำเป็นจะต้องมีพาสเวิร์ดหรือจ่ายตังค์ไปอย่างใดนะครับผมก็ค้นหานี่เลยครับดร.ปรัชญานะครับคงทวีเลิศนะครับแล้วก็ชื่อสารเซซามินปรากฏว่ามีงานวิจัยที่ดร.ปรัชญาทำไว้ทั้งหมด16เรื่องนะครับเราไปกันทีละเรื่องเลยวันนี้ผมยังไม่เอาเข้าไปอ่านข้างในนะครับแต่จริงผมกดเข้าไปอ่านทุกอันเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าคนไหนมีเวลาสามารถเซิร์ชแบบนี้แล้วก็เข้าไปอ่านทีละอันเหมือนผมได้นะครับเวลากดเข้าไปอ่านเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสีตัวนำมันจะจากสีน้ำเงินกลายไปเป็นสีม่วงนะครับอันแรกนะครับงานวิจัยแรกชื่อว่าControl protective and anti-inflammatory effects of sesamin อันนี้เป็นการทดลองในกระดูกอ่อนของหมูครับทดลองในเซลล์กระดูกอ่อนหมูไม่ได้ทดลองในคนครับไม่ได้ทดลองแม้แต่ในหมูนะเอากระดูกอ่อนของมันมาทดลองอันที่2เราอยากดูซิว่าตกลงนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีการทดลองในคนไหมนะครับมีทดลองในคนไหมเพราะถ้ามีทดลองในคนหลายๆคนอันเนี้ยแล้วถ้าได้ผลยังไงมันน่าเชื่อถือครับถ้าทดลองในคนนะแต่เราไปลองดูเป็นทีละอันว่ามันมีที่ไหนบ้างอันที่สองนะครับ inhibitory effects of sesamin on human osteoclastogenesis อันนี้ทดสอบในเซลล์กระดูกของคนชื่อว่า osteoclast เซลล์ครับไม่ได้ทดลองในคนครับเอาเซลล์ออกมาแล้วไปทดลองนะครับอันแรกเนี่ยที่บอก control protective ก็คือเขาทดลองกับเซลล์กระดูกอ่อนแล้วพบว่ามันสามารถต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้ดังนั้นถ้ามันต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้น่าจะมีผลดีในแง่ของการรักษาโรคกระดูกเสื่อมนะข้อเสื่อมต่างๆเข่าเสื่อมต่างๆน่าจะนะครับแต่ยังไม่มีการทดลองครับอันที่2ที่บอกว่ามันยับยั้งการทำงานของเซลล์กระดูกตัวหนึ่งชื่อว่าออสติโอคลาสในมนุษย์ได้ถ้ามันยับยั้งได้จริงๆนะครับในมนุษย์นะอันนี้คือทดลองในเซลล์ยังไม่ได้ทดลองในคนนะครับถ้าทดลองในคนแล้วมันได้ผลแบบนี้จริงๆมันน่าจะมีประโยชน์ในแง่ของการรักษาโรคกระดูกพรุนครับนะไปต่อกันนะฮะอันที่3นะครับ Sesamin attenuates VEGFA induced angiogenesis via inhibition of SARC and FAK signaling in chick chorioallantoic membrane model and human endothelial EAHY926 cells อันเนี้ยมันเป็นการทดลองดูสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าเขาใช้ไข่ไก่ครับแล้วมาดูเส้นเลือดนะครับคือแนวคิดคือปกติเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันสามารถสร้างสารตัวหนึ่งชื่อ vascular endothelial growth factor หรือ VEGF เพื่อทำให้มีเส้นเลือดเนี่ยมาถึงตัวมันได้มันจะได้เติบโตนะครับถ้าเราสามารถไปต้านไอ้เส้นเลือดพวกนี้ได้มันก็จะทำให้มะเร็งขาดเลือดถูกไหมครับสารเซซามินเนี่ยเอาไปทดลองกับไอหลอดเลือดพวกนี้ปรากฏว่าหลอดเลือดมันฝ่อไปครับทดลองในไข่ไก่ครับไม่ใช่ทดลองในคนถามว่าคนเนี่ยมียาอะไรไหมที่ใช้ในการต่อต้านเส้นเลือดแบบนี้ในมะเร็ง
มีครับยาตัวนี้มีชื่อว่า Bevacizumab นะครับตัวนี้มีจริงๆได้ใช้ในคนจริงๆแต่ว่าข้อเสียของมันนะครับคือมันอาจจะทำให้เกิดเลือดออกรุนแรงได้ดังนั้นต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นการทดลองในไข่ไก่นะครับยังไม่ได้ทดลองในสัตว์และก็ในคนเลยสามงานแล้วนะครับไม่มีทดลองในคนไปต่อกันที่งานที่4ครับ Effects of sesamine on chondroitin sulfate proteoglycan synthesis induced by interleukin 1 beta in human chondrocytes ทดลองในกระดูกอ่อนของคนครับเมื่อกี้งานแรกทดลองในกระดูกอ่อนของหมูอันนี้ทดลองในกระดูกอ่อนของคนแต่ก็ไม่ได้ทดลองในคนครับเอาเซลล์มาตรวจนะครับอันที่5นะ Sesamine protects against neurotoxicity via inhibition of microglia activation under high glucose circumstances through modulating P38 and JNK signaling pathways อันนี้ทดสอบในเซลล์ตัวหนึ่งชื่อว่าไมโครเกลียของหนูครับไม่ใช่ของคนของหนูแล้วทดสอบข้างนอกนะครับไอไมโครเกลียเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันที่อยู่ในระบบประสาทส่วนกลางก็พวกสมองพวกไขสันหลังนี่แหละครับแล้วเขาพบว่าการใช้เซซามินเนี่ยมันทำให้ระบบพวกนี้มันดีเขาก็เลยคิดว่ามันอาจจะช่วยในแง่ของการป้องกันอัลไซเมอร์ป้องกันโรคความเสื่อมต่างๆของระบบประสาทครับคิดว่าอาจจะแต่ยังไม่มีการพิสูจน์ครับในคนอันนี้เป็นการทดลองในหลอดทดลองด้วยการเอาเซลล์หนูด้วยไม่ใช่เซลล์คนนี้ถ้างานแล้วนะครับยังไม่มีอะไรที่ทดลองในสัตว์เลยมีแต่ทดลองในหลอดทดลองครับงานที่6 Sesamine stimulates osteoblast differentiation through P38 and ERK1/2 MAPK signaling pathways อันนี้เป็นการทดลองในเซลล์ของคนครับคนเนี่ยเขาเอา2เซลล์เซลล์ตัวแรกเนี่ยคือเซลล์กระดูกชนิดหนึ่งชื่อว่า osteoblast นะครับเซลล์ osteoblast เนี่ยมันมีหน้าที่สร้างกระดูกนะครับส่วนเซลล์ออสติโอคลาสเมื่อกี้มีหน้าที่สลายกระดูกกระดูกของเราต้องมีความสมดุลระหว่างการสร้างและการสลายนะครับถ้าสร้างมากกว่าก็ดีกระดูกหนานะครับแต่หนาเกินไปก็มีปัญหาถ้าทำลายมากกว่ามากๆกระดูกมันก็พรุนนะครับเขาก็ทดสอบนี้ปรากฏว่าไอ้เซลล์ออสติโอบลาสเนี่ยเวลาได้เซซามินไปมันแบ่งตัวดีมันทำหน้าที่ดีก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยทำให้เราเอาไปรักษากระดูกพรุนได้น่าจะนะครับแต่ทดลองในหลอดทดลองไม่ได้ทดลองในคนนะครับข้อที่7อันนี้ผมจะไม่เสียเวลาอ่านให้แล้วนะฮะอันที่7ก็ไปการทดสอบในเซลล์ไมโครเกลียลที่เมื่อกี้ผมบอกเหมือนกันเอาของหนูมาทำนะครับของหนูแต่อันที่8นี่นะอ่านเหมือนกันอันที่8นี่ inhibition of programmed cell death ligand 1 expression in breast cancer cells by sesamine อันนี้แหละที่เป็นตัวทำให้อาจารย์ปรัชญาเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าแกเอาเซลล์มะเร็งเต้านมมาแล้วก็ทดลองกับเซซามินคือใส่สารเซซามินเข้าไปปรากฏว่ามันสามารถต่อต้านสิ่งหนึ่งชื่อว่าโปรแกรม Cell Death Ligand 1ได้ซึ่งต้องขอบอกอย่างนี้ครับมะเร็งเต้านมไม่ใช่มะเร็งเต้านมอะไรก็ได้ครับมันต้องเป็นมะเร็งเต้านมที่มีการแพร่กระจายและเป็น Triple Negative Breast Cancer หมายความว่ามันไม่มี3อย่าง1เอสโตรเจนรีเซปเตอร์โปรเจสเตอโรนรีเซปเตอร์และ HER2 นะครับ3อย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราตรวจเวลาที่เราเป็นมะเร็งเต้านมนะครับปรากฏว่ามันจะมีมะเร็งเต้านมบางอย่างไม่มีทั้ง3อย่างนี้พอไม่มีทั้ง3อย่างนี้เนี่ยมันจะใช้ยาที่ไปมุ่งเป้าไอ้3อย่างนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นก็เลยเป็นปัญหาโลกแตกที่ว่าเราจะรักษา Triple Negative Breast Cancer ได้อย่างไรแล้วอาจารย์แกก็เห็นช่องโหว่ตรงนี้ว่าเฮ้ยเราต้องมาอุดช่องโหว่ด้วยการทดลองอะไรสักอย่างแล้วสารเซซามินเนี่ยปรากฏว่ามันไปต้านตรงนี้ได้อย่างไรก็ตามนี่คือการทดลองในหลอดทดลองครับไม่ได้ทดลองในคนแต่ผมว่ามันก็เป็นก้าวหนึ่งเลยแหละที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้สิ่งที่เราอาจจะเอามาใช้ในการรักษาโรคได้นะครับแต่สรุปว่ามันรักษามะเร็งเต้านมไม่ได้ครับนะและอีกอย่างนึงต้องบอกอย่างนี้สำหรับคนที่เข้าใจเรื่องลึกๆมะเร็งเต้านมต้องเป็นชนิด triple negative เท่านั้นหรือส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแบบนี้ที่มันจะมีโปรแกรม cell death ligand 1ถ้าเป็นมะเร็งเต้านมชนิดอื่นอาจจะไม่มีครับแล้วก็มักจะไม่มีด้วยนี่ฮะแล้วถ้าไม่มีแปลว่าเซซามินมันอาจจะไม่ได้ผลกับของพวกนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดอื่นแต่มันทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดนี้เท่านั้นนะฮะไปต่อกัน
ันที่9นะครับงานที่9จาก16งานนะครับอันงานที่9นี่ Sesame promotes new right outgrowth under insufficient nerve growth factor conditions in PC12 cell through ERK1/2 pathway and SIRT1 modulations อันเนี้ยเป็นการทดลองในเซลล์มะเร็งของหนูมะเร็งชื่อว่า pheochromocytoma cell มะเร็งหนูไม่เกี่ยวอะไรกับคนครับนะทดลองในมะเร็งหนูนะครับแล้วก็ทดลองในหลอดทดลองด้วยอันที่10 Sesame induced human leukemic cell apoptosis via mitochondrial and endoplasmic reticulum stress pathwayทดลองในเซลล์ลิวคีเมียของคนเพราะว่ามันสามารถต้านลิวคีเมียในคนได้แต่ทดลองในหลอดทดลองอีกแล้วครับยังไม่เจออะไรที่ทดลองแม้กระทั่งในสัตว์เลยนะคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับผมจะเล่าทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือตอนสุดท้ายของคลิปผมจะบอกว่าจะต้องกินไองาดำพวกนี้ยังไงเลือกยังไงนะครับถ้าจะกินนะอันนี้เราไปเร็วๆงานที่11 12 11กับ12อันเนี้ยก็ทดลองในหลอดทดลองเหมือนกันอันที่13ก็ทดลองในหลอดทดลองเช่นกันนะครับแต่งานที่13เนี่ยมันมีความเจ๋งอย่างนึงตรงที่ว่าเราไปเจอว่าไอ้ตัวสารเซซามีนเนี่ยอาจจะมีฤทธิ์ในการเสริมฤทธิ์กับสารตัวอื่นในการต้านโควิดครับอาจจะนะยังไม่มีการทดลองในคนครับงานที่14และ15เอาอีกแล้วก็ทดลองในเซลล์ครับมีงานสุดท้ายนั่นแหละงานที่16ที่ออกมาปี2021นะครับคือ Sesame extract promotes chemopreventive effect of hesperidin on early phase of diethylnitrosamine initiated hepatocarcinogenesis in rats คือเนี้ยทดลองในหนูอ่านมา16งาน15งานทดลองในหลอดทดลองครับมีงานที่16นี่แหละทดลองในหนูในแง่เรื่องของการป้องกันนะฮะการเกิดมะเร็งตับในหนูเท่านั้นเองดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าจากงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยที่เราบอกว่าสารเซซามินเนี่ยมันช่วยต้านอนุมูลอิสระมันสามารถจะแก้ไขเรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของพาร์กินสันเรื่องของโรคเสื่อมทางระบบประสาทช่วยเรื่องของกระดูกที่มันเสื่อมไม่ให้มันเสื่อมมากไปกว่านี้ช่วยเรื่องกระดูกพรุนช่วยเรื่องมะเร็งชนิดต่างๆไม่มีหลักฐานขนาดนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองในคนครับในสัตว์ก็ยังแทบไม่ได้ทดลองเลยมีแค่งานเดียวเท่านั้นครับที่ทดลองและบางคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวแล้วผมไม่ไปอ่านงานวิจัยของคนอื่นเหรอผมอ่านแล้วครับแล้วก็ได้ความแบบเดียวกันนี่แหละทดลองในคนเพื่อจะดูแบบเนี้ยไม่มีเลยนะมีแต่ทดลองในคนเพื่อที่จะดูว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรไหมซึ่งผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับมีการทดลองเยอะแยะไปหมดนะฮะทุกอย่างเนี่ยเป็นการทดลองแค่ในเซลล์ในหลอดทดลองบางอันมีการทดลองในสัตว์แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ยังไม่มีการทดลองใหญ่ๆ ในคนดังนั้นใครที่บอกว่าโอ้ผลของเซซามีมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมออกมาต่อต้านอะไรพวกนี้เพื่อว่าผมจะได้ขายยาอย่างอื่นใช่ไหมเป็นหมอตะวันตกหมออเมริกาใช่ไหมก็ไม่ใช่ครับแต่มันไม่มีข้อมูลเพียงพอให้ผมออกมาแล้วก็พูดอย่างมั่นใจว่าสารเซซามีมันทำแบบนั้นได้จริงๆอ่ะในเมื่อเราไม่มีหลักฐานว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นอ่ะแต่มันอาจจะโอเคเราก็มีความหวังแล้วทีนี้คำถามต่อมาถ้าเราจะกินอ่ะมันมีผลข้างเคียงอะไรป่ะก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสารเซซามินเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอะไรครับเป็นสิ่งที่โชคดีมากนะเป็นอะไรที่โชคดีมากคุณกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับบางคนเนี่ยท้องอืดแน่นท้องท้องเสียได้บางคนมีปวดหัวได้ส่วนคนที่แพ้งาอันแน่นอนอันนี้กินไม่ได้แพ้ถั่วอะไรเงี้ยถ้าแพ้ถั่วกินถั่วมันก็แย่ได้แพ้งากินงาก็แย่ได้นะครับซึ่งโอกาสจะแพ้งาเนี่ยมันเจอได้น้อยมากนะครับแต่มันก็มีคนที่แพ้เหมือนกันแน่นอนคนที่แพ้ก็กินไม่ได้แต่ผมตลกตรงนี้อันนี้ผมไม่สามารถเอาขึ้นโชว์ได้นะผมตลกตรงนี้มันมีเว็บไซต์อันหนึ่งขายเซซามินนี่แหละเป็นอาหารเสริมแล้วบอกว่าบางคนกินแล้วจะเกิดอาการกระทุ้งพิษอาการกระทุ้งพิษแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นอ่อนเพลียง่วงนอนท้องผูกท้องเสียบวมเหงื่อออกเจ็บตามข้อปวดตามบั้นเอวเจ็บคอแห้งเหอมีลมพิษและคันบริเวณตาคันจมูกมีไข้ปัสสาวะขาดมึนปวดศีรษะปริศามากอาเจียนมีแก๊สในกระเพาะอาหารอุจจาระมีเลือดเบื่ออาหารโอ้โหมหาศาลมากมายอาการกระทุ้งพิษเนี่ยไม่มีจริงครับไม่มีจริง
ไม่เกี่ยวอะไรกับสารเซซามินเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลนี้มาจากตรงไหนผมพยายามจะหาแล้วว่าใช้เซซามินแล้วมันจะมีปัญหาไอ้พวกนี้ไหมไม่มีงานวิจัยตัวไหนบอกว่ามันมีเช่นนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเว็บไซต์นี้เขาไปเอาพวกนี้มาจากไหนแล้วไปบอกได้ยังไงว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเซซามินเพราะมันไม่มีนะครับเนี่ยเวลาที่เราไปดูเว็บไซต์ที่เขาขายของต้องระวังตรงนี้มากๆนะฮะระวังมากๆและถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วคุณกินเข้าไปแล้วเกิดเรื่องพวกนี้อันแน่นอนต้องหยุดแต่มันไม่ใช่อาการกระทุ้งพิษแต่อย่างใดบางคนบอกว่าเฮ้ยการกระทุ้งพิษเนี่ยดีกินต่อไปลดขนาดลงมาแล้วค่อยๆเพิ่มไม่ได้ครับอันนี้อาจจะเป็นอาการที่เกิดผลข้างเคียงที่มีปัญหาแล้วก็ได้ดังนั้นก็ระมัดระวังนะฮะมาถึงคนตอนนี้เราทราบแล้วมันอาจจะมีผลดีแต่ยืนยันไม่ได้เพราะว่าข้อมูลไม่มีเพียงพอให้เรายืนยันผลเสียเนี่ยถ้าถามผมนะแทบไม่มีเลยถ้าคุณไม่กินมันเยอะจนเกินไปเกินกว่าที่เขากำหนดข้างกระปุกนะแล้วต่อไปเนี้ยสมมุติเรารู้ตรงนี้แล้วถ้าเราจะกินกินยังไงตรงนี้ต้องแยกให้ชัดเจนนะครับบางคนจะกินจากงาดำจริงๆงาดำที่เป็นเม็ดๆเนี่ยบางคนจะกินจากเซซามิออยล์ก็คือตัวน้ำมันงานะครับแล้วบางคนก็อยากจะกินไอสารสกัดเซซามินตรงๆเลยเนี่ยมันต่างกันยังไงอันแน่นอนงาดำน้ำมันงามีเซซามินแน่ๆแต่มันมีไม่เยอะนะครับงาดำถ้าจะกินให้ได้เซซามินเยอะที่สุดก็คือต้องพยายามทำให้มันแตกเป็นผงๆขึ้นมานะฮะแล้วอย่าไปโดนความร้อนอะไรเยอะนะเพราะถ้าโดนความร้อนสารมันเสียไปแล้วนะครับเราก็ต้องกินไปทั้งอย่างนั้นแหละถึงจะได้คุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนรวมทั้งได้เซซามินอย่างสูงที่สุดแต่การกินงาดำเนี่ยต้องระมัดระวังถ้าเกิดคุณกินเยอะเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันมีสารออกซาเลตเยอะออกซาเลตทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะถ้าเกิดคุณกินงาดำเนี่ย 3-4 ช้อนโต๊ะเลยทุกวันอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นนิ่วก็ได้ถ้าใครเป็นนิ่วคุณต้องระมัดระวังการกินงาดำครับนี่รวมไปถึงสารสกัดจากงาดำด้วยเพราะมันจะติดออกซาเลตออกมานั่นแหละนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังนะน้ำมันงาคุณก็กินได้นะแต่ถ้าอยากจะเป็นน้ำมันงาที่มันมีสารเซซามินสูงก็ต้องเป็นน้ำมันงาที่เป็นโคลด์เพรสนะครับถ้าคุณไปให้ความร้อนหรือไปผ่านกระบวนการอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่โคลด์เพรสหรือสกัดเย็นเนี่ยเซซามินก็เสียไปแล้วครับเซซามินนี่มันมีไม่เยอะหรอกครับในเม็ดงาเนี่ยนะดังนั้นถ้าคุณไปทำอะไรกับมันมันเสียไปเรียบร้อยแล้วอย่างมากมันก็มีแค่ประมาณสัก 1% น่ะ 1-1.2% นี่คือเยอะแล้วนะของน้ำหนักงานะฮะเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดได้ต่อมาถ้าเกิดคุณจะกินสารสกัดเซซามินเลยอะที่เขาวางขายกันทั่วไปปัญหาใหญ่มีข้อหนึ่งเลยครับเวลาที่เขาเขียนนะฮะเขาจะโฆษณาเขียนตัวใหญ่ๆว่าเซซามินแต่เวลาคุณไปดูฉลากข้างหลังเขาจะเขียนว่าเซซามิซีดเอ็กสแทรคไม่เหมือนกันครับเซซามิซีดเอ็กสแทรคคือคุณเอาเมล็ดงาเนี่ยมาสกัดและสกัดมันได้อะไรออกมาล่ะครับอันหนึ่งในนั้นเป็นเซซามินแต่ก็จะมีสารอื่นเช่นวิตามินอีกรดไขมันนะฮะออกซาเลตและอะไรเต็มไปหมดจะไม่ใช่เซซามินเพียวๆครับจะไม่ใช่และทีนี้นี่แหละปัญหาใหญ่เลยคือคุณจะรู้ได้ยังไงว่าในนั้นมีเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีทางรู้ครับถ้าเขาบอกมาว่ามันคือเซซามิซีดเอ็กสแทรคไม่มีทางรู้อย่างนี้เท่ากับคุณกำลังโดนหลอก2ชั้นนะข้างหน้าเขียนว่าเซซามินแต่จริงมันไม่ใช่เซซามินมันคือเซซามิซีดเอ็กสแทรคสารสกัดงาดำแล้วสารสกัดงาดำไม่ยอมบอกอีกต่างหากว่ามีเซซามินอยู่กี่มิลลิกรัมคุณกำลังโดนหลอก2ต่อนะเวลาคุณจะไปซื้อไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามซึ่งผมไม่สามารถบอกยี่ห้อคุณได้คุณต้องไปดูเองดูส่วนประกอบว่ามันเขียนว่าเซซามินตรงๆหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับโอกาสที่จะได้สารเซซามินมาตรงๆเนี่ยแทบไม่มีทำไมรู้ไหมขั้นตอนการสกัดสารเซซามินออกมาจากงาให้มันบริสุทธิ์มากๆเนี่ยมันจะได้เป็นผงสีขาวๆซึ่งแพงมากแพงมากๆเลยแหละลงเป็นแสนเนี่ยนะครับแพงมากก็ต้องมาดูว่ามีใครใจปั้มทำออกมาได้หรือเปล่าแล้วมีใครกล้าที่จะเขียนว่าเซซามินของตัวเองข้างหลังประกอบไปด้วยสารเซซามินจริงๆที่สำคัญคือไม่มีทางรู้นะครับว่ามันจะมีอย่างนั้นจริงๆต่อให้เขาเขียนก็ตามเพราะว่าคุณจะต้องเอาไปให้หน่วยงานอิสระตรวจสอบก่อนว่ามันมีจริงหรือเปล่า
นะครับ

ทดลองครั้งนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเขาให้คนที่เข้าการทดลองเนี่ยกินเซซามีนจริงๆไม่ใช่เซซามีนซีดเอ็กซ์แทรคนะ50มิลลิกรัมต่อวันไปเรื่อยๆปรากฏว่าไม่ได้เจอปัญหาอะไรสามารถกินได้ถึง200มิลลิกรัมต่อวันก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ในทางทฤษฎีสิ่งที่เราต้องกังวลก็คือคนที่ให้นมบุตรคนที่ตั้งท้องอยู่ยังไม่มีงานวิจัยตรงนี้ถ้าจะกินก็คิดเอาเองว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้อันนี้บอกไม่ได้นะครับคนที่มีโรคต่างๆที่ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดเพราะว่าสารเซซามินอาจจะทำให้คุณเลือดออกได้ง่ายมากขึ้นอาจจะนะยังไม่มีการบอกชัดเจนและที่3คนที่มีโรคความดันโลหิตสูงที่กินยาลดความดันโลหิตอยู่การได้สารเซซามินอาจจะไปทำให้ความดันโลหิตของคุณลดกว่าปกติก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยหรอกครับถ้าเกิดคุณไม่ได้กินเข้าไปเป็นกำๆนะถ้าถามผมก็คงจะปลอดภัยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องควรรู้นะว่าใครบ้างที่จะต้องระมัดระวังเวลาที่จะกินเซซามินเข้าไปนะการทดลองนี้เขาไม่ได้เจอว่าใครมีผลข้างเคียงจากเซซามินอย่างไรนะฮะและอีกการทดลองหนึ่งคือกินเซซามินเข้าไปแล้วไงต่อเซซามินเนี่ยมันเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำครับพอมันไม่ละลายน้ำปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันดูดซึมยากแล้วไม่เพียงแค่นั้นครับมันดูดซึมแล้วเนี่ยมันต้องผ่านตับมันจะเจอตับทำลายมันทิ้งซะโอกาสที่เซซามีนจะเข้าสู่กระแสเลือดน้อยมากดังนั้นแล้วถ้าคุณได้อาหารเสริมเซซามีนที่มันไม่ใช่เซซามีนจริงๆข้างหลังมันเขียนว่าเซซามีนซีดเอ็กซ์แทรคหรือสารสกัดงาดำในนั้นมีเซซามีนอยู่เท่าไหร่คุณไม่รู้แต่ส่วนใหญ่มันจะน้อยถ้ามันน้อยแล้วเข้าไปในทางเดินอาหารดูดซึมได้น้อยกว่าเดิมเหลือจิ๊ดเดียวจิ๊ดเดียวนี่ผ่านตับโดนทำลายหายไปหมดเลยสรุปผมไม่รู้ว่าคุณได้เซซามีนจริงๆเข้ากระแสเลือดไปจริงหรือเปล่าคุณอาจจะไม่ได้เลยก็ได้หรืออาจจะได้น้อยจนกระทั่งมันไม่เกิดผลอะไรเลยก็ได้เพราะคุณต้องอย่าลืมนะครับการทดลองในหลอดทดลองสมมติเรื่องของการต้านมะเร็งคุณเอาสารเซซามีนเนี่ยหยดลงไปที่เซลล์มะเร็งตรงๆนะแต่ในคนคุณจะหยดเข้าไปที่มะเร็งไม่ได้คุณต้องกินมันเข้าไปดูดซึมก็ผ่านตับผ่านทุกอย่างเลือดวิ่งไปถึงเซลล์มะเร็งอ้าวมันหายไปซะแล้วไม่มีสารเซซามินไปถึงมะเร็งมะเร็งคุณก็ไม่หายครับคุณอาจจะต้องคิดถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นก็อาจจะต้องไปออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สารเซซามินเนี่ยมันมีอาจจะมีลายปิดนาโนพาร์ติเคิลหุ้มอะไรมาสักอย่างอยู่ทำให้การดูดซึมดีขึ้นหรือคุณอาจจะต้องทำเป็นแบบรูปแบบฉีดแล้วฉีดเข้าไปที่มะเร็งตรงๆเลยก็ได้แต่ยังไม่มีใครคิดแบบนั้นครับดังนั้นถ้าถามผมนะเซซามินเนี่ยอาหารเสริมทั่วไปที่เราเห็นนะมันหลอกเราหลายชั้นมากตั้งแต่ชื่อที่มันเขียนว่าตัวมันเองคือเซซามินเรียบร้อยแล้วหรือบางคนก็เขียนชื่ออย่างอื่นแต่พอไปดูข้างหลังปุ๊บเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคแล้วบวกนั่นบวกนี่บวกโอเมก้า3บวก ECEG บวกเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ไม่บอกว่ามีเซซามินกี่มิลลิกรัมแล้วถ้ามันมีน้อยเข้าไปปุ๊บดูดซึมไม่ได้เพราะว่ามันไม่ละลายในไขมันเอ้ยมันไม่ละลายในน้ำมันละลายในไขมันดูดซึมยากดูดซึมเข้าไปแล้วโดนตับทำลายตับทำลายแล้วมันเหลือแค่ไหนกันไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อสมองต่อกระดูกต่ออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนนะครับคงจะเข้าใจมันมากขึ้นในเรื่องของเซซามีนนะครับว่าในทางทฤษฎีแล้วก็ในห้องปฏิบัติการที่ทดลองกับหลอดทดลองเนี่ยเราเจอว่าสารเซซามีนเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์แต่การทดลองในคนมันยังไม่มีดังนั้นการที่ผมจะมาบอกว่าเซซามินเป็นประโยชน์ในคนนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรมากนักเท่าไหร่ถ้าเราจะกินมันเข้าไปก็จะมีแค่ท้องอืดท้องเสียบางคนก็อาจจะมีปวดหัวนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ถือว่าอันตรายแล้วเราจำเป็นจะต้องหยุดคนที่จะต้องระมัดระวังก็คือคนท้องคนที่ตั้งครรภ์แล้วก็อาจจะให้นมบุตรนะฮะคนที่มีการกินยาลดความดันอยู่คนที่มีการกินยาหรือมีโรคอะไรที่ทำให้เลือดออกง่ายอันนี้อาจจะต้องระวังแต่ก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ได้ถ้าจะกินก็ต้องสังเกตตัวเองดีๆนะครับส่วนการจะกินก็ไปดูแล้วกันว่าแต่ละยี่ห้อมันบอกอะไรไว้บ้างนะครับเพราะการดูดซึมเข้าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆมันอาจจะไม่ได้ดูดซึมเยอะขนาดนั้นด้วยซ้ำไปจนกระทั่งทำให้การดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราน้อยแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมากับร่างกายสรุปแล้วเราอาจจะเสียเงินฟรีเลยก็ได้ดังนั้นแนะนำท่านไปดูอาหารเสริมที่ท่านซื้อทุกยี่ห้อแล้วพลิกดูข้างหลังถ้ามันเขียนว่าสารเซซามินตรงๆเนี่ย

0: อันเนี้ยท่านอาจจะเชื่อเขาได้แต่ถ้ามันเขียนเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคแล้วไม่บอกว่าสารเซซามินมีกี่มิลลิกรัมในนั้นนะผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเงินของท่านแล้วครับแต่ถ้าท่านยังจะกินมันต่อไปเพราะว่าหวังว่าเอ้ยเราอาจจะโชคดีก็ได้นะได้สารตัวนี้แล้วมันดูดซึมเข้าไปได้ดีป้องกันมะเร็งในอนาคตหรือว่าใช้เป็นการรักษาเสริมไปกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ท่านตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วครับนะข้อมูลในมนุษย์ยังไม่เพียงพอให้ผมบอกว่ามันดีหรือไม่ดีขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
2: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
1: okay.
2: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระ
1: ก็
2: ค
1: ือ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีนี้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้าง มาจากแสงแดดแสง UV นะคะ
1: UV ครับ
2: ควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงเลยมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
2: ดีกว่านะคะด
1: ี
2: กว
1: ่
2: า
1: ครับ
2: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
0: ก็น้อยที่สุดนะคะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
1: ัน
0: นั้นก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะคะถ้าเราไม่อยากจะ expose กับรังสีนะคะ
1: ครับผม
0: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม
0: ก็ต้องยอมค่ะท
1: ี
0: นี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่
0: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด์ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเง
1: ี้ย
0: นะคะเยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินัลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
1: ไม่จำเป็น
0: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต
1: ่
0: ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
0: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: มันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซตจูเลเตฟาตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลอิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
0: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: LDL ครับ
0: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
0: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: LDL อ๋อโอเค
0: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทรายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค
1: ่
0: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะแต่ถ้า HDL เหมือนอยากได้
1: ลอยๆอยู
0: ่ตัวดีค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: คือ
0: คอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ยไม่เกิน200
1: ครับผม
0: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
0: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40
1: นะคะครับ
0: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
0: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันรำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริจินอลออริจินอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
0: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริจินอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริจินอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
0: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริจินอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริจินอลมันก็เลยอยู่ในรำ
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 ตอนนี้มา
0: 8,000
1: แล้วก็ไปถึงหมื่นกว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะก็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะบางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้อง

0: ไปวิเคราะห์ฐานแฟตต่อนะคะแต่เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินัลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินัลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินัล3ระดับนะคะก็คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
0: มีไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป
1: ็
0: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
1: อ๋อใช้เวลา
0: 4 อาทิตย์
1: เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันนำข้าวที่มันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินัลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลกกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ
1: ครับหลังที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกเลยนะครับ nutrient dense เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่าแบบมีแต่แคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินอลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆนะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 ไหมก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: นะคะ
0: อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าเกิดบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินัลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวนึงนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่1ฟองจะมีประมาณ
1: 220
0: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่เราก
1: ุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: หลักๆก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะคะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหา
1: ร
0: ไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นๆชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวม
1: ร
0: เราดู LDL ป
1: ั
0: จจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะที่แต่ก่อนนะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะนะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดแบบที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่น
1: ไม่ได้ทั้งหมด
0: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ๆครับโอเคแต่คือว่าอย่างที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วกันนะครับว
0: ่
1: าให้คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ลดลงไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะครับ
0: ขอในเลือดก็คือ
1: เ
0: พราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
1: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือ lifestyle change นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ 20-40 นาทีต่อ
1: เอาพวกคาร์ดิโอ
0: ค
1: ่
0: ะใช่ใช่คาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็เป็นคน active ก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่อง physical activity คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็คือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
1: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด แนทช้อปปิ้งจึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิด

แคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่าคิวคูมินอยด์ CURCUMINOID คิวคูมินอยด์นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีราดิคอลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของ Glutathione Peroxidase เป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก Detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนนึงคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือแอนตี้อินฟลามาทอรี่เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF คัปเปอร์ B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับ มีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยเนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไม่เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวคูโคมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใส

0: ารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะเพื่อค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3

0: จะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้

0: าหร่ายสไปรูลินาสกัดช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหาร
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกลียวทองเลยล่ะ
2: เปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเรนิกแกมมาไลโนเรนิกแอซิดกับไลโนเรนิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
5: ของร
2: ่
5: างกาย
2: ของร่างกายค่ะ
3: มันจุในอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนานเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
3: ้
2: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นๆเข้าไปคุณก็ขาด
1: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
6: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
7: ก็คิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
8: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
9: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
10: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงๆลืมๆต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นแล้วพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
11: เพราะคุณแม่เป็นโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทาน

ะเวนบ่มีต้นไม้ต้นใดที่บ่เคยไปร่วงหล่น

0: สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ได้แล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกลซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
5: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
6: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
7: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
6: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
7: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเนี่ยนะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวหนะเลยค่ะ
8: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
4: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
4: เปิดแอร์ทำอีก
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมา
0: ะ
1: พอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนย่านโอ้โหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gerizong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
0: ะ
1: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
0: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
1: คุณผู้ชม
0: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆ
1: เลย
0: ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
1: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
0: ม
1: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูนะ
0: ค่ะ
1: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองนะเวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงนะก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
0: คะ
1: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
0: ค
1: ืออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
0: ์
1: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก้มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
0: ัน
1: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
0: ตื่นขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเวลาคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
0: ยก
1: ขึ้นแล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวด นะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
9: คือ
1: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
9: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะค
1: ุ
9: ณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆแต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
1: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
9: า
1: ะ
9: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5%แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าน
1: แห้ง
9: เหี่ยวถูกจริงทุกอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
1: อะไร
9: ผมค่ะคุณผู้ชม
1: ใครที่แบบได้คุ้มสุดจริง
9: ๆใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึงวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็ส
1: ว
9: ยเหลือเกิน
1: เลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้านี่แหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได้ก็คือครีมน้ำมันมา 5% แล้วเข้มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยในคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
9: ์
1: เป็นกุหลาบนะคะ
9: แอปเปิ้ลมินต
1: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
9: ่
1: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
9: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
1: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
9: ะ
1: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะมันก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
9: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยอาจจะใช้ยากนิดนึง
1: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอ
9: ะ
1: ไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
9: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
1: ้ดูรอยผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
9: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
1: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
9: ใช่ๆนี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
9: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
9: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจนะ จากกับพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
9: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอแกริซอนไนคอมเทคยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะ
9: ค่ะ
1: ให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
9: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
1: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: สวัสดีผู้ชมที่รักทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสูงวัยใกล้หมอพื้นที่ของคนวัยเกษียณที่อยากเข้าใจร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำรารายการนี้เชื่อว่าความรู้ไม่ควรทำให้เรารู้สึกผิดแต่ควรทำให้เรากล้ากลับไปดูแลตัวเองอีกครั้งและที่สำคัญเราไม่สอนแต่เราชวนคิดค่ะวันนี้เราอยากเริ่มต้นด้วยเรื่องเล็กๆที่หลายคนอาจมองข้ามแต่กลับทำให้คนนับล้านไม่เคยได้นอนเต็มคืนเลยสักครั้งคุณเคยไหมคะนอนเร็วแล้วแต่ตีสองต้องลุกไม่ได้ดื่มน้ำก่อนนอนเลยแต่ยังต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำพอตอนเช้าก็รู้สึกง่วงเหนื่อยงงทั้งที่เหมือนก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยบางคนพยายามลดน้ำเย็นก่อนนอนบางคนเลิกกินข้าวเย็นแต่ก็ยังตื่นเวลาเดิมทุกคืนมันเป็นเรื่องของวัยหรือมีบางอย่างที่เรายังไม่เคยมองให้ถูกจุดกันแน่และคุณอาจไม่เชื่อว่าแค่ของว่างเล็กๆก่อนนอนที่คุณคิดว่าปลอดภัยอาจเป็นต้นตอของปัญหานี้ทั้งหมดและเรื่องแบบนี้เราคงเดาเอาไม่ได้ต้องฟังจากคนที่เห็นปัญหานี้กับตาตัวเองมานับพันครั้งหมอผู้สูงวัยจากญี่ปุ่นที่ยังลงพื้นที่ดูแลคนวัย60ขึ้นไปด้วยมือของเขาเองเขาเชื่อว่าคนสูงวัยไม่ควรต้องอดนอนเพื่อจะได้แก่ช้าแต่ควรนอนหลับได้เพราะเข้าใจว่าร่างกายกำลังต้องการอะไรหมอมาโคโตะยินดีต้อนรับค่ะ
2: ขอบคุณมากครับหมอนุ่นหมอว่าเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เคยเจอเองก็คงยากจะเข้าใจหมอเองเคยมีช่วงที่ต้องลุก3ครั้งต่อคืนทั้งที่ไม่ได้กินอะไรผิดเลยจนได้เจอกับผู้สูงวัยหลายคนที่ไม่ได้กินเยอะแต่กินผิดจังหวะและนั่นแหละครับที่เปลี่ยนความเข้าใจของหมอไปทั้งชีวิตหมออยากให้เราลองหลับตานึกภาพกิจวัตรช่วงค่ำของแต่ละคนดูนะครับบางคนเลิกดื่มน้ำตั้งแต่5โมงเย็นแต่ยังตื่นฉี่ตอนตี2บางคนเลือกดื่มแต่น้ำแร่เย็นๆเพราะคิดว่าสะอาดบางคนกินแตงโมหรือผลไม้เย็นๆเพื่อดับร้อนบางคนไม่กินอะไรเลยแต่หิวก่อนนอนก็เลยหยิบโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวมาสักถ้วยฟังดูเฮลตี้ใช่ไหมครับแต่คำถามคือแล้วทำไมเรายังตื่นตอนเดิมทุกคืน
1: หนูว่าประโยคนี้คงแทงใจหลายคนนะคะลุงหมอเพราะในคลินิกก็เจอบ่อยค่ะคนที่พยายามดูแลตัวเองแทบทุกทางไม่กินเค็มไม่กินเย็นไม่ดื่มน้ำหลัง3ทุ่มแต่พอตี3ยังต้องลุกเข้าห้องน้ำแล้วกว่าจะหลับอีกทีคือฟ้าเริ่มสว่าง
2: หมอก็เจอเคสบ่อยครับโดยเฉพาะคนที่เริ่มอายุเข้าเลข6เลข7คนไข้บางคนของหมอใช้วิธีจดตารางเข้าห้องน้ำเหมือนปฏิทินทุกจุดที่วงกลมไว้คือตี2หรือตี3แบบเป๊ะๆตลอดทั้งเดือนบางคนเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนหมอนเปลี่ยนยาก็ยังตื่นที่เดิมสุดท้ายกลับมาคำถามเดิมว่าร่างกายกำลังปลุกตัวเองเพราะอะไร
1: และที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่การตื่นแบบสะดุ้งแต่เป็นการตื่นแบบธรรมดาเกินไปจนคนคิดว่ามันคือเรื่องปกติของวัยทั้งที่จริงอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังถูกกระตุ้นแบบซ้ำๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
2: ใช่ครับแล้วหลายคนคิดว่าถ้าไม่ดื่มน้ำก็ไม่มีเหตุให้ต้องฉี่แต่ลืมไปว่าน้ำมันอาจไม่ได้มาจากน้ำเปล่าเสมอไปบางคนแค่กินข้าวต้มร้อนๆที่ใส่ซีอิ๊วเยอะหน่อยกินผลไม้ชิ้นเล็กๆก่อนนอนหรือจิบน้ำสมุนไพรกล่องแบบไม่มีคาเฟอีนแต่หวานทุกอย่างนั้นร่างกายมองว่าคือของเหลวที่ต้องขับออกไม่ใช่ของที่ควรเก็บไว้ตอนพัก
1: ลุงหมอคะแปลว่าไม่ใช่แค่ปริมาณน้ำที่เราดื่มแต่มันคือชนิดของน้ำที่ร่างกายเจอใช่ไหมคะ
2: ถ ูกต้องเลยครับของเหลวที่มีน้ำตาลสูงหรือโซเดียมสูงแม้เพียงนิดเดียวในช่วงที่ร่างกายเตรียมพักจะถูกประมวลว่าต้องรีบจัดการแล้วไตก็จะเริ่มทำงานทันทีโดยไม่รอให้เราหลับลึกก่อนบางเคสคนไข้กินกล้วยสุกจัด1ลูกกับนมถั่วเหลือง1แก้วก่อนนอนทุกวันพอตื่นกลางดึกเขาคิดว่าเป็นเพราะวัยทั้งที่จริงคือน้ำตาลรวมในมื้อนั้นเกิน25กรัมแล้วร่างกายจำได้ว่าทุกคืนต้องขับออกพอถึงเวลาก็ปลุกตัวเองโดยอัตโนมัติครับ
1: น่ากลัวตรงที่ว่ามันกลายเป็นวงจรที่ร่างกายสร้างขึ้นเองโดยที่เราไม่รู้เลยว่าต้นตอคืออะไร
2: ใช่ครับและที่น่าห่วงกว่านั้นคือเมื่อวงจรนี้เกิดขึ้นนานเข้ามันจะเริ่มฝังลงในระบบประสาทอัตโนมัติเหมือนสัญญาณเตือนล่วงหน้าที่ไตปล่อยออกมาโดยไม่ต้องถามเราแล้วว่าอยากตื่นไหมหมอเคยดูผลตรวจของคนไข้ที่นอนหลับไม่ลึกเลยเป็นเดือนทั้งที่ผลเลือดดีทุกอย่างแต่พอปรับของว่างก่อนนอนแค่หนึ่งสัปดาห์ตารางตื่นกลางดึกที่เคยเป๊ะทุกคืนก็เปลี่ยนทันที
1: ฟังแล้วหนูอดคิดไม่ได้เลยค่ะว่าบางทีสิ่งที่เราทำเพราะแค่หิวอาจกลายเป็นตัวที่ทำให้เรานอนไม่เต็มคืนไปทั้งชีวิต
2: หมออยากฝากไว้ว่าพฤติกรรมตอนเย็นคือจุดตั้งต้นของความลึกในการนอนถ้าเราเลือกถูกมันจะต่อเนื่องไปถึงฮอร์โมนสมองหัวใจและอารมณ์ในวันถัดไปแต่ถ้าเลือกผิดร่างกายจะวนกลับมาเริ่มวันใหม่ด้วยความเหนื่อยซ้ำๆแบบที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนครับ
1: และเพราะแบบนี้แหละค่ะที่เราต้องฟังต่อว่าจริงๆแล้วร่างกายเรากำลังขับของเหลวหรือกำลังขับความเคยชินผิดๆออกไปกันแน
2: ่หมออยากชวนคุณผู้ชมลองนึกตามแบบนี้ครับสมมุติเราดื่มน้ำเย็นแค่ครึ่งแก้วตอน6โมงเย็นแล้วนอนตอน4ทุ่มแต่ดันตื่นตอนตี2ทุกคืนโดยที่ก่อนนอนก็ไม่กินอะไรหนักไม่เค็มไม่หวานทุกอย่างเหมือนจะดีหมดแล้วทำไมร่างกายยังปลุกตัวเองขึ้นมาเพื่อขับอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็น
1: มันเหมือนร่างกายกำลังตอบสนองกับอะไรที่เราไม่ได้สังเกตแต่ก็ยังทำอยู่ทุกวันใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับบางครั้งสิ่งที่กระตุ้นไม่ใช่ปริมาณของเหลวแต่คุณสมบัติของของเหลวที่ร่างกายไม่ไหวใจน้ำตาลสูงเกินไปไตขับน้ำมันเกินไประบบน้ำดีทำงานโซเดียมสูงเกินไปร่างกายดึงน้ำเข้าไปเจือจางแล้วขับออกถ้าเรากินของเหล่านี้ในจังหวะที่ใกล้เวลานอนแม้แค่นิดเดียวระบบในร่างกายจะเริ่มตื่นตัวทั้งที่สมองกำลังจะปิดสวิตช์หลับ
1: แล้วมันจริงไหมคะที่มีบางคนกินน้อยมากกินของเบาด้วยซ้ำแต่ยังตื่นตอนเดิมเหมือนถูกตั้งปลุก
2: หมอมีเคสคนไข้คนหนึ่งครับอายุ72ปีกินแค่น้ำต้มใบเตยไม่หวานกับกล้วยครึ่งลูกทุกคืนแล้วก็ตื่นตรงตีสามเป๊ะทุกวันพอเปลี่ยนมาเป็นชาอุ่นแบบไม่หวานเลยกับข้าวโอ๊ตนิดเดียวกลับนอนได้ยาวขึ้นเกือบ5วันติดถามว่าทำไมคำตอบคือใบเตยที่เขาต้มไว้ใช้ใบนอกสุดมันขมและมีสารที่ขับปัสสาวะตามธรรมชาติส่วนกล้วยลูกนั้นสุกจัดเกินไปมีน้ำตาลธรรมชาติสูงมากพอรวมกันร่างกายเลยตื่นไม่ใช่เพราะมาบแต่มาจากผิดจังหวะ
1: ฟังแล้วมันไม่ใช่แค่ว่ากินดีหรือกินเฮลตี้แต่คือกินให้ถูกกับช่วงเวลาของร่างกายใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับหลายคนกินอย่างถูกต้องแต่กินผิดเวลาร่างกายก็ยังต้องตื่นมาเคลียร์ของที่ไม่ควรมีตอนนั้นอยู่ดีเพราะร่างกายจะจำว่าทุกคืนเวลานี้ต้องขับบางอย่างออกไปและมันทำโดยไม่ถามเราด้วยนะครับ
3: แปลว่าอาการตื่นกลางดึกแบบไม่มีสาเหตุอาจไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือพฤติกรรมซ้ำที่เราสร้างเองโดยไม่รู้ตัว
2: หมออยากให้เราลองคิดว่าร่างกายก็เหมือนบ้านถ้ามีใครกดกริ่งหน้าบ้านตอนตีสองทุกคืนเราอาจคิดว่าเป็นลมหรือแมวเดินผ่านแต่ถ้ากดทุกวันเวลาเดิมนั่นอาจไม่ใช่เหตุบังเอิญมันคือระบบแจ้งเตือนที่เราเคยเปิดไว้แล้วลืมปิดแล้วสาเหตุนั้นบางทีไม่ได้อยู่ที่เสียงแต่อยู่ที่ของบางอย่างที่เราวางไว้ทุกคืนเช่นอาหารของว่างหรือแม้แต่เครื่องดื่มสุขภาพที่เราคิดว่าดี
1: หนูว่าหลายคนคงเริ่มอยากรู้แล้วค่ะว่าแล้วของว่างแบบไหนกันแน่ที่ควรหลีกเลี่ยงแบบไหนที่ร่างกายยอมรับได้โดยไม่ต้องปลุกเรา
2: ก่อนจะไปถึงตรงนั้นหมอขอถามคุณนุ่นกลับหน่อยครับ ในประสบการณ์ของคุณคุณเคยเจอเคสแบบนี้บ้างไหมที่เหมือนผู้ป่วยทำทุกอย่างถูกต้องหมดแต่ตื่นตรงเวลาเดิมเหมือนมีนาฬิกาซ่อนอยู่ในร่างกายบ้างไหม
3: เคยเลยค่ะหนูเคยดูแลคนไข้ที่นอนดีมาตลอดชีวิตแต่พออายุเริ่มเข้าเลข7กลับตื่นตี3ตรงเป๊ะทุกวันพอเราสืบย้อนดูถึงรู้ว่าเขาเปลี่ยนนิสัยใหม่แค่1อย่างคือกินน้ำสมุนไพรกล่องทุกคืนก่อนนอนเพราะอยากลดความดันทั้งที่ในกล่องนั้นมีน้ำตาลเกือบ15กรัมแล้วเขาไม่เคยรู้เลย
2: แบบนี้แหละครับคือสิ่งที่หมออยากให้ทุกคนระวังไม่ใช่แค่ดูว่าเรากินอะไรแต่ต้องดูว่าร่างกายเราต้องทำอะไรเพิ่มเพราะของสิ่งนั้นและนั่นคือจุดที่ร่างกายเริ่มตื่นแม้เราจะอยากนอนต่อแค่ไหนก็ตาม
3: แล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าร่างกายเราตื่นเพราะปริมาณหรือเพราะประเภทของสิ่งที่เรากิน
2: คำถามดีมากครับและคำตอบนี้แหละคือสิ่งที่เราจะคุยกันในตอนต่อไปอาหาร8อย่างที่หมอกำลังจะเล่าไม่ได้แค่กินได้แต่มันจะเปลี่ยนวงจรการนอนของเราแบบไม่ต้องใช้ยาเลยครับ
4: งั้นหมอขอเริ่มจากอันดับ8เลยครับถั่วลูกไก่หรือชิกพีซไม่ใช่แค่มีโปรตีนกับไฟเบอร์สูงนะครับแต่ในถั่วเม็ดเล็กๆนี้มีทริปโตแฟนที่เป็นสารตั้งต้นของเซโรโทนินซึ่งจะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินตอนเราหลับนอกจากนั้นยังมีแมกนีเซียมสูงตามธรรมชาติช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวหมอเคยเจอคนไข้ที่นอนไม่ลึกมาหลายเดือนลองเปลี่ยนจากของหวานก่อนนอนมาเป็นถั่วลูกไก่นิดเดียวผลคือกลับไปหลับลึกได้ใน3คืนครับ
3: ฟังแล้วมันเหมือนว่าการนอนหลับดีไม่ได้เริ่มที่หมอนหรือแสงรบกวนแต่มาจากจานข้าวเย็นของเราด้วยนะคะ
4: ถูกเลยครับเพราะอาหารบางอย่างไม่ได้ทำให้อิ่มอย่างเดียวแต่มันบอกสมองว่าพักได้แล้วหรืออย่าเพิ่งพักโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
3: คุณผู้ชมเคยเจอไหมคะแบบกินแค่ของเบาๆก่อนนอนแต่กลับรู้สึกเหมือนสมองยังวิ่งทั้งที่ร่างกายนิ่งไปแล้วบางทีมันอาจไม่ใช่ความเครียดแต่คือพลังงานบางอย่างที่ยังค้างอยู่ในระบบ
4: ต่อไปอันดับ7ครับข้าวโอ๊ตอุ่นๆหลายคนคิดว่าเหมาะแค่กับคนลดน้ำหนักแต่จริงๆแล้วมันช่วยเรื่องการนอนได้ดีมากข้าวโอ๊ตคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ค่อยๆปล่อยน้ำตาลซึ่งช่วยให้เซโรโทนินหลั่งต่อเนื่องและเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินได้ลื่นไหลทำให้การนอนต่อเนื่องยาวขึ้นไม่สะดุดกลางดึก
3: แล้วถ้าเทียบกับผลไม้อย่างกล้วยล่ะคะเพราะหลายคนก็ใช้กล้วยช่วยให้นอนง่ายเหมือนกัน
4: กล้วยก็มีทริปโตแฟนครับแต่ข้อเสียคือถ้าสุกมากน้ำตาลจะสูงมากเช่นกันแล้วน้ำตาลนั่นแหละที่ร่างกายต้องรีบเคลียร์ออกตอนหลับข้าวโอ๊ตไม่มีปัญหานั้นแถมยังให้เบต้ากลูแคนที่ช่วยลดระดับคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดตอนกลางคืนอีกด้วยแล้วคุณนุ่นคิดยังไงครับคนไทยเราเองดูเหมือนจะคุ้นกับการมีของว่างหลังอาหารเย็นมากพอสมควรโดยเฉพาะพวกผลไม้รสหวานหรือขนมหวานเบาๆคุณเคยเจอเคสที่เขาคิดว่าแค่นี้ไม่เป็นไรแล้วจริงๆร่างกายเขาสะเทือนไหมครับ
3: เยอะเลยค่ะเคยมีเคสหนึ่งที่คนไข้กินวุ้นมะพร้าวใส่น้ำผึ้งทุกคืนเพราะคิดว่าเบากว่าของทอดแล้วตื่นตรงเวลาทุกวันทั้งที่คิดว่าหลับสนิทสุดท้ายระวัดระดับน้ำตาลตอนดึกพบว่ามีพีคน้ำตาลแฝงอยู่ช่วงตีสองเป๊ะๆร่างกายเลยต้องขับออกแถมยังเจอดีไฮเดรชันตอนตื่นโดยไม่รู้ตัวด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าใครรู้สึกว่าร่างกายตื่นก่อนนาฬิกาเป็นประจำอาจต้องเริ่มมองพฤติกรรมอาหารของเราด้วยมุมใหม่ไม่ใช่แค่ว่ามันเฮลตี้ไหมแต่ร่างกายต้องทำงานอะไรเพิ่มหลังจากเรากินสิ่งนั้นเข้าไปหรือเปล่า
4: ใช่เลยครับแล้วอันดับ6ของหมอคือเมล็ดฟักทองอาจดูธรรมดาแต่เต็มไปด้วยสังกะสีไขมันดีและแมกนีเซียมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสารสื่อประสาทที่ช่วยให้นอนหลับนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สวิงตอนกลางดึกหมอแนะนำให้กินขั้วอ่อนๆไม่ใส่เกลือก่อนนอน 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอครับ
3: แล้วแบบนี้คนที่มีปัญหานอนหลับเพราะขาตึงหรือตะคริวตอนดึกก็จะได้ประโยชน์จากเมล็ดฟักทองด้วยใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องครับตะคริวบ่อยตอนดึกมักเกี่ยวกับแมกนีเซียมขาดหรือโพแทสเซียมไม่สมดุลเมล็ดฟักทองช่วยเติมแมกนีเซียมได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยครับส่วนอันดับ5ปลาซาดีนในน้ำมันมะกอกนี่เป็นของที่หมอชอบมากครับเพราะมีโอเมก้า3ที่ช่วยลดการอักเสบในระบบประสาทและมีโปรตีนดูดซึมง่ายที่ช่วยควบคุมกลูโคสให้คงที่และที่สำคัญคือมีวิตามินดีซึ่งช่วยให้สมองควบคุมวงจรหลับตื่นได้ดีขึ้นแค่กิน1ช้อนหรือครึ่งกระป๋องกับข้าวเล็กน้อยก็ช่วยให้สมองไม่รู้สึกเหมือนขาดแดดในวันที่ไม่ได้ออกนอกบ้านเลยครับ
3: โอเคค่ะวันนี้เราเริ่มเล่นตั้งแต่อันดับ 8-5 แล้วนะคะและที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนดีขึ้นแต่แต่ละอย่างก็ยังเบาไตเบาสมองได้ด้วยจริงๆ
4: ใช่ครับและเรายังเหลืออันดับ 4-1 ที่หมอเชื่อว่าหลายคนไม่เคยนึกถึงเลยด้วยซ้ำอันดับ 4คือฟักทองนึ่งครับหลายคนคิดว่าฟักทองคือ

0: ของหนักแต่จริงๆถ้ากินในปริมาณพอเหมาะฟักทองมีทริปโตแฟนที่ช่วยสร้างเซโรโทนินซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนินฮอร์โมนที่ช่วยให้เราหลับลึกขึ้นได้ฟักทองยังมีไฟเบอร์สูงช่วยให้ระบบน้ำตาลในเลือดนิ่งตอนกลางคืนซึ่งสำคัญมากเพราะน้ำตาลที่เหวี่ยงคือหนึ่งในตัวปลุกอันดับต้นๆของร่างกายโดยไม่รู้ตัว
1: หมอเคยเจอเคสที่คนไข้เปลี่ยนแค่มื้อก่อนนอนจากขนมเป็นฟักทองนึ่งแล้วบอกว่าหลับได้นานขึ้นจาก4ชั่วโมงเป็นเกือบ6ชั่วโมงเลยค่ะแบบนี้ถือว่าใช้ได้ไหมคะ
0: ใช้ได้เลยครับเพราะเราไม่ได้ต้องการให้อิ่มแต่ต้องการให้ร่างกายไม่ต้องทำงานเพิ่มระหว่างหลับต่อมาอันดับ3คือเข้าบาเล่อุ่นๆหลายคนกลัวแป้งแต่จริงๆเข้าบาเล่เป็นพรีไบโอติกช่วยให้จุลินทรีย์ดีในลำไส้ทำงานตอนกลางคืนได้สมดุลและที่สำคัญคือข้าวบาเล่มีแมกนีเซียมธรรมชาติช่วยคลายกล้ามเนื้อและลดอัตราการตื่นในช่วง Deep Sleep หมอแนะนำให้ต้มแบบจืดๆผสมงาดำคั่วนิดเดียวไม่ต้องปรุงหวานเลยครับ
2: ฟังแล้วเหมือนลำไส้ก็มีบทบาทต่อวงจรการนอนด้วย
3: ใช่ครับเราเคยเข้าใจว่าการนอนคือเรื่องของสมองอย่างเดียวแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าลำไส้ก็มีนาฬิกาชีวิตของมันถ้าเรากินอะไรที่ไปรบกวนนาฬิกานั้นเช่นของมันจัดหรือรสจัดก่อนนอนลำไส้จะผลิตสารอักเสบเล็กๆที่สะสมจนกลายเป็นปัญหาการนอนในระยะยาวได้เลย
2: แล้วอันดับ2คะ
3: อันดับ2คือเมล็ดฟักทองอบอุ่นๆไม่ใช่ของเล่นนะครับอันนี้เล็ดแต่พลังใหญ่เมล็ดฟักทองเป็นหนึ่งในแหล่งแมกนีเซียมและสังกะสีธรรมชาติที่ดีที่สุดแมกนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวส่วนสังกะสีช่วยกระตุ้นเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการสร้างเมลาโทนินและที่สำคัญเมล็ดฟักทองมีโปรตีนเล็กน้อยที่ช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งไม่เหวี่ยงเหมือนการกินของหวานเปล่า
1: ๆหนูเพิ่งรู้เลยค่ะว่าแม้แต่ของกินเล่นเล็กๆก็ส่งผลต่อฮอร์โมนนอนได้ขนาดนี
3: ้หลายคนมองข้ามครับและสุดท้ายอันดับหนึ่งที่หมออยากแนะนำที่สุดก็คือน้ำข้าวกล้องหอมมะลิอุ่นๆครับไม่ใช่ข้าวกล้องปั่นนะแต่คือน้ำต้มข้าวกล้องแบบอุ่นๆที่กรองเอากากออกจะได้แร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวเต็มๆโดยไม่ต้องเขียวน้ำข้าวกล้องช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งแถมยังช่วยให้ตับและไตพักเพราะไม่ต้องย่อยอะไรเพิ่มและที่สำคัญคือมันอุ่นพอดีเหมือนกล่อมระบบประสาทก่อนนอน
1: หนูรู้สึกเลยค่ะว่าทั้ง8อย่างนี้ไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนแต่เหมือนมันกำลังสื่อสารกับร่างกายว่าคืนนี้คุณปลอดภัยนะหลับได้เลย
3: ใช่ครับเพราะการนอนของคนวัย60บวกไม่ได้แปลว่าเรานอนหลับแต่แปลว่าร่างกายอนุญาตให้เราหลับและถ้าเรารู้ว่าร่างกายฟังเราอยู่เราก็สามารถพูดกับมันได้ผ่านสิ่งเล็กๆที่เรากินก่อนนอนนี่แหละครับ
1: แล้วถ้ากินถูกทุกอย่างแล้วยังนอนไม่หลับอยู่ดีล่ะคะเราควรสงสัยอะไรต่อเป็นอันดับแรก
3: คำถามนี้ดีมากครับและเป็นจุดที่เราจะไปต่อกันในเฟสถัดไปเลยเพราะอาหารอาจไม่ใช่จุดจบของปัญหาแต่มันอาจเป็นแค่ชั้นแรกของระบบที่ยังไม่สมดุลอยู่ได้ครับ
1: ถ้าฟังมาทั้งหมดแล้วเราจะเห็นเลยนะคะว่าการตื่นกลางดึกมันไม่ใช่เรื่องเล็กที่ควรมองข้ามอีกต่อไปเพราะมันอาจเป็นเสียงเบาๆที่ร่างกายกำลังบอกเราว่ายังมีบางอย่างที่ไม่สมดุลโดยเฉพาะกับระบบน้ำระบบน้ำตาลที่หลายคนไม่รู้เลยว่ามันซ่อนอยู่ในของว่างเล็กๆก่อนนอนแทบทุกวันหนูชอบมากเลยค่ะที่ลุงหมอบอกว่าไม่ใช่แค่หยุดกินแต่คือเลือกอาหารที่ร่างกายวางใจเพราะพอคิดแบบนั้นมันไม่รู้สึกว่าเรากำลังอดแต่เหมือนเราแค่เปลี่ยนวิธีดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเฉยๆ
4: หมออยากให้ทุกคนมองอาหารเหมือนคนเฝ้าบ้านครับถ้าเราให้คนไว้ใจเฝ้าบ้านก็หลับสนิททั้งคืนไม่ต้องลุกมาตรวจซ้ำแต่ถ้าให้คนแปลกหน้าเฝ้าแม้จะตัวเล็กน่ารักหรือดูไม่อันตรายเราก็จะนอนไม่หลับโดยไม่รู้ตัวและนี่คือความต่างของการเลือกอาหารก่อนนอนแบบรู้กับแบบเดาง
1: ั้นคืนนี้ถ้าคุณรู้สึกอยากลองอะไรสักอย่างแทนที่จะหยิบนมเย็นหรือผลไม้หวานที่คุ้นมือลองเลือก1ใน8อย่างที่เราคุยกันวันนี้ค่ะจะเริ่มจากโยเกิร์ตไม่หวานกับเชอร์รี่หรือโอ๊ตอุ่นกับกล้วยก็ได้แต่ที่สำคัญคืออย่าลืมสังเกตตัวคุณเองหลังตื่นว่ารู้สึกต่างจากคืนก่อนไหมหนูอยากชวนทุกคนลองทำเป็นสูตร8วันวันละ1อย่างลองเวียนไปทีละสูตรแล้วเขียนไว้สั้นๆแค่ว่าเมื่อคืนตื่นกี่ครั้งหรือตอนตื่นเช้าสดชื่นไหมมันเหมือนเราทำให้ร่างกายเป็นเพื่อนที่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นทีละวัน
4: หมออยากเสริมตรงนี้นิดนึงครับหลายคนมองการเปลี่ยนอาหารเหมือนกับการไดเอทคือทำแล้วต้องเห็นผลทันทีแต่จริงๆแล้วแค่คนเริ่มตั้ง

0: ใจฟังตัวเองก็ถือว่าเปลี่ยนไปมากแล้วครับเพราะบางครั้งการที่เราตื่นกลางดึกมันไม่ได้อยากให้เรากังวลแต่มันอยากให้เรากลับมาดูแลมันอย่างถูกจังหวะเท่านั้นเองหมอไม่อยากให้ใครต้องหลับด้วยความระแวงครับแค่เลือกสิ่งที่ไม่กระตุ้นร่างกายก็เหมือนเปิดไฟอ่อนๆให้หัวใจว่าเราดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องกลัวตัวเองเพราะการนอนที่ดีไม่ได้เริ่มจากเตียงแต่เริ่มจากการรู้ว่าเรากำลังให้ร่างกายได้พักจริงๆหรือเปล่า
1: และนี่คือรายการสูงวัยใกล้หมอที่เราคุยกันด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความรู้พบกันทุกสัปดาห์กับบทสนทนาที่จะทำให้คุณรู้ทันร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำราฝากกดติดตามรายการไว้ด้วยนะคะคืนนี้หลับลึกขึ้นขอให้ตื่นมาด้วยใจที่สดใหม่ค่ะ

9ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวเนี่ยผมเริ่มจากข้อที่1ก่อนเลยนะครับข้อที่1คือมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่าอิ่มตัวนะครับเวลาฟังประโยคแบบนี้ก็คือเวลามีคนบอกว่าเอ้ยน้ำมันรำข้าวนะครับเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะครับบางคนบอกว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีไขมันไม่อิ่มตัวอย่างเดียวผมบอกไม่ใช่นะครับถ้าเราไปดูโครงสร้างจริงเนี่ยน้ำมันรำข้าวนะครับมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวนะครับดังนั้นก็โอเคเราก็รู้เลยว่าถ้ามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากเนี่ยมากกว่านะครับก็แสดงว่ามันน่าจะดีต่อหัวใจสุขภาพหัวใจนะพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเราก็อ๋อโอเคงั้นแสดงว่าเราก็น่าจะกินได้ถูกต้องครับดังนั้นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติได้กินได้แต่เราต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งก่อนนะครับน้ำมันรำข้าวที่เราบอกว่ากินได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่านะครับเราสามารถเก็บกินได้แบบไม่จำกัดก็ไม่เชิงขนาดผมแนะนำว่าน้ำมันรำข้าวสามารถนำไปประกอบอาหารได้สามารถรับประทานได้สามารถเอาไปทำเบเกอรี่ได้สามารถเอาไปทอดไปผัดได้นะครับแต่ว่าเราก็ใช้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นละกันนะครับถ้าเกิดจะให้ผมเลือกมากกว่านะครับประสบการณ์ส่วนตัวผมนะผมว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ำมันมะกอกเนี่ยอาจจะกินนะครับในปริมาณที่มากกว่าได้อย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ำมันมะกอกอาจจะกินวันละ1-2ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอันนี้อีกทีนึงแต่แค่บอกว่าน้ำมันรำข้าวสามารถนำไปประกอบอาหารได้แบบสบายใจแล้วก็มีงานวิจัยว่าดีต่อสุขภาพหัวใจเพราะว่าเขาอ้างเหตุผลว่ามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวอันนี้คือข้อที่1นะครับข้อ2ก็คือมีวิตามินอีประมาณ 29% ของปริมาณที่ร่างกายต้องการนะผมให้ทีมงานขึ้นหัวข้อไว้ว่า 29% DV ก็คือ DV มันย่อมาจาก Daily Value นะครับก็คือหมายความว่าใน1วันเนี่ยเราต้องการนะครับวิตามินอีนะประมาณ 100% DV นะครับอันเนี้ยแค่เราทานน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็จะพบว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีวิตามินอีนะครับถึงประมาณ 29% DV แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะสำหรับแค่1ช้อนโต๊ะที่เราเอาไปทำประกอบอาหารนะก็แสดงว่าวิตามินอีเนี่ยที่อยู่ในน้ำมันรำข้าวจะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะครับไอ้คนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้จะมีคนบอกว่ากินวิตามินอีเข้าไปนะจะช่วยปกป้องแสง UV ได้ด้วยจริงๆผมอยากจะบอกว่าเป็นตัวเสริมแล้วกันสรุปง่ายๆนะครับในน้ำมันรำข้าวมีวิตามินอีจากธรรมชาติดังนั้นถ้าใครจะเลือกใช้น้ำ

อันร่วมกับวิตามิน A หรือว่าพวกแอสตราเซนทีเนี่ยน่าจะช่วยในการปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระที่จากแสงแดดมากระทบที่ผิวได้นี่คือประโยชน์นะครับอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจเพราะว่าคนที่บางคนอาจจะไม่ค่อย prefer นะครับชอบเรื่องสุขภาพภายในเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องความสวยความงามเนี่ยน่าสนใจนะแค่นี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ย2ข้อนี้ก็เจ๋งนะข้อแรกก็คือนะครับน่าจะส่งผลดีต่อหัวใจนะข้อ2คือมีวิตามินอีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระทั้งภายในแล้วก็ที่ผิวด้วยนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะคุณหมอทีมเคยพูดนะผลิตภัณฑ์ที่หมอทีมใช้ทำกันแดดเนี่ยจะมีอยู่2ตัวด้วยกันตัวแรกคือกันแดดอัลติเมทนะครับตัวนั้นจะใส่วิตามินอีเข้าไปแต่ไม่ได้เขียนว่าวิตามินอีนะเพราะว่าสูตรทางเคมีเขาจะเรียกว่าโทโคเฟอรอลงั้นใครอยากดูก็พิมพ์คำว่ากันแดดแล้วก็พอ Facebook ส่งลิงก์ให้นะครับหลังจบไลฟ์ก็ไปแอบดูนะมันก็จะเขียนว่าโทโคเฟอรอลอันนั้นก็คือเป็นชื่อยาวๆของคำว่าวิตามินอีอันนี้เพื่อนๆจะได้มีความรู้ว่าอ๋อทำไมเวลาเราไปดูยี่ห้อที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยเวลาเขาเขียนว่าโทโคเฟอรอลคืออะไรคือวิตามินอีนี่แหละนะครับอ่ะข้อที่3นะครับคือเขาพบว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีประโยชน์ในการลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคำว่าลดน้ำตาลในเลือดไม่ได้หมายความว่าเอาน้ำมันรำข้าวมาเป็นยาลดเบาหวานไม่ใช่แบบนั้นนะเขาพบว่าถ้าเรากินน้ำมันรำข้าวอาจตีซะ1ช้อนชาครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก่อนมื้ออาหารนะครับเขาพบว่าจะลดนะครับน้ำตาลหลังจากมื้ออาหารหมายความว่าพอเรากินอาหารไปเสร็จปุ๊บเราไปเจาะเลือดดูเนี่ยเทียบกันระหว่างคนที่กินกับไม่กินน้ำมันรำข้าวเขาพบว่าคนที่กินน้ำมันรำข้าวก่อนมื้ออาหารนะครับสักครึ่งช้อนโต๊ะละกันนะครับก็จะลดนะครับปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดหลังจากมื้ออาหารได้ 15% นะดังนั้นคอนเฟิร์มนะครับว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมันช่วยได้บางส่วนช่วยได้บางส่วนนะแต่ผลสุดท้ายนะผมเคยพูดไว้ในคอร์สเทคนิคพิชิตเบาหวานผมบอกกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากที่จะลดน้ำตาลในเลือดไม่ใช่พยายามจะกินยาอย่างเดียวไม่ใช่พยายามจะออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับไม่ใช่พยายามจะหาสมุนไพรที่รักษาเบาหวานนะครับกลับไปต้นเหตุเลยครับพอเรากินข้าวข้าวจะย่อยเป็นแป้งพอเรากินแป้งแป้งจะย่อยเป็นน้ำตาลดังนั้นน้ำตาลที่ได้จากอาหารได้จากแป้งได้จากข้าวเนี่ยมันทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นถ้าเราทำที่สาเหตุก่อนคือลดข้าวไปน้ำตาลลงหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยแล้วฉันจะกินอะไรนะสิ่งที่เราสามารถกินเข้าไปได้นะครับโดยที่ไม่ส่งผลต่อน้ำตาลก็คือกินผักใบเขียวพวกนี้จะไม่ค่อยมีแป้งอยู่แล้วกินเนื้อสัตว์ทุกๆชนิดจะมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลักอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำเปล่าแบบนี้จะไม่ได้ทำให้น้ำตาลขึ้นอย่างนั้นเราแค่ลดข้าวแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นบางมื้อนะครับลดลงช้าๆแล้วผลสุดท้ายพอน้ำตาลที่เข้าสู่กระแสเลือดน้อยระดับน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงอันนี้เป็นการรักษาที่สาเหตุเลยนะครับใครชอบเรื่องเทคนิคพิชิตเบาหวานอยากไปเรียนต่อก็พิมพ์ CF แล้วก็เสร็จปุ๊บรอให้ Facebook ส่งลิงก์ทางอินบ็อกซ์ก็จบไลฟ์นี้ก็ค่อยไปคุยกับทีมงานเรื่องราคาพิเศษนะครับข้อที่4นะครับคือน้ำมันรำข้าวเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยคำว่าคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยในงานวิจัยเขียนนะครับว่าลด LDL ได้ประมาณ 6.9 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะอะไรสมมติอ่ะเมื่อวานนี้มีคนถามผมมาคนนึงเป็นนักเรียนในคอร์สครับเขาบอกว่าไขมันเขา LDL เนี่ยสูงประมาณ150ลดไป 6.9 ก็คือลงไม่เยอะนะครับแต่อย่างน้อยนะครับเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยความเชื่อเก่าๆเนี่ยที่เราเคยเชื่อว่าการทานน้ำมันจากพืชจะเพิ่ม LDL กับกลายเป็นว่าในงานวิจัยนี้เขียนกับการนะครับเขาพบว่าคนที่ใช้น้ำมันรำข้าวประกอบอาหารครับมี LDL ที่ลดลง 6.9 แสดงว่าที่เราเคยเชื่อว่ามันเพิ่มขึ้นมันกลับตรงกันข้ามครับกลับทำให้ LDL ลดลงได้บางคนบอกว่าอยากทราบเหตุผลง่ายๆแบบนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติส่วนนี้มันก็เข้าไปนะครับลดการอักเสบในร่างกายพอการอักเสบในร่างกายลดลงร่างกายในส่วนของตับก็ผลิต LDL นะครับน้อยลงเช่นกันดังนั้นความเชื่อที่เคยเชื่อไว้แต่โบราณว่าถ้าเรากินอาหารเข้าไปจะทำให้ไขมันสูงเสมอโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงผมบอกว่าไม่จริงเสมอไปครับในปัจจุบันเรารู้แล้วว่าเกือบทั้งหมดของคอเลสเตอรอลที่เกิดขึ้นในกระแสเลือดเกิดจากตับนะครับสร้างขึ้นมาดังนั้นพอเรารู้ว่าเฮ้ยตับจะสร้างขึ้นมาเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นกินข้าวแป้งน้ำตาลเกินความจำเป็นเราลดข้าวแป้งน้ำตาลลงนะครับเติมน้ำมันเข้าไปเป็นน้ำมันจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่น้ำมันสังเคราะห์นะครับพอเราทานน้ำมันจากธรรมชาติเข้าไปมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยผลิต LDL ลดลงนะครับโอ้พอ LDL ลดลงปุ๊บก็เลยส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจน้อยลงนะฮะก็เป็นลำดับถัดมาข้อที่5นะครับคือเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิด
ที่เรียกว่า HDL หรือว่าที่เรา

ติดปากกันว่าไขมันดีไขมันดีนะก็คือตัว HDL เนี่ยเขาพบว่าเวลาทานน้ำมันรำข้าวเนี่ยทำให้ HDL เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยผมเคยพูดเลยว่าเวลาทานไข่แดง HDL จะเพิ่มขึ้นทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น HDL จะเพิ่มขึ้นทานน้ำมันมะกอก HDL จะเพิ่มขึ้นตอนนี้มีอีกตัวนึงครับทานน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติ HDL เพิ่มขึ้นเยอะไหมไม่เยอะมากนะเพิ่มประมาณ 6.6 อย่างคนที่ถามเมื่อวานเนี้ยเขามี HDL อยู่ประมาณ60กว่าอยู่แล้วนะครับเพิ่มไป 6.6 ก็คือเพิ่มไปอีกสัก 10% ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ยังน้อยครับมันทำให้เราสบายใจว่าอ๋อที่เราเคยมีความเชื่อว่ากินน้ำมันพืชเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ไขมัน HDL ลดลงกลายเป็นทางกลับกันนะครับไขมัน HDL ที่เป็นไขมันดีที่เราเรียกกันบ่อยๆเนี่ยมันกลับเพิ่มขึ้นหลังทานน้ำมันรำข้าวแต่ว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ไขมันดีขึ้นก็น่าจะส่งผลดีต่อหลอดเลือดหัวใจแล้วก็สมองนะครับในทางกลับกันนะ6ก็คือลดการอักเสบของผิวจากแสง UV นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแสง UV นะครับเข้ามากระทบที่ผิวตามหลักเนี่ยสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ก็ตั้งแต่ร่มสีเข้มนะครับหมวกปีกนะครับโดยที่ปีกเนี่ยความกว้างของปีกเนี่ยต้องมากกว่า3นิ้วขึ้นไปเพื่อให้มันสามารถบดบังแสงแดดถึงคอได้แต่เวลามันมากระทบที่หน้ากับที่ผิวส่วนเกินเนี่ยเราก็จะพยายามทากันแดดเนาะ SPF 50เราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาทาก็ต้องทาประมาณเท่ากับเหรียญ10บาทให้ทั่วหน้าแล้วก็ทาที่แขนด้วยนะครับในปริมาณส่วนหนึ่งเลยแล้วถ้าโดนแดดบ่อยๆเราก็ต้องทาครีมกันแดดทุกๆ 2-3 ชั่วโมงถ้าโดนน้ำกับทุกๆ30นาทีอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับแต่มีอันนึงที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันเลยเขาพบว่าเวลาที่เรารับประทานวิตามิน E วิตามิน C วิตามิน A พวกนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่ากันแดดจากภายในนะครับเป็นวิตามินกันแดดแล้วกันที่เขาชอบพูดกันเป็นวิตามินกันแดดก็คือวิตามิน C วิตามิน E วิตามิน A แอสตราเซนทีนี่แหละนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่ชอบกินวิตามินแบบนี้ทำยังไงผมมีให้นะเขาบอกว่ามีงานวิจัยตอนเดือนกุมภาพันธ์2012นะครับจำชื่องานวิจัยยาวๆไม่ได้แล้วนะครับแต่เขาพบว่านะครับเวลาที่เราเอาน้ำมันรำข้าวนะน้ำมันรำข้าวเลยนะแบบจากธรรมชาติเลยนะครับทาที่ผิวนะครับติดต่อกันทุกวันเลยก่อนออกแดดนะครับ28วันเขาพบว่ามันจะลดความแห้งกร้านมันจะลดการอักเสบจากแสง UV แล้วมันก็เพิ่มความยืดหยุ่นของผิวด้วยนั่นก็หมายความว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยไม่ใช่แค่ปกป้องแสง UV เท่านั้นนะครับมันยังเข้าไปบำรุงแล้วก็ทำให้มีความยืดหยุ่นของผิวด้วยอันนี้คือเหตุผลนะว่าทำไมเฮ้ยพอผมเห็นงานวิจัยเนี้ยน่าสนใจมากเลยก็ไปถามอาจารย์ว่าเราสามารถเอาน้ำมันรำข้าวเนี่ยใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ไหนได้อาจารย์บอกว่าจริงๆน้ำมันรำข้าวเนี่ยเวลามันใส่ไปในผลิตภัณฑ์มันจะมีข้อเสียหนึ่งอย่างอันนี้ผมบอกข้อเสียให้นะครับข้อเสียของน้ำมันรำข้าวก็คือพอมันใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์มันจะทำให้คนที่ผิวมันเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าหน้ามันมากขึ้นดังนั้นผมก็เลยแยกโปรดักชัดเจนเลยครับถ้าเป็นกันแดดอัลติเมทจะเหมาะสำหรับคนผิวค่อนข้างมันคนที่เป็นผิวแห้งก็เลยใช้เป็นกันแดดที่ชื่อว่าเพียวไวท์นะครับกันแดดเพียวไวท์เนี่ยหน้าตาปัจจุบันจะเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวอีก3เดือนมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วกันแดดเพียวไวท์เนี่ยถ้าใครไปดูข้างหลังนะครับผมจะเขียนเป็นตัวเล็กๆไว้นะครับว่าใส่สารสกัดจากน้ำมันรำข้าวนะครับช่วยให้ผิวเนียนนุ่มนะครับถ้าใครเป็นคนผิวแห้งผมแนะนำใช้แบบนี้อันนี้สำหรับทาหน้านะไม่ใช่ทาตัวนะครับสำหรับทาหน้านะครับถ้าใครอยากดูแบบอ่านดูว่าข้างหลังมันเขียนจริงไหมก็พิมพ์คำว่ากันแดดแล้วก็เสร็จปุ๊บเดี๋ยว Facebook ส่งลิงก์ให้แล้วก็ไปดูแล้วกันนะข้อ7นะครับการอักเสบนะครับข้อ7คือลดการอักเสบนะมันจะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าโอริซานอลนะฟังผ่านๆแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินในโฆษณาแล้วนะครับจะมีแบรนด์นึงแล้วกันนะผมจำชื่อแบรนด์ไม่ได้นะเขาก็จะพูดว่าในน้ำมันรำข้าวของเขาเนี่ยจะมีสารตัวนึงชื่อว่าโอริซานอลอยู่นะครับหลายคนคุ้นหูเสร็จปุ๊บก็จะถามว่าอ้าวแล้วมันช่วยอะไรมันช่วยลดการอักเสบได้นะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานน้ำมันรำข้าวอาจจะใช้ประกอบอาหารหรือรับประทานก่อนมื้ออาหารก็ตามนะครับเขาพบว่าสารโอริซานอลตัวนี้มันจะไปลดการอักเสบในร่างกายได้อีกตัวนึงที่ไม่ใช่โอริซานอลอย่างเดียวนะครับแล้วในโฆษณาไม่พูดไว้เขาชื่อว่าสารโทโคไตรอีนอลนะครับโทโคไตรอีนอลฟังผ่านๆก็พอนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีโอริซานอลมีโทโคไตรอีนอลเนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดังนั้นเวลาที่เราเคยเชื่อว่าเฮ้ยเราต้องทานผัก7สีเท่านั้นถึงจะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ผมอยากจะบอกนะครับในไข่ก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับในไข่ไก่นะครับในน้ำมันก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเช่นกันนะครับในชาเขียวที่ผมเคยพูดไปในกาแฟในโกโก้มีเยอะมากเลยนะครับดังนั้นเราไม่ได้จำกัดความรู้อยู่แค่เฮ้ยสารต่อต้านอนุมูลอิสระต้องมาจากผัก7สีเท่านั้นไม่นะครับเรารู้แล้วว่าในน้ำมันก็มีเช่นกันนะข้อที่8อันนี้ผมชอบมากนะครับข้อ8ก็คือลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งนะครับใช่ครับหลายคนอาจจะบอกว่า

เวลาที่มีไขมันในร่างกายหมอทีมเคยไลฟ์ไว้เมื่อ1ปีที่แล้วว่าเวลามีไขมันในร่างกายเนี่ยจะกระตุ้นการเกิดมะเร็งอย่างน้อย11ชนิดนั่นคือไขมันที่อยู่เป็นไขมันสะสมนะผมอยากจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันลองสังเกตดูนะครับเวลาที่เรากินน้ำมันเข้าไปมันเข้าไปอยู่ในร่างกายนะครับแล้วก็ทำงานในส่วนที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลนะครับเกินความจำเป็นปุ๊บร่างกายก็จะเปลี่ยนไอ้ข้าวแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นเนี่ยดูดซึมเข้าไปในร่างกายแล้วก็เปลี่ยนอยู่ในรูปของไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์แล้วเป็นไขมันสะสมที่ทำให้เราอ้วนนะมีรอบเอวมีต้นแขนต้นขามีเหนียงนะครับวันนี้ก็มีเพิ่งมีคนมาฉีดเมโซแฟตในการสลายไขมันไปนั่นก็คือส่วนเดียวกันนะครับก็คือเป็นไขมันสะสมที่เราไม่ต้องการนะครับอันนั้นจะเป็นส่วนที่กระตุ้นการเกิดมะเร็งได้บางชนิดนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติจริงๆนะครับหรือน้ำมันปลาแซลมอนพวกนี้ก็ตามนะพวกโอเมก้า3เนี่ยเขาพบว่านะครับมันจะช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งนะครับแล้วถ้าเราเจาะเข้าไปนะครับเอ๊ะมันมีงานวิจัยนะครับของน้ำมันรำข้าวเดียวไม่มีนะครับมีงานวิจัยอันนี้เป็นงานวิจัยในสัตว์นะครับงานวิจัยในคนยังมีเขามีงานวิจัยในสัตว์ว่านะครับไอสารโทโคไตรอีนอลที่ผมพูดไว้ในข้อ7เนี่ยเขาพบว่านะครับมันทำปฏิกิริยาในสัตว์ในการลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมในสัตว์นะครับมะเร็งรังไข่ในสัตว์มะเร็งปอดในสัตว์มะเร็งตับในสัตว์มะเร็งตับอ่อนในสัตว์แล้วก็มะเร็งสมองนะครับหลายคนบอกว่ามีงานวิจัยในคนไหมยังมีค่อนข้างน้อยแต่ผมเชื่อว่านะครับเนื่องจากเรารู้แล้วว่าเทรนด์รุ่นใหม่สังเกตไหมครับว่าเทรนด์รุ่นใหม่เนี่ยคนส่วนใหญ่จะพยายามเน้นกินที่ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดนะครับรวมถึงน้ำมันพวกนี้ทุกคนก็จะเริ่มกินน้ำมันที่เป็นผ่านกรรมวิธีใส่ไฮโดรเจนน้อยลงแล้วก็มาเริ่มเทรนด์เกี่ยวกับพวกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินค่อนข้างเยอะคือน้ำมันหรืออาหารอะไรก็ตามคนเริ่มรักสุขภาพนะครับเพราะรู้ว่าตัวเองต้องอยู่ไปอีกนานนะก็เริ่มนะครับใส่ใจมากเลยว่าเขาก็เลยเริ่มมีงานวิจัยพวกนี้มากขึ้นครับซึ่งผมว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารที่ลดความเสี่ยงของมะเร็งเนี่ยก็จะเริ่มมาทำในคนมากขึ้นเดี๋ยวเราก็รอต่อไปนะถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับข้อที่9นะครับคือน้ำมันรำข้าวเนี่ยสามารถทำอาหารได้หลากหลายกว่านะครับมีคนเคยถามไว้อันนี้คำถามดีนะครับผมยังจำได้อยู่เลยนะครับมีคนถามว่าถ้าเกิดจะเอาไปต้มไปผัดใช้อะไรบ้างผมบอกว่าใช้ได้หมดนะครับถ้าเอาไปต้มไปผัดเนี่ยมันใช้ความร้อนไม่สูงมากน้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้น้ำมันรำข้าวก็ได้แต่ถ้าจะเอาไปทอดเลยนะทอดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ความร้อนสูงเอาไปทำเบเกอรี่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอบด้วยอุณหภูมิตั้งแต่170องศาขึ้นไปก็ถือว่าค่อนข้างสูงตามหลักวิชาการนะครับดังนั้นในบรรดานะครับถ้าเป็นของทอดความร้อนสูงกับเบเกอรี่นะครับผมแนะนำเป็นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติดีกว่านะเพราะว่าความคงทนต่อความร้อนจะสูงกว่านะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเห็นคุณหมอพูดตลอดเลยว่ามีน้ำมันที่ผ่านกรรมวิธีกับน้ำมันธรรมชาติให้ดูตรงไหนให้ดูคำว่า refine นะครับ refined นะถ้ามีคำว่า refine oil ขึ้นมานะครับแสดงว่าน้ำมันนั้นน่าจะมีกระบวนการการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำให้มันทนต่อความร้อนมากขึ้นสังเกตไหมครับน้ำมันมะกอกจริงๆเนี่ยเขาไม่แนะนำให้ไปทอดแต่ในปัจจุบันก็มีคนเอาน้ำมันมะกอกไปทำเป็น refine oil นะครับให้มันทนความร้อนได้จริงน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเอาทอดก็ไม่ค่อยดีนะครับก็มีคนเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยไปทำอีกรอบนึงให้กลายเป็น refine oil เช่นกันนะครับซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำกินน้ำมันแบบนี้เพราะว่ามันมีการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อให้ทนความร้อนเนี่ยมันไปเปลี่ยนโครงสร้างมากน้อยขนาดไหนก็ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนเนื่องจากข้อมูลยังไม่แน่ชัดนะครับเหมือนกันนะครับถ้าใครจะกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกินน้ำมันมะกอกนะครับหรือกินน้ำมันรำข้าวแนะนำให้เลือกที่เขาเขียนเลยว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินหรือว่าเป็นน้ำมันจากธรรมชาติ 100% ไม่ผ่านกรรมวิธีเน้นคำนี้นะครับไม่ผ่านกรรมวิธีอันนี้จะดีมาก2ข้อระวังนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยถกเถียงกันนะยังถกเถียงกันอยู่เลยนะครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่าเนื่องจากยังมีนักวิชาการ2กลุ่มถกเถียงกันอยู่นะครับข้อแรกนะครับของน้ำมันรำข้าวนะครับมีนักวิชาการกลุ่มนึงเขาเถียงกันว่าจริงๆแล้วในน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ดังนั้นการกินน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับจึงต้องทานโอเมก้า3เข้าไปด้วยอย่างเช่นอาจจะทานเป็นน้ำมันปลาแซลมอนที่มีโอเมก้า3หรืออาจจะทานเป็นน้ำมันรำข้าวพร้อมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นฮะน้ำมันรำข้าวบวกกับน้ำมันมะกอกนะครับแต่ผมคิดว่าจากส่วนตัวแล้วกันนะครับคือเขากลัวแบบนี้นะครับถ้าเราสงสัยเอ๊ะทำไมต้องกลัวโอเมก้า6ด้วยอันแรกเลยนะครับกอไก่นะครับเขากลัวโอเมก้า6เนี่ยไปทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบผมก็เลยไปหาดูว่าเอ๊ะมันมีรีเสิร์ชอันไหนไหมนะครับที่ยืนยันว่าเรา

0: กินโอเมก้า6จากน้ำมันดำไปแล้วทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันยังไม่มีความแตกต่างเท่าไหร่วิธีการของเขาก็คืออย่างเงี้ยเขาให้คนที่ทำการทดลองเนี่ยกินน้ำมันรำข้าวเข้าไปแล้วเขาก็เจาะเลือดดูแล้ววัดดูที่ว่าสารการอักเสบมันเพิ่มไหมเขาก็บอกว่าสารการอักเสบมันไม่เพิ่มขึ้นนั่นก็หมายความว่าการกินน้ำมันรำข้าวที่มีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ก็อาจจะไม่ได้เพิ่มการอักเสบในร่างกายอันนี้ข้อกอไก่นะครับข้อขอไข่ก็คือบางคนเขาบอกว่ากินน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ในระยะยาวเขาก็กลัวว่าอาจจะกระตุ้นให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจนะแต่ในทางกลับกันนะครับแปลกมากเลยนะคือเขาก็ลองให้คนกินน้ำมันรำข้าวเข้าไปแล้วนะครับก่อนมื้ออาหารเอาไปปรุงอาหารแล้ววัดผลระยะหนึ่งก็ไม่เห็นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นก็คือตอนนี้ยังเป็นข้อถกเถียงอยู่แต่ในความเห็นส่วนตัวของผมคือถ้าเป็นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติผมคิดว่ากินได้ถึงแม้ว่าจะมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ก็ตามส่วนใครก็ตามบอกว่ากลัวว่าเอ้ยกินไปนานๆแล้วจะมีผลเสียหรือเปล่านะเพราะว่านักวิชาการถกเถียงกันผมมีข้อสรุปแบบนี้ในความเห็นส่วนตัวง่ายๆก็คือเดือนนี้เรากินน้ำมันรำข้าวหมดไปขวดนึงเดือนถัดไปเรากินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเดือนถัดไปแล้วก็ค่อยกินน้ำมันมะกอกอย่างเงี้ยครับเราก็วนไปแบบนี้มันจะทำให้เราสบายใจมากขึ้นว่าเราไม่ได้จุ่มอยู่กับน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับอย่างเช่นมีเดือนหนึ่งผมกินน้ำมันมะกอกเดือนถัดมาผมกินน้ำมันรำข้าวเดือนถัดมาผมกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบนี้นะครับวนไปเราจะได้สบายใจว่าเราไม่ได้จุ่มอยู่กับน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งจนทำให้เราเกิดความกังวลนี่คือข้อหนึ่งที่ควรระวังนะครับก็ดูงานวิจัยต่อไปเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังถ้ามีงานวิจัยเด็ดๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะข้อที่สองก็คือน้ำมันผ่านกรรมวิธีกับน้ำมันที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันต่างกันต้องคอยระวังแบบนี้ครับเวลาเราไปดูที่ขวดนะครับถ้าเขาเขียนว่า refined oil refined แล้วก็ตามด้วยคำว่า oil ที่เขียนว่า oil เนี่ยถ้าเขียนว่า refined oil นะครับเราเดาก่อนว่าเขาน่าจะใช้วิธีการนะครับทางเคมีในการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำให้มันสามารถทนต่อความร้อนสูงได้นะถ้าเจอน้ำมันแบบนี้สำหรับน้ำข้าวนะผมแนะนำให้หลีกเลี่ยงให้ดูที่เขาเขียนว่า natural oil หรือว่าเขียนว่าน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติ 100% ไม่ผ่านกรรมวิธีสังเกตอีกอย่างนึงคือเวลาที่มันไม่ผ่านกรรมวิธีเนี่ยราคามักจะสูงกว่าแปลกมากเลยนะครับน้ำมันจากธรรมชาติกับราคาสูงกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคนนิยมน้อยกว่าต้นทุนการผลิตต่อขวดเนี่ยเลยแพงกว่านะครับก็ลองดูนะครับสำหรับผมแนะนำให้กินน้ำมันจากธรรมชาติ 100% มากกว่าที่เขียนว่า refined oil อันนี้เป็นนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวอ่ะอวยพรทุกคนนะครับขอพลังอยู่กับเพื่อนๆนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ
1: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: วันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำครับ7อาหารไขมันสูงนะครับคนที่เป็นโรคไขมันสูงควรหลีกเลี่ยงนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนชอบมาถามหมอหมีนะครับว่าดิฉันเป็นโรคไขมันสูงแล้วจะต้องงดอะไรบ้างแล้วก็บางทีงดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทานของมันของทอดแล้วทำไมไขมันเราไม่ลงนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าไอ้7อาหารเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยตัวดีเลยครับ7อย่างเนี่ยครับถ้าทานแล้วเนี่ยไขมันคอเลสเตอรอลขึ้นกระฉูดแน่นอนนะครับในปัจจุบันพบว่ามีคนเป็นโรคไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจเกิดจากในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีความเร่งรีบมากขึ้นทำให้เวลาในการเลือกอาหารในการกินอาหารเนี่ยลดลงนะครับทำให้ไปเลือกอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็ออกกำลังกายลดลงทำให้ไขมันเนี่ยไปสะสมในเส้นเลือดมากขึ้นเกิดโรคไขมันโลหิตสูงนะครับหลายคนที่เป็นโรคไขมันสูงนะครับมาพบหมอหมีก็จะส่วนมากจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีอาการนะครับหมอหมีต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยจะไม่แสดงอาการนะครับแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานทำให้ไขมันสูงนานๆนะครับจะส่งผลเสียทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจวายไตวายเรื้อรังหรือว่าพวกหลอดเลือดสมองนะครับตีบแตกตันทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับจำเป็นที่จะต้องควบคุมให้ลงมาในระดับปกตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้สำหรับใครยังไม่รู้นะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคไขมันโลหิตสูงหรือเปล่าแล้วก็ตรวจประจำปีมาแล้วก็มีผลเลือดออกมาแล้วและยังงงนะครับว่าเอ๊ะเป็นโรคไขมันสูงหรือเปล่านะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับการแปลผลเลือดเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเป็นโรคไขมันสูงและจำเป็นที่จะต้องควบคุมอาหารแล้วนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่า7อาหารนั้นมีอะไรกันบ้างครับอันที่1เนยเทียมหรือมาการีนนะครับซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของพวกอาหารเบเกอรี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมปังครัวซองเค้กคุกกี้โดนัทนะครับพวกอาหารเหล่านี้ครับจะมีส่วนประกอบของเนยเทียมแล้วก็มาการีนที่เยอะนะครับซึ่งไอเนยเทียมกับมาการีนเนี่ยจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานส์ที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนก็สงสัยครับว่าเอ๊ะไขมันทรานส์คืออะไรนะครับไขมันทรานส์คือไขมันที่ได้จากพืช นะครับแต่นำมาสังเคราะห์ใหม่โดยการเติมไฮโดรเจนลงไปนะครับทำให้มันเนี่ยแข็งมากขึ้นเก็บได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่หืนนะครับรสชาติอร่อยมากขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าไขมันทรานส์เนี่ยเป็นไขมันที่โหตัวร้ายเลยครับถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยจะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น LDL หรือว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหพุ่งกระฉูดเลยครับลดไม่ลงแน่นอนครับดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงอาหารพวกเบเกอรี่ต่างๆพวกอาหารเหล่านี้พวกขนมอบอะไรต่างๆที่มีส่วนผสมของเนยเทียมแล้วก็มาการีนนะครับรับรองว่าถ้าลดไปได้เนี่ยไขมันลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่2ครีมเทียมหรือว่าคอฟฟี่เมดนะครับที่เราชอบเติมกันในกาแฟหรือว่าในชานะครับหลายคนไม่รู้นะครับว่าไอ้ครีมเทียมเนี่ยเป็นตัวที่มีไขมันสูงเลยทีเดียวครับครีมเทียมจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานส์เนี่ยสูงมากๆเลยครับถ้าทานเข้าไปรับรองว่าไขมันหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนจะไปเพิ่มทั้ง LDL แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายของเรานะครับหลายคนที่มาบอกหมอว่าเอ้ยดิฉันหรือว่าผมเนี่ยไม่ได้ทานของทอดหรือว่าของมันเลยทำไมไขมันไม่ลงสักทีนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยทานกาแฟจะทานกาแฟเช้าแล้วก็ทานตอนบ่ายอีกบางคนทานก่อนนอนอีกรอบนึงนะครับโอ้โหแล้วก็เติมคอฟฟี่เมดหรือว่าครีมเทียมเนี่ยโอ้โหเติมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าใครติดกาแฟนะครับแนะนำว่าให้ทานเป็นกาแฟดำจะดีที่สุดนะครับกาแฟดำโดยที่ไม่เติมพวกครีมเทียมลงไปก็จะช่วยให้ไขมันในโลหิตหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราลดลงได้นะครับลองทำดูครับรับรองว่าลดลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่3ครับของทอดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูทอด ไก่ทอดเฟรนฟรายต่างๆนะครับอันนี้ให้งดเลยครับเพราะว่าอาหารทอดต่างๆก็จะประกอบด้วยไขมันที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานเข้าไปก็จะส่งผลทำให้คอเลสเตอรอลของเราสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้ง LDLไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหอันนี้พุ่งกระฉูดเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ก็พวกขนมขบเคี้ยวด้วยนะครับที่เราซื้อตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยอันนี้ก็ทอดเช่นกันนะครับดังนั้นอันนี้จะต้องหลีกเลี่ยงแนะนำว่าให้เราประกอบอาหารอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นเพิ่มขึ้นลดการทอดลด

0: ครับไม่ว่าจะเป็นพวกตุ๋นก็ได้ต้มก็ได้นึ่งก็ได้หรือว่าเป็นอาหารจำพวกยำมากขึ้นเนี่ยทานอาหารพวกนี้มากขึ้นนะครับก็จะทำให้ไขมันของเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรับรองเลยครับงดทอดมากขึ้นทานอาหารที่ทอดน้อยลงนะครับไขมันเราก็จะดีขึ้นครับต่อมาอาหารชนิดที่4ครับเนื้อสัตว์ที่ติดมันนะครับนี่ควรหลีกเลี่ยงเลยครับไม่ว่าจะมีหมูติดมันขาหมูคากินะครับโหอันนี้ไขมันสูงมากๆเลยครับต้องลดลงนะครับแล้วก็พวกไก่นะครับหนังไก่นี้เราไม่เอากินไก่เนื้อไก่อย่างเดียวครับพวกหนังไก่เนี่ยโหเอาออกไปได้เลยครับแล้วก็พวกเนื้อวัวที่ติดมันอะไรต่างๆนี้เราโหงดเลยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงพวกเนื้อสัตว์ที่ติดมันเพราะว่าเนื้อสัตว์ที่ติดมันเนี่ยมันก็จะมีไขมันสูงเช่นกันนะครับส่งผลทำให้เราไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงนะครับไม่ลงสักทีนะครับให้เราไปเลือกโปรตีนอื่นๆนะครับถ้าจะเป็นเนื้อสัตว์ก็จะเป็นพวกเนื้อปลาก็จะดีที่สุดนะครับปลาต้มปลานึ่งเงี้ยทานได้เลยครับก็จะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับต่อมาอาหารชนิดที่5น้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวนะครับหมอหมีต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ำมัน2ชนิดนี้แม้ว่าจะเป็นน้ำมันที่ได้จากพืช นะครับแต่มีส่วนประกอบของไขมันอิ่มตัวที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราบริโภคเข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าไขมันในเลือดของเราคอเลสเตอรอลในเลือดของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนครับดังนั้นควรหลีกเลี่ยงเลยครับทั้งน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันมะพร้าวแนะนำว่าถ้าเราจะประกอบอาหารเนี่ยครับควรเลือกใช้น้ำมันพืชชนิดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันงาน้ำมันลำข้าวนี้ใช้ได้เลยครับไขมันอิ่มตัวน้อยมากๆนะครับแล้วก็ส่งผลดีต่อร่างกายทำให้ไขมันในโลหิตของเราลดลงครับต่อมาอาหารชนิดที่6นะครับอาหารจำพวกไข่ต่างๆนะครับเป็นอาหารที่ยอดฮิตมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนเนี่ยนำมาประกอบอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดนะครับเจียวหรือว่าทำมาเป็นไข่ดาวนะครับเป็นอาหารยอดฮิตของคนไทยเลยครับต้องบอกกันครับว่าไข่เนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันนะครับคือไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนะครับในไข่แดงเนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลมากกว่าไข่ขาวนะครับดังนั้นแนะนำว่าถ้าสำหรับใครที่อยากทานไข่แล้วเป็นโรคไขมันสูงเนี่ยแนะนำว่าให้ทานไข่ขาวก็จะดีกว่านะครับไข่แดงเนี่ยให้ลูกหลานไปนะครับเราทานแต่ไข่ขาวพอนะครับแล้วก็นอกจากนี้ชนิดของไข่ก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่นกกระทาก็จะมีคอเลสเตอรอลสูงมากกว่าไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะครับดังนั้นไข่นกกระทาโหเล็กนิดเดียวใช่ไหมฮะกินไม่อิ่มนาทีบางทีกินทีเนี่ยโหกิน 5-6 ลูกเลยทีเดียวนะครับแนะนำว่าถ้าจะเลือกไข่เนี่ยทานเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็จะดีกว่าทานไข่นกกระทานะครับนอกจากนี้การนำมาประกอบอาหารก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่ต้มก็จะมีคอเลสเตอรอลน้อยกว่าพวกไข่เจียวแล้วก็ไข่ดาวนะครับดังนั้นใครที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงแนะนำว่าทานเป็นไข่ต้มก็จะดีที่สุดแล้วก็ทานเป็นไข่ขาวก็จะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครอยากฟังรายละเอียดนะครับว่าการทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าวิธีทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับวันหนึ่งควรทานเท่าไหร่นะครับอาทิตย์หนึ่งทานเท่าไหร่ทานอันไหนดีที่สุดนะครับเดี๋ยวลองคลิกไปฟังดูครับรับรองได้ประโยชน์แน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่7อาหารชนิดสุดท้ายแล้วครับคืออาหารทะเลนะครับพวกกุ้งพวกปูพวกปลาหมึกนะครับยิ่งเป็นพวกมันกุ้งมันปูนี่ต้องบอกเลยครับว่าไขมันสูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงมากๆคอเลสเตอรอลสูงมากๆนะครับส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับดังนั้นถ้าเราจะทานอาหารทะเลแนะนำว่าทานเป็นเนื้อปลาจะดีที่สุดถ้าเป็นปลานึ่งได้ก็จะดีมากๆเลยทีเดียวครับจะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับและนี่คืออาหารทั้ง7ชนิดนะครับที่ไขมันสูงคนที่เป็นคอเลสเตอรอลควรหลีกเลี่ยงนะครับลองนำไปปฏิบัติกันดูครับหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้รับรองได้เลยครับว่าไขมันในเลือดของคุณเนี่ยลดลงแน่นอนนะครับนอกจากควบคุมอาหารแล้วอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายจะช่วยลดไขมันช่วยลดความดันแล้วก็บำรุงหัวใจให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: คอเลสเตอรอลคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: เงินสิกินเข่ายังบ่มีไปเลยไปหาพ่อมังคุดไปขอเงินพ่อมังคุดไป
1: ไปไปให้ไก่ตีนกูเลย
0: อย่างเศร้าเศร้าเด้อเศร้าเลยนะเศร้าห้องเลยนะฮะวันนี้สิถือเกสิถือแซ

ดนปันใดอายก็บ่ลืมบ้านเฮาเนาะดีใจคักดีใจที่ได้พ่อกันอีกเห็นอายละคืนหอดงานบุญสมัยนักเรียนเนาะน้องก็ได้เป็นนางไอของอายผาแดงแค่แบบสมมุติตอนงานบุญบังไฟเท่านั้นล่ะขึ้นศาสนามีขอให้น้องได้เป็นนางไอของอายอีหลีนะเด้อ

เป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของขมิ้นชันดูแลปอดค่ะขมิ้นชันนะคะได้ชื่อว่าเป็น The Golden Spice นะคะหรือว่าเครื่องเทศทองคำนะคะที่มีฤทธิ์ทางยาแล้วก็มีงานวิจัยศึกษามากมายเลยนะคะทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์ลดอักเสบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านมะเร็งนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับขมิ้นชันเนี่ยที่เราเคยรู้มาว่าเกี่ยวกับเรื่องของท้องไส้ขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาโรคกระเพาะเนี่ยจริงๆแล้วมีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพปอดได้ด้วยค่ะโดยมีงานวิจัยนะคะทั้งในคนจำนวน 2,000 กว่ารายนะคะก็คือเป็นผู้สูงอายุชาวจีนอายุเฉลี่ยประมาณ50กว่าปีนะคะพบว่าการกินแกงขมิ้นนะคะอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะคะจะมีสมรรถภาพของปอดนะคะที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้กินขมิ้นอยู่ในมื้ออาหารนะคะพบว่ายิ่งเรากินขมิ้นในปริมาณที่สูงแล้วก็มีความถี่เยอะเท่าไหร่นะคะค่าสมรรถภาพของปอดก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะคะโดยจะเห็นผลชัดเจนในคนที่ปอดไม่ค่อยดีเช่นกลุ่มคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการศึกษาวิจัยการใช้ขมิ้นชันในผู้ป่วยโรคปอดหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคถุงลมโป่งพองหอบหืดนะคะรวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีฤทธิ์ต้านมะเร็งปอดได้ด้วยค่ะสำหรับในคนไข้ถุงลมโป่งพองนะคะพบว่าการกินขมิ้นชันเป็นประจำเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการชะลอความรุนแรงนะคะลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดจากการขัดเลือดนะคะแล้วก็ลดการอักเสบช่วยฟื้นฟูทางเดินหายใจค่ะส่วนอีกงานวิจัยนึงนะคะทำในคนไข้หอบหืดนะคะพบว่าการที่คนไข้หอบหืดที่ใช้ยาพ่นสเตียรอยด์อะค่ะถ้ามีการได้รับสารสกัดขมิ้นชันเข้าไปนะคะ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งนะคะติดต่อกันเป็นประมาณ 2-3 เดือนนะคะพบว่ากลุ่มที่ได้ขมิ้นชันเนี่ยจะมีการควบคุมอาการหอบหืดนะคะได้ดีกว่ากลุ่มที่ใช้ยาพ่นสเตียรอยด์อย่างเดียวค่ะสำหรับในคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด-19 นะคะก็พบว่าถ้ามีการได้รับขมิ้นชันร่วมด้วยนะคะค่าการอักเสบในเลือดเนี่ยจะน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับขมิ้นชันแล้วก็อาการโดยรวมเช่นไข้ไอหอบนะคะจะดีกว่าด้วยค่ะสำหรับงานวิจัยกับฝุ่น PM2.5 นะคะเป็นงานวิจัยในหนูค่ะพบว่าหนูที่มีการได้รับสารสกัดขมิ้นชันนะคะเมื่อให้ขมิ้นชันก่อนออกไปได้รับฝุ่น PM2.5 ก็คือเขาจะให้เครื่องกำเนิด PM2.5 จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงดีเซลนะคะพบว่ากลุ่มหนูที่ได้ขมิ้นชันเนี่ยจะมีค่าการอักเสบเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มหนูที่ไม่ได้รับขมิ้นชันค่ะและยังมีงานวิจัยในหลอดทดลองทำในหลอดเลือดฝอยมนุษย์นะคะพบว่าท่านมีการได้รับขมิ้นชันก่อนล่วงหน้านะคะจะมีการอักเสบหรืออนุมูลอิสระหรือออกซิเดทีฟสเตรสเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับขมิ้นชันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ที่เราอยู่บนโลกใบนี้นะคะเราอาจจะเจอกับมลภาวะทางอากาศนะคะอย่างฝุ่น PM2.5 นะคะหรือว่าไวรัสนะคะตัวใหม่ๆนะคะซึ่งอาจจะทำให้ปอดของเราเนี่ยนะคะต้องรับภาระเยอะมากเลยนะคะเราสามารถที่จะสร้างกรอบป้องกันนะคะทำให้สมรรถภาพของปอดเนี่ยเราดีได้จากการกินอาหารเป็นยาซึ่งหนึ่งในนั้นที่เรามานำเสนอในวันนี้ก็คือตัวขมิ้นชันค่ะโดยเราจะสามารถกินได้เป็นประจำทุกวันนะคะก็คือวันละ 1-2 เม็ดนะคะเพราะว่าคนอินเดียเนี่ยที่กินขมิ้นชันอยู่เกือบชั่วชีวิตเขาเนี่ยก็จะกินตกประมาณวันละ 1-2 ครั้งชาหรือคิดเป็นขมิ้นชันประมาณ125มิลลิกรัมค่ะแต่ถ้าเราจะกินในอาหารเนี่ยบางทีมันไม่สะดวกเนาะเราก็อาจจะกินเป็นเม็ดนะคะวันละ 1-2 แคปซูลก็ได้ค่ะ

0: ไปนะคะแต่ถ้าเป็นท่อน้ำดีอุดตันแล้วเนี่ยจะไม่แนะนำให้ใช้ค่ะแล้วก็คนที่ใช้ยาละลายริ่มเลือดวาฟารินนะคะอาจจะต้องระวังการกินต่อเนื่องนะคะเพราะว่าจะมีผลเพิ่มระดับยาในเลือดอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกได้ค่ะโดยสรุปนะคะวันนี้เราจะมีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเนาะว่าขมิ้นชันเนี่ยเป็นสมุนไพรที่นอกจากจะดูแลท้องไส้แล้วนะคะยังมีส่วนช่วยดูแลปอดได้ด้วยค่ะ
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
2: Did you know that adding ginger and turmeric to your daily meals can do wonders for your health? You won't believe the benefits they bring to your body. In today's video, we're going to explore the amazing health benefits of ginger and turmeric, two superfoods that have been used for centuries in traditional medicine. These powerful roots are not only packed with nutrients, but also have healing properties that can support your overall well-being. So, let's dive into what happens when you make them a regular part of your diet.Ginger and turmeric are both part of the root family, known for their vibrant colors and powerful health benefits. These two spices have been celebrated for centuries in various cultures, particularly in traditional medicine, due to their rich content of antioxidants and anti-inflammatory properties. They're natural remedies that support everything from digestive health to joint pain relief. In cooking, ginger and turmeric are commonly used to add depth and flavor to a variety of dishes, from stir fries and soups to curries. You can also find them in teas, smoothies, and even as supplements for those seeking their concentrated health benefits. Whether you're looking to enhance your meals or improve your health, these two roots are versatile and incredibly beneficial additions to your daily routine.Turmeric is a powerhouse when it comes to health benefits, largely due to its active compound, curcumin. Curcumin is known for its potent anti-inflammatory properties, which can help reduce inflammation throughout the body. This makes turmeric especially valuable for conditions like arthritis, where inflammation is a key factor. But the benefits of turmeric go beyond just reducing inflammation.Studies have shown that curcumin can also improve brain function by increasing the levels of brain-derived neurotrophic factor, a protein linked to improved cognitive function. There's even evidence suggesting that turmeric may help prevent neurodegenerative diseases like Alzheimer's by reducing the buildup of amyloid plaques in the brain. In addition, turmeric supports heart health by lowering cholesterol levels and reducing blood pressure.Both of which are crucial for maintaining a healthy cardiovascular system. Incorporating turmeric into your meals is simple and flavorful. You can sprinkle turmeric into soups, curries, and stews to add a rich golden color and depth of flavor while boosting the health benefits of your dish. Turmeric also pairs well with smoothies, especially when combined with a pinch of black pepper, which helps enhance the absorption of curcumin. Whether in a warm bowl of soup,or a refreshing smoothie, adding turmeric to your daily meals can significantly contribute to your overall well-being. When you combine ginger and turmeric, they create a dynamic duo that works synergistically to enhance your health. Both of these roots are powerful anti-inflammatory agents, and together they amplify each other's effects. This combination is particularly beneficial for fighting inflammation in the body,which can help reduce symptoms of chronic conditions like arthritis. Additionally, both ginger and turmeric support digestion, with ginger promoting smoother digestion

0: and turmeric helping to soothe the gut. Together, they can also boost your immune system, making them a great natural defense against illness. Furthermore, this powerful pair can improve skin health, reducing inflammation, and promoting a healthy, glowing complexion. To get the most out of these two superfoods, it's important to enhance the absorption of their active compounds. When it comes to turmeric, curcumin, the compound responsible for its health benefits, can be difficult for your body to absorb. However, when paired with black pepper, curcumin's absorption is significantly increased. Black pepper contains piperine, which boosts curcumin's bioavailability, allowing your body to fully utilize its health benefits. So, adding a dash of black pepper to your ginger turmeric dishes, whether it's in a curry, tea, or smoothie, will ensure you're getting the most from these powerhouse ingredients.
1: ปัจจุบันการนำเอาขมิ้นชันมาสกัดเพื่อให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีซึ่งอยู่ในรูปแบบของไฟโตโซมสารสำคัญที่ต้องการคือเคอร์คูมินอยด์ให้ประโยชน์หลากหลายและมีผลการวิจัยทางการแพทย์รับรองเช่นช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารบรรเทาอาการปวดจากข้ออักเสบและช่วยเสริมภูมิคุ้มกันต่อสู้กับไวรัสและฟื้นฟูปอดให้กลับมาทำงานได้ดีขึ้นด้วยความห่วงใยจาก
2: Mega, we care.
3: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A, วิตามิน B1, วิตามิน B2, วิตามิน B3, วิตามิน C, วิตามิน E, ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงประโยชน์ของมะรุมเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้จักมะรุมมะรุมเนี่ยเป็นเหมือนกับพืชผักพื้นบ้านน่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยกินกันเป็นประจำมันมีประโยชน์เยอะมากหมอก็เลยพยายามมาทานแต่ก็คือหมอก็ยังทานไม่ค่อยได้นะหมอเลยซื้อเป็นมะรุมผงมาทานแต่จริงๆแล้วจะพูดให้รู้ว่ามันน่ากินมากๆมะรุมนี่มันเป็นประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับพืชผักมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติให้เรามาค่ะมันมีประโยชน์ถ้าเกิดเดี๋ยวหมอจะพูดให้ฟังทุกคนจะแบบเฮ้ยมีประโยชน์ขนาดนี้เลยหรอควรจะหามาทานหมอเนี่ยรู้แล้วแบบพยายามหามาทานละถึงต้องไปสั่งแบบมะรุมที่แบบเป็นฟรีซไดมาเป็นผงมาทานอ่ะเพราะเรากินมันไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดคนทานได้เนี่ยควรทานเลยนะ

างนี้ก่อนมารู้ก่อนว่ามะรุมเนี่ยมันกินได้ตั้งแต่ทุกส่วนของมันเลยว่าง่ายๆคือตั้งแต่ฝักของมะรุมใบของมะรุมดอกเมล็ดรากมันกินได้ทุกส่วนเลยแต่ประโยชน์ที่มันเยอะที่สุดเลยในต้นของมะรุมเนี่ยประโยชน์ที่เยอะอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะอยู่ที่ใบที่เราเอามาที่มาชอบกินกันไอ้ตรงยอดอ่อนมะรุมหรือมากินฝักมะรุมที่มันแกงส้มมะรุมที่มันมีฝักยอดน่ะคือหมอไปกลับไปบ้านพ่อเนี่ยพ่อจะให้กินแกงส้มมะรุมเนี่ยหมอกินไม่ค่อยเป็นคือหมอเป็นเด็กเทพก็คือกินพวกมะรุมไม่เป็นหมอบอกตรงแต่จริงๆแล้วเขาจะเรียกว่าเด็กกรุงเทพหรือเปล่านะคือพ่อหมอเป็นคนเพชรบุรีแม่หมอก็เพชรบุรีแต่พ่อกับแม่ของหมอเนี่ยเขาเป็นคนเพชรแต่เขาไม่ได้เจอกันที่เพชรนะพ่อหมอเป็นคนเพชรแม่หมอเป็นคนเพชรแต่มาเจอกันที่กรุงเทพแล้วก็แต่งงานกันที่กรุงเทพแล้วก็คลอดหมอที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วหมอก็อยู่กรุงเทพอะค่ะแล้วก็เรียนกรุงเทพอยู่กรุงเทพก็อยู่กรุงเทพมาตลอดก็จบหมอก็ทำงานก็แถวโซนทองหลงทองหล่อก็อยู่กรุงเทพมาตลอดนะคะก็ไปเยี่ยมคุณยายคุณตาที่เพชรบุรีก็ปีละครั้งสองครั้งไปเพชรบุรีก็จะหลงอะไรเงี้ยแบบถนนไหนอ๋อหลงก็คือก็เลยงงว่าตัวเองเป็นคนเพชรหรือคนกรุงเทพแต่ก็คือพอไปหาคุณพ่อคุณพ่อชอบกินแกงมะรุมแล้วก็บอกว่ามีประโยชน์นะหมอก็แบบอ๋อคือปกติแล้วก็เป็นคนกินเนื้อนมไข่ที่ผ่านมาแล้วก็โรคตึมที่หมอมาเปิดเพจไงที่เขียนว่าแต่ก่อนเป็นโรคอะไรบ้างทั้งไทรอยเป็นพิษโอ้กินยาไทรอยทั้งที่ผมร่วงเป็นกำๆกินยาไทรอยเนี่ย5เม็ดนะแค่เรื่องไทรอยนะไม่ต้องเรื่องคอนโทรลหัวใจไม่ต้องเรื่องโอ้โหไม่ต้องเรื่องแมสเนียเกวิสที่ตาตกไปซีทีต่อมไทมัสไม่ต้องเรื่องผื่นคันที่หมอแบบผื่นคันจนแบบเป็นโครนิกเออติคาเรียจนรักษาด้วยยาแก้คันธรรมดาก็รักษาไม่ได้ต้องมาให้ฉีด IgE อ่ะต้องสั่งจะดีเทลยาเข็มละ 36,000 ฉีดเดือนละเข็มหมอต้องทำขนาดนั้นน่ะจนหมอรู้สึกว่าต้องปรับสารอาหารน่ะจนปรับแล้วจนหายมาแล้วจนมาตัดสินใจเปิดเพจเพราะรู้สึกว่าการปรับสารอาหารมันหายหมดทุกอย่างอันนี้หมอเริ่มพูดเกินเรื่องมะรุมแล้วแต่กำลังจะเล่าให้ฟังว่าหมอมารู้ว่ามะรุมมันดีขนาดนี้แล้วก็อยากจะทานเนี่ยแต่คนไม่เคยกินเนี่ยคนไม่เคยกินพืชผักผลไม้หมอเพิ่งมาปรับตัวกะในการกินพืชผักผลไม้อ่ะตอนนี้หมอกินผลไม้อ่ะได้แต่ผักเนี่ยหมอก็พยายามแต่ก็รู้อ่ะว่ามันมีประโยชน์พยายามกินแต่ก็กินได้บ้างไม่ได้บ้างอันไหนไม่ได้ก็ไปกินเป็นพวกผักผงบ้างผักอะไรบ้างเท่าที่ทำได้อ่ะแต่ขนาดเท่าที่ทำได้แบบที่หมอทำอยู่นะก็ดีขึ้นมาจนหายแทบทุกโรคแล้วอะแค่ปรับสารอาหารอะหมอเลี้ยงเนื้อสัตว์แต่ถามว่าเป็นวีแกนเป็นมังสวิรัติเป็นอะไรไหมไม่ใช่นะหมอยังกินเนื้อสัตว์อยู่แต่ลดน้อยลงอาจจะแบบคนก็กินกันเช้าวันเย็นเช้าวันเย็นฉันต้องเนื้อสัตว์หมดแต่หมอก็ไม่ใช่อาจจะเป็นแบบสัก3มื้อใน1อาทิตย์อะไรประมาณนี้ค่ะเอาให้เหมือนเป็นชาวกลุ่มบูโซนที่เนื้อสัตว์น้อยกว่า 10% อะไรประมาณนี้พยายามเรียนแบบเขาแต่บางครั้งก็วงแตกเหมือนกันก็ไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนก็กินเหมือนกันเอามาพูดเรื่องมะรุมต่อนะคะมะรุมมันมีประโยชน์มากๆเอางี้หมอจะพูดให้ฟังมันดีที่สุดคือตรงใบนี่นะประเทศที่ยากจนมากๆเนี่ยองค์การอนามัยโลกนะเขาบอกเลยนะคะว่าคนท้องคนที่ให้นมบุตรคนที่กลัวว่าเด็กจะน้ำหนักน้อยมีปัญหาเนี่ยเขาให้ปลูกมะรุมเลยนะคะเขาให้กินใบมะรุมเลยเพราะเขาบอกว่าเด็กจะน้ำหนักดีมากเด็กจะไม่ขาดสารอาหารเพราะมะรุมนี่มันคือแบบยาที่แบบเหมือนเป็นอาหารที่มันมีประโยชน์มากๆฟังเลยมีวิตามิน A มากกว่าแครอทถึง10เท่าอ่ะงั้นวิตามิน A มันช่วยเรื่องอะไรตาค่ะดวงตาคุณบำรุงดวงตาเลยวิตามิน A มากกว่าแครอท10เท่านะวิตามิน K มากกว่ากล้วยที่เราบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องกินกล้วยกันก่อนนอนจะนอนหลับสบายหลับดีได้วิตามิน K บำรุงมากกว่ากล้วย15เท่ามีเหล็กมีธาตุเหล็กมากกว่าไอตัวผักขมที่เรามาทำกันอะมะรุมมีธาตุเหล็กมากกว่าผักขมถึง25เท่างั้นคุณเป็นเลือดจางอะบอกเป็นคนท้องแล้วฉันเลือดจางอยู่หรือฉันเป็นเลือดจางบริจาคเลือดไม่ได้กินมะรุมเลยค่ะมากเป็นธาตุเหล็กมากกว่าผักขม25เท่ามีกรดอะมิโนแอซิด9ชนิดเป็นกรดอะมิโนแอซิดที่จำเป็นทั้งนั้นเลยแทบจะครบเลยค่ะมีแคลเซียมมากกว่านมวัวเป็นแบบเป็น10เท่าเยอะมากนมวัวหมอไม่แนะนำให้ทานอยู่แล้วนะเพราะอะไรคะน้ำเหลืองวัว IGF-1 กระตุ้นมะเร็งมะรุมนี่มันเป็นพืชคุณกินไปเลยค่ะมีวิตามินซีก็สูงแต่ก็คือไม่ได้สูงแบบเด่นชัดมาก

0: ืออาจจะประมาณกระส้มหรืออาจจะน้อยกว่าส้มครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีวิตามินซีสูงแต่แคลเซียมเมื่อกี้สูงมากมันก็ป้องกันวิตามินซีสูงก็กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกระตุ้นเรื่องเลือดออกตามไรฟงไรฟันช่วยหมดเลยแล้วมะลุมเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเรื่องระบบปรับระบบสมดุลภูมิคุ้มกันในร่างกายปรับสมดุลของระบบอะไรล่ะฮอร์โมนในร่างกายนะเรื่องไทรอยจะดีมากหมอเป็นไทรอยหมอก็หาซื้อมะลุมมากินเลยค่ะแต่หมอกินแบบเราก็กินมะลุมใบมะลุมเนี่ยกินยังไงอ่ะแล้วเขาบอกใบมะลุมอ่ะจะต้องกินแบบถ้าเอามาลวกอ่ะมันก็เสียคุณค่าทางอาหารคุณต้องก็กินใบมะลุมมาลวกอ่ะหมอก็ไม่ไหวป่ะคือคนไม่เคยกินอ่ะเคยกินเนื้อนมไข่แล้วมาหยุดนะแล้วมากินใบมะลุมมันหนักเกินไปไหมอ่ะหมอก็ไม่ไหวอ่ะหมอทำอย่างนี้เลยค่ะหมอเอามะลุมผงมะลุมอันนี้มันไม่ใช่หมอสั่งมะลุมผงออร์แกนิกมาจากเพจนะคะมาจากเว็บอ่ะแล้วหมอก็เอากระปุกถั่วต่างๆที่กินหมดนะหมอก็มาแปะเขียนใบมะลุมแล้วหมอก็เทเนี่ยค่ะมะลุมออร์แกนิกโอ้โหตักกินชงกับน้ำเลยค่ะไม่มีรสชาติเลยอย่างเงี้ยเวิร์กมันฟรีซไดมามันยังได้คุณค่าพร้อมเลยค่ะถ้าคุณเอาใบมะลุมเนี่ยนะคุณต้องกินดิบๆอ่ะถ้าคุณกินเก่งเอามาปั่นในสมูทตี้อย่างนั้นก็ได้เอามาล้างให้ดีแล้วปั่นในสมูทตี้กินไปเลยถ้าเป็นมะเร็งอะไรอยู่นะมะลุมเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากถ้าคนเป็นมะเร็งไม่ควรขาดเพราะว่ามันมีการศึกษาว่าต้านมะเร็งได้ดีมากเป็นมะเร็งอยู่ก็ต้านก็ช่วยจะทำให้ลดการกระจายของมะเร็งระหว่างรักษามะเร็งก็จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันคุณดีขึ้นถ้าไม่เป็นนี่ก็เป็นอาหารไม่เป็นมะเร็งนะก็จะเป็นกินมะลุมเนี่ยเป็นอาหารที่ต้านมะเร็งได้ดีมากเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยนะก็ช่วยลดมะเร็งแล้วนะลดไข้หวัดแม้แต่คุณเป็นแผลในกระเพาะอาหารที่มี H. pylori เนี่ยมะลุมก็ช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารช่วยเรื่องเลิมเฮอร์ปีซิมเพกไวรัสช่วยเรื่องเชื้อแบคทีเรียต่างๆช่วยหมดเลยช่วยเรื่องควบคุมไอ้ที่เมื่อกี้หมอบอกไงที่ระบบฮอร์โมนในร่างกายต่อมไทรอยด์ที่หมอเป็นแม้แต่เรื่องเบาหวานความดันไขมันมันไปปรับสมดุลของร่างกายนะคะแต่คือต้องแล้วมันเป็นใยอาหารถ้าคุณกินแบบเป็นแบบใบได้นะใบมะลุมมาจิ้มน้ำพริกใบมะลุมมาลวกแบบนิดๆอย่าลวกให้มันแบบสุกจนมันเหี่ยวไปนะอย่างนั้นนะบรรยายอาหารที่ดีมากไฟเบอร์สูงมากก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมากอันนี้คือมะลุมแต่คือหมอก็เผื่อคนไหนที่กินไม่เก่งกินไม่ได้เป็นเด็กเทพเหมือนหมอคิดว่าผงมะลุมฟรีซไม่ได้ต่างกันเลยค่ะคุณค่าอาหารยังอยู่ครบหมอเนี่ยก็กินอย่างนี้ค่ะชงกับน้ำกินเลย1 ช้อน 1-2 ช้อนชาประมาณ1ช้อนโต๊ะประมาณนี้ค่ะกินโอเคเลยหมอว่าคือก็คือได้แคลเซียมที่หมอบอกไงแคลเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียมวิตามิน A ได้ควบคุมได้ระบบอิมมูนคือทุกอย่างพร้อมนะคะก็แนะนำว่าให้กินมะลุมแต่ถ้าเกิดทุกคนอยู่ต่างจังหวัดมีใบมะลุมก็เอามาลวกจิ้มลวกน้อยๆพอไม่ต้องให้ถึงขนาดมันสุกเกินไปนะคะก็แนะนำให้ทานมะลุมเพราะว่ามันเรียกว่าองค์การอนามัยโลกแนะนำเนี่ยมันดีขนาดไหนนะคะก็จะได้เพื่อนๆจะได้แข็งแรงกันเพราะว่าหมอเห็นแล้วว่าสารอาหารมันช่วยได้ทุกโรคจริงๆเพราะตัวหมอมีประสบการณ์มาหายทุกโรคจริง
1: ๆมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ดี
2: ้
1: เรื่องของดวงตาของเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะดวงตานะคะดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเราต้องรักษาดวงตาให้อยู่คู่กับเรานานๆใช่ไหมคะ
3: แต่ดวงตาเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาแต่พี่ดี้คะน้องไดคะเวลาที่จะรักษาสิ่งต่างๆภายในร่างกายนี่ค่ะชอบดูแลรักษาส่วนไหนมากที่สุดคะ
2: ดิฉันเท้าค่ะด
3: ิ
2: ฉันเนี่ยคนชอบสงสัยว่าดิฉันดูแลหน้ายังไงนะคะจริงๆถามผิดค่ะดิฉันชอบดูแลรักษาเท้าค่ะ
3: แล้วน้องไดล่ะคะ
4: ปากค่ะเพราะใช้ปากทำมาหากินเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลริมฝีปากของตัวเองให้ดีค่ะ
3: หลายหลายคนนะคะมักจะดูแลใบหน้าที่เป็นส่วนสำคัญนะคะดูแลล้างหน้าทาครีมพอกครีมบางที 4-5 ผลิตภัณฑ์เสียตั้งหลักหมื่นนะคะกับใบหน้าแต่ลืมไปที่จะดูแลฝ่าเท้าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่าเท้านี่ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคนเราที่ควรจะดูแลเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ดูแลนะคะเป็นต้นเหตุของการป่วยบ่อยๆแล้วก็การปวดตามที่ต่างๆหลายคนก็มักจะแบบหาทางดูแลโดยการที่ซื้อแผ่นนะ
2: คะ
3: ที่มีตามขายตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเน็ตนะคะตามร้านต่างๆเขาเรียกว่าแผ่นดีท็อกซ์ฝ่าเท้านะคะไปแปะฝ่าเท้าแล้วก็คิดว่าแผ่นนี้ค่ะจะดูดล้างสารพิษขับสารพิษออกจากร่างกายได้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงไหมนะคะวันนี้เราก็เลยต้องให้คุณหมอนะคะมาช่วยแนะนำนะคะนายแพทย์ภาสกิจวรรณวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผ่นจีนแห่งประเทศไทยนะคะจะมาให้ไขความกระจ่างให้กับพวกเราค่ะ
5: พอมาถามประเด็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเช่นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีพันข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพร หรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์หรือเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเขามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยแสดงถึงความเสื่อมเพราะคนยินบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
2: ไม่ใช่แข็งแรงมากขาเนี่ย
3: พี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
2: โอ้ดิฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะดิฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสภาพสตรีหลายๆคนก็เป็นนะคะแล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อนๆค่ะแล้วก็ท
1: านึงนะทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
2: หน้าลืมทาตลอดไม่รู้เป็นโรคอะไรอ๋อแต่มีอย่างนี้

0: ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะแล้วก็มาป้ายหน้าค่ะเอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจังเนี่ย
1: จริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะ
0: คะ
1: บางคนท้องผูกลองแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะ
0: คะ
1: ในผู้หญิงแล้วก็ปวดหลังปวดหัวเนี่ยนะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก
2: ค่ะแต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาล์มหรือน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่
0: ะ
2: แล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
1: ใช่ไหมคะทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลย
0: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะเพราะบางทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวดเท้าค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่าตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะก็ลองดูค่ะ
2: ตามแพทย์แผน
3: ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์และปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
4: และขอแนะนำแบมบูพาวเวอร์โกลกับโฉมใหม่ขนาดใหญ่กว่าเดิมเพิ่มขนาดแต่ไม่เพิ่มราคาให้คุณได้มากกว่าที่แน็กช้อปปิ้ง

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: สายพันธุ์พาดหัวกันทีเดียวว่ายังไงนะ
2: เราก็ต้องช่วยกัน
1: ไม่มีปัญหาไม่เยอะ
2: ค่ะ
1: ไม่เยอะเดี๋ยวคนไทยช่วยกันกินเอาคุณสุภจีต้องชี้แจงว่าอันนั้นคือเฉพาะหน้าแต่ก็จะต้องเจรจากับมาเลเซียโดยกรมประมงและจะยกระดับขึ้นไปในระดับอาเซียนหรือ WTO เมื่อวานนี้ก็เลยยืนยันว่าไม่ท้อใช่ไหม
2: ไม่ท้อค่ะ
1: แต่จะปรับปรุงเรื่องการสื่อสาร
2: ค่ะ
3: จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะบอกไม่มีปัญหาต้องเรียนว่าในเรื่องของข้อมูลการสื่อสารเนี่ยแน่นอนค่ะมันมีข่าวสารข้อมูลเยอะแยะข้อเท็จจริงก็เยอะนะเวลาที่เราอธิบายเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่มันมีขั้นตอนทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยก็อาจจะมีคนหยิบประเด็นว่าทำไมไม่แก้ตรงนั้นไม่แก้ตรงนี้ก็มีทั้งโฆษกรัฐบาลมีทั้งโฆษกของพรรคมีทั้งโฆษกของกระทรวงพาณิชย์ในการที่ช่วยดูแลในการสื่อสารข้อมูล
4: ดราม่าเป็นหมาไม่ทำให้ท้อในการทำงานใช
3: ่
4: ไหม
3: ไม่อะค่ะคิดว่าเปลี่ยนเรื่องที่ยิ่งต้องทำให้เราต้องปรับปรุงในเรื่องของการสื่อสารให้เราสามารถสื่อสารให้มีคนเข้าใจมากยิ่งขึ้นคือมันเหมือนกับคนหยิบประเด็นไหนพูดก็ได้ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ก็มีการปรับปรุงนะคะโฆษกกระทรวง